0: 2ปีแรกTTB ครับออกมาตรการตั้งหลักช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยสินเชื่อบ้านพักเงินต้น3เดือนหรือขอวงเงินเพิ่มเพื่อซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% นาน2เดือนครับขณะที่สินเชื่อรถพักค่างวดสูงสุด3เดือนสินเชื่อบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตพักหนี้ได้3รอบบัญชีส่วนสินเชื่อธุรกิจแล้วก็ SME พักเงินต้นหรือขยายเวลาชำระสูงสุด6เดือนสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ถึง31ธันวาคม2569นะครับปิดท้ายที่ธนาคารไทยเครดิตพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุด2เดือนสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมมาตรการได้ถึงวันที่7พฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถขอความช่วยเหลือได้ภายใน45วันนับจากวันที่ท่านได้รับผลกระทบครับ
1: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่คนกรุงได้เห็นตะวันได้เห็นแดดนะคะได้ซักผ้าตากผ้ากันนะคะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันส่วนวันนี้เป็นคิวภาคใต้ค่ะที่ต้องรับมือฝนตกหนักส่วนตอนบนทุกพื้นที่ฝนน้อยฟ้าเปิดแล้วนะคะติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: วันนี้ทั้งเหนืออีสานกลางกทม.ออกฝนลดลงชัดเจนฟ้าเปิดมีฝนบางพื้นที่บางเวลาเท่านั้นค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนย้ายลงใต้พี่น้องชาวใต้เตรียมรับมือที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาพังงากระบี่ตรังและสตูลจะมีฝนตกหนักได้ส่วนทะเลออกเรือได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยแดดแรงมีโอกาสเกิดฝนได้บ้างในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็น้อยลงชัดเจนมีโอกาสตกได้ที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนลดลงชัดเจนมีบางพื้นที่ของนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนน้อยลงกว่าเมื่อวานตกเล็กน้อยฟ้าเปิดแดดแรงเป็นส่วนใหญ่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนเล็กน้อยมีโอกาสตกได้ที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดคลื่นลมในทะเลสูง1เมตรเท่านั้นแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาจะมีฝนหนักในพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีฝนหนักที่พังงากระบี่ตรังและสตูลคลื่นลมในทะเลระวังที่พังงาขึ้นมาคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแต่ภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: ผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้กันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me, Kritika Kluwat.Royal relief supplies have been delivered to people affected by flooding in Bangkok as assistance continues in areas hit by heavy rainfall. Yesterday, Their Majesties the King and Queen graciously directed the Raja Prachanukrop Foundation under royal patronage to deliver royal relief supplies to flood victims in 3 districts of Bangkok.The supplies were distributed at the Honda Safety Riding Park in Ramkhamhaeng, Bangkapit District, IT Square Rally Point in Laksi District, and Wat Vashirathamsathit in Prakanong District. The assistance aims to provide immediate relief to people affected by flooding, reflecting concern for those facing hardship in Bangkok, surrounding areas and other provinces. Bangkok has experienced continuous heavy rainfall since September 25th, with accumulated rainfall exceeding 200 millimeters in several areas. Drainage systems were unable to cope with the volume, resulting in widespread flooding, and all 50 districts were declared disaster-affected areas. While water levels have returned to normal in some locations, flooding remains in others. Government agencies, the private sector, and royal volunteers are working together to assist affected communities and help residents return to normal life as soon as possible. While rainfall is expected to ease across much of the country in the coming days, Thailand's weather agency is also changing the way it delivers forecasts, using simpler and more conversational language. From September 30th to October 4th, rainfall is expected to decrease across much of Thailand, offering some relief to areas recently affected by heavy rain and flash floods. In the north, isolated heavy rain is still possible in Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Tak, and Kampang Phet provinces. Rain will ease significantly in the northeast, with no heavy rain expected. In the east, lighter rain is possible in Sakhaeo, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, and Drat provinces. Central Thailand will also see less rain, with scattered showers possible in Nakhon Sawan, Uthai Thani, Suphanburi, Kanchanaburi, Ratchaburi, Samut Sakhon, and Samut Songkram provinces. For Bangkok and surrounding areas, rainfall is expected to continue declining, with sunny conditions from tomorrow morning through late morning. Meanwhile, the Meteorological Department has adopted a more accessible and conversational style in its weather updates, receiving positive feedback from the public for making weather information clearer and easier to understand. The Public Relations Department and MCOT are also working with the weather agency to make forecasts faster, clearer, and easier to understand, helping people prepare for severe weather and disasters. As floodwaters recede in parts of Bangkok, city authorities are moving to restore normal traffic and clean up affected areas. Deputy Bangkok Governor Phorn Prom Wikitset says city authorities are taking urgent measures to restore normal conditions. The Bangkok Metropolitan Administration, or BMA, is working with traffic police to remove vehicles blocking roads in Phetchaburi Road and Klong Tan, helping reopen routes for normal traffic. To manage the large amount of waste, the BMA has introduced a support system linking all 50 districts' offices. Districts less affected by flooding are sending staff, vehicles, and equipment to support affected areas. Here are some comments from his interview yesterday.
5: ก็พรุ่งนี้เปิดทำการนะครับก็มี2ส่วนอย่างแรกก็คือพวกรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเนี้ยก็วันนี้ก็เป็นวันที่เร่งเคลียร์รถที่ที่กีดขวางสัญจรไปมานะครับก็มีภารกิจที่ทำร่วมกับตำรวจอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำนักเทศกิจกับฝ่ายเทศกิจเองเนี่ยเราก็มีรถที่สามารถลากรถยนต์ได้เนี่ยประมาณเกือบ10คันนะครับก็จะเป็นทำภารกิจไว้ทั้งวันแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งเป้าทำที่แถวเพชรบุรีคลองตันต่างๆนะครับเพื่อที่จะเคลียร์สำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของบริหารจัดการขยะเนี่ยก็เมื่อวานได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วนะครับกับทางฝ่ายรักษานะครับก็จะมีการจับบัดดี้ผู้สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับ
4: Waste collection is being handled in two ways. In areas that remain flooded, dump trucks and boats are being used to transport waste. Meanwhile, in areas where the water has receded, teams are carrying out big cleaning operations, removing bulky waste and sandbags. The waste will be transported to disposal facilities nearby. Information on locations for disposing of bulky waste is also being provided through the Greener Bangkok website. The Department of Health continues to inspect cleanliness and sanitation at evacuation shelters, while district officers are surveying areas where floodwaters have receded so that rehabilitation work can begin as quickly as possible.Bangkok's flood is causing major disruption for Thai Airways passengers, with flights delayed or cancelled and thousands of bags left behind. The airline is now working to clear the baggage backlog within 72 hours.Minister of Tourism and Sports Surasak Panjarin Warakun said Thai Airways has faced a major baggage backlog after heavy rain disrupted staff operations and the airline handled baggage for other carriers in its network. More than 100 military personnel have been deployed to help transport delayed bags for hotels and other accommodations for tourists.The minister criticized Thai Airways management over its handling of the situation, including a lack of food and accommodation for military personnel assisting at the airport. Some had to return to their units for meals before coming back to duty. He also expressed concerns that the airline had not been sufficiently cooperative in providing information or resolving the problem, which could affect Thailand's tourism image.
6: กำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องอำนวยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้แล้วบริการต้องเชิงรุกได้มากกว่านี้นะครับคาดการว่าที่ได้รับข้อมูลจากการบินไทยนะครับว่า3วัน4วันถ้าเกิดสถานการณ์การเดินทางได้ปกติเนี่ยหลังจากนี้ครับหลังจากน้ำลดแล้วพนักงานสามารถมาทำงานได้ปกติตามสเกลฟูลสเกลที่เขามีก็น่าจะ 3-4 วันนี้น่าจะกลับมาได้ปกตินะครับ
4: Meanwhile, Chief Executive Officer of Thai Airways Chai Iem Siri said staffing shortages, especially among specialized personnel, has severely affected departures from Bangkok over the past 2 days.The airline has cut departures by around 30% and brought back qualified staff with additional support from the Royal Thai Air Force. Around 5,600 bags remain at Suvarnabhumi Airport, with the airline expected to clear the backlog within at least 72 hours. Thai Airways has also cancelled selected domestic and international flights on September 29th and 30th. Passengers should check their flight status before traveling.
7: ประเมินไว้เนี่ยมาเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับและจากเวลานี้อย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้รวมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปกับ QR code ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนไว้นะครับกับบริษัทตอนที่เครื่องลงมาพยายามจะย้ายกระเป๋านั้นออกไปจากเทอร์มินอลซะแล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู่ตอนนี้
4: And that's the end of our morning edition of NVT World Brief. For more stories, you can simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: 7:17 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ความคืบหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาที่มีเป้าหมายเป็นตลาดสดในรัฐยะไข่ล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกินกว่า50คนแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ในเมียนมารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตลาดสดแถบชายน้ำในเมืองจ๊อกตอรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศที่ถูกกองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศเมื่อช่วงเที่ยงวันจันทร์ได้เพิ่มขึ้นเป็น50คนแล้วคาดว่ายอดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากยังมีผู้สูญหายที่คาดว่าอาจเสียชีวิตแล้วแล้วก็ร่างมอดไหม้ติดค้างอยู่ตามซากปรักหักพังโดยผู้คนต้องลงพื้นที่กันเองเพื่อติดตามหาญาติที่ยังหาตัวไม่พบนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น58คนด้านกองทัพอรากันหรือว่า AA ซึ่งเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลได้ระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรมาค้าขายในตลาดพร้อมยืนยันว่าตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านไม่ควรตกเป็นเป้าโจมตีของกองทัพขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานว่าเวลานี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากรัฐบาลหรือว่ากองทัพเมียนมาเกี่ยวกับเหตุโจมตีตลาดจ๊อกตอแห่งนี้แล้วก็ไม่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อขอความกระจ่างได้ส่วนนางซูมนนักวิเคราะห์จากองค์กร ECLADซึ่งเป็นหน่วยงานติดตามความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆของเมียนมาเปิดเผยรายงานว่านับตั้งแต่ปี2565ซึ่งเป็นปีแรกของการสู้รบในรัฐเยอะไข่จนถึงปัจจุบันมีเหตุการณ์โจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายพลเรือนแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเกินกว่า30คนเกิดขึ้นถึง10ครั้งดังนั้นเธอจึงมองว่ารัฐเยอะไข่สามารถถูกระบุให้เป็นพื้นที่ที่เผชิญการสังหารหมู่โดยกองทัพเมียนมามากที่สุดได้
1: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในฝรั่งเศสก่อการประท้วงได้อย่างวุ่นวายทีเดียวค่ะโดยเกิดขึ้นในหลายเมืองและบางแห่งก็มีความรุนแรงทั้งการจุดไฟเผาข้าวของและถังขยะทำลายทรัพย์สินสาธารณะปิดกั้นถนนหนทางและขว้างปาของแข็งต่อสู้กับตำรวจโดยเป็นการประท้วงที่ดำเนินมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามเงื่อนไขในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในสถานศึกษาให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดห้องเรียนให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนตามที่บอกว่าในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวมีความอึดอัดเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังต้องการให้ปรับตารางเรียนให้ผ่อนคลายลงและต้องการให้ภาครัฐจัดหาครูมาให้อย่างเพียงพอด้านเจ้าหน้าที่ได้พยายามควบคุมสถานการณ์โดยได้จับกลุ่มนักเรียนหอรุนแรงไปบางส่วนและมีการนำแก๊สน้ำตามาใช้ในบางพื้นที่ด้วย
0: ส่วนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเมืองสตาร์ชคอฟทางตะวันตกเชียงเหนือของสโลวาเกียได้เกิดเหตุนักเรียน13ปีแทงครูวัย61ปีเสียชีวิตแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนซึ่งเป็นครูหญิงแล้วก็นักเรียนหญิงที่มีอาการสาหัสเหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่คิดว่าเด็กวัย13ปีจะก่อเหตุร้ายแรงได้ถึงเพียงนี้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุที่เด็กซึ่งเป็นมือมีดรายนี้ต้องสังหารครูโดยมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความเห็นว่าสาเหตุที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมากก็เป็นเพราะภัยจากโซเชียลมีเดียครับ
1: เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานทำพลุที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านคูบรินส์ภูมิภาคยาโรสลาฟทางภาคกลางของรัสเซียห่างจากกรุงมอสโกประมาณ100กิโลเมตรแรงระเบิดทำให้พื้นที่เกิดเหตุอยู่ในสภาพราบเป็นหน้ากลองโดยมีรายงานผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บ1คนส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดโดยเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนในประเด็นการละเมิดกฎความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรม
0: บังกลาเทศมีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะสำหรับผู้หญิงนะครับซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่ปลอดภัยและก็การถูกละเมิดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: บังกลาเทศเปิดตัวบริการรถเมล์พิงค์บัสสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งให้บริการในกรุงทาก้าโดยทั้งคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นผู้หญิงทั้งหมดเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงเท่านั้น SK ฟาฮิมาซันจาหนึ่งในคนขับรถของบริการนี้แสดงความหวังถึงอนาคตว่าเธอหวังจะมีเพื่อนสตรีมาเป็นพนักงานขับรถที่นี่กับเธอในจำนวนที่มากพอและเธอมองว่าการมีบริการที่จำเพาะสำหรับผู้หญิงเป็นความคิดริเริ่มที่น่ายินดีซึ่งจะช่วยให้การเดินทางของผู้หญิงด้วยกันมีความสะดวกสบายอุ่นใจมากยิ่งขึ้นได้เธอบอกว่าพนักงานขับรถ ถที่นี่ไม่ได้เป็นแค่คนขับรถเท่านั้นแต่พวกเธอยังเป็นครูฝึกที่ช่วยสร้างงานให้แก่สตรีในการเป็นพนักงานขับรถในบังกลาเทศมาแล้วหลายพันคนส่วนผู้โดยสารที่ได้ใช้บริการพิงค์บัสก็บอกว่าเมื่อก่อนเธอต้องประสบกับความยากลำบากอย่างมากในการใช้บริการรถเมล์สาธารณะกระเป๋ารถเมล์มักจะปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถโดยบอกว่าไม่มีที่นั่งเหลือสำหรับผู้หญิงแล้วและบ่อยครั้งที่พวกผู้หญิงต้องคอยเบียดเสียดแย่งชิงกับผู้ชายและมันก็วุ่นวายโกลาหลอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมีบริการรถเมล์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเปิดตัวขึ้นพวกเธอก็ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อีกต่อไปและเธอยังหวังว่าบริการรถเมล์สำหรับผู้หญิงนี้จะขยายตัวไปทั่วทั้งประเทศด้วยการผุดบริการรถโดยสารสำหรับผู้หญิงบังกลาเทศเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤตความปลอดภัยของผู้หญิงบนรถสาธารณะโดยผลสำรวจของมูลนิธิอาโชได้ทำให้พบว่ามีผู้หญิงในบังกลาเทศถึง 63% เคยเผชิญกับการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดรูปแบบต่างๆระหว่างเดินทางด้วยรถสาธารณะในเมืองหลวงการถูกปฏิเสธและเบียดเสียดเนื่องจากรถเมล์ทั่วไปจะมีที่นั่งที่สงวนไว้สำหรับผู้หญิงเพียง9ที่นั่งเท่านั้นซึ่งก็มักจะถูกผู้ชายแย่งนั่งและก็อย่างที่ผู้โดยสารคนหนึ่งได้บอกไว้คือกระเป๋ารถเมล์มักจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นรถโดยอ้างว่าที่นั่งสำหรับผู้หญิงไม่มีเหลือแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามในอดีตรัฐบาลบังกลาเทศโดยบริษัทขนส่งทางบกแห่งบังกลาเทศเคยเปิดตัวรถเมล์สำหรับผู้หญิงมาแล้วแต่มีรถให้บริการเพียง17คันและมีข้อจำกัดอย่างมากโดยวิ่งให้บริการเฉพาะเช้าและเย็นเท่านั้นและเมื่อนานๆไปก็เหลือจำนวนรถให้บริการน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือวิ่งจริงๆเพียงไม่กี่คันและที่สำคัญกระเป๋ารถเมย์ก็ยังคงเป็นผู้ชายซึ่งบางครั้งพนักงานเองก็มีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพกับสตรีส่วนบริการพิงค์บัสนี้ก็อยู่ภายใต้โครงการของรัฐบาลบังกลาเทศเช่นกันโดยในเฟสแรกนี้จะมีรถบัสสีชมพูวิ่งให้บริการ14คัน10คันวิ่งในเส้นทางหลักและย่านธุรกิจในกรุงทาก้าและอีก2คันจะวิ่งอยู่ที่เมืองจิตตะกองและโบกรา
1: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ยิ้มหน้าบาน
4: ชื่นมื่น
1: ความสุขของคนไทยเลยนะคะเมื่อวานนี้
3: เมื่อวานนี้ได้มา3เหรียญทองจากตะกร้ออีสปอร์ตและก็แบดมินตัน
4: โดยเฉพาะแบดมินตันนะคะซึ่งเป็นเหรียญที่ทำให้เราเนี่ยขึ้นมา12เหรียญตอนนี้นี่อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนค่ะ
1: และเป็นเหรียญแรกของแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวด้วย
4: ถูกต้อง
1: น่าภูมิใจมากๆ
4: ใช่ค่ะค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่เอเชียนเกมนะครับไปดูผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาไทยโดยเฉพาะเซปักตะกร้อนะครับก่อนหน้านี้ทีมชุดเราแพ้มาเลเซียไป
4: ใช่ค่ะ
3: วันนี้ก็ถือว่าล้างตาได
4: ้ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นการแข่งขันทีมเดี่ยวนะคะก็เจอกับคู่ปรับเหมือนเดิมมาเลเซียนะคะในรอบชิงชนะเลิศค่ะก็ในการแข่งขันรอบชิงเมื่อวานนี้นะคะแข่งกันตั้งแต่เช้าเลยประมาณ 8:30 นะคะของเราลงสนามในชุดสีแดงนะคะส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์ขับสนอเป็นตัวชงนะคะเซตแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะคะผัดกันทำแต้มสูสีค่ะก็เป็นเรานะคะที่สุดท้ายเอาชนะไปได้ก่อนเหมือนไม่ยากนะ15-9ค่ะขึ้นนำก่อน1-0เขาบอกว่าก่อนแข่งเนี่ยมีไปปรับทัศนคติกันนิดนึงปรับจูนสภาพจิตใจ
3: ใช่เซตแรกชนะไป15-9นะครับจากนั้นเซต2ไทยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาช่วยเรื่องของเกมเสิร์ฟนะครับแล้วก็ทำแต้มทิ้งห่างเอาชนะไป15-8ทำให้ชนะไป2-0เซตเลยนะครับคว้าแชมป์ทีมเดี่ยวชายสมัยที่7ได้สำเร็จแล้วก็เป็นเหรียญทองที่2ของทัพตะกร้อทีมชาติไทยของเรานะครับแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญทองที่10สำหรับเมื่อวานนี้นะ
4: แข่งตอนเช้า
3: แข่งก่อน
4: นะนะคะก็เป็นแชมป์7สมัยติดต่อกันนะคะขณะที่มาเลเซียน่ะเขาเคยได้แชมป์มา2สมัยนะคะก็อย่างที่บอกถือว่าล้างตาได้สำเร็จเมื่อวานนี้ถ้าใครดูอยู่นี่โอ้โหสะใจมากๆนะคะ
3: คือตะกร้อเนี่ยเป็นกีฬาที่พอทำคะแนนได้แล้วดีใจกันแบบไม่ต้องเกรงใจคู่ต่อสู้อ่ะดีใจกันเต็มที่อ่ะ
4: ค่ะก็มีการยั่วยุยั่วยวนกันด้วยนะคะ
3: ก็อดกั้นเหมือนกันนะ
4: ใช่นะคะก็ถือว่าล้างตาล้างแค้นได้สำเร็จนะคะเพราะว่าตอน4เกมส์เนี่ยเราก็แพ้นะคะแล้วประเภททีมชุดชายเนี่ยเราก็แพ้อีกนะคะครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมือนเป็นการแบบปลดล็อกนะคว้าชัยชนะก็คือถือว่าสะใจเลยเมื่อวานนะคะส่วนตะกร้อนะคะของเราเนี่ยยังมีลุ้น

0: ีก1เหรียญนะคะก็จะเป็นทีม4คนหญิงนะคะจะเริ่มแข่งรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยวันนี
1: ้
0: เป็นวันแรกนะคะ
1: ก็วันนี้เดี๋ยวเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ไปชิงกันสำหรับตะกร้อ4คนหญิงเนี่ยชิงกัน3ตุลาคม
0: ค่ะก็เราคว้ามาได้2เหรียญทองแล้วนะคะสำหรับตะกร้อก่อนหน้านี้เป็นทีมชุดหญิงนะคะแล้วก็มาเป็นทีมเดี่ยวชายนะคะแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากทีมชุดชายค่ะ
1: ครับขณะที่ e-sport เมื่อวานนี้เราก็ได้เหรียญทองนะครับจากเกม PUBG Mobile
0: ค่ะเหมือนเป็นเกม Battle Royale นะคะซึ่งแบบว่าเป็นการเอาตัวรอดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนกติกาเล็กน้อยไม่เหมือนกับที่แข่งทั่วไปคือลดทอนความรุนแรงจะไม่มีการยิงใส่กันแต่จะปรับเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของกีฬามากขึ้นนะคะก็สำหรับตัวแทนทีม PUBG Mobile ของไทยนะคะก็มีอย่างสาธิตถนอมจิตเป็นกัปตันทีมนะคะมีปวริศวงทองหาสชัยมีสุภชัยสิงแก้วภูมิรพีวันเลิศสกุลแล้วก็ณัฐวุฒิหมื่นสานะคะภายใต้การคุมทีมของธนรัตน์มะโคตรสาจากสโมสรอารีน่านะคะก็มีชิงชัยกันทั้งหมด11ประเทศค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็การแข่งขัน2วันวันละ6แมตช์รวม12แมตช์นะครับแต่ละวันแข่งบนแผนที่ออรันเกล4แมตช์แล้วก็มิราม่า2แมตช์ตัดสินจากคะแนนรวมสูงสุดหากคะแนนเท่ากันจะวัดจากจำนวนแมตช์ที่ชนะชิคเก้นดินเนอร
0: ์กินไก
1: ่อะแล้วก็มีคะแนนอันดับ แล้วก็คะแนนคิวพอยต์ตามลำดับ
0: นะคะก็ปรากฏว่าทีม e-sport ไทยนะคะหลังจบ12รอบนะคะทำคิวสูงที่สุดของทัวร์นาเมนต์75คิวแล้วก็สามารถเก็บคะแนนมากถึง128คะแนนแล้วก็เห็นบอกว่าชิคเก้นดินเนอร์เนี่ยชนะ3รอบเลยนะคะก็คว้าเหรียญทองไปแบบเหนือชั้นเลยค่ะแต้มค่อนข้างขาดจากเหรียญเงินนะคะก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเพิ่มให้ทัพนักกีฬาไทยแล้วก็นี่คือเหรียญทองที่11นะคะได้จากตะกร้อมาแล้วแล้วก็นี่ได้จาก e-sport อีกนะคะ
1: ส่วนเหรียญเงินเป็นจีนนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากปากีสถานที่ได้เหรียญรางวัลไป
0: ค่ะมี11เหรียญแล้ว
1: 11แล้ว
0: ค่ะ
1: ส่วนเหรียญที่12นะครับมาจากแบดมินตันเมื่อวานนี้ชายเดี่ยวนะครับวิวกลวุฒิไปเอเชียนเกมครั้งนี้ดูไปแบบไม่กดดันไปแบบไม่คาดหวังแต่สุดท้ายจบที่เหรียญทองสุดยอดเจ้าตัวบอกว่าเหมือนฝันเลยนะ
0: ใช่อยากตบหน้าตัวเองเขาให้สัมภาษณ์นะคะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยสภาพร่างกายไม่ดีไม่คิดว่าจะติดเหรียญด้วยซ้ำในประเภทชายเดี่ยวนะคะแต่ว่าก็มาจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะคะลงดวลกับโลคินยิวเพื่อนรักนะคะจากสิงคโปร์มือวางอันดับ13ของโลกค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะคะเจอกันมา10ครั้งเป็นวิวเนี่ยชนะได้8ครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่อินเดียโอเพ่นเมื่อเดือนมกราเนี่ยเป็นโลคินยิวชนะนะคะ
1: ครับตอนนั้นชนะไป2ต่อ1เกมนะครับเมื่อวานนี้เกมแรกเนี่ยถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นวิวกุลวุฒิชนะไปก่อน21ต่อ12ในเกมที่2ก็ยังสู้กันสนุกนะครับก็เป็นเพื่อนสีกันแต่สุดท้ายก็เป็นวิวกลบุตรชนะไปอีก21ต่อ16
0: ใช่นะคะก็คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับทีมแบดมินตันทีมชาติไทยได้สำเร็จค่ะ
2: ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่วันนี้เราทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็โดยรวมผมยังมองว่ายังไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าวันนี้เราถือว่าเล่นได้อย่างสุดความสามารถครับผมก็ผมมองว่าแมตช์นี้ก็เป็นอีกแมตช์นึงที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงชิงแชมป์โลกเราตีได้ไม่ดีพอมาในแมตช์นี้เราก็อยากที่จะแก้ตัวให้ดีครับก็มันจะยากขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเป็น15แต้มแล้วแล้วก็สไตล์ณตอนนี้ผมมองว่ายังไม่เหมาะกับ15แต้มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครับผม
0: เครื่องดีเซลนะคะเครื่องร้อนช้า
1: ต่อไปกีฬาแบดมินตันแต่ละเกมเนี่ยจะไม่ยาวจบที่21คะแนนละจะเหลือ15คะแนน
0: ค่ะอันนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องนะคะเป็นแชมป์โลกเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมแล้วนี่ก็คือเหรียญทองเอเชียนเกมนะคะแสดงความยินดีกับวิวด้วยมากๆนะคะ
1: คือก่อนหน้านี้ก็ได้เหรียญจากประเภททีมชายไป
0: ใช่เหรียญทองแดงนะคะนี่เป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวนะคะเอ๊ะไม่ทราบว่าต้นสังกัดทีมรักที่เชียร์เนี่ยช่วงนี้ไม่มีแข่งหรือเปล่าสุขภาพจิตเลยดี
1: นอนแต่หัวค่ํา
0: ค่ะนะคะ
1: ส่วนวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะครับเมื่อวานนี้น่าเสียดายเกือบได้เหรียญทองมาถูกแซงในช่วงไม้สุดท้าย
0: นิดเดียวก้าวสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนด้วยนะคะสำหรับทีมผลัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยนะคะก็ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราคว้าไปได้แล้ว3เหรียญทองจากบิลภูริพล2เหรียญทองแล้วก็ชอชัวโรเบิร์ตเนี่ยอีก1เหรียญทองนะคะของเราเนี่ยมีไม้1ไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้ที่2น่านสุพนิษฐ์พูลเกิดไม้ที่3บิลภูริพลส่งมาวิ่งทางโค้งเลย
1: ครับแล้วไม้3เนี่ยทำให้เรานำนะนะครับจนมาถึงไม้สุดท้ายต้องยอมรับว่าเฉินยู่เจี๊ยของทางจีนเนี่ยโอ้โหเขาวิ่งเร็วเหลือเกิน
0: ใช่

0: ได้เหรียญทอง100เมตรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็น้องเบลจิราภัทรขานอ่อนตาไม้สุดท้ายของเราพยายามทำเต็มอย่างเต็มที่แล้วนะคะ
0: แต่100เมตรก็เร็วจริงคือสนามหน้าสั้นเนี่ยนะ
1: แล้วอายุ17ปีเท่านั้นเอง
0: เนาะก็แซงเราชนะไปได้นิดเดียว
1: คือถ้าบิวขอให้สนามยาวกว่าน
0: ี้ยาวหน่อย
1: แต่ถ้า
0: ผมจะโดนนำปุ๊บย่อสนามเข้าไปเลย
1: สนามมันทำไม่ได้นะคะสุดท้ายก็เต็มที่แล้วนะคะคว้าเหรียญเงินนี่ก็ถือว่านักกีฬาก็พอใจกับผลงานแล้วเหมือนกันนะคะ
0: ครับโดยเฉพาะเป็นการแก้ไขเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนักกีฬาในช่วงการแข่งขันด้วยนะครับไปถึงเหรียญเงินนี่ก็สุดยอดละ
1: ถูกต้องนะคะก็จีนเนี่ยเขาเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 40.78 วินาทีนะคะส่วนทีมไทยเนี่ย 40.87 เฉือนไปแค่ 0.09 เท่านั้นเองนะคะ
0: ขณะที่4คูณ400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนะครับของไทยก็ประกอบไปด้วยสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และก็จอร์จชัวโรเบิร์ตนะครับเข้าเส้นชัยอันดับ4เวลาทำได้3นาที 01.99 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยนะครับทำไว้3นาที 03.07 วินาทีเหรียญทองเป็นทีมญี่ปุ่นนะครับได้เวลาไป3นาที 0.75 วินาทีแล้วก็เหรียญเงินเป็นกาตาร์นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากอินเดียนะ
1: ใช่
0: นะครับเราก็สู้เต็มที่แล้วจอชัวมีเหรียญทองก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องนะคะก็ปิดฉากไปแล้วสำหรับกรีฑาในการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะบิวภูริพลบุญสอนนะคะก็ไม่มากไม่มายรับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนเดียวก็5ล้านบาท
0: โอ้และบอกว่าจะจ่ายภายใน7วันด้วย
1: ใช
0: ่โอ้นี่สำคัญเลยนะ
1: ถูกต้องค่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับส่วนมวยสากลเรามีเข้าชิงนะครับในประเภทหญิงนะครับโฟกัสนัทธิชาเมื่อวานนี้รอบรองชนะเลิศเจอนักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นตอนแรกเห็นคะแนนหลังจากจบ2ยกเนี่ยเราเป็นรองแต่ว่าแต้มไม่ขาดนะครับเพราะว่ากรรมการ5คนเนี่ยให้เราแพ้อยู่2คนและมีเสมออยู่3คนเราก็ต้องเอาคะแนนให้ชนะในช่วง3คนนี่แหละที่เขาให้เสมอแล้วยกสุดท้ายเราทำได้
1: ใช่นะคะคือ2ยกแรกเนี่ยทางญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ยนะคะก็คือซึคิมินามิกิเนี่ยเขานำเราอยู่อย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าพอยกที่3เนี่ยโค้ชเขามาบอกว่าให้ต่อย1 2 3เลยแต่ว่าน้องโฟกัสบอกว่ามันต่อยได้แค่1เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่เอาเลยเดินถอยอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าน้องก็ทำได้
0: ใช่ฟุตเวิร์คเขาดีแล้วก็ญี่ปุ่นยกที่3เนี่ยเขาอาจจะห่วงถอยไปหน่อย
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วก็ความชัดของเราอาจจะออกหมัดไม่เยอะมากแต่ความชัดเนี่ยกรรมการในสนามเห็นค่อนข้างชัดเจน
1: ได้ลูกขยัน
0: นะครับแล้วก่อนหน้านี้รอบก่อนหน้านี้เราก็ผ่านเข้ารอบมาชนะ3-2
1: ชิวเฉียด
0: เมื่อวานนี้ก็เป็นแบบนี้อีกแล้ว
1: ใช่นะคะก็น้องโฟกัสนะคะณัฐนิชาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะคะสุดท้ายเรากลับมาชนะ3-2เสียงนะคะก็การันตีเหรียญเงินเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะแต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราก็ไปเจอกับกระดูกชิ้นเบอร์แดงเหมือนกันนะคะก็คือปังชอมีค่ะนักชกจากเกาหลีเหนือนี่ดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์นะคะแล้วก็มีเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมด้วยที่หางโจ
0: นะคะคือเห็นปังชอมีแข่งเนี่ยแข่งหลังคู่นี้นะครับโอ้โหเขาเก่งมากจริงนะต่อยแบบฟรีการ์ดอะนะครับแล้วก็คล่องแคล่วแข็งแกร่ง
1: อาจจะน้องมาฟังเสียงน้องโฟกัสกันดูค่ะ
2: ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจค่ะแต่ก็แอบเต้นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแต่หนูก็พยายามออกมาให้เยอะขึ้นหนูมองว่าหนูก็ค่อนข้างออกแบบได้มั่นแม่นกว่าเขาค่ะก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ยก2ก็มาชิงดังทองก็ยืนดูอยู่ค่ะเมื่อกี้หนูว่าหนูก็น่าจะทำให้ได้ค่ะเพราะว่าก็เป็นความหวังนะคะเขาเดินได้เขาถอยได้ค่ะแต่หนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
1: ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะก็ไม่กดดันแต่อยากทำให้ได้นะคะก็มาเป็นกำลังใจให้กับเธอต่อไปนะคะก็สำหรับมวยสากลในกีฬาเช่นเกมรุ่นนี้54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนะคะแข่งวันที่2ตุลาคมค่ะ
0: ครับตอนลุ้นชูมือเนี่ยยังหวั่นอยู่นะเพราะว่าเจอกับเจ้าภาพด้วยไงและเป็นกีฬาที่ต้องวัดด้วยสายตานะครับสุดท้ายเราเฉือนชนะไปได
1: ้ค่ะพี่เฟี้ยวปุลวีนี่โอ้โหเชียร์แบบออกนอกหน้านอกตาเลยนะคะ
0: นะครับแต่ยกสุดท้ายเนี่ยเราออกหมัดคมจริงนะครับชกแบบเข้าเป้าชัดเจนมากกว่าน
1: ะคะก็เจอใครก็แล้วแต่นะคะถ้านักกีฬาของเรามั่นใจเนี่ยก็มีลุ้นนะคะ
0: นะครับขณะที่วอลเลย์บอลในร่มทีมชายนะครับเมื่อวานนี้เราก็รุ้นผลของอิหร่านอยู่นะสุดท้ายเราก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับเมื่อวานนี้แข่งกันสำหรับรอบแรกกลุ่ม B นัดที่3ครับทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกในเสื้อสีน้ำเงินเจอกับคีร์กีสถานอันดับ81ของโลกเกมนี้โค้ชพักอีวอนกุนซือจากกุนซือเกาหลีใต้นะครับ

0: ับของทีมชาติไทยส่งผู้เล่น6คนแรกมีนภาเดชพินิจดีบุญยริศวงธรธนัทบำรุงพักดีชัยวัฒน์ถุงคำอนุชิตพักดีแก้วทุประดิษฐ์พระพุทธก็มีนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระ
1: ก็ทำตามแผนนะคะเราพักเกมที่เจอกับอิหร่านนะคะแต่ว่าครั้งนี้นี่จัดหนักจัดเต็มแล้วก็ผลเป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็คือชนะไป3เซตรวดเลยค่ะ25ต่อ20 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ14นะคะก็จบรอบแรกด้วยการมี5คะแนนนะคะจากผลงานชนะ2แพ้1ก็คือแพ้อิหร่านนะคะก็ในขณะที่กำลังรอลุ้นเข้ารอบเนี่ยก็ต้องไปลุ้นอีกคู่นึงระหว่างอิหร่านอันดับที่19ของโลกแชมป์3สมัยสำหรับเอเชียนเกมนะคะกับอินโดนีเซียก็ไม่คิดว่าอินโดนีเซียจะสู้กับอิหร่านได้ขนาดนี้นะคะ
0: นำก่อน2ต่อ0เซต
1: ค่ะ
0: แต่สุดท้ายอิหร่านก็พลิกกลับมาชนะไป3ต่อ2เซต
1: กลายเป็นเมื่อวานแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยต้องไปเทใจให้อิหร่านนะคะถึงกับงงตัวเองว่าฮะนี่ฉันเชียร์อิหร่านเหรอ
0: เชียร์อิหร่านก่อน
1: ใช่
0: ให้เราเข้ารอบ
1: ถูกต้องนะคะคือถ้าอิหร่านแพ้ 3-0 หรือ 3-1 เนี่ยอินโดนีเซียเข้ารอบทันทีแทนไทยนะคะแต่ว่าถ้า 3-2 ต้องมาวัดกันที่ผลต่างเซตกันอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าถ้าอินโดนีเซียแพ้เนี่ยเราจะได้เข้ารอบและสุดท้ายอิหร่านก็มาทำได้นะคะตอนแรกแฟนวอลเลย์บอลนี่สาบอิหร่านแล้วที่แพ้2ต่อ0นะคะ
0: แต่ยังกลับมาได้นะ
1: ใช่นะคะสุดท้ายเป็นทีมชาติไทยนะคะที่ก็จบอันดับที่2ตามเป้านะคะแล้วเราก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกับทีมชาติจีนอันดับ1ของกลุ่ม D ต่อไปค่ะ
0: ครับเจอศึกหนักเลย
1: ค่ะ
0: ครับขณะที่ยกน้ำหนักเมื่อวานนี้แข่งกันวันสุดท้ายนะครับสรุปแล้วสำหรับยกน้ำหนักไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ได้มา2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะครับของเรามีรุ่นน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงเจนนี่สุภัชนินทร์คำแหงลงแข่งขัน
1: ค่ะปรากฏว่าเจนนี่นะคะยกท่าสแนปดีที่สุดที่105กิโลกรัมส่วนคลีนแลนด์เจิร์กยกผ่านรวด3ครั้ง136กิโลกรัมนะคะทำน้ำหนักรวมได้241กิโลกรัมจบการแข่งขันเป็นอันดับที่6เหรียญทองเป็นของตัวเต็งจากจีนลีหวนเหวินนะคะทำน้ำหนักรวมไปถึง310กิโลกรัมค่ะก็สรุปผลงานของทัพยกน้ำหนักไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะ2เหรียญเงินจากสุรัสสวัสดียอดสารแล้วก็วีรพลวิชุมานะคะแล้วก็อีก2เหรียญทองแดงสุรัจนาคำเบ้าแล้วก็ธีรพงศ์ศิลาชัยนะคะก็เรายังคงต้องรอเหรียญทองกันต่อไปนะคะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมเพราะอย่างที่บอกว่าเอเชียนเกมเนี่ยเหรียญทองไม่ได้คว้ามาง่ายๆไม่เหมือนโอลิมปิกกันนะคะ
0: ครับก็ทีมยกน้ำหนักไทยเดี๋ยวเดินทางกลับมาถึงวันนี้นะนะครับ30กันยายนไปดูเทนนิสกันบ้างนะครับการแข่งขันเทนนิสวันที่3นี่เป็นประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ไหมมนัญชยาสว่างแก้วของไทยมือ89ของโลกเป็นมือ5ของรายการนะครับเอาชนะเช็คเฉกหญิงจากฮ่องกงไปได้2ต่อ0เซตนะครับก็ชนะไป7ต่อ5และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับยูเลียปูตินเชวาจากคาซัคสถานมือ79ของโลกซึ่งเป็นมือ3ของรายการต่อไปครับ
1: เขามือวางอันดับโลกดีกว่าเรานะคะก็ยากหน่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบที่2ค่ะบูมกสิดิสำเร็จนะคะนักวอลลูกสักลาดไทยมือวางอันดับ12ของรายการพบกับประดีปดักกาจากเนปาล นะคะเริ่มเซตแรกกับสดิดเล่นได้เหนือกว่าเบรกเสิร์ฟเอาไว้ได้แล้วก็ชนะไปก่อน6ต่อ2ค่ะและในเซตที่2ก็ยังคงเป็นกับสดิดที่เหนือกว่านะคะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์เดิม6ต่อ2จบเกมบูมกับสดิดนะคะเก็บชัยชนะ2เซตรวดผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับทิโมเฟย์สกาตอฟจากคาซัคสถานมือวางอันดับ5ของรายการต่อไปค่ะ
0: ด้านการแข่งขันกีฬาพาเดลนะครับซึ่งบรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในเอเชียนเกมนี่เป็นประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวอร์กับสเตฟาโนมอสโชล่านักกีฬาไทยนะครับแพ้คู่เจ้าภาพญี่ปุ่นไป0ต่อ2เซตแพ้ไปสกอร์4ต่อ6แล้วก็2ต่อ6ทำให้ทั้งคู่ก็จบจากการแข่งขันเอเชียนเกมไปแล้วนะครับส่วนหญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐกับดาเรสสีรุ่งเรืองยังคงอยู่ในเส้นทางการแข่งขันรอบ2เดี๋ยวเจอกับซาอุดิอาระเบียจะแข่งกันวันนี
1: ้เมื่อวานนี้เราเก็บชัยชนะได้นะคะสำหรับประเภทหญิงคู่เขาต้องเล่นกันเป็นคู่นะคะเป็นการผสมระหว่างเทเบิลเทนนิสเทนนิสสควอชรวมกันนะคะเป็นกีฬาที่บรรจุใหม่ค่ะเจนครอปชอบเล่นมากนะเขามีสนามเป็นของตัวเองที่บ้านด้วย
0: อาจจะเล่นมากไปหน่อยล่าสุดแพ้คาบ้านไปเลย
1: นะต้องให้เวลาทำทีมนะคะ
0: ครับส่วนผลงานของนักกีฬาไทยนะครับตอนนี้ได้มา12เหรียญทองเป้าที่เราวางไว้คือ15เหรียญทองนะครับก็ถือว่าเข้าใกล้เต็มทีละ
1: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวขอบคุณนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นทุกคนแม้ว่าจะเกิดภาวะ

0: น้ำท่วมที่ประเทศไทยแต่นักกีฬายังสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็เชื่อว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนลำบากในการใช้ชีวิตแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้รับความสุขจากกีฬาในช่วงที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนนะคะสิ่งที่นักกีฬาทำถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตอนนี้ขณะนี้นะคะได้มาแล้ว12เหรียญทองนะคะไม่ไกลจากเป้าหมาย15เหรียญทองที่ตั้งเอาไว้ก็ถือว่าทำได้ดีในหลายชนิดกีฬาค่ะก็ได้กับบอกกับนักกีฬานะคะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนทำคือการเยียวยาจิตใจคนไทยทั้งประเทศยืนยันว่าจะอัดฉีดภายใน7วันหลังจบการแข่งขันโดยจะจ่ายเงินรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงให้กับทุกคนค่ะ
1: ต้องขอบคุณน้องๆนักกีฬานะครับในเกิดภาวะน้ำท่วมกีฬายังให้ความสุขกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ต้องขอบคุณนักกีฬาทีมชาติทุกคนเลยผมเชื่อคนไทยทุกคนตอนนี้ก็ลำบากครับเรื่องน้ำท่วมในการใช้ชีวิตแต่ผลงานนักกีฬาไทยทำให้อย่างน้อยก็มีความสุขในเกิดในช่วงที่คือคนเกิดภาวะความเดือดร้อนนะครับความสุขที่นักกีฬาทำให้นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยในตอนนี้นะครับก็10เหรียญทองแล้วครับตามเป้า15เหรียญไม่ไกล
2: ครับก็สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับของเราก็ยังมีลุ้นเหรียญต่อเนื่องนะ
0: ใช่
2: นะครับก็ยังมีกอล์ฟเนี่ยที่แข่ง
0: แข่งวันนี้แข่งวันนี้นะคะของเราเป็นแชมป์เก่านะคะสองเหรียญทอง
2: ยูจิสู
0: ใช่ตั้งเป้า1เหรียญทอง
2: เทควันโด
0: นะคะเรามีอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงตั้งเป้า1เหรียญทองขออนุญาตข้ามช็อตเป็นมวยสากลด้วยได้ไหมขอลุ้นนะคะ
2: ก็จะเจอกับนักชกจากเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งนะ
0: และอย่าลืมตะกร้อ4คนหญิงอันนี้มั่นใจการันตีเหรียญทองนะคะก็คือเป้าหมาย15เหรียญทองคิดว่าไม่ยาก
2: นะครับตอนนี้ขาดอีก3เหรียญทำไปทำมาอาจจะเกินเป้าก็ได้นะ
0: เป็นไปได้เพราะว่าเรามีเหรียญเซอร์ไพรส์อย่าง MMA เนี่ยมีแบดมินตันชายวิลกุลวุฒิเนี่ยก็เซอร์ไพรส์กีตาร์เนี่ยตั้งไว้1เหรียญทองได้มา3เหรียญทองนะคะลุ้นกันต่อไปนะก็อย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยสร้างความสุขในช่วงของภาวะวิกฤตนี้จริงๆนะคะขณะเดียวกันนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในครั้งนี้เพราะว่ามีหลายคนเลยที่เอารถไปจอดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วรถแบบจมน้ำ
2: เนาะน้ำท่วมเนาะ
0: ใช่นะคะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาต่างๆว่าให้ไปสำรวจนะคะว่ามีนักกีฬาคนไหนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเปล่าเพราะว่าคือผู้เสียสละเพื่อชาตินะคะก็จะให้สมาคมเนี่ยทำเรื่องไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็รับการเยียวยาต่อไปนะคะ
2: ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลหญิงนะครับเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้เจอกับจีนแล้วก็เอาชนะไปได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปครับสำหรับฟุตบอลหญิงในการแข่งขันเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศนะครับเกาหลีเหนือในชุดสีแดงเจอกับทีมชาติจีนเกมมาสนุกในช่วงครึ่งหลังนาที54นะครับเกาหลีเหนือขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะฟรีคิกบอลไปฉลับกองหลังจีนนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าประตูไปกลายเป็นเกาหลีเหนือขึ้นนำก่อน 1-0 นี่ครับจังหวะไปฉลับจากนั้นนาที79เกาหลีเหนือมาได้ลูก2นะครับจากทางมยองยูจงลูก2ของเกาหลีเหนือนะครับยิงลูกนี้บอลเสียบเสา2เข้าไปเลยก็จบเกมเป็นเกาหลีเหนือชนะจีนไป2-0ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
0: ค่ะก็ไปรอชิงเหรียญทองกับผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้หรือเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะเป็นคู่ต่อไปนะคะมาดูสรุปเหรียญรางวัลตอนนี้นะคะจีนนำโด่งไม่รอเจ้าภาพเลยนะคะกวาดไปแล้ว143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงอันดับที่2นะคะตามมาแบบห่างๆเลยค่ะเจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับที่3เกาหลีใต้24เหรียญทองอันดับที่4อุซเบกิสถานนี่ก็ไม่ยอมให้เราแซงเลยนะคะขยับไปเรื่อยๆมี14เหรียญทองแต่ขอโทษนะคะทีมชาติไทยขออนุญาตขยับขึ้นมาอันดับที่5นะคะมี12เหรียญทองซึ่งนี่คือเป้าหมายที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าเอาไว้เราอยากจบท็อปไฟท์ของเอเชียนะคะ
2: และมีโอกาสได้เหรียญเพิ่มเติมด้วยนะครับเชียร์กันต่อขณะที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อวานนี้ลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับเจอกับคู่ปรับสำคัญคือเวียดนามนะครับไทยเราเอาชนะไปได้แล้วก็ตอนนี้การันตีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้ว
0: ค่ะนะคะก็เกมนี้แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งสรานนท์อนุอินเฝ้าเสานะคะแล้วก็มีชนาธิปสงกระสินเป็นกัปตันทีมแล้วก็ยังมีคณะคำยกสุภชัยใจเด็ดด้วยนะคะ
2: ของเราขึ้นนำในช่วงนาทีที่10นะครับจังหวะบอลมาเข้าทางสารัตอยู่เย็นยิงลูกนี้โอ้โหเป็นไงซัดด้วยขวาครับบอลพุ่งเป็นตอร์ปิโดเลยนะครับไทยขึ้นนำ 1-0 จากแถว2เนี่ยสารัต เห็นยิงสวยๆอย่างนี้บ่อยนะย
0: ิ
2: งลูกนี้แรงมากผู้สาประตูถึงแล้วแต่ปัดไม่ออกที่ดูว่าแรงขนาดไหนหลังจากนั้นไทยมาได้ประตูปิดท้ายนะครับในช่วงทดเวลาจังหวะที่ชัยพลอดทนนะครับหลุดกับดักรับหน้ามาแล้วก็ยิงสวนตัวผู้สาประตูเข้าไปพร้อมท่าดีใจแบบจะคุณย่ามาอันนี้คุณย่าไหมรีเต้นแบบคุณย่าเอาไปทางเซิร์ฟนิดๆนะสวยงามสวยงามยิงชนะเต้นไงก็สวย
0: ม่วนกว่าม่วนกว่าคุณย่าแน่นอน
2: นะ
0: นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพอตอนที่เรานำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่10อ่ะเราก็ไปตั้งเกมรับนะคะแล้วก็เวียดนามเนี่ยบุกยับเลยนะคะก็แบบใจหายใจคว่ำเหมือนกันแต่พอมาได้ประตูปิดกล่องในช่วงทดเวลาบาดเจ็บท้ายเกมเนี่ยก็ทำให้สบายใจได้นะคะนี่คือการล้างตาได้สำเร็จเพราะว่าเวียดนามเขาชนะเรามาใน AFF อาเซียนคัพนะคะนี่เราก็สามารถเก็บชัยชนะได้นะคะ
2: ครับก็การันตีเข้ารอบชิงแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าในรอบแบ่งกลุ่มยังเหลืออีก1เกมเกมที่3เดี๋ยวเจอกับฟิลิปปินส์นะครับจะแข่งวันที่2ตุลาคมแข่งกันตอนช่วง 16:00 น.
0: ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมนะคะแต่ว่าก็ยังติดสามารถติดตามได้อยู่นะคะเป็นกำลังใจให้กับช้างศึกทีมชาติไทยชุดนี้กันค่ะ
2: ครับขณะที่ในยุโรปเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลเนชั่นลีกนะครับซึ่งอังกฤษก็แก้ตัวหลังจากเกมแรกแพ้สเปนไปก่อนเมื่อคืนนี้ไปเยือนเช็กเกียนะครับปรากฏว่าอังกฤษชนะไป 2-0 เมื่อคืนนี้เช็กเกียเหลือ10คนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรก
0: ค่ะก็พาเวลซูนะคะพุ่งเข้าไปเสียบสูงใส่เอเลียตแอนเดอร์สันแบบก็ค่อนข้างน่าเกลียดพอสมควรนะคะก็ตอนแรกผู้ตัดสินฮาลิลเมลแลจากตุรกีเนี่ยให้ใบเหลืองก่อนจะมาอัปเกรดเป็นใบแดงเพราะว่าห้อง VAR เนี่ยแนะนำมานะคะ
2: ครับก็โดนใบแดงไปทำให้อังกฤษได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นแล้วก็ได้2ประตูนะครับจากแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็ลูก2เป็นแฮร์รี่เคนนะครับช่วงหลังก็ยิงบ่อยอยู่แล
0: ้วใช่นะที่แล้วแพ้ก็จริงแต่ว่าก็ยิงได้ด้วยสำหรับแฮร์รี่เคนนะคะ
2: เกมที่แล้วเนี่ยแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษไม่เข้าน
0: ะ
2: ตอนเกมเจอกับสเปน
0: อ
2: ่ะตอนนั้นถ้าแฮร์รี่เคนยิงเข้าเนี่ยอังกฤษจะนำเป็น 3-1 แต่ตอนนั้นอังกฤษพอ 2-1 แล้วจุดโทษไม่ได้กลายเป็นสเปนที่มายิง2ลูกแล้วก็แซงชนะอังกฤษไปแต่เมื่อคืนนี้ก็ได้ความมั่นใจกลับคืนมา
0: ใช่นะคะก็อังกฤษนะคะมี3คะแนนจาก2นัดค่ะอยู่อันดับที่2ของกลุ่มนะคะส่วนเช็กเกียแพ้2นัดรวดยังไม่มีแต้มก็จมบ๊วยของกลุ่มนะคะ
2: ครับแล้วก็ผลคู่อื่นเมื่อคืนนี้นะครับคู่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวของอังกฤษก็คือสเปนกับโครเอเชียเมื่อวานนี้สเปนกลับมาเล่นในบ้านเป็นครั้งแรกหลังจากจบฟุตบอลโลกที่ได้แชมป์ไปนะครับเมื่อคืนนี้เอาชนะโครเอเชียไป 4-1 ลามินยามาลยิงคนเดียว2ลูกเลยนะครับนำเร็วตั้งแต่2นาทีแรกเมื่อคืนนี้ยามาลเล่นแบบชิวๆนะเขาเล่นดูสบายๆแต่ว่าความจังหวะจบสกอร์ก็เฉียบขาด
0: เล่นเหมือนวิว
2: ติดอย่างนั้นเลย
0: สบาย
2: เล่นไปมีขยับสนับคงสนับแข้งโชว์ด้วย
0: โอ้โห
2: ยอด
0: เหมือนซ้อมใหญ่นะคะก็เป็นสเปนนะคะแชมป์โลกที่ผลงานยอดเยี่ยมนะถล่มโครเอเชียไปถึง4ประตูต่อ1นอกจากนี้ก็มีลักเซมเบิร์กค่ะแพ้ไอซ์แลนด์0ประตูต่อ3สโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ประตูต่อ1สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะคะ0ประตูต่อ2สโลวีเนียเอาชนะมาซิโดเนียเหนือได้2ประตูต่อ0ค
2: ่
0: ะ
2: ส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้นะครับทุกความสนใจไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้
2: กับกรณีเรื่องของระเบิดกฎการเงินนะครับระเบิดกฎไปที่โดนฟ้องร้องไปเนี่ยทั้งหมด115คดีผิดไปซะ114ยังเหลืออีก1กระทงที่รอดได้นะครับก็ทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถลงการยืนยันว่าแมนซิตี้ทำผิดทุกข้อหานะครับก็มีทั้งหมด115คดีเนี่ยผิดไป114นะครับที่รอดก็คือเรื่องของความร่วมมือกับทางพรีเมียร์ลีก
0: ค่ะ
2: แล้วก็แน่นอนว่าผิดจริงแบบนี้คือตอนเนี้ยระบุว่าผิดจริงแต่ยังไม่ได้บุว่าผิดแบบนี้จะโดนโทษเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวแมนซิตี้จะอุทธรณ์ด้วย
0: ใช่นะคะแมนซิตี้เองก็ได้ออกแถลงการนะคะรู้สึกผิดหวังแล้วก็ประหลาดใจกับคำตัดสินของพรีเมียร์ลีกนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดนะคะก็เดี๋ยวอุทธรณ์อย่างเต็มที่และถ้ามีความจำเป็นจริงๆอาจจะต้องพึ่งตัวบทกฎหมายด้วยนะคะก็ความผิดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคือมีการทำสัญญาปลอมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหลายรายแล้วก็ทำข้อตกลงปลอมเพื่อตกแต่งบัญชีให้มีรายได้สูงเกินจริงแล้วก็มีการลดทอนค่าใช้จ่ายของสโมสรก็เพื่อเป็นการจะได้ซื้อนักเตะได้
2: ใช่
0: ะะ
2: เขาบอกว่า ในเรื่องของการแต่งตัวเลขในบัญชีเนี่ยเป็นมูลค่ารวมกว่า900ล้านปอนด์น
0: ะ
2: แล้วก็สัญญารายละเอียดต่างๆโค้ชบางคนเนี่ยทำสัญญา2ฉบับด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแต่เชื่อว่ากว่าจะได้ข้อสรุปก็น่าจะอีกนาน

0: นี้นะครับกรณีถ้าแมนซิตี้ถูกยึดแชมป์ไปแต่ว่าแมนยูมี
1: นั่นแหละคะคือช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยตอนนั้นแมนยูนำซิตี้อยู่8คะแนน
0: นี่คุณจำแม่นนะ
1: ค่ะไม่เกี่ยวกับทีม นะแต่จำได้ว่าก็คือถ้าซิตี้เนี่ยไม่ชนะแล้วแมนยูเนี่ยจบไปแล้วชนะไปแล้วเหลือรอแค่ผลของซิตี้แล้วซิตี้เนี่ยโดนควีนปาร์คเรนเจอร์เนี่ยนำอยู่แต่มายิงจากกุนอาเกโร่2ลูกก็โดนลิฟปาดหน้าไป
0: มันมีฤดูกาลหนึ่งด้วยยุคของโจเซ่มูรินโญ่อ่
1: ะ
0: ที่พาแมนยูจบอันดับ2นะครับคือถ้าแมนซิตี้ผิดจริงมันจะมีหลายเรื่องหลายราวเลยทั้งเรื่องของทีมที่จะอาจจะขึ้นมาเป็นแชมป์แล้วก็โควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินก็ต้องมาเกลี่ยกันใหม่ด้วย
1: ค่ะอุยะจะมาแบบลิฟแชมป์แล้วมอบให้ในปีนั้นๆแล้วมันต้องกี่ฤดูกาลที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่าเรื่องใหญ่พอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลูนี่บอกว่าคือแมนยูเนี่ยก็ไม่สมควรได้รับแชมป์ถ้าเกิดว่าซิตี้ถูกริบแชมป์จริงๆเพราะว่าก็ทำผลงานได้ไม่ดีจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับนักเตะเขาก็เล่นอย่างเต็มที่นะคะ
0: นะครับนะครับก็ตอนนั้นแมนยูก็ตอนนั้นเวนรี่ยังอยู่นะไปช่วงคาบเกี่ยวส่วนเรื่องแมนซิตี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามกัน
1: ข้างๆภรรยาเหรอคะ
0: นะไปดูเรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับ NBA จะเปิดฤดูกาลใหม่วันที่20ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทางตัวของวิกเตอร์เวมบัญญาม่าเซ็นเตอร์ตัวเก่งของซานอันโตนิโอสเปอร์มุ่งมั่นใช้ความผิดหวังจากฤดูกาลที่แล้วที่แพ้นิวยอร์กนิกในรอบชิงนะครับเป็นแรงจูงใจให้มุ่งมั่นในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่ม
1: ค่ะก็เวมบัญญาม่านะคะวัย22ปีกล่าวว่าหลังจากที่แพ้ในรอบชิงเมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยความรู้สึกยังหลอกหลอนอยู่เลยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะคะก็ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งเวลานี้เนี่ยสเปอร์อยู่ในจุดที่ดีแล้วก็มีความหวังพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าแล้วสำหรับฤดูกาลใหม่นะคะ
0: บอกว่านัดที่เจ็บปวดคือเกมที่4นะครับตอนนั้นทีมนำอยู่29คะแนนแต่โดนิกพลิกกลับมาชนะไป107-106ก็ทำให้สุดท้ายก็เลยแพ้ไปเลย
1: ก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำคะแนนเฉลี่ยเนี่ย25คะแนนต่อเกมนะคะก็ถือว่าทำคะแนนสูงแล้วก็ยังคว้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมของลีกด้วยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าลืมความผิดหวังฤดูกาลที่ผ่านมาเริ่มต้นใหม
0: ่ครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์วันนี้ได้มา3เหรียญทองแล้ว
1: ถูกต้องนะคะ
0: เป้าไว้ตั้งเป้าไว้15เหรียญทองน่าจะถึงแน่นอน
1: เผลอๆเกิน
0: นะ
1: ค่ะ
0: พี่ต้าการันตีแล้วเกิน
2: ครับเชียร์กันต่อค่
1: ะ
2: ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพงานประเพณีที่เรียกว่าสงครามไฟโดยจัดขึ้นทุกปีที่หมู่บ้านตูปันบนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียค่ะเป็นงานพิธีกรรมเก่าแก่ที่ชาวท้องถิ่นเขาบอกว่าเป็นไปเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ัดสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

การใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:00 น.

0: 30นาทีทาง NBT
1: วิธีคน
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพอๆกันในวันพุธที่30กันยายน2569เสาร์มื้อนี้อยู่กับปาดภัชระดวงสูงเนินและดิฉันวาริสนวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ตามรับชมกันกับรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์8โมงจนฮอด9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NB ที่ภาคอีสานหรือสิรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับรวมจัดรายการกับเฮากันได้แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook NBTUBON หรือว่าไผบ่สะดวกรับชมสดๆก็ติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube NBT 11 UBON กันได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะมาทักทายคุณผู้ชมนะคะสำหรับข่าวสารของอีสานเสาร์นี้ของเฮาก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะรวมถึงบรรยากาศของทางรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่นลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครราชสีมาไปที่อำเภอปากช่องซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรื่องของอุทกภัยน้ำไหลหลากนั่นเองค่ะและก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคอีสานและก็เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะคะมื้อนี้เฮาก็เอามานำเสนอในรายการอีสานเสาร์นี้ของเฮาค่ะ
0: นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งมื้อสำคัญวันที่30กันยายน2569เขาบอกว่ามื้อนี้เองเป็นวันประกาศผลการอุทธรณ
1: ์
0: ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงที่ผ่านมาเฮาก็ได้ยินข่าวสารเนาะว่าบางคนกับผ่านบางคนกับบ่ผ่านโดยเฉพาะในเรื่องของการมีอาญาณพาหนะครอบครองมื้อนี้เองครับทางรัฐบาลเพิ่นก็มีการปรับเกณฑ์ยืดหยุ่นกับไปสามารถตรวจสอบสิทธิ์กันได้ครับที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการและก็เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังและกับทางรัฐกับไปตรวจสอบสิทธิ์กันได้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอำนาจเจริญครับที่จังหวัดอำนาจเจริญก็ได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนเกษตรกรหมอบโคกระบือจำนวน100ตัวมูลค่ากว่า 2.8 ล้านบาทตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริมุ่งสร้างงานสร้างอาชีพอย่างเข้มแข็งและอย่างยืนครับที่หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีหมอบโคกระบือโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีซึ่งโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโคกระบือไว้ใส่แรงงานและก็เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามเงื่อนไขของโครงการซึ่งเกษตรกรจะต้องทรงขึ้นลูกโคกระบือโตแรกเมื่ออายุครบ18เดือนให้แก่โครงการและแก่เมื่อครบสัญญา5ปีโครงการกสิมิการมอบกรรมสิทธิ์แม่โคกระบือพร้อมลูกโตที่2โตที่3และก็โตที่4ให้เป็นของเกษตรกรต่อไปสำหรับการมอบโคกระบือในเทื่อนี้ครับกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโคกระบือร่วมทั้งสิ้น100ตัวคิดเป็นมูลค่ารวม 2,800,000 บาทโดยแบ่งการจัดสรรให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดังนี้โค50ตัวมอบให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลหนองมะแซ่อำเภอเมืองอำนาจเจริญกระบืออีก30ตัวมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลหน้าป่าแซงอำเภอปทุมราชวงศาและกระบืออีก20ตัวมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลห้วยอำเภอปทุมราชวงศานอกจากนี้ครับยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลหน้าป่าแซงอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเยาวชนในท้องถิ่นอีกนำครับ
1: ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะกับการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานกลับสู่อำเภอร่วม27ขบวนค่ะที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิตรเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี2560เข้าพร้อมปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินกลับสู่อำเภอจำนวน27ขบวนโดยมีนางอุบลเดชรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเขารวมในพิธีสำหรับการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ประกอบโดยพิธีถอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27กองทุนพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง27ขบวนเพื่อเดินทางกลับสู่อำเภอและพื้นที่เป้าหมายนำเงินพระราชทานไปเก็บรักษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านและชุมชนต่อยอดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมนำเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินไปใส่ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนต่อไปค่ะ
0: ทางฝั่งของจังหวัดหนองบัวลำภูครับได้มีการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวมพลังมวลชนขจัดสิ้นยาเสพติดครับที่หอประชุมอนาลโยศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี2569พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชาชนเขารวมงานอย่างพร้อมเพียงร่วมกว่า400คนเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยืนการจัดงานในเทอร์นีครับจัดขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประสบนิกรในเรื่องของปัญหายาเสพติดภายในงานกับมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงพิธีมอบพระฉายาลักษณ์พิธีถอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนและการปล่อยขบวนรถแห่เฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของภาคอีสานช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

กลับมาติดตามอีสานเซานีกันต่อพาผู้ชมไปเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะไปเบิ่งบรรยากาศของทางท่านรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่อำเภอปากช่องที่โคราชไปติดตามน้ำที่เขาใหญ่นะคะเขาท่วมบ้านของประชาชนหาตำบลกับการเร่งเยียวยามอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่สถานการณ์ก็เริ่มขี้ค่ายหากฝนบ่ตกลงมาซ้ำค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับนายอนุพงศ์สุขสมนิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและคณะได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากช่องบริเวณสะพานบ้านธรรมปรางบ้านคงเพลนตำบลหมูสีและบริเวณชุมชนน้องสารายเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านและประเมินความเสี่ยงต่อพื้นที่ชุมชนก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดขนงผักกลางที่ตำบล

0: พระกลางเพื่อพบปะให้กำลังใจกับประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและกับผู้นำท้องถิ่นพร้อมกับการมอบถุงยังชีพจำนวนกว่า150ถุงให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเพื่อเป็นการซอยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดในพื้นที่ของปากช่องค่ะมีพื้นที่ประสบภัยรวม5ตำบล1เทศบาล17หมู่บ้าน8ชุมชนบ้านเรือนได้รับผลกระทบร่วม 2,606 หลังคาเรือนสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ788ตัวในส่วนของพื้นที่เขาใหญ่ก็ยังมีฝนตกขนาดกลางและก็มีตกรินๆเบาๆนะคะรวมถึงปริมาณน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงลำตะคองแต่ปริมาณน้ำนี่ก็เริ่มลดระดับลงโดยในพื้นที่ของต้นน้ำของตำบลหมูสีและก็พื้นที่กลางน้ำตำบลขนงพระระดับน้ำต่ำกว่าตะลิงค่ะสำหรับพื้นที่ท้ายน้ำเขียดตำบลปากช่องเทศบาลเมืองปากช่องตำบลหนองสารายและก็ตำบลจันทึกระดับน้ำขึ้นสูงสุดอยู่ที่8เมตร 8.35 เมตรที่ระดับตะลิงอยู่ที่ 6.50 เมตรส่งผลให้ในพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำได้เพิ่มสูงสุดนะคะเพิ่มขึ้นสูงสุดและก็ลดระดับลงต่อเนื่องปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงชั่วโมงละ 7-10 เซนติเมตรและหากบ่มีฝนตกในพื้นที่เขาใหญ่คาดว่าสถานการณ์ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
1: อีกหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำครับทางกฟผ.เขื่อนสิรินธรกะมีการกางแผนบริหารจัดการน้ำตามเกณฑ์ Root Curve เผยปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบันนี่แตะกว่า 90% การันตีเพียงพอในการสนับสนุนเกษตรกรทำหน้าปรัง 1.8 แสนไร่พร้อมกับหนุนการท่องเที่ยวและประมงพื้นบ้านตลอดฤดูแล้งยาวจนฮอดปีหน้าครับนายถนอมมุ่งเฟียหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรเปิดเผยว่าปัจจุบันเขื่อนสิรินธรกะมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 90% ของความจุอ่างโดยการบริหารจัดการน้ำจะดำเนินการตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำหรือว่า Root Curve เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำในช่วงของฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมและก็มีน้ำเพียงพอสำหรับการใส่งานตลอดช่วงฤดูแล้งสำหรับน้ำที่กักเก็บไว้จะนำไปสนับสนุนเกษตรในพื้นที่ชนรับประทานล่ำโดมน้อยซึ่งก็มีความต้องการใส่น้ำเพื่อการเพาะปลูกหน้าปรังประมาณ210ล้านลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 180,000 ไร่โดยระดับน้ำในปัจจุบันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอเพียงต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงของฤดูแล้งต่อเนื่องไปจนฮอดฤดูฝนในปีหน้าครับ
0: ซึ่งท่านนายถนอมนะคะคุณบอกว่าในช่วงของหน้าฝนแบบนี้เขื่อนจะมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อควบคุมระดับน้ำบ่อให้สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนดคณะที่การเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจะมีการพิจารณาตามความต้องการของระบบไฟฟ้าบ่ได้เดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่คำนึงถึงความต้องการใส่น้ำเพื่อการชลประทานการเลี้ยงปลาในกระชังรวมถึงการท่องเที่ยวอีกนำทั้งนี้การหาระดับน้ำลดลงหลายเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำรวมถึงการเลี้ยงปลาในกระชังเนื่องจากระดับน้ำที่ต่ำอาจจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและสร้างความเสียหายต่อปลาได้ดังนั้นเองค่ะการบริหารจัดการน้ำจึงต้องรักษาระดับน้ำให้เหมาะสมและก็เพียงพอต่อการใช้งานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงการเกษตรและการรักษาสภาพแวดล้อมด้านท้ายน้ำอีกนำค่ะ
1: สำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำนะครับทางเขื่อนสิรินธรกะสิมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลพยากรณ์อากาศและกะแนวโน้มปริมาณฝนในแต่ละช่วงเพื่อกำหนดช่วงเวลาการเดินเครื่องและการระบายน้ำให้เหมาะสมโดยขณะนี้เองกะเข้าสู่ช่วงของปลายฤดูฝนคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นบ่หลายนะครับและกะถือว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ปัจจุบันอยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งปีทางนี้เองปริมาณน้ำดังกล่าวกสิสามารถรองรับความต้องการใส่น้ำเพื่อเกษตรโดยเฉพาะการเฮ็ดหน้าปรังรวมถึงการใส่น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและกสิ่งแวดล้อมด้านท้ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในปีหน้าครับมีเสียงสัมภาษณ์นะครับสำหรับหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรครับ
2: เขื่อนปางมูลเราก็เปิดบานสปินเวย์ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมแล้วนะครับก็ปล่อยน้ำไหลตามธรรมชาตินะครับตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับก็คื ก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติเพื่อคืนธรรมชาติจากที่ข้อเรียกร้องของประชาชนเนาะของกลุ่มสคจที่เขาเรียกร้องว่าให้เราคืนธรรมชาติให้ลำน้ำก็คือให้ปลาขึ้นไปวางไข่ตามธรรมชาติเราก็เปิดตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมมาแล้วนะครับเป็นเวลาร่วม2เดือนนะเพื่อพร่องน้ำรองรับน้ำหลากมาด้วยนะครับอย่างปัจจุบันนี้ก็ระดับน้ำที่เขื่อนปางมูลก็ต่ำกว่าในตัวจังหวัดก็ประมาณ11เมตรอย่างช่วงนี้มันก็ใกล้จะหมดฝนแล้วเราก็คาดว่าประมาณนี้ก็คงไม่เพิ่มไปกว่านี้แล้วระดับน้ำเหนืออ่างของเรานะครับประมาณ 90% ก็ถือว่าพอดีเพียงพอที่ว่าจะใช้ได้ทั้งปีไม่ว่าจะชนประทานจะสูบไปทำนาปรังหรือจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท้ายน้ำเนี่ยเราว่าเพียงพอได้ตลอดทั้งปีรอ
0: นอกจากน้ำท่วมแล้วก็ต้องคำนึงถึงน้ำบ่พอนะคะในเรื่องของการเกษตรบ่แม่นแค่ว่าเอาน้ำออกไปอย่างเดียวแต่ว่าเฮาก็ต้องมีการกักเก็บน้ำนะคะเพื่อให้เพียงพอสำหรับพื้นที่บางพื้นที่นั่นเองค่ะอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมในภาคอีสานบ้านเฮานั่นก็คือที่จังหวัดบุรีรัมย์พาผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศของทางด่านทันปพ.บุรีรัมย์เพิ่นมีการออกมาสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ร่วม8อำเภอนํากันค่ะโดยมีพี่น้องประชาชนนี่เดือดร้อนกว่า 4,000 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหายรวมกว่า 60,000 ไร่สัตว์เลี้ยงอีกว่า 5,000 ตัวและก็สิ่งของสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายอีกหลายอย่างซึ่งพาผู้ชมไปที่อำเภอประโคนชัยกับอำเภอนางรองที่ยังหนาเป็นห่วงอยู่ค่ะนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นมีการเปิดเผยค่ะถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่ลงพื้นที่ไปสำรวจน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอประโคนชัยกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยจังหวัดบุรีรัมย์นี้มี23อำเภอนะคะแต่พื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมนี่มี8อำเภอก็คือมีบั่นกรวดละหานทรายเฉลิมพระเกียรติอำเภอนางรองนนดินแดงพับพลาชัยประโคนชัยและก็อำเภอประคำซึ่งคณะนี้สถานการณ์ก็เริ่มขี้คายลงแล้วใน3อำเภอก็คือบั่นกรวดละหานทรายกับอำเภอนนดินแดงค่ะ
1: ทั้งนี้นะครับรวมมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและก็ความเสียหายเกิดขึ้นทั้ง8อำเภอจำนวน44ตำบล376หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่ที่ 8,945 ราย 4,227 ครัวเรือนและก็มีบ้านเรือนครับถูกน้ำท่วมนี่ 1,834 หลังมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นหน้าข่าว 37,531 ไร่พืชไร่อีก 22,036 ไร่สวนอีก336ไร่คอกสัตว์67แห่งยุ่งช้างอีก5แห่งบ่อปลา24บ่อโคอีก331ตัวสุกร208ตัวเป็ดไก่รวมกว่า 3,000 ตัวถนน44สายโรงเรียน1แห่งฝายอีก3แห่งข้อสะพาน1แห่งและกวัดอีก1แห่งครับ
0: โดยทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นบอกว่าตอนนี้ค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็มีอำเภอประโคนชัยกับนางรองเพราะว่ามวลน้ำจากบันกรวดนี่ได้ไหลบ่าลงมาในพื้นที่ของอำเภอประโคนชัยส่วนที่อำเภอนางรองก็มีมวลน้ำจากอำเภอละหานทรายกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็มีการเริ่มไหลเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและก็เพิ่นบอกว่าหากบ่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ก็คาดว่าสถานการณ์น้ําในพื้นที่ก็จะมีการลดลงตามลําดับนั่นเองค่ะ
1: มาเบิ่งทางฝั่งของการซอยเหลือพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ลงพื้นที่หมอบข้าวสารอาหารแห้งบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ําท่วมครับพันเอกวรพงษ์ศรีรัตนบุตรครับหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางคณิษฐาแห่งถ้ำหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีและนางสาว สมธิดาจักเกรงประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: ในการลงพื้นที่เทื่อนี้ทางคณะเพิ่นได้มีการเอาข้าวสารอาหารแห้งไปให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชุมชนเยาวเรศ3อำเภอเมืองอุบลราชธานีจำนวน3ครัวเรือนและก็มีชุมชนหาดสวนสุขที่ตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจำนวนอีก5ครัวเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและซอยเหลือในเบื้องต้นพร้อมให้กำลังใจนะคะกับผู้ที่ประสบภัยและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกนำค่ะ
1: จากนั้นนะครับคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับโดยขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายและคาดว่าภายในประมาณ 3-5 มื้อหากสถานการณ์เป็นไปตามคาดประชาชนก็สามารถทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยและก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติทางนี้ครับจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับประสานการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกะเบิ่งแง่งความปลอดภัยของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับ
0: แม้ขณะนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาของเฮาจะคลี่คลายลงแล้วนะคะสถานการณ์อยู่ในความปกติแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนแนวหลังเพิ่นบ่ทิมนั่นก็คือทหารแนวหน้าพาผู้ชมนะคะไปเบิ่งนะคะล่าสุดมีกลุ่มผู้จิตศรัทธานะคะเพิ่นได้รวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคลงพื้นที่เพื่อไปส่งมอบให้กับพี่ๆแนวหน้านะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนั่นเองค่ะเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่ตำบลบักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กองกำลังป้องกันชายแดนยังคงเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะด้วยความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่นบอกว่ากระพร้อมอพยพทันทีหากได้รับการแจ้งเตือนจากทางภาครัฐท่ามกลางการเฝ้าระวังกลับมีภาพความประทับใจเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะก็คือกลุ่มตัวแทนจากพี่น้องประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็คือนำโดยนายส่งบันนะคะสีพรมทองรวมกับเครือญาติชาวอำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์นำโดยคุณพัศรินสวยรูปได้ลงพื้นที่เอาอาหารการกินของใส่ส่วนโตรวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใส่ชีวิตบ่ว่าสิเป็นเครื่องตัดหญ้ายากันยุงไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ถึงหลายฐานปฏิบัติการอีกทั้งยังมีผู้เฒ่าผู้แก่นะคะในชุมชนมารวมพิธีผูกแขนรับขวัญสากำลังใจให้กับกำลังพลอีกนำตัวแทนผู้บริจาคเพิ่นบอกว่าเมื่อได้ลงพื้นที่มาสัมผัสอยู่ท่ามกลางสายฝนแห่งเป็นห่วงหลายค่ะโดยทางทีมงานได้สอบถามความต้องการของเจ้าหน้าที่โดยตรงว่าต้องการอีหยังบ่นะคะเพื่อจะได้จัดหาของนี่ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดพร้อมค่ะเตรียมระดมทุนกลับมาสนับสนุนอีกเทื่อหนึ่งสำหรับกิจกรรมนี้เองเพิ่นบอกว่าจัดขึ้นเป็นเทื่อที่4แล้วซึ่งงบประมาณทั้งเบิดก็ล้วนมาจากการบริจาคของภาคประชาชนเพื่อหนุนกำลังแน่วหนาต่อไปนั่นเองค่ะ
1: เป็นอีกน้ำใจดีๆนะครับของพี่น้องรวมประเทศของเฮานี่แหละครับมาซอยเหลือพี่ๆทหารกันละกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับได้มีการเปิดโครงการโอราเอราโดลีดเดอร์ชิพพัฒนาศักยภาพผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่ห้องประชุมทับทิมสยาม4หาโรงแรมซูนี่แกลนจังหวัดอุบลราชธานีนายผู้สิทธิ์หน่อยโซภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุคใหม่Era Role Leadership นะครับโครงการดังกล่าวกับมีผู้เข้าร่วมจำนวน400คนประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด และรองผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาได้เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีความพร้อมในการพัฒนาตัวเจ้าของและก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นการเพิ่มพูนความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลให้กับผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายและแปลงนโยบายไปสู่การ

0: เหตุแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
1: ซึ่งโครงการนี้นะครับจึงเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจและก็นโยบายด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคใหม่ครับ
0: อีกหนึ่งโครงการที่จังหวัดนครพนมเพิ่นจัดขึ้นเพื่อขจัดความยากจนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กับงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนประจำปี2569ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนแบบพุ่งเป้ามุ่งสร้างสังคมอุดมสุขทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนค่ะที่โรงแรมไอโฮเทลตำบลทักขออำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมว่าที่ร้อยตรีร้อยรุ่งไคร่บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนครพนมประจำปี2569โดยมีนางพนิดาอุระศิลป์พัฒนาการจังหวัดนครพนมปลัดจังหวัดนครพนมพัฒนาการอำเภอพร้อมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทีมปฏิบัติการตำบลทีมพี่เลี้ยงรวมถึงครัวเรือนเป่าไม้เขารวมในกิจกรรมเทือนี
1: ซึ่งจังหวัดนครพนมนะครับขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนระดับจังหวัดและอำเภอทีมปฏิบัติการตำบลและกับทีมพี่เลี้ยงร่วมบูรณาการซอยเหลือครัวเรือนเป่าไม้ตามระบบที่พี่แมปในปี2569กับพบครัวเรือนตกเกณฑ์จำนวน 3,954 ครัวเรือนครอบคลุมปัญหาหามิติดำกันได้แก่ด่านสุขภาพด่านความเป็นอยู่ด่านการศึกษาด่านรายได้และกับด่านการเข้าถึงบริการภาครัฐโดยจังหวัดนครพนมแก่ได้บูรณาการความร่วมมือจาก7ภาคีเครือข่ายภายใต้โมเดลนครพนมสร้างสังคมอุดมสุขทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเพื่อให้ความซอยเหลือนะครับสำหรับครัวเรือนเป่าไม้ตามสภาพปัญหาอย่างครอบคลุมนั่นเองครับ
0: โดยภายในงานนะคะมีกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงการสาธิตอาชีพเพื่อสร้างรายได้และเวทีเสวนาในหัวข้อการขจัดความยากจนวิถีสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนนครพนมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการเฮ็ดงานจากภาคส่วนต่างๆที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและการพัฒนาพื้นที่ค่ะ
1: อีกหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรภายในพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเลยก็ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับและพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองกล่าวท่านบริบทโลกปัจจุบันประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครับที่ห้องประชุมเอราวัณฟอราฮิลรีสอร์ทอำเภอเมืองเลยนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับและพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองกล่าวท่านบริบทโลกปัจจุบันประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายกิตติคุณบุญอาบุตรคุณนายประยูนอระยะลุนและนายไพรินทร์ลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างสังกัดกรมการปกครองจังหวัดเลยจำนวน241คนเข้าร่วมกิจกรรมครับ
0: การจัดโครงการนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองนี้ให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปรับตัวและเอาองค์ความรู้ไปใส่ในการบริหารจัดการภารกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเปิดพื้นที่นะคะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเฮ็ดงานจริงค่ะ
1: ภายในโครงการนะครับก็มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบเวิร์กช็อปที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยกำมุ่งเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการรวมกันออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบท

0: ของพื้นที่ครับ
1: ไปที่จังหวัดขอนแก่นไปเบิ่งอีกหนึ่งไอเดียดีๆที่เกิดขึ้นจากทางสสส.รวมกับจังหวัดขอนแก่นกับการเปิดให้ไล่เดอร์ตรวจสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตฟรีครั้งแรกในอีสานซึ่งสิเป็นอะไรไปเบิ่งกันค่ะที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนายยุทธนาโพธิ์ทีวี6รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานมหกรรมตรวจสุขภาพไรเดอร์ประจำปี2569โดยมีศาสตราจารย์ดร.ธิดารัตน์บุญมาศรองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและสังคมอย่างยืนจากม.ขอนแก่นนะคะพร้อมกับอาจารย์ดร.อิมรอนโสสันผู้รับผิดชอบโครงการนายพงศักดิ์สกุลทักษิณผู้จัดการบริษัทวิจัยและพัฒนานโยบายจำกัดผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.รวมถึงไรเดอร์ขอนแก่นร่วมเปิดโครงการค่ะในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเด็กกล่าวนะคะชื่นชมว่าเรื่องที่เฮ็ดนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไรเดอร์ถือว่าเป็นเส้นเลือดฝอยทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองขอนแก่นแต่ทว่าวิธีการเฮ็ดงานที่ต้องแข่งกับเวลาเผชิญกับมลพิษและกับความเสี่ยงบนท้องถนนและความตึงเครียดส่งผลให้ไรเดอร์นี่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมภายในงานนะคะก็มีการเสวนาในหัวข้อไรเดอร์ขอนแก่นสุขภาพดีมีสิทธิมีอนาคตโดยผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดเทศบาลนครขอนแก่นและกกลุ่มไรเดอร์มาเว้าจาแหลกเปลี่ยนมุมมองกันอีกทั้งด่านหนึ่งนะคะด่านนางรุจาภาเพ่งคุ้มและก็นางสาวชาริสามลิศินไรเดอร์สาวจังหวัดขอนแก่นที่เพิ่นยึดอาชีพนี้เฮ็ดอาชีพนี้มากกว่า2ปีแล้วบอกว่าอาชีพไรเดอร์ค่ะเป็นอาชีพที่อิสระสามารถเฮ็ดรายได้เรียงครอบครัวได้อย่างดีรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายเพราะส่วนตัวมีความกังวลด้านสุขภาพของตัวเจ้าของอยู่แล้วโดยเฉพาะโรคปอดเพราะว่าโดยอาชีพนี้ต้องมีการเผชิญกับมลพิษต่างๆจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคการมาตรวจสุขภาพนี่เธอนี่ก็ได้ตรวจทั้งการวัดองค์ประกอบร่างกายตรวจสุขภาพจิตรวมถึงสมรรถภาพของปอดและก็ไขมันซึ่งสร้างความมั่นใจในวิถีชีวิตแรงงานอิสระมากยิ่งขึ้นค่ะมีเสียงจากทางด่านนะคะคุณรุจาภาเพ่งคุ้มกับคุณชาริสามลิศินไรเดอร์จังหวัดขอนแก่นค่ะ
2: ก็นิดหน่อยเพราะว่ามันเจอฝุ่นควันนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็มีโครงการนี้เข้ามาถือว่าใช้ได้ดีเลย
3: ค่ะพี่ใช่
2: ชอบไรเดอร์ชอบ
3: ใช
2: ่โรคภัยใช่ไหมคะ
3: ก็น่าจะเป็นโรคปอดนี่เนาะถ้าเราเสี่ยงเพราะว่าฝุ่นมันเยอะเราเวลาเราขับรถนี่เราต้องใส่ผ้าใส่อะไรให้ดีหน่อยใช่ค่ะเป็นพวกฝุ่นพวกควันอะไรอย่างเงี้ยมันอันตราย
1: ค่ะอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องเสียสละดังนั้นเองนะคะการที่เปิดพื้นที่ให้เพิ่นได้มาตรวจสุขภาพเป็นนี่ก็ส่งผลให้เกิดผลดีนะคะเฮ็ดงานได้ตลอดทั้งมือแบบบ่ต้องเสียสุขภาพนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวมาติดตามอีสานเสาร์กันตอนนี้ช่วงหน้าค่ะ

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งความสำเร็จของเกษตรกรครับเกษตรกรจังหวัดนครพนมได้มีการพลิกข้อจำกัดในเรื่องของสภาพดินที่บ่เหมาะสมกับการปลูกข้าวหันมาปลูกสละอินโดพร้อมนำนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนมาใส่ส่งผลให้สามารถสร้างรายได้ได้เกือบ 100,000 บาทต่อไร่ต่อปีรายละเอียดเรื่องนี้สิเป็นใดติดตามได้จากรายงานครับ
1: การนำมูลสัตว์มาโรยบริเวณโคนต้นสละอินโดโดยให้มีความหนาประมาณ5เซนติเมตรจากนั้นนำกิ่งไม้ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมถึงทางใบสละอินโดที่หลุดจากต้นมาวางซ้อนทับและขัดกันในลักษณะรังนกเพื่อให้เกิดโพรงอากาศภายในกองวัสดุก็จะนำเศษฟางข้าวและมูลสัตว์มาวางทับอีกชั้นหนึ่งแล้วราดด้วยจุลินทรีย์หนอกกล้วยที่ผสมน้ำเพื่อเร่งกระบวนการย่อยสลายให้รวดเร็วขึ้นเป็นขั้นตอนของนวัตกรรมชักนำระบบรากซึ่งจะช่วยให้เกิดการชักนำให้เกิดรากใหม่ของต้นสละอินโดโดยการฟื้นฟูขึ้นภายใต้กองวัสดุซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชที่นายประยงมีรัตคำประธานสปก.เครือข่ายตำบลหนองย่างชิ้นนำมาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ต้นสละเจริญเติบโตได้ดีมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงโดยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาหมุนเวียนใหม่ทำให้มีรายได้จากการขายผลผลิตที่ดีขึ้นตามมาและยั่งยืนกว่าการทำนาในอดีตถึงกว่า5เท่าโดยนายประยงมีรัตคำประธานสปก.เครือข่ายตำบลหนองย่างชิ้นเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยทำนาแต่ได้ผลผลิตไม่คุ้มทุนเนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ไม่เหมาะสมจึงหันมาปลูกสละอินโดตั้งแต่ปี2553ผ่านการแนะนำของหน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่ควบคู่กับการมีความสนใจส่วนตัวโดยพบว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าการทำนาในอดีตซึ่งสามารถทำรายได้เกือบ 100,000 บาทต่อไร่ต่อปีเริ่มจากพื้นที่2งานปัจจุบันขยายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน5ไร่
2: การปลูกสละอินโดนะครับง่ายครับเพราะว่า1คือเราแค่ใส่ปุ๋ยรดน้ำตัดแต่งกิ่งแค่นั้นครับเพราะว่าพวกศัตรูพืชเขาก็ไม่มีครับแล้วก็เราสามารถที่จะดูแลแบบง่ายๆคือระบบน้ำของผมเนี่ยก็คือเป็นระบบน้ำสปริงเกอร์ครับเราสามารถจับเวลาได้การทำระบบพรีบอลรูทหรือระบบลากคืนชีพของผมนะครับช่วยการลดใช้สารเคมีได้ประมาณ 80% เพราะว่าจากเราเคยใส่ปุ๋ย50กิโลเราอาจจะลดลงมาสัก20กิโลมันจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้เราได้แล้วก็ช่วยรักษาระบบนิเวศของธรรมชาติในสวนด้วยครับผมโดยที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
1: นอกจากนวัตกรรมชักนำระบบรากแล้วภายในสวนยังมีการใช้นวัตกรรมการผสมเกสรแบบ Pollinate Mix Flower เพื่อให้ผลสละอินโดภายในสวนมีปริมาณผลผลิตที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวตามแนวคิด BCG Model ที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดการหมุนเวียนในพื้นที่โดยได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมที่เข้ามาให้ความรู้ด้านวิชาการตลอดจนด้านต่างๆเพื่อเสริมศักยภาพการปลูกสละอินโดให้ดียิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนผ่านการเข้าร่วมโครงการ Smart Farmer
3: การพัฒนา Smart Farmer ของเราเนี่ยนะคะเราเน้นตั้งแต่ในเรื่องของการให้ความรู้ให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตนะคะผลิตอย่างไรให้ได้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานรวมถึงลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตด้วยนะคะหลังจากที่รับความรู้หรือว่าหลังจากที่เราได้ไปอบรมกับทางเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยพี่ประยงก็มีการนำมาศึกษานำมาต่อยอดมาทดลองทำด้วยตัวเองนะคะจนประสบผลสำเร็จแล้วก็เป็นจุดเรียนรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะแล้วเราก็ต่อยอดพี่ประยงโดยการจัดตั้งเป็นศูนย์สพก.เครือข่ายเป็นเกษตรกรสมาร์ทฟาร์เมอร์ต้นแบบในพื้นที่ที่อำเภอเรณูนครนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรที่มีความสนใจได้มาศึกษาเรียนรู้กับพี่ประยงด้วย
1: ทั้งนี้ในปัจจุบันสละอินโดนับได้ว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดที่มีตลาดรองรับอยู่มากด้วยรสชาติที่หวานมันกรอบและการดูแลที่ไม่ยากเหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่ต้องการสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีสุประวัติเพชรสัจชาถ่ายภาพอธินัชชัยวงศ์ทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงานจากจังหวัดนครพนม
4: กันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จค่ะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่งมีการมาแถลงผลความสำเร็จกับการคว้า3รางวัลระดับประเทศเป็นการการันตีผลงานส่งเสริมการเกษตรค่ะ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีพอดีมีการแถลงผลความสำเร็จกับการคว้า3รางวัลระดับประเทศโดยมีผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการแถลงการคว้า3รางวัลระดับประเทศซึ่งประกอบไปด้วยรางวัลแรกค่ะรางวัลเลิศรัฐของทางกพร.ในระดับดีประเภทสำริดผลประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งซื้อผลงานก็คือพิมูลโมเดลสู่พลังเครือข่าย PGS จังหวัดอุบลราชธานีเป็นการยกระดับเกษตรกรสู่คู่ค้าหางโมเดิร์นเทรดเป็นผลงานส่งเสริมด่านการตลาดของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2563จากตลาดเกษตรสีเขียวที่อำเภอพิบูลมังสาหารเกิดเป็นพิมูลโมเดลที่เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกันเองโดยใส่มาตรฐาน PGS จนเข้มแข็งและก็ขยายผลสังเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS อุบลราชธานีครอบคลุมหลายอำเภอบ่ว่าสิเป็นพิบูลมังสาหารวารินชำราบสำโรงอำเภอเมืองอำเภอสว่างเวรวงศ์ร่วมถึงอำเภอเดชอุดมในการสร้างต้นแบบสานเครือข่ายขยายสู่หางค่ะ
0: ต่อมาครับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ DOAE Brut and Shoot ครับของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งก็เป็นการประกวดเพื่อปลุกพลังคนของกรมส่งเสริมการเกษตรให้นักส่งเสริมทั่วประเทศส่งผลงานนวัตกรรมที่เฮ็ดได้จริงและก็ขยายผลได้จริงเข้าประกวดเพื่อโชว์ตนแบบการเฮ็ดงานที่สร้างสรรค์สู่ Best Pack Treat ครับทางประเทศก็ส่งผลงานเข้าประกวด175ทีมซึ่งอุบลราชธานีครับก็ได้รางวัลชนะเลิศสื่อผลงานว่ามั่นสะปะหลังอินซีอุบลโมเดลตลาดน้ำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทครับ
4: นอกจากรางวัลชนะเลิศระดับประเทศของ DOEA Boost and Shoot แล้วนะคะยังมีรางวัลขวัญใจมหาชนอีกนำค่ะภายใต้การประกวด DOEA Boost and Shoot โดยตัดสินจากผลโหวตของผู้ชมทั้งประเทศได้รับเงินรางวัล นะคะ 10,000 บาทโดยทั้ง2รางวัลของการประกวดได้รับมอบจากทางนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์ท่านรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะไปเบิ่งความภาคภูมิใจนะคะมีเสียงจากทางด้านคุณรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
5: รางวัลแรกนะคะก็เป็นรางวัลเลิศรัฐนะคะในเรื่องของพิมูลโมเดลเกี่ยวกับเรื่องของตลาดเกษตรกรนะคะเราก็ได้มีการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการผลิตพืชนะคะจนได้รับรองมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอินทรีย์มาตรฐาน GAP นะคะมาตรฐานในเรื่องของ PGS นะคะแล้วเราก็จัดหาในเรื่องของแหล่งการจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะรวมแล้วทั้ง2ตลาดนี้ก็ประมาณ12ล้านนะคะส่วนอีกรางวัลนึงนะคะก็เป็นรางวัลในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้มีการจัดบูธแอนด์ชูตนะคะทั่วประเทศจังหวัดอุบลราชธานีเราได้ชนะเลิศนะคะเป็นทีมที่ชนะเลิศก็คือทีมมันดีมันอินทรีย์อุบลโมเดลนะคะตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้จากโครงการมันอินทรีย์ตรงนี้นะคะสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะ87ล้านบาทเราก็ยังได้อีก1รางวัลก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนนะคะจากการกดไลค์กดแชร์ในคลิปที่เราได้ส่งเข้าประกวดนะคะนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ช่วยเชียร์ในส่วนของทีมมันดีจนประสบผลสำเร็จทั้งรางวัลชนะเลิศแล้วก็รางวัลขวัญใจมหาชนในปีนี้ค่ะ
4: ขอแสดงความยินดีกับทีมมันดีนะคะ รางวัล นี้คือผลพลอยได้ของความพยายา มและก็ความสำเร็จนี่คือรางวัล3รางวัลที่ท่านจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นขวามาได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อมาครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งงานใหญ่ครับที่เขาบอกว่าปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงาน Thailand Junior มุกดาหาร Championship 2026 56ทีมเยาวชนดวลแข่งคึกคักสร้างสีสันวงการฟุตบอลเยาวชนไทยครับ นายวรยันต์บุญาราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีปิดผอมอบรางวัลแก่นักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการใหญ่ระดับภูมิภาคไทยแลนด์จูเนียร์มุกดาหารแชมเปี้ยนชิพ2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569ณสนามกลางจังหวัดมุกดาหารครับ
4: ในการแข่งขันเทือนี้ค่ะนับเป็นความสำเร็จเทือสำคัญของจังหวัดมุกดาหารในการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์กลางด้านกีฬาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีทีมฟุตบอลเยาวชนส่งเข้าร่วมการแข่งขันกว่า56ทีมซึ่งตลอดการแข่งขันทั้ง2มือนักกีฬาเยาวชนรุ่นอายุบ่เกิน10ปีหรือว่ายู10ค่ะและก็รุ่นอายุบ่เกิน12ปีหรือว่ายู12ได้มีการแสดงถึงศักยภาพทักษะด้านฟุตบอลและก็นำใจนักกีฬาอย่างเต็มที่ท่ามกลางเสียงเชียร์ของโค้ชผู้ปกครองและกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจมาเข้าชมและก็ร่วมเชียร์กันอย่างคึกคักซึ่งการแข่งขันเทือนี้ค่ะซอยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอีกนําค่ะ
0: ไปเบิ่งทางฝั่งของผู้ใหญ่กันแน่นะครับนอกจากรุ่นเยาวชนแล้วนอกจากความเข้มข้นในสนามของเรานักเตะรุ่นเยาวชนหรืออีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับถือว่าเป็นสีสันสร้างรอยยิ้มและก็ความสนุกสนานให้กับงานนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรนัดพิเศษระหว่างทีม VIP มุกดาหารพบกับทีมตำรวจมุกดาหารซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นชื่นมื่นและก็เต็มไปด้วยมิตรภาพถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนและก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่พร้อมสั่งบรรยากาศงานกีฬาให้กลายเป็นมหกรรมความสุขของชาวมุกดาหารได้อย่างแท้จริงครับ
4: อีกหนึ่งการแข่งขันนะคะไปเบิ่งการแข่งขันห้องเพลงกันแน่ค่ะเพิ่นบอกว่าปิดฉากลงอย่างหญิงใหญ่กับการประกวดห้องเพลงไทยในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลั่งข่างที่ซีซั่น3ปี2569ซึ่งได้ตัวแทนจากภาคอีสานจาก3ประเภทสู่การประกวดกับผู้พันเข่ามาจากทุกภูมิภาคในวันที่10และก็11ตุลาคมนี้ค่ะมือสุดท้ายของการประกวดห้องเพลงไทยในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลั่งข่างที่ซีซั่น3ปี2569จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเส้นทันโคราชค่ะเป็นการประกวดประเภทเพลงไทยรวมสมัยซึ่งมีผู้เข้าประกวด30คนผลการแข่งขันการประกวดห้องเพลงประเภทเพลงไทยรวมสมัยผู้มีภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือชนะเลิศนะคะได้แก่เด็กชายปิติกรพักดีสูงเนินหรือว่าน้องคนโปรดนะคะซือเรนก็คือน้องคนโปรดจากโรงเรียนเมธาผัดจังหวัดนครราชสีมาเพลงที่ใส่ประกวดนะคะก็คือคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวจากเจนิเฟอร์คิมนะคะต่อมารองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวกุลธิดาประเสริฐวสุหรือว่าน้องขวัญใจจากโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุ่มพ้นจากจังหวัดชัยภูมินะคะต่อมารองชนะเลิศอันดับ2ก็คือเด็กหญิงการพิชชาอินทประเสริฐหรือว่าน้องขวัญเข่านะคะจากโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาจังหวัดสกลนครโดยมีนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการปิดโครงการและมอบโล่พร้อมกับเงินรางวัลท่ามกลางผู้ปกครองและก็กองเชียร์มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะทั้งด้านนะคะนายปัทมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์สำนักงานพักคลั่งขังทีเพิ่นบอกว่าโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นปีที่3เพื่อเปิดเวทีให้กับผู้ที่มีใจฮักในบทเพลงไทยได้แสดงความสามารถและคว้าโอกาสที่จะพาความฝันของโตเจ้าของนี่ไปสู่เวทีข้างหน้าสู่ความสำเร็จแห่งอนาคตซึ่งปีนี้ยังคงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลายหน่วยงานและก็ภาคีเครือข่ายต่างๆค่ะในการประกวดรอบออดิชั่นที่ผ่านมาและก็มีน้องๆสมัครเข้าร่วมโครงการร่วมกว่า2

0: เก่าที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ
1: แบบโดยเน้นความทันสมัยดีไซน์ที่สร้างสรรค์เป็นสินค้าแฟชั่นซอฟต์พาวเวอร์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจดึงดูดใจผ่านเอกลักษณ์วัฒนธรรมส่งเสริมผ่าไทยสู่เวทีโลกที่ตามเพิ่มเติมได้จากรายงานครับ
2: จากความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าลายตารางหมากรุกและสีสันที่หลากหลายของผ้าขาวม้าที่นับได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นชื่อของจังหวัดอำนาจเจริญโดยได้นำมาออกแบบดีไซน์ผสมผสานลวดลายให้เข้ากับกระเป๋าของใช้ต่างๆและตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ทำงานหรือใส่ในชีวิตประจำวันประยุกต์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานจากผ้าขาวม้าที่เคยเป็นเครื่องนุ่งห่มให้กลายเป็นสินค้าแฟชั่นที่หลากหลายภายใต้แบรนด์นุชบาแบรนด์คนไทยที่จับผ้าขาวม้าที่ขึ้นชื่อได้ว่าอาพรสารพัดประโยชน์ร่วมมือกับกลุ่มทอผ้าจากชุมชนทั้ง7อำเภอในจังหวัดต่อยอดเป็นสินค้าส่งเสริมความยั่งยืนและสร้างรอยยิ้มให้กับคนในชุมชน
3: ค่ะเสน่ห์ของผ้าขาวม้าของเราจริงๆที่ไม่เหมือนใครก็คือของเราเป็นการทอจากเส้นใยฝ้าย 100% แล้วก็ย้อมสีด้วยตัวเองซึ่งมันจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าถ้าเราย้อมครั้งนี้อยากได้สีชมพูนี้ในการย้อมครั้งต่อไปมันก็จะเป็นชมพูแต่มันจะแค่คล้ายค่ะแต่อำนาจเจริญของเราเนี่ยค่ะเราจะมีเส้นฝ้ายสีขาวๆมาเลยแล้วก็มาย้อมตามโทนสีที่ลูกค้าเราต้องการและลายต่างๆที่ลูกค้าเห็นก็จะมีความหลากหลายว่าทั้ง7อำเภอนะคะจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตารางผ้าขาวม้าก็จะมีตารางหลากหลายเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ว่าของเราส่วนใหญ่จะเป็นตารางใหญ่ที่มีความโดดเด่นแล้วคนเห็นปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเป็นผ้าขาวม้าอำนาจเจริญนะที่สำคัญคือใช้งานแล้วนิ่มใส่สบายค่ะแปรรูปเป็นเสื้อผ้านี่ก็คือเหมือนเสื้อผ้าแบรนด์เนมเลยค่ะตัดเย็บใส่สบายก็เป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัยค่ะ
2: จากการที่ชุมชนลงมือทำเอกชนขับเคลื่อนรัฐบาลผลักดันสนับสนุนทำให้กลุ่มทอผ้าและคนในชุมชนได้มีโอกาสเติบโตแล้วการผนวกผ้าไทยเข้ากับสินค้าแฟชั่นช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผ้าไทยทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันตามนโยบายผ้าไทยใส่ให้สนุกใส่ยังไงให้ไม่รู้สึกว่าเฉยใส่ให้ดูเป็นแฟชั่นผ้าขาวม้าคือภูมิปัญญาที่พกไปไหนมาไหนได้ทุกที่
3: ค่ะตอนนี้นะคะนุชบาก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอนนี้มีมากกว่า100รายการ100กว่าแบบที่สำคัญคือเราให้ลูกค้าออกแบบด้วยตัวเองค่ะสามารถออกแบบด้วยตัวเองตัดเย็บเสื้อผ้าขอแค่ชอบลายไหนแล้วก็ส่งแบบมาก็เป็นงานพรีออเดอร์7-10วันและตอนนี้เราก็มีรับผลิตกระเป๋าในแบรนด์ของลูกค้าซึ่งเป็น OEM ราคาเริ่มต้นที่20ใบจะเป็นผ้าขาวม้าหรือผ้าอื่นๆในจังหวัดอื่นภาคอื่นของประเทศไทยก็ได้ก็เปิดรับทั้งการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นงานพรีออเดอร์แล้วก็งาน OEM กระเป๋าค่ะตอนนี้ค่ะ
2: ผ้าขาวม้านับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่จะยกระดับผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลโดยเน้นความทันสมัยผสมผสานดีไซน์สร้างสรรค์และความยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจดึงดูดใจผ่านเอกลักษณ์วัฒนธรรมการส่งเสริมแฟชั่นชุดไทยสู่เวทีโลกผ้าขาวม้าอำนาจเจริญทุกลวดลายที่ถักทอคือเรื่องราวของวิถีชีวิตคือภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นคือความเรียบง่ายที่งดงามแต่ทรงคุณค่าวิเชษฐ์ปณตังถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงานจากจังหวัดอำนาจเจริญ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ภาพไปเช็คสภาพอากาศอีสานบ้านเฮากันแน่ค่ะสถานีอากาศมื้อนี้อยู่กับคุณธีรพัฒน์เรื่องชาติค่ะ

สวัสดีครับคุณพัชระแล้วก็คุณวาลีนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเช้านะครับเริ่มจากเราไปดูปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยในตอนล่างนะครับต่อมาก็เป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานั้นช่วงนี้ก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะอยู่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ

0: แล้วก็อุบลราชธานีนะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสส่วนลมก็เป็นลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงฝนที่ตกสะสมนะครับแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาที่เบอร์045-244-189หรือว่าเว็บไซต์ YouTube Twitter หรือว่า Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอีสานเซาเน่ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเฮา2คนพร้อมทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ขออภัยครับขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมฝั่งอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือฝั่งอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีเดินลุยน้ำเข้าไปมอบอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยบริเวณบ้านเอื้ออาทรบางเขนพร้อมทั้งแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ซึ่งพื้นที่เขตสายไหมโดยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรบางเขนมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 10,000 คนต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลาถึง5วันแล้วนายวีระพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังจากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความจุโดยมีปริมาณ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 106.80% มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 47.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันระบายออก 9.94 ขอไปครับระบายออก 9.94 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์จึงปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิม25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้จนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมโดยปรับขึ้นแบบขั้นบันไดเมื่อคืนนี้เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณร้านสีสมัยซูเปอร์สโตร์ริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลหนองเถาะตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทำให้รถ10ล้อ1คันเกิดเหตุไฟไหม้เจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและตรวจพิสูจน์พื้นที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบริเวณที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความสับสนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนติดตามข้อมูลและจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงซูรีแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจจะเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะอิชุทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้ขณะที่คลื่นทะเลบริเวณหมู่เกาะอิชุมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้ความชื้นจากพายุจะไหลเข้ามาเสริมแนวปะทะอากาศที่พาดผ่านบริเวณชายฝั่งด้านใต้ของเกาะฮอนซูส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ทั้งนี้พายุซูรีแกกำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกำลังลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโญซึ่งอาจรุนแรงขึ้นที่สุดเป็นประวัติการจะเกิดขึ้นในปีนี้หลังอุณหภูมิผิวน้ำทะเลแปซิฟิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางนี้บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรตอนกลางและตะวันออกเริ่มเข้าสู่ภาวะเอลนินโญตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและดัชนีอุณหภูมิอากาศผิวน้ำทะเลปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการคาดการณ์ว่าดัชนีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นสูงสุดระหว่าง 3.2 ถึง 3.5 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะทำให้ปรากฏการณ์เอลนินโญครั้งนี้มีความรุนแรงมากที่สุดปรากฏการณ์เอลนินโญส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อฤดูน้ำหลากของจีนในปีนี้และจะส่งผลอิทธิพลต่อสภาพอากาศทั้งในจีนและทั่วโลกตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนี้ครับต่อไปติดตามรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์ตามรวมกับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการเกาะติดสถานการณ์น้ำครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้พบกับคุณจักรพันธ์จักรพลและผมบอลสกันแก้วประจันวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่บอลครับยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามช่องทางต่างๆของทางกรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับผ่านทางการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง XFacebook, YouTube, Instagram หรือว่าแม้กระทั่ง TikTok นะครับและช่องทางใหม่อย่าง NBT Plus นะครับสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังปรากฏอยู่ณขณะนี้ด้วยนะครับพี่บอลครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับต้องบอกว่าทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราร่วมกันเกาะติดครับสถานการณ์น้ำที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะครับที่ยังคงต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของน้ำทะเลที่หนุนสูงนะครับมีประกาศเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันนี้ครับจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับก็จะต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดที่ยังคงต้องติดตามกันด้วย
1: ถูกต้องครับอย่างเมื่อคืนนี้ท่านนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: ท่านอนุทินชาญวิรกูลนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปยังเขตสายไหมรวมถึงเป็นการแจกสิ่งยังชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: และแน่นอนคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในวันนี้ก็มีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวของการทยอยในการเพิ่มระดับน้ำในวันที่30กันยายน2569นั่นก็คือวันนี้ด้วยเดี๋ยวทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องคือแจ้งเตือนนะครับการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองฉบับที่4ดังนั้นเนี่ยจะส่งผลครับทั้งกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดราชบุรีด้วยแต่เรื่องแรกเลยครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของสถานการณ์เรื่องของภาพรวมของน้ำกันก่อนเลยคุณนิกครับ
1: ครับในวันที่30กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 นเนี่ยก็ได้มีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำนะครับอย่างข้อแรกนั่นคือสถานการณ์น้ำฝนสูงสุดรายภาคนะครับทางภาคเหนือเองจังหวัดลำพูนครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดสระบุรีครับภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีแล้วก็ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งวันนี้เองประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้นั้นยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างนะครับซึ่งคาดการว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่3ตุลาคม2569นี้ประเทศไทยตอนบนนะครับจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศไทยนั่นเองครับ
0: มาติดตามกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำครับโดยภาพรวมคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าสถานการณ์ภาพรวม 79% ของความจุของการกักเก็บน้ำตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในหลายๆจุดนะครับยังคงต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็การเฝ้าระวังน้ำทะเลที่หนุนสูงตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ29กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายภาคต้องบอกว่าที่ภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับมีปริมาณน้ำเนี่ยสูงนะครับ 19,825 ลูกบาศก์เมตรซึ่งแล้วก็บอกว่าอีกจุดนึงครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีปริมาณน้ำ 8,118 ล้านลูกบาศก์เมตรภาคกลางก็เช่นเดียวกันครับมีปริมาณน้ำ 1,375 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับรวมถึงภาคตะวันออกด้วยแล้วก็จุดที่ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมติดตามอยู่มีการประกาศเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในห้วงวันที่29กันยายนคือเมื่อวานไปจนถึง4ตุลาคม2569สืบเนื่องจากอิทธิพลครับของลมมรสุมนะครับตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งต้องบอกว่าในหลายๆจุดเลยส่งผลให้กำลังค่อนข้างแรง ปกคลุมทะเลอันดามันครับแล้วก็ภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยทำให้จุดบริเวณดังกล่าวเหล่านี้ครับขึ้นลมมีกำลังแรงประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเนี่ยไหลลงมาสมทบพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้ครับก็คือริมแม่น้ำบางปะกงริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำท่าจีนริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับชุมชนนอกคันกั้นน้ำนะครับนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำต้องระวังเป็นพิเศษเส้นทางที่สัญจรต้องควรติดตามสถานการณ์คือถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2แล้วก็มี8จังหวัดใช่ไหมฮะที่ต้องเฝ้าระวัง
1: เป็นพิเศษนะครับได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามประชาชนในพื้นที่นะครับที่เสี่ยงควรเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของการติดตามประกาศและระดับน้ำจากหน่วยงานราชการนะครับรวมถึงเตรียมยกสิ่งของและทรัพย์สินมีค่านั้นขึ้นที่สูงให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านในพื้นที่ชุมชนนะครับรวมถึงการวางแผนในการเดินทางแล้วก็ตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนที่จะออกเดินทางออกจากบ้านนะครับหากในพื้นที่ที่นอกเหนือจากแนวป้องกันน้ำควรเตรียมรับมือแล้วก็ติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงนะครับและที่สำคัญก็คือขอให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับพี่บอลคร
0: ับ ใช่ครับต้องบอกว่าเนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับส่งผลให้อย่างที่บอกริมแม่น้ำบางปะกงนะครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะสูงขึ้นดังนั้นครับจะกระทบกับเส้นทางสัญจรจุดสำคัญคือสุขุมวิทแล้วก็มีสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนพระราม2ในห้วงวันที่29กันยายนยาวไปจนถึง4ตุลาคม2569ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่ทั้งฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามต้องติดตามแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอด้วยนะครับ
1: ครับ
0: มาติดตามกันต่อคุณผู้ชมฟังครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้มีการออกประกาศเตือนเมื่อวันก่อนนี้ที่เราได้ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาการสื่อสารในโซเชียลมีเดียนี่หลายคนชื่นชม
1: ครับ
0: สับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นล่าสุดครับเข้าไปส่องในโซเชียลมีเดียของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพูดแบบนี้เลยครับเขาบอกว่าแดดออกยังไม่ทันอุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยฝนรอบใหม่มาจ่อคิวอีกแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยห่วงเวลาของวันที่5ตุลาคมถึง10ตุลาคมก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกแล้วคุณนิก
1: ครับผมครับซึ่งสาเหตุและปัจจัยของทางอุตุนิยมวิทยานะครับก็เนื่องมาจากมรสุมและล่องมรสุมการเลื่อนพาดผ่านของร่องมรสุมกลับเข้าสู่ทางภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานรวมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมยอมความกดอากาศต่ำนะครับมีแนวโน้มที่จะก่อตัวแล้วก็เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้เกิดฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับซึ่งพื้นที่ที่เฝ้าระวังแล้วก็รับผลกระทบที่คาดการณ์นะครับทางภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับที่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ครับมีโอกาสที่จะเจอน้ำท่วมขังรอการระบายในจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ฝนอาจจะตกบางแห่งแล้วก็เคลื่อนลมบริเวณทะเลมีกำลังปานกลางนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำต้องเฝ้าระวังมวลน้ำสะสมเดิมที่จะผสมลงกับฝนระลอกใหม่นะครับแนะนำให้ประชาชนนั้นติดตามการแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรวมถึงปภ.อย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางจราจรก่อนออกเดินทางด้วยรวมถึงโดยเฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วนนะครับในเขตเมืองเนี่ยรวมถึงเกษตรกรในการที่จะป้องกันผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็กระโชกแรงนั่นเองครับ
0: นี่นะครับก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามอยู่แล้วก็เข้าไปติดตามในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่า ข้าใจง่ายขึ้น
1: เข้าใจง่ายขึ้น
0: แล้วก็ใช้คำต่างๆเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปโอ้เข้าไปดูในโซเชียลมีเดียในเพจ Facebook เนี่ยมีคนกดถูกใจกันเยอะนะครับแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมว่าให้ไปกดติดตามด้วยจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยในส่วนของกรุงเทพมหานครครับเห็นบอกว่าล่าสุดก็มีการประกาศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำในหลายๆจุดของกรุงเทพมหานครคลี่คลายแล้วด้วยล
1: ่
0: าสุดเนี่ยมีการประกาศปรับลดพื้นที่นะครับที่ประสบเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยเหลือเพียงแค่29เขตแล้วคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าล่าสุดจากกรุงเทพมหานครครับที่มีการเคยประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเดิมเนี่ย50เขต
1: ครับ
0: ถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจำได้นะครับเมื่อย้อนกลับไปช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ย50เขตเนี่ยโดนกันทั้งเรียกว่าท่วนหน้าเลยแต่ณล่าสุดครับต้องบอกว่าทางด้านของกรุงเทพมหานครได้มีการปรับลดพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมล่าสุดนะครับประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวครับเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบางซื่อเขตบางนาครับเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพระโขนงเขตมีนบุรีเขตราชเทวีครับเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่และเขตห้วยขวางครับซึ่งตามที่กองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประกาศเรื่องของพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครซึ่งประกาศในวันที่25กันยายน2569นะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็จราจรติดขัดนะครับซึ่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ของรัฐเองด้วยอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550นั้นบัดนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงเรียบร้อยแล้วนะครับและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่ก็พบว่าพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบปานกลางอีก14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในประกาศของทางกทม.นะครับซึ่งทั้ง21เขตเนี่ยก็ยังคงเป็นจุดที่น่าต้องเป็นห่วงแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับ
0: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีการประกาศจากทางด้านของกรุงเทพมหานครเรื่องของการประกาศปรับลดพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับจาก50เขตอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอนต้นเหลือเพียงแค่29เขตเท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ในบางจุดตอนนี้เนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแล้วตามที่เราได้มีการติดตามข้อมูลเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำแห้งหลายจุดแล้วนะครับประชาชนก็กลับมาใช้ชีวิตเริ่มที่จะไปทำงานกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติภาพที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือการบิ๊กคลีนนิ่ง
1: แน่นอนครับหลังจากที่น้ำลดไปเรียบร้อยแล้วครับทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำการเร่งบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดนะครับระดับระดมกำลังที่จะเคลียร์

0: ขยะในพื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงขยะชิ้นใหญ่เนี่ยในพื้นที่พร้อมที่จะเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางก่อนที่จะเปิดให้กลับมาสู่ในภาวะปกติได้นะครับซึ่งในวันที่29กันยายนนะครับกรุงเทพมหานครนั้นระดมเจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำลดเดินหน้าบิ๊กคลีนนิ่งรวมถึงจัดการเก็บขยะน้ำท่วมแล้วก็ขยะชิ้นใหญ่นะครับพร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่ในการเร่งเคลื่อนย้ายรถที่มีการจอดหนีน้ำตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับเพื่อที่จะคืนความสะอาดแล้วก็พื้นผิวจราจรเนี่ยรวมถึงมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติรวมถึงในการเดินทางในการทำงานในวันนี้นั่นเองนะครับโดยการเร่งเคลียร์ขยะน้ำท่วมแล้วก็ขยะชิ้นใหญ่นั้นมีการเร่งระดมเจ้าหน้าที่ทั้งเครื่องจักรเร่งเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่ที่มีการน้ำลดลงไปแล้วและประชาชนก็ได้นำสิ่งของที่เสียหายนี่ออกจากบ้านแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับให้นำขยะเนี่ยมารวมไว้ในจุดที่ทางสำนักงานเขตเนี่ยกำหนดเพื่อที่เจ้าหน้าที่นั้นจะได้จัดเก็บแล้วก็ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งเครื่องรถทั้งรถเองทั้งเครื่องจักรแล้วก็กำลังของเจ้าหน้าที่ในการที่จะมาประเมินสถานการณ์แล้วก็เป็นกำลังเสริมให้กับพื้นที่ที่เหมาะสมในทุกๆพื้นที่นั่นเองนะครับ
1: มาดูในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีการจับคู่เขตช่วยเขตซึ่งต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ช่วยกันนะครับอย่างเช่นการเสริมกำลังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมยกตัวอย่างเช่นเขตหลักสี่เนี่ยเขาไปจับคู่กับเขตสายไหมแล้วก็เขตดินแดงจับมือกันในการที่จะเข้าไปบิ๊กคลีนนิ่งให้กับพี่น้องประชาชนทั้งขยะทั้งสิ่งปฏิกูลต่างๆรวมถึงสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็ได้มีการนำทั้งกำลังคนนะครับกำลังรถแล้วก็อุปกรณ์จากส่วนกลางนะครับเพื่อไม่ให้เขตที่ประสบอันตรายต่างๆจากเรื่องราวของการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ต้องรับภาระเพียงลำพังก็คือการจับไม้จับมือกันในการเข้าไปช่วยเหลือนั่นเอง
0: ครับซึ่งบางทีในพื้นที่นั้นอาจจะไม่ได้ท่วมหนักมากก็อาจจะใช้กำลังของอีกเขตหนึ่งมาช่วยอีกพื้นที่เขตหนึ่งในการบิ๊กคลีนนิ่งในครั้งนี้นั่นเองนะครับ
1: มาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่อย่างที่นำเรียนกันเรื่องราวของกรมชลประทานครับได้มีการออกเตือนนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดครับนั่นก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งต้องบอกว่ามีการแจ้งเตือนกันว่าจะเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำครับในวันนี้30กันยายน2569ก็ขอให้ประชาชนครับริมแม่น้ำป่าสักแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดผ่านทางรายการของเรานี่แหละนะครับก่อนติดสถานการณ์น้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเตรียมพร้อมครับให้พี่น้องประชาชนรับมือกับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนั่นเองครับ
0: แน่นอนครับซึ่งวันที่28กันยายนเวลา6โมงเช้านั่นเองนะครับทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ได้มีการแจ้งปริมาณน้ำในเขื่อนนะครับอยู่ที่840ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งคิดเป็น 96.49% ของความจุอ่างนะครับและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องประมาณ737ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่มีการระบายน้ำอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันนะครับคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเข้าเขื่อนเนี่ยเพิ่มประมาณ373ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทางกรมชลประทานเองจึงมีความจำเป็นจะต้องทยอยการเพิ่มการระบายน้ำเพื่อที่จะควบคุมระดับแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองครับกำหนดในการทยอยเพิ่มการระบายน้ำนะครับในวันที่30กันยายนนั่นก็คือวันนี้นั่นเองระบายอยู่ที่115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 9.97 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับวันที่1ตุลาคมระบายอยู่ที่ประมาณ 19.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับแล้วก็ในวันที่2ตุลาคมเนี่ยจะระบายอยู่ที่ประมาณ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับ
1: นี่นะครับก็ขอแจ้งเตือนนะครับพี่น้องที่ได้ติดตามข่าวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญครับที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังจากได้มีการทยอยเพิ่มการระบายน้ำนะครับในวันนี้30กันยายน2569ซึ่งก็จะส่งผลนะครับให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นยังอยู่ภายใต้ลำน้ำนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนบริเวณจุดสำคัญครับติดตามประกาศแล้วก็สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ให้มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินครับที่อยู่ในจุดเสี่ยงนะครับให้ขึ้นที่สูงตามความเหมาะสมหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรจะเตรียมปรับแผนรับมือแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานของภาครัฐอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์เรื่องการระบายน้ำเป็นระยะให้สอดคล้องครับกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและก็สถานการณ์ในพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแจ้งเตือนแล้วก็ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยนั่นเอง
0: ครับก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างเมื่อวานล่าสุดนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเอกนิติธันประภาสนะครับท่านก็ได้ลงไปยังพื้นที่สมุทรปราการครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงมีการระดมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการที่จะเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในวันที่29กันยายนที่ผ่านมาครับนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพครับตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ได้มีการสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการครับและได้มีการรับฟังข้อมูลสถานการณ์น้ำแนวทางการระบายน้ำและก็การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการระบายน้ำครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการแล้วก็ทำงานเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องครับซึ่งทางท่านรองนายกนั้นก็ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการระบายน้ำให้สอดคล้องต่อสถานการณ์นะครับโดยระดมสรรพกำลังรวมถึงทรัพยากรเครื่องมือเพื่อที่จะให้มีการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเครื่องสูบน้ำเช่นเครื่องผลักดันน้ำหากไม่เพียงพอนั้นให้ขอรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลรวมถึงการหาพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อบรรเทาการรุนแรงของการอุทกภัยนะครับนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดกรณีอุทกภัยซ้ำโดยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนครับแล้วก็มีการเตรียมศูนย์พักพิงการเตรียมการอพยพในพื้นที่แล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะเตรียมตัวรับมือก่อนที่จะเกิดอุทกภัยได้ครับ
1: นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสนะครับลงพื้นที่ไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับที่ยังคงสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ท่านก็ไปควบคุมเองไปจัดการเองนะครับที่บริเวณนั้นเลยเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพที่ตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงแล้วก็มีที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิที่ตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการด้วยก็เรียกว่าดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่เมื่อกี้นี้พาคุณผู้ชมไปที่สมุทรปราการโดยท่าน รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสที่ท่านไปดูแลเรื่องนั้นอยู่ที่สมุทรปราการอีกหนึ่งจุดสำคัญครับก็เป็นที่แม่กลองเห็นบอกว่าแม่กลองก็ต้องบอกว่าต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเรื่องของการแจ้งเตือนในการเพิ่มระดับการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองนะครับฉบับที่4สำนักงานชลประทานที่13ครับได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับซึ่งอัตราการระบายน้ำคาดว่าจะปรับเพิ่มอยู่ที่มากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งผลที่อาจจะกระทบนั้นได้แก่ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนอาจจะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า80เซนติเมตรครับจากระดับปัจจุบันครับซึ่งจังหวัดที่อาจจะต้องได้รับผลกระทบนะครับซึ่งได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีครับข้อควรปฏิบัติก็คือให้รีบยกของขึ้นที่สูงก่อนครับรวมถึงการเฝ้าระวังผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีที่น้ำล้นเข้าบ้านเดือนแบบฉับพลันนะครับขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำและบริเวณขอบลำน้ำนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
1: นี่นะครับที่เขื่อนแม่กลองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเลยนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบครับต้องบอกว่านี่คือด่วนที่สุด ปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองผลกระทบครับก็คือกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีนะครับข้อควรปฏิบัติอย่างเร่งด่วนในห่วงเวลานี้ก็คือยกของขึ้นที่สูงนะครับเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มผู้เปราะบางผู้สูงอายุนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำ

0: เอ่อล้นเข้าบ้านเรือนแบบฉับพลันก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับบริเวณดังกล่าวนี่แหละทั้งกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเกาะติดสถานการณ์น้ำกันจากหลายๆจุดครับที่ได้มีการติดตามกันในวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญรัฐบาลครับต้องบอกว่าห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดก็ได้มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการต่างๆนะครับโดยทางด้านของกระทรวงการคลังตอนนี้ครับเพิ่มเติมในการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือครับผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับบริเวณจุดสำคัญนั่นก็คือที่บริเวณกระทรวงการคลังจุดนี้คุณผู้ชมครับเป็นจุดที่ทั้งรับเรื่องนะครับทั้งให้ข้อมูลทั้งในส่วนของการประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวบรวมมาตรการต่างๆแล้วก็ช่องทางในการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในจุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับซึ่งจะมีการตั้งศูนย์ประสานงานการทำงานกับสถาบันทางการเงินนะครับเฉพาะกิจทั้ง7แห่งนะครับซึ่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นั่นเองครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับหรือว่าบสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับหรือว่าคปภ.นั่นเองโดยจะมีการให้ข้อมูลรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมาตรการพักชำระหนี้นะครับสินเชื่อเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องในการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินนะครับตลอดจนข้อมูลสิทธิแล้วก็การคุ้มครองด้านกรมธรรม์ของประกันภัยนะครับพร้อมที่จะรับเรื่องในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายนะครับซึ่งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนั้นจะเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงการคลังครับจะเปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับหรือคุณผู้ชมที่จะประสานก็สามารถโทรไปที่สายด่วน1689กด1หรือว่า4นะครับเพื่อที่จะสอบถามมาตรการต่างๆเนาะในการที่จะแจ้งปัญหาแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือหรือว่าขอให้ศูนย์ประสานงานเนี่ยที่จะประสานงานในเรื่องไหนต่อไปนั่นเองนะครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับหลายๆคนหลายๆท่านที่เดือดร้อนจากเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับณบริเวณกระทรวงการคลังพูดถึงกระทรวงการคลังครับแน่นอนผู้ที่ดูแลพี่น้องประชาชนครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็สั่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนเครียดอยู่แล้วคุณนิกน
1: ้
0: ำท่วมปัญหานี่ก็ต้องมาดูแลเร
1: ื่อง
0: ของหนี้สินต่างๆตอนนี้ครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจครับช่วยเหลือทันทีผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทั้งในส่วนของการพักชำระหนี้เติมสภาพคล่องเข้าไปในระบบด้วยแล้วก็สนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนะครับโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับว่ากระทรวงการคลังได้มีการประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนในห่วงเวลาของน้ำท่วมโดยจะดูแลทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมนะครับเงินทุนสำหรับการซ่อมแซมบ้านแล้วก็กลับมาได้ใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งนึงด้วย
1: ครับส่วนมาตรการที่เตรียมไว้นะครับครอบคลุมคุมสินเชื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็สินเชื่อในการฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยรวมถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์การปรับเงื่อนไขในการชำระหนี้นะครับจากธนาคารออมสินธอส.ธพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันภัยสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อที่จะบรรเทาภาระกับผู้กู้นะครับโดยให้แต่ละแห่งนั้นเร่งแจ้งหลักเกณฑ์แล้วก็ช่องทางในการติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นั่นเองนะครับนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับ สำนักงานคปภ.และธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายนั้นก็ได้มีการแนะนำนะครับให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ครับพี่บอลครับ
0: ครับมีหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกคือตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไลน์นะครับมีแอดด้วยมีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามคุณผู้ชมได้ติดตามกันก็คือเรื่องของการเก็บหลักฐานความเสียหายนะครับให้ครบถ้วนแล้วก็แจ้งเหตุทันทีครับสามารถที่จะดำเนินการได้รวมถึงการเตรียมเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนให้ครบถ้วนเอาละครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับตอนนี้นะครับจะมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามเรื่องราวของสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้เดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเชิญรับชมครับ
2: เจ็ดโมงครึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการประชุมทั่วประเทศเพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาและฟังถ้าในจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี่ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นเขาเรียกเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วก็ทางภัยนี้นะครับแล้วดำเนินการต่อแล้วก็ทางอธิบดีกรมป้องกันภัยก็จะรวบรวมนำมาเสนอในที่ประชุมในทุกเช้าเพื่อรับข้อสั่งการแล้วก็การดำเนินการต่อไปครับ
3: นายกครับเก็บนัดแรกเนี่ยเป็นพื้นที่ไหนที่รายงานแล้วต้องแสดงต้องเป็นตัวอะไรบ้างทั้งใน
2: ก็ในจังหวัดที่มันอยู่ในพื้นที่ประสบภัยมีความเสี่ยงแล้วจะมีการเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการแจ้งนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ในรายละเอียดเดี๋ยวให้ทางท่านจากนี้ไปก็พรุ่งนี้แล้วก็ถามท่านเซมเบ้นะท่านอธิบดีนิรัตที่จะทำหน้าที่เป็นอธิบดีผมป้องกันภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
4: นายก
2: ท่าน
4: เกี่ยวกับลงพื้นที่เองเหมือนประชาชนจะต้องการอะไร
2: เขาก็ต้องการให้เร่งระบายน้ำออกไปให้เร็วที่สุดครับแต่ก็ยังอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องขอบคุณในความเข้าใจแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของพี่น้องประชาชนนะครับที่มีต่อสถานการณ์น้ำท่วมน้ำขังในครั้งนี้การที่ผมลงไปในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ลงไปเพื่อจะไปแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงอย่างที่แต่ทำให้เราได้สัมผัสถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างไรการที่ได้ลงไป 3-4 แห่งในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการกันแล้วก็มาให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จากวันแรกที่เข้าไปทุกคนบอกอาหารไม่พออาหารขาดไม่ได้กินข้าวมาแล้วหลายวันไม่มีการช่วยเหลือไม่มีไฟไม่มีน้ำก็เริ่มที่จะสถานการณ์ก็ปิด
4: บูรณาการการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมีมาตั้งแต่แรกวันนี้ท่านนายกยังกับ
2: ระวังแล้วก็แชร์ข้อมูลนี้สำคัญมากเลยมันก็จะมีการปล่อยน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเขื่อนต่างๆถ้าเราไม่มาบูรณาการกันทุกคนต่างจะไปแก้ปัญหาของตัวเองข้อมูลไม่แชร์กันปตท.ก็ปล่อยน้ำพยายามปล่อยน้ำเต็มที่หรือว่าน้ำยังขังอยู่นะครับแล้วถ้าไม่มีหน่วยไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดแล้ว

0: ำกับดูแลใกล้ชิดตอนนี้ก็ต้องยอมที่จะระดมกำลังเข้ามาเกิดกรมชลปล่อยอีแกตปล่อยน้ำเข้ามามันก็ต่อให้ระบายออกไปได้มันก็มีของเข้ามาเติมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเต็มที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ำบริหารจัดการเส้นทางของน้ำ
1: ท่านนายกอยากจะมีอะไรจะบอกพวกที่คอยแซะนายกในการลงพื้นที่อะไร
0: บ้างไหมอ๋อไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยครับอย่าไปให้ความสนใจผู้สื่อข่าวพอพูดอย่างนี้ไปเนี่ยพอผมบอกว่าผมไม่สนใจข่าวพวกนี้เดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มันไม่ใช่วันนี้ทำงานอย่างเดียวนะครับใครดูด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆใส่เข้ามาก็ถือว่าเขาได้ระบายเป็นเราอะนึกถ้าว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรหรอกครับนะครับเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องให้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
2: เห็นเมื่อวานท่านนายกไปสายใหม่แล้วมีการมอบเงินให้ชาวบ้านอะไร
0: เมื่อวานถุงมันหมดถุงยังชูพถุงยังชีพมันหมดนะครับ
2: คุณนายเขาฝากถามมาว่าเงินที่ให้สะอาดไหมอะไรท่านนายกเมื่อวาน
0: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องมุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมผมทำอะไรได้ผมก็ทำนะครับไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับ
2: ไปลงที่มีการทำอะไรไม่ได้กินข้าว
0: ตอนหลังๆไม่ค่อยมีนะครับ
2: ต้อง
0: คำ
2: ถามไหมครับว่าสำหรับห้ามมีข้าวประชาชนไม่ได้กินข้าว
0: กำชับตลอดไอ้คำถามที่น้องถามเมื่อกี้นะต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นนะ
3: นั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลมีหลายประเด็นคุณนิกที่นักข่าวถามแบบเมื่อกี้เลยก็ตรงๆก็ชัดเจนครับเรื่องราวของการแจกเงินท่านบอกว่าถุงยังชีพมันหมด
4: ที่เตรียมไปอาจจะไม่พอก็เลยให้เป็นเงิน
3: คร
4: ับแน่นอนว่าเงินของท่านนายกเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ถึงครึ่งของเงินเดือนที่ท่านได้รับจากการที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เรื่องของณเวลานี้ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโฟกัสในเรื่องของความสามัคคีกันก่อนในการที่จะช่วยกันให้ผ่านวิกฤตในการที่น้ำท่วมในครั้งนี้ไปได้นั่นเองนะครับผม
3: นี่นะครับแล้วก็มีอีกท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อครับเชิญครับ
4: ไปครับ
5: นิ่งอยู่ก็คือต้องทยอยลงผมเชื่อว่าคลองเนี่ยในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ 95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดกับประเวศนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยพอน้ำในคลองลงบางทีมันไม่ออกโดยอัตโนมัติเพราะมันเข้าไปโดยผิดวิธีปกติก็ต้องเอาปั๊มเนี่ยไปช่วยดูมันก็ต้องเริ่มทยอยเพราะวันนี้ก็จะมีการดึงปั๊มเล็กปั๊มน้อยแล้วไปทยอยเริ่มดูดกับชุมชนต่างๆบางชุมชนก็มีปั๊มตัวเองก็เริ่มทยอยดูดส่งมาที่คลองได้

0: แต่ก่อนเนี่ยดูดไม่ได้เพราะว่าคลองมันเต็มพอคลองเต็มดูดไปมันก็จะวนคนถามว่าทำไมเราไม่ดูดเพราะดูดไปคลองมันเต็มก็จะวนขึ้นมาในหมู่บ้านตอนนี้พอคลองเริ่มลดแล้วก็จะมีการดูดอย่างวันนี้เราเมื่อเช้าตีสามครึ่งเนี่ยเราก็เอาพญานาคจากต่างจังหวัดมาช่วยดูดที่แตกคลองจันทร์ละชั่วโมงหนึ่งก็ลดไป15 เซนก็คิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ขยายต่อไปแล้วคิดว่าก็จะค่อยๆคลี่คลายขึ้นที่กังวลที่สุดก็เป็นคลองประเวศที่ไปลาดกระบังว่าคลองประเวศเนี่ยมันยาวและลาดกระบังเนี่ยมันรับน้ำจากด้านบนทางฝั่งตะวันออกด้วยอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สายไหมที่คลองน้ำในคลองมันข้ามมาจากปทุมธานีมาเติมอันนี้คงต้องบริหารจัดการร่วมกับกรมชลต่อไปด้วย
1: ค่ะส
0: ั่
1: งเช่นกรมชลครับที่ต้องเตรียมกับ
0: ตัวไหนนะที่ไหนนะอ๋อเรื่องน้ำที่มาจากด้านเหนือเนี่ยก็คงเป็นเขตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเสริมคันให้ดีน้ำจากเหนือเนี่ยอาจจะมีระบายไปทางฝั่งตะวันออกบ้างแต่คิดว่ากรมชลคงไม่ได้ให้เยอะนั่นหัวใจของน้ำเหนือเราจะแยกบริหารกับน้ำฝนเพราะว่าน้ำเหนือได้บริหารโดยคันกั้นน้ำก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอต่างๆแล้วก็ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกรุงเทพมาแตกต่างจากต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยชุมชนไม่มีคันกั้นน้ำแล้วปล่อยน้ำเหนือมาก็จะไปท่วมรุ่มไปเลยแต่กรุงเทพเนี่ยเราบริหารโดยใช้เขื่อนซึ่งมีความสูงก็3 เมตรขึ้นไปอ่ะปัจจุบันน้ำก็ยังมีระยะห่างมันก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอจุดที่น้ำรั่วซึมเป็นเขื่อนเช่นตามนั้น
2: เห็นน้ำจะมีระลอกใหม่ตกข้างเล็กเนี่ยมันจะมาท่วม
0: ก็อย่างที่บอกว่าเราแยกบริหารน้ำฝนกับน้ำเหนืออาจจะมีแหลกไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องเร่งระบายให้มากที่สุดอ่ะตอนนี้ผมคิดว่าต้องเร่งระบายพอระบายออกแล้วก็ต้องรีบเร่งคล่องไอ้พวกแก้มลิงพวกอะไรต่างๆส่วนน้ำเหนือคือต้องไปดูแลเรื่องคันกั้นน้ำต่างๆปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเราไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำไม่ระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะเพราะน้ำเจ้าพระยายังไงสูงกว่าน้ำในคลองตลอดมันทุกอย่างต้องดูดข้ามหมดนั้นน้ำเหนือมาแค่ไหนก็ต้องดูดข้ามยกเว้นถ้าเกิดน้ำเหนือข้ามคันอันนี้ปัญหา
2: ก็ระวังมันถ้าเสร็จเน
0: ี่
2: ย
0: ผมคิดว่าเขาต้องดูระดับน้ำว่ามันมีการขึ้นลงแค่ไหนเรายังไม่สามารถพยากรณ์น้ำฝนได้อย่างแน่นอนแต่ว่าถึงนะน้ำเหนือเนี่ยง่ายเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยเขาบอกเราล่วงหน้าเพราะฉะนั้นน้ำเหนือมาเนี่ยผมเตือนหน้าเลยว่าระวังตรงนี้น้ำเหนือมาแต่น้ำฝนเนี่ยการพยากรณ์เรายังไม่แม่นยำเพราะเราเองก็ไม่มีพลังในการพยากรณ์ต้องอาศัยกรมอุตุอย่างหนึ่งพื้นที่เองเราก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าถ้าน้ำตกไปเนี่ยจะไปท่วมตรงไหนว่ากรุงเทพมีความสูงความต่ำหมู่บ้านไหนต่ำไหนสูงเนี่ยเราพัฒนารูปแบบโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่จะทำการพยากรณ์ให้ความลำบากตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าอันนั้นเขาคงมีแนวทางอ่ะอย่างตัวอย่างเช่นที่หมู่บ้านที่ท่วมตอนนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะว่ารู้เราเป็นหมู่บ้านที่มีความต่ำการต้องเตรียมตัวในการขยับขยายต่างที่คือแนวที่อยู่ใกล้คลองบางอย่างเช่นทำให้เกิดท่วมด้านบนแถวโพนโยธินแถวนอกมีต่างๆคลองแสนแสบก็คือผมว่าอยู่ตามแนวคลองที่อยู่ใกล้กับแนวคลองครับคือเยียวยากทมเนี่ยมันจะมีเราใช้หลักของปภ.เป็นหลักนะเราจะมีอยู่7-8รายการ5รายการเนี่ยเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยคือพวกค่าซ่อมแซมบ้านอะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นของตามจริงกทมเรามีเพิ่มเป็น2รายการก็คือเป็นค่าเรื่องค่าเช่าบ้านหรือค่าอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นเงินของเองออกก็คิดว่าดูถ้าเกิดไม่มีก็คงต้องขอจากสภากทมมาจ่ายต่อไปแต่เราไม่ได้ให้เหมารายหัวเราให้จ่ายตามจริงแล้วต้องมีการยื่นหลักฐานต่างๆแล้วตอนนี้ก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มซึ่งให้สามารถยื่นออนไลน์ได้ถ่ายรูปหลักฐานต่างๆเพื่อให้มีความสะดวกเลยตอนนี้ก็กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มว่าที่ล่าสุดที่เราชดเชยจากปภ.เมื่อปี65น้ำท่วมลักบังได้มา200 กว่าล้านนั้นต้องปภ.เป็นคนเบิกให้ก็ถือว่าเป็นงบในเรื่องสาธารณภัยที่มีตัวระเบียบรองรับอยู
2: ่ตอนนี้มันมียอดอะไรอย่าง
0: นั้นไม่มียอดว่าอันนี้คืออยู่ในภาวะที่ต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานของเราก็คงต้องดูความเป็นจริงไงว่าต้องมีรูปถ่ายบ้านต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องยื่นให้ปภ.ต่อไปที่นั้นต้องถึง9,000ไม่ใช่ไอ้9,000นี้ไม่ใช่นะของเราที่ใช้คือหลักจะมีหลักเกณฑ์มีรายละเอียดเผยแพร่ไปแล้วล่ะที่ประชาชนได้เช่นค่าต้องแซมบ้านค่าอะไรเงี้ยมันจะมี5-6รายการแต่ต้องมีหลักฐานแนบนะว่าเป็นยังไงอะไร
2: เงี้ย9,000นี่เป็นเรื่องของรัฐบาลเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
2: 9,000นี่เป็นเรื่องของรัฐบาล
0: ใช่ตามความเสียหายที่ท่านนายกพูดเมื่อกี้ไงเราไม่ได้ให้ทุกคนเพราะว่าการให้ทุกคนเนี่ยมันคนที่เสียหายเยอะกับได้9,000ก็อาจจะไม่พอสมมตินะนั้นหมดเรามองว่าตอนนี้เราให้แบบรายละเอียดซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เก่าแล้วไม่ใช่หลักเกณฑ์ใหม่นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เร็วนะคุณเดี๋ยวว่ามันมีขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อต้องให้เกิดความรอบคอบและเป็นเงินเข้ามาก็ต้อง

0: ที่ผ่านมาก็ใช้เวลาพอสมควรเลยแต่นี่ก็คือเป็นตามระเบียบก็ต้องทำที่เราต้องครับ
1: ว่าของเคียร์ทีก็คือ 9,000 เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวยาจิตใจที่รัฐบาลจะให้แต่ส่วนค่าซ่อมแซมเน
0: ี่
1: ยเป็นก้อน
0: คือก็แต่ว่าตอนนี้มีสองส่วนใช่ไหมเงินที่เสียหายตามหลักปกติที่มีระเบียบพออยู่ก็ค่าซ่อมแซมบ้านอะไรเงี้ยอันนั้นแต่ส่วนที่รัฐบาลจะให้เพิ่มเนี่ยก็เป็นอีกเกณฑ์นึงก็คล้ายๆที่เชียงรายมั้งแต่นั่นก็เรียกว่าเป็นค่าล้างบ้านค่าล้างบ้านค่าต้องอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคนละหมวดกับไอ้หมวดเดิมที่มีอยู่ถ้าเป็นหมวดเดียวกันเนี่ยมันเบิกทำไม่ได้ถ้าเกิดจะให้เพิ่มก็ต้องเป็นหมวดที่ไม่ตรงกับหมวดที่ปภ.เคยประกาศมาอันนี้แล้วแต่รัฐบาลมองแต่กทม.เองเราก็มีงบจำกัดไอ้ตรงเนี้ยเราไม่รู้จะช่วยได้แค่ไหนนะรัฐบาลให้เราไปช่วยแต่ว่าไอ้ตรงก้อนแรกเนี่ยซึ่งเรามีระเบียบอยู่แล้วก็เป็นของปภ.ที่ช่วยดูแลเป็นหลักเราก็เสริมบางส่วน
1: ไม่ประกันซื้อบัตรกทม.ได้ไ
0: หมเออนี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะผมก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานไม่รู้ว่าเขารวมถึงกทม.ด้วยเปล่าครับโทษเออใช่แต่ยังไม่แน่ใจว่าเออรวมคนกทม.แค่ไหนอะไรเออนี่ก็จะต้องไปดูอีกหนึ่งอันนี้ไม่ตัดไม่ตัด
2: เ
0: อง
2: เพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นงานงานวันแรกโดยกทม.นะครับส่วนใหญ่ที่มีรถออกมาต้องมีงานออกมากทม.จะมีการประสานรถเข้าไป
0: โอเคคือตอนนี้เราก็พยายามจัดรถเข้าไปบริการประชาชนด้วยในทุกพื้นที่นะนั้นถ้าเกิดประชาชนส่วนไหนที่มีการเดินทางลำบากก็ขอให้แจ้งมาที่1555หรือว่าแท็กซี่บางดูแต่ส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขตจะมีการลดสูงเข้าไปบริการผู้คนอยู่แล้วและตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงผมเชื่อว่าหลายๆที่เนี่ยคนก็เริ่มสัญจรราชถนนหลักๆก็เปิดได้เป็นหลักร้านยกเว้นแถวลาดกระบังนะว่าการเดินทางก็จะสะดวกขึ้นยกเว้นถนนลาดกระแหงเพราะว่าเรือคลองแสนแสบซึ่งบริการคนอยู่ประมาณวันละ40,000คนเนี่ยเรือหยุดท่านจำเนี่ยเมื่อเช้าเห็นเลยว่าลาดกระแหงเนี่ยคนมารอรถเมล์เยอะเพราะว่าไม่มีเรือให้บริการก็อาจจะต้องคุยกับหลายๆหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ใครเวิร์กฟาร์มโฮมลาดก็เวิร์กฟาร์มโฮมครับจะได้ลดภาระบนท้องถนนลงเขาจะมีรถที่จอดค้างอยู่บนถนนมา2,000คันนะรถที่หนีน้ำท่วมมาจอดบนสะพานต่าง
2: เพราะว่าชาวบ้านเขาท้อมากเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ตื่นเช้านิดนึงบางบริษัทเขาต้องทำงานแต่เช้าเลยมีนักท้อนมาจาก
0: เริ่ม9เจ้าที่ของกทม.เหรอ
2: ของหลายส่วนที่เราทำ
0: ไปด้วยครับได้ครับเดี๋ยวสื่อให้ไปนะแต่เจ้าที่กทม.เราก็ตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะเราก็กวาดถนนตั้งแต่4:00อะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวคุยให้อาจจะมีความขัดข้องด้วยบางทีรถอาจจะมาไม่ได้เพราะอู่น้ำท่วมอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็ได้แจ้งทางกระทรวงพลังงานมาแล้วว่าฝากดูเรื่องพวกนี้ด้วย
3: นี่ก็เป็นท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีหลายเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญเช่นเดียวกัน
4: ทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนจากภัยน้ำเองนะครับแล้วก็เรื่องของการเยียวยาต่างๆรวมถึงการเร่งระดมสภากำลังเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบภัยนั่นเองนะครับซึ่งทางเมื่อวานนี้เองพูดถึงเรื่องของการที่จะมีการรวบรวมแล้วก็การแจ้งเตือนสถานการณ์ต่างๆนะครับรวมถึงเส้นทางของน้ำเองขณะนี้ก็ได้มีการเปิดเว็บไซต์นะครับอย่างเช่น now.bangkok.go.th นะครับซึ่งเป็นการรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครนะครับแบบเรียลไทม์เลยทั้งจุดที่น้ำท่วมขังถนนที่มีน้ำท่วมแผนที่สถานการณ์น้ำนะครับการพยากรณ์ฝนรวมถึงศูนย์พักพิงจุดรับบริจาคแล้วก็ช่องทางในการที่จะขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้เปิดเว็บไซต์ now.bangkok.go.th นะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภายในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งจุดที่น้ำท่วมขังรายชื่อถนนที่มีน้ำท่วมแผนที่สถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็คาดการสภาพอากาศล่วงหน้าสำหรับในการวางแผนในการเดินทางนะครับแล้วก็การเตรียมรับมือสถานการณ์กับฝนตกหนักซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับยังเปิดให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงข้อมูล

0: ต้องบอกว่าทั้งเช็คน้ำท่วมวางแผนการเดินทางจุดไหนที่สถานการณ์น้ำแล้วก็การขอความช่วยเหลือด้วยแล้วก็มีจุดของศูนย์พักพิงแจ้งจุดน้ำท่วมต่างๆด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเว็บไซต์นะครับ now.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเรื่องของสถานการณ์น้ำก็แนะนำให้ไปดาวน์โหลดเว็บไซต์ดังกล่าวได
1: ้ลองให้ทีมงานลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะจะเห็นจุดต่างๆที่เป็นจุดสปอตเนาะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นจุดแดงๆอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีน้ำท่วมขังในบริเวณถนนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดไหนนะฮะทีมงาน
0: นี่
1: ก็จะเห็นนะครับ
0: แบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับชัดเจนเลยเรียลไทม์เลย
1: ชัดเจนเลยเรียลไทม์แล้วก็จะมีการทยอยอัปเดตเรื่อยๆนะฮะว่าปริมาณน้ำในพื้นที่ถนนแต่ละจุดเนี่ยมีปริมาณท่วมขังสูงแค่ไหนนะฮะเมื่อเช้าผมก็นั่งดูอยู่ว่ามีพื้นที่ไหนอย่างเช่นลาดพร้าวเองก็มีปริมาณน้ำที่ลดลงแล้วนะครับที่หนักๆอยู่ก็จะมีช่วงทางรามอินทราทางมินบุรีหรือทางคลองสามวาแฟลตคลองจันตรงโซนนั้นนะฮะพี่บอลจะมีปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังสูงอยู่นั่นเองนะครับ
0: นี่นะครับก็เป็น1จุดนะครับที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ชมน้ำท่วมตรงไหนบ้างจะได้เป็นการเช็คก่อนที่จะเดินทางไปในจุดต่างๆทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในส่วนของเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยหลายคนบอกว่านอกเหนือจากการที่เราต้องดูแลตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะมีภัยนะครับเรื่องของโรคต่างๆที่มาพร้อมกับน้ำท่วมล่าสุดครับทางด้านของกรมควบคุมโรคครับเตือนพี่น้องประชาชนบางคนต้องลุยน้ำมีความจำเป็นจริง
1: ๆ
0: โรคฉี่หนูครับต้องบอกว่าอันตรายเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยพบว่ามีผู้ป่วยโรคฉี่หนูตอนนี้เนี่ย 3,300 รายมีเกษตรกรด้วยครับแล้วก็ผู้สูงอายุต้องระวังด้วยทางด้านของกรมควบคุมโรคครับเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังโรคฉี่หนูครับในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ในจุดสำคัญต่างๆที่บางท่านต้องลุยน้ำด้วยต้องบอกว่าตอนนี้หน้าจอคุณผู้ชมครับผู้ป่วยกว่า 3,300 รายแล้วก็มีทั้งเกษตรกรมีผู้สูงอายุด้วยนะครับโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยครับว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลระหว่าง1มกราคมถึง23กันยายนพบว่ามีผู้ป่วยโรคฉี่หนู 3,303 รายเสียชีวิตแล้วตอนนี้ครับ46รายคิดเป็นอัตราป่วยนะครับซึ่งบอกว่าเสียชีวิตเนี่ยร้อยละ 1.39กลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุดครับ60ปีขึ้นไปผู้สูงอายุรองลงมาก็ประมาณ 50-59 ปีแล้วก็ 40-49 ปีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยก็จะเป็นเกษตรกร
1: ครับส่วนจังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงนะครับได้แก่จังหวัดระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนและจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนั้นจำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าค่ามัธยฐานหลังย้อนหลัง5ปีนะครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคนั้นจึงได้ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยังมีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับทั้งนี้โรคฉี่หนูเองนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อนะฮะอย่างเช่นหนูสุนัขโคกระบือแล้วก็สุกรนะครับซึ่งเชื้ออาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลผิวหนังที่มีการแช่น้ำจนเปื่อยนะครับแล้วก็เยื่อบุตาจมูกและปากเมื่อสัมผัสกับน้ำดินและโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อนะครับผู้ที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีการอับชื้นหรือชื้นแฉะเนี่ยหรือว่าจำเป็นจะต้องลงไปทำความสะอาดหลังจากน้ำท่วมเนี่ยจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐของทางกทม.เองเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีการดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดเพราะว่าท่านก็ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอาการที่ควรจะสังเกตนะครับก็ได้แก่มีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะฮะโดยเฉพาะน่องหรือว่าโคนขารวมถึงคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและตาแดงนะครับหากมีอาการหลังจากลุยน้ำหรือว่าย่ำโคลนนะครับควรที่จะไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติในการเสี่ยงเพื่อที่จะให้เป็นการตรวจวินิจฉัยรักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคนั้นก็ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงในการเดินลุยน้ำย่ำโคลนแล้วก็แช่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับหากจำเป็นต้องสัมผัสน้ำหรือว่าที่ดินที่ชื้นแฉะนะครับก็ควรที่จะสวมรองเท้าหรือว่ารองเท้าบูทแล้วก็ถุงมือยางแล้วก็ล้างร่างกายด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดหลังจากที่เสร็จภารกิจเสร็จงานเองครับ
0: ครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนจากกรมควบคุมโรคครับเตือนระวังไข้ฉี่หนูในห่วงเวลาที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะต้องมีการลุยน้ำนะครับแล้วก็ไปเดินในจุดต่างๆด้วยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการตัวเองสักนิดหนึ่งด้วยนะครับก็แจ้งเตือนมาจากกรมควบคุมโรคมาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามกันอยู่ในจุดสำคัญครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดอนเมืองครับล่าสุดเนี่ยก็

0: การแจ้งประชาสัมพันธ์มาสำหรับคนที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเดินทางไปบริเวณจุดนั้นเนี่ยเพื่อความสะดวกในเรื่องของเส้นทางในการเดินทางเรื่องของทหารครับตอนนี้ก็ออกมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางสำนักงานเขตดอนเมืองครับมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของเส้นทางเดินรถทหารสำหรับรับส่งพี่น้องประชาชนนะครับในจุดต่างๆทั้งในส่วนของจุดจอดทั้งในส่วนของเส้นทางมีจุดไหนบ้างครับที่ต้องบอกว่าจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่จุดจอดรถนะครับอยู่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าคปอไม่ว่าจะเป็นที่ถนนพหลโยธินนะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอนุสรณ์สถานสนามบินดอนเมืองด้วยแล้วก็มีบริเวณปั๊มปตท.ทางเข้ากองทัพอากาศจุดนี้ก็มีให้จอดอยู่นะครับแล้วก็มีให้ได้รับส่งผู้ที่เดือดร้อนกันแล้วก็มีบริเวณถนนพหลโยธินโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็มีจุดจอดรถใต้สถานีรถไฟฟ้าคปอนั่นเอง
1: นั่นเอง
0: มีจุดสำคัญอยู
1: ่
0: ก็เป็นการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการประชาสัมพันธ์ครับจากสำนักงานเขตดอนเมืองก็ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถนะครับเผื่อที่ว่าจะได้ไปใช้บริการกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกในการเดินทาง
1: ครับถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำในเขตดอนเมืองขณะนี้นั่นเองนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยถนนที่ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังนะครับได้แก่ถนนนาวงประชาพัฒนาครับถนนประชาอุทิศถนนเทพรักษ์ถนนช่างอากาศอุทิศครับถนนวัดเวลุวันนารามครับถนนสงประภาถนนโกสุมรวมใจครับถนนเทิดราชันถนนเชิดวุฒากาศครับซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำขังนะครับก็จะได้เป็นแก่ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับตั้งแต่อนุสรณ์สถานแห่งชาติถึงหน้าคอนโดนิวคอนเน็กดอนเมืองนะครับพบว่ามีปริมาณน้ำสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรครับตั้งแต่ซอยวิภาวดีรังสิต82จนถึงก่อนหน้าฐานทัพอากาศนั้นยังมีน้ำท่วมขังครับช่วงหน้าฐานทัพอากาศพบว่ามีน้ำขังสูงประมาณ5ถึง10เซนติเมตรครับส่วนทางด้านถนนพหลโยธินตั้งแต่ซอยพหลโยธิน69จนถึง73พบว่ามีน้ำท่วม1เลนครับถนนด้านซ้ายสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรถนนพหลโยธินซอย73จนถึงถนนสถานอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับเพราะว่ามีน้ำท่วมขังประมาณ 10-30 เซนติเมตรนั่นเองครับแล้วก็ถนนสรณคมพบว่ามีน้ำท่วมบางจุดแล้วก็ระหว่างซอย13ถึง15เนี่ยก็ยังพบน้ำขังอยู่บางพื้นที่นั่นเองนะครับ
0: นี่ก็เป็นก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับจากทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ครับจะนำคุณผู้ชมไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามก่อติดสถานการณ์น้ำกันต่อครับ

10นาฬิกากลับมาติดตาม NDT News ครับนายวรสิทธิ์เตรียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่วิกฤตครับบริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยระดมสัมภาระกำลังและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกำลังสูงเข้าปฏิบัติการกู้วิกฤตเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองแสนแสบโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นได้มีการวางแผนใช้เครื่องสูบน้ำจากบริเวณด้านหน้าเคหะคลองจันทน์เป็นจุดแรกและเปิดทางน้ำด้วยการเจาะผิวจราจรบริเวณตรงข้ามเกาะกลางเพื่อวางท่อสูบน้ำรวมถึงเปิดทางให้น้ำไหลทะลักไปคลองแสนแสบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุดซึ่งวิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ชุมชนออกได้อย่างมหาศาลขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับอาหารยารักษาโรคและสิ่งของดำรงชีวิตที่จำเป็นอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมถึงประสานงานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงนำทีมเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทำงานร่วมกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดในการบริหารจัดการน้ำและเขื่อนรอบนอกเพื่อไม่ให้น้ำถูกปล่อยกลับเข้ามาเติมอีกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระพิจารณาร่างกฎหมาย40เรื่องโดยเริ่มจากร่างกฎหมายที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว2เรื่องคือร่างพรบคนเข้าเมืองและร่างพรบโรงแรมจากนั้นเป็นเรื่องด่วน5เรื่องเช่นร่างพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างพรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้มีเรื่องค้างพิจารณา31เรื่องเช่นร่างพรบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลร่างพรบรับรองอัตลักษณ์เพศสภาพการแสดงออกทางเพศสภาพและคุณลักษณะทางเพศและร่างพรบสำนักขอไปครับและร่างพรบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนเรื่องที่เสนอใหม่มี2เรื่องคือร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาและร่างพรบบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลการแข่งขันกีฬาวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมลมกดไทยมีการปรับรายชื่อนักวิ่งชาย2คนจากรอบคัดเลือกครับโดยส่งหมาย1ไฟเตอร์นนทวรรณเอี่ยมอุดมหมาย2น่านสุขนิตบุญเกิดหมาย3บิวภูริพลบุญสอนและเบลจิราพัฒน์ทันทีที่ปล่อยตัวนะครับทีมลมกดไทยวิ่งอย่างสุดเดือดโดยเฉพาะภูริพลที่กระชากนำชัดเจนในหมายวิ่งที่3แต่หมาย4ของประเทศจีนลมกดสาวนะครับแซงใน50เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยอันดับ1ครับ 40.78 วินาทีส่วนทีมชาติไทยเข้าด้วยเวลา 40.87 วินาทีเป็นสถิติที่ดีที่สุดในเซสชันนี้ทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่สนามศรีจาลักษ์ฮาลุปัตในเมืองบันดุประเทศอินโดนีเซียรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยอันดับ64ของโลกพบกับเวียดนามอันดับ99ของโลกเริ่มเกมเพียง10นาทีไทยขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่สุภชัยใจเด็ดเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนโดนแนวรับเวียดนามสกัดมาเข้าทางของสหรัฐอยู่เย็นได้ยิงด้วยขวาบอลพุ่งเข้าประตูอย่างสวยงามจบครึ่งหลังครับทีมชาติไทยขึ้นนำ 1-0 แต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ 90+3 ทีมชาติไทยมาได้ประตูปิดกล่องเป็น 2-0 โดยอนันต์ยอดสังวาลจ่ายบอลทะลุช่องให้กับชัยพลหลุดเช็คล้ำหน้าเข้าไปยิงสวนตัวแพทริกเรเกียงผู้รักษาประตูเวียดนามเข้าไปจบเกมทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปติดตามรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมครับ

0: ับกับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ํานะครับตอนนี้อยู่กับผมจักรพันธ์จักรพลและคุณนุ่นจามจุรียันยงครับสวัสดีครับคุณนุ่นครับคุณนุ่นมาเสริมทัพนะครับแทนพี่บอลสกันแก้วประจันก็จะมาช่วยอัปเดตสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับก็คือมีเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงหลายๆท่านอาจจะกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับที่จะมาพร้อมกับน้ำเองวันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษครับในการที่จะโฟนอินกับคุณสินธรสันติธรนะครับซึ่งท่านเป็น CMO คลินิกเฮลท์จำกัดนะครับมาในประเด็นที่หมอออนไลน์ในการที่จะเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อชุมชนครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการสาธารณสุขไทยเนี่ยครับในมุมมองของคุณสินธรเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับผมครับ
1: ครับก็ของต้องบอกประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ระบบสาธารณสุขค่อนข้างครอบคลุมไปในทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะมีตั้งแต่ระดับบนไปจนถึงรพสตไปถึงพื้นที่เนี่ยทุกพื้นที่มีทั้งอสมต่างช่วยในพื้นที่ค่อนข้างครอบคลุมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือเวลาที่มันเกิดปัญหาในลักษณะเนี้ยนะครับที่มีวิกฤตหรือพื้นที่ห่างไกลก็ตามชุมชนเปราะบางก็ตามหรือสถานการณ์น้ำท่วมไม่ว่าอย่างรอบที่แล้วภาคใต้นะครับก็จะเป็นจุดที่ทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่หรือคุณหมอเองเนี่ยเข้าถึงได้ลำบากชาวบ้านชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็จะเดินทางออกมารับยาต่างๆได้ลำบากเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นจุดที่เราเป็นจุดที่เราเข้าไปเติมเต็มในส่วนนั้นในส่วนของเทเลเมดหรือการหาหมอออนไลน์นะครับ
0: ครับนั่นคือจุดที่เป็นเพนพอยต์ในเรื่องของการที่ความยากลำบากเนาะในเชิงพื้นที่ในที่ห่างไกลเองรวมถึงการให้ยาแต่ละหน่วยงานนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องอื่นไหมครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันครับ
1: ครับของที่เราลงพื้นที่ไปนะครับอย่างเรื่องของตอนน้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายอย่างตอนนี้ปัจจุบันเทเลเมดของเรารักษาได้ในโรคทั่วไปนะครับพวกปวดหัวตัวร้อนท้องอืดท้องเสียตาแดงตาแห้งนะครับลงพื้นที่ไปเนี่ยอย่างโรคของโรคพื้นผิวหนังนะครับโรคของน้ำกัดเท้าอะไรตรงนี้เราเข้าไปช่วยซัพพอร์ตได้โรคท้องเสียท้องร่วงต่างๆที่มาจากอาหารตรงนี้เราก็ซัพพอร์ตได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มโรคที่จะมีความซับซ้อนหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยการที่มีคุณหมอเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปช่วยได้ในเบื้องต้นในระดับหนึ่งที่ชาวบ้านไม่ต้องเดินทางออกมานะครับแต่ในขณะเดียวกันพอเราเจออาการที่มันซับซ้อนนะครับเราก็จะช่วยประสานนะครับในพื้นที่ชุมชนอสมอสสต่างๆที่เขาประสานมีเครือข่ายอยู่แล้วนะครับประสานให้อาจจะนำส่งตัวชาวบ้านออกมาในคนที่จำเป็นหรือว่านำส่งออกไปในจุดศูนย์พักพิงต่างๆนะครับตรงนี้เราก็ประสานงานตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยที่เราช่วยได้คือเรื่องของอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงน้ำท่วมนั้นนะ
0: ครับ
1: น้ำกัดเท้าอะไรต่างๆเหล่านี้เราเข้าไปพาคุณหมอเข้าไปเจอกับคุณหมอทางวิดีโอให้คุณหมอดูแผลโดยที่มีเจ้าหน้าที่ลงไปด้วยนะครับแบบนี้จะช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้มากขึ้นครับ
2: ค่ะนั่นหมายความว่าในส่วนของหมอออนไลน์เนี้ยคุณหมอบอกว่าก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปด้วยนั่นหมายถึงว่ามีการประสานงานควบคู่กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเรามีเจ้าหน้าที่ลงไปเวลาที่คุณหมอออนไลน์เนี่ยเขาไม่สามารถจับตัวคนไข้ได้เพราะเขาอยู่ในวิดีโอเนาะเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลต่างๆเนี่ยลงไปในพื้นที่ซึ่งถ้าจะเอาคุณหมอลงไปในพื้นที่เลยอ่ะผมว่าตอนนี้เราก็ขาดคุณหมอขาดแคลนคุณหมอต้องอยู่ตามประจำตามจุดต่างๆนะครับประธานพยาบาลต่างๆจะให้คุณหมอลงพื้นที่เองก็เป็นเรื่องที่ยากว่าเจ้าที่เราอะลงพื้นที่ไปได้ง่ายกว่าโดยที่พาคุณหมอไปผ่านทางแท็บเล็ตทางมือถือต่างๆเหล่านี้ก็สามารถช่วยได้เยอะขึ้นเยอะเลยครับ
2: ค่ะจากสถานการณ์ในครั้งนี้ค่ะคุณหมอจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผู้ป่วยค่ะที่พบส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านไหนบ้างคะ
1: เรื่องโรคผิวหนังนะครับตอนนี้ในจุดที่เราลงไปเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่รับการผันน้ำมาอย่างเมื่อวานก็ไปลงในพื้นที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่บริเวณสุขาภิบาล2นะครับก็น้ำยังอยู่ในระดับประมาณผิวหนังเฉาะน้ำกัดเท้าห้องกบฟุตต่างๆแล้วก็โรคที่มากันเวลาที่อยู่ในน้ำท่วมขังต่างๆนานๆ นะครับแล้วก็มีโรคตาแดงตาแห้งท้องเสียนะครับที่จะมากับน้ำนะครับติดเชื้อต่างๆ
2: ค่ะก็ถ้าโรคที่คุณหมอกล่าวมาเหล่านี้ค่ะคือทีมแพทย์หรือว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เขามียาเพียงพอหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยไหมคะ
1: ตอนนี้ในอุปสรรคที่เราเจอถ้าเป็นโรคทั่วไปตอนนี้ เรายังไม่ได้พบอุปสรรคในการรักษาโรคทั่วไปมากอย่างแต่ว่าอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยคือการเข้าพื้นที่ของชุมชนต่างๆชาวบ้านต่างๆบางทีเนี่ยเราไปตั้งจุดแม้กระทั่งเราตั้งจุดที่มันน้ำตื้นแล้วก็ตามตอนนี้ในพื้นที่ที่เราเข้าไปอย่างเมื่อวานไม่มีน้ำแห้งเลยนะฮะ เราเข้าไปตั้งโต๊ะเนี่ยโต๊ะที่ตั้งก็ตั้งอยู่ในน้ำนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นน้ำที่จุดที่แบบเก้าอี้นั่งแล้วน้ำยังไม่ขึ้นมาถึงไม่มาท่วมเก้าอี้นะครับ เราก็ยังพอนั่งกันได้ชาวบ้านก็ยังพอเดินเข้ามาในจุดนั้นได้แต่ก็ยังมีชาวบ้าน บางคนหลายๆคนที่สูงอายุเนี่ยที่ติดอยู่ข้างในบ้านแล้วคือเราก็เดินประชาสัมพันธ์นะฮะว่ามีจุดเนี่ยสามารถเข้ามารับบริการได้นะใครที่มีโรคต่างๆอย่างสามารถมารับยาพบคุณหมอผ่านทางออนไลน์ได้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งเลยก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาจากตัวบ้านได้บางคนอยู่บนชั้น2บางคนเดินไม่ไหวบางคนขาไม่แข็งแรงพอที่จะลุยน้ำออกมาได้ทีนี้เราก็เลยลากแพลากโฟมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาคุณหมอไปถึงหน้าบ้านให้เลยนะครับโดยที่ก็ทางผู้ช่วยเราทีมงานก็เอาพวกยงยาอะไรบ้างเข้าไปด้วยแต่ว่าก็เป็นยา OTC นะฮะมันก็คือถ้าเป็นยาที่เป็นยาในกลุ่มอันตรายอะไรต่างๆเราก็ต้องส่งเข้ามาอีกรอบนึงตามพรบเทเลเมด
0: ครับแน่นอนแหละสำหรับการลงพื้นที่แล้วก็ในแพทย์ที่เคลื่อนที่นะครับที่ต้องลงพื้นที่จริงเนี่ยในการลุยน้ำหรือว่านั่งเรือไปยังพื้นที่เนี่ยมีการวางแผนแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงยังไงบ้างครับท่านครับ
1: ทีนี้ในการวางแผนเนี่ยโดยหลักเราเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญพื้นที่คือเราเป็นผู้ให้บริการเทเลเมดนะครับดังนั้นเราต้องประสานงานกับทางหัวหน้าชุมชนนะครับแล้วก็ทางเครือข่ายกลุ่มปอบางต่างๆเพื่อจะดูว่าตรงไหนเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่เข้าไปได้นะครับเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเนี่ยอันนี้เข้าไปก็คงยังไม่ได้หรอกเพราะว่าเข้าไปทางคุณหมอทางเจ้าที่เองเราอาจจะไม่เชี่ยวชาญพื้นที่อาจจะเป็นภาระเขามากกว่าตอนนี้สิ่งที่เข้าไป

0: คือบริเวณที่น้ำพอจะนั่งได้แล้วนะครับพอจะมีโต๊ะมีอะไรที่เราเข้าไปวางได้แต่ในขณะเดียวกันเราต้องประสานกับทางหัวหน้าชุมชนต่างๆนะครับเพื่อให้เขาพาเราเข้าไป
1: อันนี้
0: เราการจับความสำคัญเนี่ยตรงนี้ก็คือมันต้องไปในจุดที่น้ำเข้าถึงได้แล้วมีประชาชนจำนวนมากรอความช่วยเหลือซึ่งตรงนี้เราจะต้องรับข้อมูลจากทางชุมชนและเครือข่ายว่าตรงจุดไหนที่เราควรจะเข้าไปเราจะให้เขาเป็นผู้ช่วยในการจัดความสำคัญให้เรามากกว่า
2: ค่ะคุณหมอคะณปัจจุบันค่ะชุมชนไหนจุดไหนพื้นที่ไหนที่คิดว่ายังคงเป็นจุดวิกฤตหรือว่าเป็นที่น่าเป็นห่วงในด้านของสาธารณสุขบ้างอะค่ะ
0: โอ้จริงจุดที่น้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ของที่ที่ในพื้นที่ไม่ว่าจะกรุงเทพหรือจังหวัดใดๆกันนะ
1: ครับ
0: นะฮะตอนนี้ถ้าท่านยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วน้ำยังไม่ได้ไปไหนเนี่ยผมว่าก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าโรคที่มากับน้ำนะครับแล้วก็ระบบการขับถ่ายนะครับห้องเราไปห้องน้ำเนี่ยถามในชุมชนเขาเองก็ขับถ่ายพื้นที่ค่อนข้างลำบากเขาต้องไปแวะเวียนตามบ้านที่ยังอยู่ในจุดที่สูงเนี่ยไม่งั้นในบ้านเขาก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าห้องส้วมอะไรต่างๆก็กดไม่ลงนะครับตรงนี้ก็จะมีปัญหาที่ตามมาแล้วก็มีขยะต่างๆที่อยู่ในชุมชนซึ่งชุมชนที่อย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยเป็นชุมชนแออัดนะครับมันก็จะมีขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุดทางระบายน้ำหรือขยะที่มันกองอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยถ้าขังอยู่เกิน 3-4 วันเนี่ยอันนี้น้ำอย่างวันที่เราไปน้ำขังมา4วันละน้ำก่อนหน้านี้มันก็เริ่มใสตอนนี้ก็เริ่มเข้มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่โรคต่างๆที่มากับน้ำถ้าน้ำมันขังเกิน 3-4 วัน5วันอย่างเงี้ยผมว่าเริ่มน่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มากับน้ำนะครับการติดเชื้อของพื้นที่ชุมชนแล้วก็ในตัวของเนี่ยผมก็เริ่มเห็นพวกบริเวณต้นขาของชาวบ้านที่เดินอยู่เนี่ยเริ่มมีแดงมีผื่นนะครับแล้วเกิดจากการแช่น้ำมาหลายวัน
2: ถ้าอย่างนั้นน่าจะต้องขอข้อแนะนำนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ในทุกๆพื้นที่เลยค่ะถ้าตัวเองติดอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยค่ะควรจะดูแลตัวเองหรือว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือหากจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีการลงน้ำค่ะถ้าลุยน้ำไปแล้วจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะ
0: ก็อันที่หนึ่งคือในหนึ่งวันเนี่ยต้องพยายามหาพื้นที่แห้งนะครับไม่ว่าจะบ้านเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับพยายามที่จะหาน้ำคือผมเข้าใจว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยจะมีคนเข้าไปช่วยในความช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการไม่ว่าจะให้น้ำสะอาดน้ำอะไรต่างๆน้ำขวดน้ำดื่มเนี่ยคือในหนึ่งวันเนี่ยควรจะทำความสะอาดบริเวณที่จมน้ำมานะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในบริเวณที่แห้งนะครับสักอย่างน้อยๆก็หลายชั่วโมงหน่อยนะครับเพื่อให้มีบริเวณที่แห้งแล้วถ้าเกิดว่าเกิดแผลเกิดอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ควรจะติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าชุมชนเพื่อทำการขอยาไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อหรือยาครีมต่างๆที่จะช่วยดูแลในเรื่องของเท้าเปื่อยหรือผื่นนะครับตรงเนี้ยก็อยากให้อยู่ในพื้นที่แห้งมากที่สุดเท่าที่ทำได
1: ้
0: นะครับบางพื้นที่เนี่ยบางบ้านเนี่ยมีแค่บริเวณชั้น2นะครับก็พยายามลงน้ำไปเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วขึ้นมาอยู่ในจุดที่แห้งเห็นเด็กๆหลายคนในบ้านก็พยายามก็เล่นน้ำกันทั้งวันเพราะเด็กๆเองที่เราไปเจอคนเองก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเกี่ยวกับตัวน้ำและเชื้อโรคที่มากับน้ำเองก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลด้วยนะครับเด็กๆก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะตาแดงหรือผื่นแพ้ต่างๆนะครับก็จะเป็นปัญหาก็ให้อยู่ในพื้นที่แห้งกันสักเยอะหน่อยสักครึ่งวันก็ยังดีแต่เข้าใจว่าการไม่ได้ออกมาจากบ้านเลยก็อาจจะเป็นความเครียดสำหรับบางคนนะครับ
1: นั่นแหละครับพูดถึงความเครียดเองนอกจากเรื่องของโรคทางกายแล้วอาจจะมีโรคของทางจิตเรื่องของสุขภาพจิตมีความวิตกกังวลในเรื่องของสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงน้ำท่วมเนี่ยทีมงานเนี่ยก็ได้มีช่องทางออนไลน์ใช่ไหมฮะในการที่จะประเมินเยียวยาเรื่องของสุขภาพจิตด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับตอนนี้คือผมว่าในสายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยของทางสปสช.เองสายด่วนสุขภาพจิตเองเนี่ยก็มีสามารถที่มีติดต่อได้นะครับคือของบริษัทคลินิกเฮลท์เองเนี่ยเราดูแลเทเลมีดิซีนซึ่งตอนนี้ดูแลโรคทั่วไปต่างๆเรากำลังเพิ่งเริ่มที่จะทำเรื่องของสุขภาพจิตแต่ว่ายังอยู่ในเฟสเริ่มต้นนะครับในทีเนี้ยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีความเครียดเนี่ยเรายังแนะนำว่าติดต่อทางหน่วยงานที่ตอนนี้อย่างเช่นแบบกรมสุขภาพจิตหรือว่าสายด่วนสุขภาพจิตอย่างเงี้ย สามารถที่จะประสานเข้าไปเขามีอาสาสมัครที่จะรับสายอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของความเครียดความไม่ตกกังวลต่างๆสามารถช่วยดูแลกันได้นะครับ
1: ครับผมจากวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ครับเราได้บทเรียนหรือว่าถอดบทเรียนอะไรเรื่องของเทคโนโลยีการนำเทคโนโลยีหมอออนไลน์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับแพทย์ในพื้นที่บ้างครับ
0: หลายอย่างเลยครับคือของเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเราจริงๆเราเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นแพลตฟอร์มทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับเราเป็นเอกชนที่ทำงานร่วมกับภาครัฐเรามีแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งเดิมทีเราก็คิดว่าเอ๊ะมันก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะให้ทุกคนเนี่ยใช้ผ่านมือถือแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเราร่วมงานกับบัตรทองแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะใช้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเงินทองอะไรก็สามารถใช้ผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้ได้เหมือนกันแต่ความเป็นจริงแล้วนอกจากเรื่องของการที่เขาไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรอย่างบัตรทองเนี่ยรักษาทุกโรครักษาทุกที่รักษาทุกโรคเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ในขณะเดียวกันคือการหาหมอออนไลน์ผ่านมือถือเนี่ยชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยก็ไม่ได้มีหนึ่ง อุปกรณ์ที่ดีอย่างมือถือบางท่านก็อาจจะเมมเต็มหรืออะไรต่างๆหรือว่าเน็ตเติมเงินหรือความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่พออันนี้เป็นปัญหาหลายอย่างซึ่งดังนั้นเนี่ยเราตั้งแต่ที่ตลอดเวลาที่เราทำแพลตฟอร์มตัวนี้มาเราก็ได้พัฒนานะครับโดยที่เราก็รู้แล้วล่ะว่าชาวบ้านที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยบางทีเขาทั้งเทคโนโลยีและอุปกรณ์เนี่ยความรู้ต่างๆอาจจะไม่พอเราเลยต้องมีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ลงไปให้ด้วยอย่างที่เราเห็นในอาจจะเห็นในภาพนะครับเราก็มีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเพราะเขาบางทีแค่กรอกพิมพ์ชื่อเขายังอาจจะลำบากนะครับเราก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาต่อไปอีกในเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราอาจจะต้องมีในอนาคตนะครับอาจจะวางแผนเรื่องของการมีอุปกรณ์ที่ต้องลงพื้นที่ในแบบนี้ไหมเช่น เรือในอนาคตทางเราอาจจะต้องมีเรือเพื่อที่จะพาเจ้าหน้าที่ของเราให้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ไปถึงหน้าบ้านของทุกท่านให้ด้วยในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตแบบนี้นะครับส่วนเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าต่างๆที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยผมว่าการจะไปสอนให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นในเวลาอันสั้นเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับยังไงเราคิดว่าต้องประสานทั้งคนและเทคโนโลยีต้องทำงานร่วมกันนะครับคนก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เราลงไปช่วยเขาแหละนะครับส่วนอุปกรณ์และเทคโนโลยีเราก็นำไปให้นะครับส่วนคุณหมอก็สามารถอยู่ได้ทุกที่เดี๋ยวเราพาคุณหมอไปเจอกับผู้ป่วยแบบนี้ผมว่ามันจะช่วยใหเทคโนโลยีกับคนมาเจอกันแล้วผมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายครับ
1: นะครับก็ครบถ้วนในเรื่องของการที่จะเป็นหมอออนไลน์รวมถึงหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อชุมชนนะครับก็สร้างการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงยาแล้วก็ยารักษาโรคเนาะในแต่ละท่านที่อาจจะมีโรคประจำตัวต่างๆสุดท้ายนี้อยากให้คุณสินธรครับได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนครับที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับผมครับ
0: ครับก็จากที่ได้ลงพื้นที่ไปนะครับผมว่าประชาชนทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ก็เจอกับความลำบากนะครับในการที่จะอยู่ทั้งทางกายและทางใจเองก็อยากขอฝากให้มีกำลังใจกันทุกๆคนนะครับก็แต่เชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ของคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่มีกำลังใจดีอยู่แล้วนะครับก็ยังไงขอให้ทุกคนช่วยกันนะครับทางฝั่งเราเองก็จะช่วยด้วยผมก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ช่วยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็อยากให้ทุกท่านมีกำลังใจต่อผมว่าอีกไม่กี่วันน้ำลดละแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันเพื่อทำให้โครงข่ายวิธีการต่างๆในการที่รับมือกับน้ำท่วมเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสินธรสันติธรนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับหมอเคลื่อนที่แล้วก็คุณหมอออนไลน์ที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้แม้ว่าจะมีอุทกภัยเช่นเดียวกันกับทุกท่านรวมถึงหลายๆท่านเองเจ้าหน้าที่เองนะคะก็อยากจะส่งกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าหลายๆท่านก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังคงออกมานะคะช่วยเหลือท่านอื่นๆอยู่ในขณะนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะในส่วนของผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้เมื่อสักครู่นี้มีคำแนะนำแล้วว่าเข้าใจค่ะว่าอยากออกจากบ้านบ้างเข้าใจว่าต้องมี สถานการณ์ที่จะต้องมีการลุยน้ำบ้างแต่ข้อแนะนำคือโดยส่วนใหญ่ขอให้อยู่ในพื้นที่แห้งและถ้าจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำก็ขอให้กลับมาเนี่ยแล้วก็มีการทำความสะอาดร่างกายของตัวเองให้สะอาดรวมถึงยาด้วยนะคะที่จะต้องมีติดบ้านไม่ว่าจะเป็นยาทาน้ำกัดเท้าต่างๆยาฆ่าเชื้อต่างๆนะคะและในส่วนของสุขภาพจิตสุขภาพใจก็สามารถโทรไปปรึกษากันได้ที่1323 1323เป็นสายด่วนของทางกรมสุขภาพจิตนะคะ
1: ครับมีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการย้ายจุดขอรับกระสอบทรายนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับจากสำนักงานเขตคันนายาวเป็นบริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข69ครับก็สามารถที่จะนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนครัวเรือนละ20กระสอบนะครับหรือว่าโทรไปที่เบอร์090210021และเบอร์โทร023799938-9ครับสามารถที่สแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้นะฮะสามารถที่จะขอกระสอบทรายได้เลย
2: หรือว่าจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะก็ที่เพจของสำนักงานเขตคันนายาวนะคะชื่อเพจนี้เลยนะคะเป็นภาษาไทยสำนักงานเขตคันนายาวค่ะส่วนอีกเขตหนึ่งนะคะก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่ต้องการกระสอบทรายด้วยนะคะเป็นในส่วนของสำนักงานเขตบึงกลุ่มเมื่อสักครู่นี้เขตแคนายาวอันนี้ที่บึงกลุ่มนะคะที่บึงกลุ่มสามารถไปติดต่อขอรับกระสอบทรายได้ที่หน้าโครงการ AP ซอยเสรีไทย43หรือว่าอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์นั่นเองนะคะโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยแล้วก็นำยานพาหนะและแรงงานมากรอกและขนทรายได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะที่เขตบึงกลุ่มค่ะอยู่ตรงซอยเสรีไทย43ค่ะ
1: ครับ
2: ประชาสัมพันธ์กันนะคะ
1: ผู้ชมทางบ้านที่มีการอัปเดตสถานที่ต่างๆรวมถึงจุดที่มีน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับก็สามารถที่จะแจ้งผ่านทางไลฟ์ของเราในขณะนี้ได้นะฮะแล้วก็เราจะได้ติดต่อเป็นตัวเชื่อมข้อกลางในการที่จะประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารเองเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่จะต้องใช้นั่นเองนะครับ
2: ช่องทางก็จะเป็นเพจนะคะ NBT-NBT นะคะเข้าไปได้เลยตอนนี้มีการไลฟ์อยู่ซึ่งก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะก็จะมีการอัปเดตทันสถานการณ์ตลอดเวลาเลยนะคะรวมถึงข้อมูลข่าวสารจากทางราชการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางไทยคู่ฟ้านะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะรวมถึงเพจของกรุงเทพมหานครด้วยเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะคะ
1: ครับผมมาอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับเรื่องของทางคปภ.นะครับก็ได้มีความห่วงใยกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็แนะนำใน4ขั้นตอนในการที่จะเคลมประกันนั่นเองครับนายชูชัยประมูลผลครับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับหรือว่าเลขาธิการคปภ.นั้นได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่าทางคปภ.นั้นได้มีความห่วงใยแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเน้นความปลอดภัยในชีวิตเป็นหลักนะครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วจึงค่อยที่จะทำการสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะรักษาสิทธิประกันภัยโดยได้มีการแนะนำ4ขั้นตอนสำคัญนะครับในการเรียกร้องค่าสินไหมดังนี้ครับในขั้นตอนที่1ก็คือตรวจสอบความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยครับผู้เอาประกันภัยควรที่จะตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่นั้นมีความคุ้มครองในกรณีน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติหรือไม่รวมถึงตรวจสอบวงเงินความคุ้มครองและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องนะครับโดยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้ผ่านทาง LINE Official Account นะครับคปภ.รอบรู้ของสำนักงานคปภ.ในเมนูกรมธรรม์ของฉันนะครับเพื่อที่จะดูรายละเอียดการคุ้มครองได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วทางนี้ประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งนะครับจะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมขณะที่ประกันภัยรถยนต์ประเภท2บวก2พลัสและ3พลัสนะครับควรที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าได้มีการคุ้มครองกรณีน้ำท่วมเพิ่มเติมไว้หรือไม่ส่วนประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับควรที่จะตรวจสอบว่ากรมธรรม์ระบุความคุ้มครองภัยน้ำท่วมแล้วก็ภัยธรรมชาติไว้ด้วยหรือไม่นั่นเองครับ
2: ส่วนขั้นตอนที่2นะคะคือการเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนค่ะโดยผู้ประกันภัยควรถ่ายภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอความเสียหายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างเช่นกรณีบ้านเรือนเนี่ยก็ให้ถ่ายภาพทรัพย์สินที่เสียหายแบบเจาะจงทีละชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นผนังเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า ในส่วนของกรณีรถยนต์ค่ะให้ถ่ายภาพให้เห็นสภาพรถทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรวมไปถึงห้องเครื่องนะคะบันทึกระดับน้ำหรือว่ารอยคราบน้ำไว้เป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วยขณะที่ขั้นตอนที่3ค่ะให้ติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้โดยผู้ประกันภัยเนี่ยควรแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีที่สามารถดำเนินการได้พร้อมเตรียมข้อมูลที่จำเป็นค่ะอย่างเช่นเลขที่กรมธรรม์ทะเบียนรถวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตลอดจนรายละเอียดความเสียหายนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนและเก็บเลขที่ใบเคลมไว้สำหรับติดตามสถานะด้วยอันนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีเลย
1: ครับส่วนในข้อ4นะครับเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครับผู้ที่จะเอาประกันภัยควรที่จะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเช่นสำเนาบัตรประชาชนภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนรถสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาโฉนดที่ดินและเอกสารประกอบอื่นๆนะครับกรณีบริษัทประกันวินาศภัยมีข้อร้องเรียกร้องขอเพิ่มเติมนอกจากนี้ทางสำนักงานคปภ.ครับได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสียหายและก็ซ่อมแซมโดยแบ่งระดับความเสียหายออกเป็น5ระดับนะครับได้แก่ระดับ A ครับน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถยนต์ค่าซ่อมประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทระดับ B ครับน้ำท่วมถึงเบาะนั่งค่าซ่อมประมาณ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทระดับ C ครับน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าค่าซ่อมประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทและระดับ D ครับน้ำท่วมถึงบริเวณคอนโซลหน้าค่าซ่อมประมาณ 30,000 บาทขึ้นไปครับและระดับ E น้ำจมรถยนต์จมน้ำทั้งคันนะครับซึ่งจะพิจารณาความเสียหายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางกรมธรรม์ประกันภัยทั้งนี้หากที่มีการเข้าข่ายเป็นความเสียหายสิ้นเชิงนะครับทางบริษัทประกันภัยจะชดเชยใช้ค่าเสียสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยครับพร้อมกันนี้ในวันที่28นี้ก็คปภ.นั้นจะมีการประชุมแล้วก็เรื่องของบริษัทประกันภัยเนี่ยเพื่อเร่งรัด3มาตรการช่วยเหลือทั้งเรื่องของการมาตรฐานข้อมูลกลางผู้สำรวจได้รับผลกระทบการจัดการยกรถลากร่วมกับทางกทม.นะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดเส้นทางการจราจรแล้วก็เร่งจ่ายสินไหมค่าทดแทนให้อย่างเป็นธรรมครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนนะคะการแนะนำจากคปภ.ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ของตนเองการเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนและติดต่อบริษัทประกันโดยเร็วนะคะนอกจากนี้ให้เตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้ให้พร้อมด้วยอันนี้ก็สามารถเตรียมไว้ได้เลยนะคะในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่อันนี้ก็สามารถเก็บภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานได้เลยนะคะเพื่อที่ตอนเคลมประกันเนี่ยเราก็จะได้มีหลักฐานชัดเจนนั่นเองค่ะ
1: ครับและแน่นอนครับยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่นะฮะสามารถที่จะขอความช่วยเหลือผ่านทาง NBT2HD ของเราได้นะครับผ่านสายด่วนนะครับในการที่จะแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเบอร์ได้ที่เบอร์022754016ครับหมายเลขที่022754035รวมถึงเบอร์0922468705 0922468735และเบอร์0922468739นั่นเองครับรวมถึงทางช่องทางออนไลน์ก็สามารถที่จะแจ้งเหตุได้ทั้งเพจ Facebook ของทางกรมประชาสัมพันธ์NBT แล้วก็ NBT Connect ครับเราก็รวมสภากำลังเนาะเจ้าหน้าที
2: ่
1: รวมถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับ
2: ทาง MBT กรมประชาสัมพันธ์เองก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้กับทุกๆท่านนะคะในการที่จะประสานงานนะคะนำข้อมูลหรือว่าความต้องการความช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะอย่างรวดเร็วที่สุดเอาไปดูกันที่แฟดคลองจันทน์แล้วก็เคหะร่มเกล้ากันบ้างนะคะพี่นิกเห็นว่าก็ท่วมหนักพอสมควรเลยทางตำรวจเองเนี่ยล่าสุดเขาได้มีการนำโดรนพระราชทานนะคะไปตรวจการแล้วก็กระจายเสียงอย่างค่ำคืนค่ะเพื่อดูแลชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ประสบภัยในพื้นที่ของแฟลตคลองจันทน์แล้วก็เคหะร่มเกล้านะคะก็สามารถสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะ โดยทางพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลท่านมีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิและชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายนะคะให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำโดรนนะคะโดรนพระราชทานเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤตและเข้าถึงได้ยากอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับบินตรวจการรักษาความปลอดภัยในยามค่ำคืนนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

0: ในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าการที่บางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปบางทีอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ว่าถ้าใช้โดรนเนี่ยเข้าไปเราก็จะเห็นพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังมีการใช้ระบบกระจายเสียงจากโดรนนะครับเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนระหว่างที่มีการบินตรวจการนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยตรวจตาแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่นั่นเองครับแม้ว่าในยามค่ำคืนแล้วก็บริเวณที่เข้าถึงได้ยากเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เนี่ยได้มีความอุ่นใจแล้วก็ให้ผู้ที่จำเป็นต้องอพยพมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยังคงคอยเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ได้มุ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้อยู่อย่างมีสุขตลอดเวลานะในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนะครับสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถแจ้งผ่านสายด่วนเบอร์191หรือเบอร์1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับรวมถึงแจ้งปัญหาในด้านการจราจรผ่านทาง1197นั่นเองครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบของประชาชนครับ
1: ครับในขณะนี้ก็มีการแถลงข่าวจากทางครับ

ครับผมวันนี้เป็นแถลงการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดิมนะครับประจำวันที่30กันยายน2569ครับเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับในวันนี้ฝนทั่วประเทศได้มีลดลงแล้วนะครับยกเว้นภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีฝนตกอยู่ซึ่งสถานการณ์น้ำก็อยู่ในช่วงที่บริหารจัดการได้ไม่ยังไม่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยอะไรนะครับเรื่องของปริมาณน้ำฝนจะทิ้งช่วงไปแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งในวันที่4 5 6นะครับตุลาคมที่จะมีฝนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานซึ่งเป็นฝนที่เราเรียกว่าฝนปิดฤดูนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางได้จนถึงกรุงเทพมหานครแต่ว่าปริมาณน้ำฝนหรือฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้เป็นฝนที่ตกแช่อะไรนะครับพื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันนี้เมื่อดูจากดาวเทียมของจิสด้าแล้วนะครับมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นที่มีน้ำท่วมอยู่ 1.71 ล้านไร่ครับทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกครับผมในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเราก็ได้มีการระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งอยู่ในจังหวัดทั้งปภ.แล้วก็มูลนิธิองค์กรต่างๆก็ให้การช่วยเหลือเต็มที่ครับส่วนของกรุงเทพมหานครครับการอัปเดตในวันนี้คือคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับลดลงเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำโดยการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำที่เราเรียกว่าเครื่องท่อซิ่งหรือว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าไปสูบน้ำเพิ่มขึ้นสิ่งที่เห็นคือในวันนี้นะครับที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีน้ำลดลงอยู่30เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีการเริ่มเปิดทำงานของประชาชนแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกาศให้หยุดงานเมื่อวานจนถึงเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ในการที่ประชุมที่ปภ.นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับว่าขอให้มีการประกาศให้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีการ work from home ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครได้ระบายน้ำออกจากถนนให้เต็มที่และมีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการ

0: ช่วยเหลือขนส่งผู้คนที่จะมาปฏิบัติงานนะครับให้อาจจะมีการเพิ่มเที่ยวของรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็รวมถึงการขนส่งในผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับให้จัดรถให้ออกมารับได้มากขึ้นแล้วก็ให้ไปรับได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะเกรงว่าไม่ทันเวลาทำงานนะครับอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยและประสานงานกันนะครับถัดจากกรุงเทพมหานครเราไปดูทางฝั่งตะวันตกกันนะครับที่เมื่อวานเรามีปัญหาเรื่องของน้ำไปที่กาญจนบุรีนะครับทางฝั่งกาญจนบุรีนะครับในวันนี้เขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ครับหลังจากที่เราหยุดการปล่อยน้ำมา3วันในวันนี้เนี่ยก็จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นการระบายน้ำตามปกติเพื่อให้ไม่มีน้ำ อยู่หลังเขื่อนเยอะเกินไปนะครับจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยาถึงวันที่4ตุลาคมครับน้ำที่ออกมาจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็จะผ่านตัวกาญจนบุรีนะครับลงมาสู่เขื่อนแม่กลองปัจจุบันนี้เขื่อนแม่กลองก็มีการบริหารจัดการและมีการระบายน้ำเพื่อรองรับไม่ให้ก้อนที่ปล่อยจากเขื่อน2เขื่อนนั้นที่จะลงมาซึ่งใช้เวลาประมาณ3วันเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมากดดันทีเดียวตอนนี้ก็มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนแม่กลองแล้วบางส่วนนะครับจากชี้แจงเตือนเมื่อวานนะครับในจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเนี่ยในวันนี้จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจาก 1,600 ปัจจุบันนี้อยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลที่ได้ก็คือว่าปริมาณน้ำในบริเวณดังกล่าวริมตลิ่งจะมีการเพิ่มขึ้นอยู่ที่80เซนติเมตรนะครับท่านใดที่อยู่พื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองก็อาจจะต้องพิจารณาว่าถ้ายังอยู่ที่บ้านเรือนก็ขอให้พิจารณาลองดูว่าถ้าน้ำจากตลิ่งเดิมขึ้นไปอีก80เซนติเมตรระดับที่ท่านเตรียมไว้เนี่ยจะต้องเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่หรือถ้ายังไม่ได้อพยพหรืออยากจะออกไปอยู่ที่ศูนย์อพยพพักพิงก่อนทั้งก็ประสานกับทางจังหวัดได้ครับในส่วนของจังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลแล้วเช่นเดียวกันครับในส่วนของภาคตะวันออกครับพื้นที่ที่มีปัญหานะครับในวันนี้คือปราจีนบุรีนะครับจากที่ได้มีการแจ้งเตือนไว้แล้วแล้วมีการเตรียมอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้คนรวมถึงยกสิ่งของไม่ให้พ้นหนีน้ำแล้วเนี่ยวันนี้นะครับปริมาณน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจะเป็นระดับที่สูงสุดแล้วครับน้ำจากปราจีนบุรีก็จะไปรวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งวันนี้นะครับในฝั่งนครนายกเนี่ยจากเขื่อนขุนด่านนะครับปริมาณน้ำจากเขื่อนขุนด่านลดลงแล้วนะครับการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านที่เคยล้นลงมาก็ไม่ล้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมารวมกันเป็นที่แม่น้ำบางปะกงแล้วครับหลัดถัดจากนี้นะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อีกวันหรือ2วันผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราควรจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามประกาศของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดนะครับสุดท้ายครับคือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับในฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการรายงานว่ากลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลแล้ว 52,000 รายนะครับมีโรงพยาบาลที่รับผลกระทบคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศโรงพยาบาลแกลงและโรงพยาบาลบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับซึ่งทั้ง3โรงพยาบาลนี้นะครับยังให้บริการอยู่ไม่ได้ปิดบริการแต่จะมีการบริการบางส่วนถ้าผู้ป่วยมีความเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ยังสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศซึ่งมีสถานการณ์ที่น้ำเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่เป็นผู้ป่วยสีแดงคือผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นป่วยหนักเนี่ยในวันนี้จะย้ายออกจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลข้างเคียงนะครับเป็น17รายสุดท้ายนะครับปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตรวมจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอยู่ที่40รายครับในวันนี้นี่เองนะครับมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็จะมีการประชุมทุกวันเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันให้เกิดเป็นการร่วมมือแล้วก็การทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการนะครับว่าให้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอย่างแล้วก็ติดตามน้ำอย่างใกล้ชิดเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับ แล้วก็ให้ทางปภ.เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับบูรณาการเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะครับแล้วก็มีการระดมเร่งสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่นะครับและที่มีการเน้นย้ำคือระดมรถสุขาเคลื่อนที่ห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในแต่ละจังหวัดไม่ใช่ทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดจะมีปัญหาเกิดน้ำท่วมเพราะฉะนั้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้ำไม่ท่วมก็จะมีข้อสั่งการว่าให้รวบรวมรถสุขาเคลื่อนที่ไปสู่ไปให้บริการในพื้นที่น้ำท่วมครับในการช่วยเหลือเยียวยานะครับก็ให้เน้นย้ำว่ามีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลสวัสดิภาพจัดศูนย์พักพิงให้ประชาชนได้ไปอยู่และการดูแลศูนย์พักพิงนั้นต้องให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและเน้นย้ำครับว่าเรื่องของอาหารครับเรื่องของอาหารที่ประชาชนจะต้องได้รับในแต่ละวันเน้นย้ำว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องตรวจสอบถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่เอาเครื่องดื่มหรือว่าของกินมาบริจาคหรือมาให้เนี่ยถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดกินได้ก็ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือก็กินได้นะครับขอให้เน้นย้ำเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็ให้มีการรายงานสถานการณ์ทุกวันนะครับจากทุกจังหวัดนะครับส่งมาถึงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะก็ให้เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันและเป็นข้อมูลที่รับการเช็คแล้วตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วก็ให้ประสานข้อมูลนะครับส่งมาที่โฆษกรัฐบาลเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับในส่วนของไฟฟ้าครับก็มีการเน้นย้ำว่าในพื้นที่ที่มีไฟดับนะครับก็ให้การไฟฟ้าไปดูแลและการให้ไฟเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็ให้มีการระวังอีกอย่างนึงคือต้องระวังเรื่องของการมีกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นการเน้นย้ำนะครับส่วนเรื่องของประปานะครับในพื้นที่ที่มีการหยุดการจ่ายน้ำประปาก็ให้การประปาเข้าไปให้บริการนะครับนำน้ำดื่มไปให้ประชาชนถึงพื้นที่ครับรวมถึงข้อสั่งการก็คือมีการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยโดยการเริ่มสำรวจนะครับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็ศูนย์กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็จะมีการประชุมทุกวันในช่วงเช้าแล้วก็ได้ข้อสรุปข้อสั่งการแล้วก็รวบรวมสถานการณ์นะครับแล้วก็มาเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนในทุกวันเช่นเดียวกันครับในส่วนของข้อมูลที่ประชาชนมีความสนใจนะครับก็คือว่าหลังจากที่ภัยพิบัติเสร็จสิ้นไปแล้วน้ำท่วมหมดลงไปแล้วเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรขอเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าในปัจจุบันนี้การช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นไปตามระบบการช่วยเหลือเยียวยารูปแบบที่ใช้งบกลางและงบทดลองราชการที่เป็นระบบที่ทำอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของประกันภัยพิบัติครับเนื่องจากว่าการทำสัญญาและการสำรวจเนี่ยจะแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือระบบของการช่วยเหลือในรอบนี้นะครับว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในปัจจุบันนี้จะใช้ระบบของงบกลางงบภัยพิบัติแล้วก็งบของท้องถิ่นนะครับยังไม่สามารถใช้ประกันภัยพิบัติที่จะเริ่มใน1ตุลาคมได้ครับซึ่งนี่ก็เองเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลถึงได้ทำประกันภัยพิบัติเนื่องจากว่าที่ผ่านมาการเกิดภัยพิบัติการเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งแต่ละรอบก็จะมีการต้องการเงินงบประมาณที่เป็นส่วนของงบกลางต้องมีการประสานงานงบประมาณของท้องถิ่นต้องมีการใช้เงินสำรองราชการของผู้ว่าราชการนะครับเนื่องจากว่าพอมีเงินที่ต้องใช้ในหลายก้อนหลายส่วนแล้วก็มีการที่ต้องสำรวจหลายอย่างนะครับการทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชนเนี่ยก็จะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับตรงนี้นี่เองก็จะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมครับสำหรับการป้องกันปัญหาระยะยาวนะครับอย่างเช่นที่ทุกคนทราบกันว่ามีการ อนุมัติโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับตรงนี้จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนนะครับที่ต้องรองรับน้ำก่อนเข้าถึงกรุงเทพมหานครพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยประชาชนในพื้นที่จังหวัดอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีชัยนาทจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเป็นที่พื้นที่รองรับน้ำอีกต่อไปในอนาคตถ้าโครงการนี้เสร็จนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการและทำไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษา ความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนทำให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ป้องกันปัญหาระยะยาวครับในการร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ครับในการสั่งการในการสั่งงานการปฏิบัติงานนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าไปดำเนินการแล้วก็มีการมอบหมายพื้นที่ดูแลอย่างเต็มที่ครับในส่วนของการดำเนินการของฝ่ายราชการประจำนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีส่วนราชการต่างๆที่ต้องเข้าไปในพื้นที่อยู่หลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีสทนชมีสสนมีหลายๆภาคส่วนที่เข้ามารวมถึงแต่ละจังหวัดด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานแล้วก็เน้นย้ำโดยตลอดว่าหากมีการสั่งการหรือมีข้อสั่งการหรือมีการดำเนินการที่สั่งการโดยระดับบริหารของกระทรวงใดและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงนั้นๆเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือหรือดำเนินการแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปทางเดียวกันกับระดับผู้บริหารทางนายกรัฐมนตรีจะสามารถใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีดำเนินการขอให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นเข้ามาทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปตรงนี้ก็อยากจะเน้นย้ำครับว่าการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะเป็นไปในทางเดียวกันการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะไม่มีปัญหาเรื่องของการสั่งการการสั่งงานที่ติดขัดนะครับทุกอย่างจะดำเนินการไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมามีชีวิตได้อย่างปกติครับต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของการแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดในกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองโฆษกระดิดาครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนและประชาชนที่ฟังการแถลงข่าวอยู่ทางบ้านด้วยนะคะสำหรับปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่นะคะนอกเหนือจากบริเวณเคหะคลองจันทน์ที่ท่านโฆษกได้กล่าวไปแล้วนะคะยังมีบริเวณพื้นที่ลาดกระบังค่ะซึ่งขณะนี้ทางกทม.เองนะคะได้มีการเร่งลดระดับน้ำบริเวณคลองโดยรอบค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือผลักดันน้ำรวมถึงเครื่องสูบน้ำนะคะไปลงที่คลองประเวศบุรีรมย์ค่ะโดยจะเร่งลดระดับน้ำให้เร็วที่สุดนะคะในสำหรับพื้นที่ลาดกระบังค่ะสำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีน้ำท่วมสูงซึ่งอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะได้แก่บริเวณถนนสุวินทวงศ์จากแยกเมืองมีนถึงแยกพหทัยราชถนนลาดกระบังนะคะบริเวณโลตัสลาดกระบังถนนนวมินบริเวณนวมิน8แยกบางกะปิ13นะคะแยกแฮปปี้แลนด์แล้วก็แยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1และถนนศรีบูรพาค่ะสำหรับชุมชนนะคะยังมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงนะคะอีก15เขตด้วยกันค่ะ748ชุมชนนะคะได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมินบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงและเขตสะพานสูงรวมถึงสายไหมหนองจอกและหลักสี่ค่ะในส่วนของชุมชนเหล่านี้นะคะทางกทม.ค่ะได้ส่งรถรักษาพยาบาลเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะให้กับชาวบ้านนะคะลงทุกชุมชนเลยค่ะในที่กล่าวไว้748ชุมชนนะคะแล้วก็เร่งนำกำลังในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อยนะคะมาเป็นกำลังเสริมสนับสนุนในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบมากอยู่ด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามไหมคะ
0: ครับใช่คำถามครับผม
2: ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการที่แถลงข่าวแถลงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ทิศทางที่น่าสนใจหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นเรื่องของเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะครับแต่ที่จังหวัดที่ยังต้องควรที่จะเตรียมตัวแล้วก็เฝ้าระวังนั่นก็คือจังหวัดราชบุรีครับกาญจนบุรีสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของการติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐแล้วก็เฝ้าระวังเนาะในการที่จะยกข้าวของ

0: ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีในส่วนของสามารถ work from home ได้ก็ขอให้ work from home ต่อไปแต่หลายๆหน่วยงานวันนี้ก็สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้วนะคะขณะที่กาญจนบุรีเองค่ะจะมีการปล่อยระบายน้ำเพิ่มอีก2เขื่อนคือที่ผ่านมาเนี่ยงดการระบายน้ำเดี๋ยวจะได้มีการเปิดการระบายน้ำตามปกตินะคะไม่ได้ปล่อยน้ำเพิ่มนะในเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีในส่วนของภาคตะวันออกค่ะที่ยังคงมีผลกระทบอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังขณะที่ในลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวลำน้ำจากทั้งปราจีนจากที่อื่นๆเนี่ยเขาจะไปไหลรวมกันที่แม่น้ำบางปะกงด้วยเพราะฉะนั้นที่ต้องเฝ้าระวังมากๆเลยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบแต่เดี๋ยวต่อไปอะค่ะตอนนี้ก็ประชาชนนะคะก็เร่งได้แล้วใครที่มีพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือว่าบ้านอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงตอนนี้ก็สามารถดำเนินการนะคะนำเข้าของขึ้นที่สูงได้เลยขณะเดียวกันได้มีการเปิดเผยถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าท่านให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็แจ้งเตือนภัยนะคะพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็ปราจีนบุรีด้วยนะคะ
1: และแน่นอนแหละว่าทางรัฐบาลนั้นก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของการเยียวยาอย่างเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของที่พักพิงเองรวมถึงคุณภาพอาหารท่านโฆษกก็ได้บอกว่าผู้ว่ากินได้ประชาชนก็ต้องกินได้
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของความสะอาดก็ต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้นะครับเรื่องของไฟฟ้าครับก็ได้มีการระวังเรื่องกระแสไฟฟ้าการประปานี่ก็ควรจะดูแลเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็ประกันภัยพิบัติท่านก็ได้บอกไว้แล้วว่าจะมีการเริ่มในเดือนตุลาคมเริ่มวันที่1ตุลาคมอาจจะยังไม่ครอบคลุมในเรื่องนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการแถลงการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลครับผ่านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านเอกภพเพียรพิเศษแล้วก็ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านละลิดาเพิดวิวัฒนานั่นเองครับ
0: ค่ะซึ่งท่านบอกว่าจะมีการประชุมในทุกๆเช้านะคะแล้วก็ถ้ามีการอัปเดตนะคะก็สามารถติดตามได้เลยนะคะทาง NBT 2HD นี่แหละนะคะรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: แน่นอนครับกลับมาที่เรื่องของระบบขนส่งครับในพื้นที่เขตบางกะปินะครับครอบครัวในเรื่องของการขนส่งเนี่ยก็ได้มีการช่วยผลักดันน้ำในเขตคลองแสนแสบนะครับรวมถึงการเร่งระบายน้ำเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยบริษัทครอบครัวขนส่งนะครับผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบนั้นได้นำเรือโดยสารเข้าร่วมภารกิจช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบครับเพื่อที่จะเพิ่มการไหลเวียนแล้วก็เร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตบางกะปินะครับโดยการดำเนินการดังกล่าวนั้นจะเป็นความร่วมมือของทางภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่โดยใช้เรือโดยสารที่มีในให้บริการในคลองแสนแสบนั้นช่วยผลักดันมวลน้ำเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของน้ำแล้วก็สนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยทางสำนักงานเขตบางกะปินั้นก็ต้องขอขอบคุณบริษัทครอบครัวขนส่งแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้นะฮะสะท้อนให้เห็นถึงพลังในความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนาะในเรื่องของการที่จะมาช่วยเหลือกันในยามวิกฤตแบบนี้นะฮะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ขอบคุณในทุกภาคส่วนเนาะทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนเองในการที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือเพื่อที่จะให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะครับ
0: รวมถึงภาคประชาชนเองด้วยนะคะก็ได้มีการช่วยเหลือกันเองด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าในทุกวิกฤตอะค่ะเราก็จะเห็นถึงน้ำใจของหลายๆท่านที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการมีน้ำใจหลายๆท่านค่ะหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยลงไปในพื้นที่แล้วไม่ได้บอกว่าให้ช่วยเหลือตัวเองนะบอกว่าด้านในบอกว่าด้านในมีผู้ป่วยมีผู้ชราอยู่ให้เข้าไปช่วยด้านในก่อนตัวเขาเองอยู่ได้อันนี้เราก็จะเห็นถึงน้ำใจของคนไทยในทุกๆวิกฤตเลยค่ะ
1: ครับภายในวิกฤตที่เราเห็นกันอยู่แบบนี้ก็ยังเห็นสิ่งดีๆอยู่นั่นคือเรื่องของน้ำจิตน้ำใจของคนในจังหวัดกรุงเทพนะในกรุงเทพมหานครรวมถึงในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับ มาดูกันที
0: ่ตราด
1: จังหวัดตราด
0: ค่ะเห็นบอกว่าจังหวัดตราดเนี่ยท่านผู้ว่าท่านได้ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินใน3อำเภอครอบคลุม17ตำบล138หมู่บ้านแล้วนะคะเพื่อจะที่เร่งเยียวยาน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดค่ะในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดตราดได้ลงนามในประกาศจังหวัดตราดและกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

0: ราชประกาศให้พื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนครอบคลุมพื้นที่3อำเภอสำคัญค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะมาตั้งแต่วันที่26กันยายน2569ที่ผ่านมามันได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้างและสถานการณ์เองก็ยังไม่ยุติค่ะโดยประกาศฉุกเฉินนะคะมีผลบังคับใช้เพื่อที่จะได้เบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยค่ะซึ่งพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้ง3อำเภอมีอะไรบ้างคะพี่นิก
1: ครับอำเภอบ่อไร่ครับใน4ตำบลกับ26หมู่บ้านครับได้แก่ตำบลบ่อพลอยครับนนทรีช้างทูนแล้วก็หนองบอนครับที่อำเภอเมืองตราดครับ6ตำบลกับอีก51หมู่บ้านครับที่ห้วยแร้งวังกระแจเนินทรายแล้วก็ท่ากลุ่มครับตะกางรวมถึงชำรากครับที่อำเภอเขาสมิงครับได้แก่ตำบลสตอทุ่งนนทรีเขาสมิงประณีตแสนตุ้งแล้วก็ตำบลวังตะเคียนครับรวมถึงตำบลเทพนิมิตครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของจากทางจังหวัดตราดนั่นเองสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนำท่านผู้ชมไปรับชมข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

11นาฬิกากลับมาติดตาม NDT News ครับสถานการณ์น้ำในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเข้าท่วมตำบลสร้อยละครส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่และหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะน้ำจากหลายทิศทางไหลมาสมทบกันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งหลังจากที่ประชาชนได้รับผลกระทบฝ่ายปกครองอำเภอลาดยาวพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนโดยนำถุงยังชีพเครื่องดื่มอาหารแห้งยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าไปแจกจ่ายพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำสะแกกรังยังคงอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโถล้นสปิลเวย์ลงมากว่า7ล้านลูกบาศก์เมตรแม้ว่าฝนทางตอนเหนือจะหยุดแล้วแต่ปริมาณน้ำสะสมยังคงไหลไปรวมกันที่เขื่อนวังร่มเกล้าเพื่อที่จะระบายลงสู่แม่น้ำสะแกกรังและแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับย่านตลาดย่านธุรกิจสำคัญในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีแม้จะมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวแต่ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจึงแจ้งเตือนประชาชนให้ยกข้าวของขึ้นที่สูงพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มการดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขณะที่ทางเทศบาลจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเรือกระสอบทรายโรงครัวและถุงยางชีพไว้ให้พร้อมรับมือสถานการณ์24ชั่วโมงทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมขอบคุณอาสาสมัครจิตอาสาและทุกฝ่ายที่เข้าไปดูแลประชาชนอย่างใส่ใจจนทำให้สถานการณ์สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเป็นอย่างดีพร้อมบอกว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ได้เห็นสภาพความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึ่งภาวะเช่นนี้ต้องน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิดังนั้นเราทุกคนต้องใจกว้างอดทนอย่าไปถือสาคำพูดแต่ให้หาทางแก้ไขสถานการณ์ให้กับประชาชนนายมาโก้รูเบโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาชี้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานต่างชาติมีความเชื่อมโยงชัดเจนกับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพสหรัฐที่ฐานทัพอากาศแฟร์วอสในสหราชอาณาจักรซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านโดยแผนก่อการร้ายดังกล่าวสืบเนื่องจากตำรวจสหราชอาณาจักรจับกลุ่ม5ชายต้องสงสัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการตรวจค้นรถตู้สีขาวขนาดใหญ่3คันที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยซึ่งแม้ไม่พบวัตถุระเบิดที่สามารถนำไปใช้งานได้แต่พบเชื้อเพลิงเบนซินจำนวนหนึ่งผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงลอนดอนถูกตั้งข้อหาพยายามก่อการร้ายแต่ทั้งหมดได้รับอนุญาตให้ประกันตัวภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดทั้งนี้มีข้อมูลอีกมากมายที่จะทยอยออกมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกแถลงการตอบโต้ข้อหาเกาหลีใต้หลังเกิดเหตุการณ์ทหารเกาหลีใต้เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างเดินลาดตระเวนในเขตปลอดทหารได้รับบาดเจ็บ3นายเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทางเกาหลีใต้บอกว่าเกาหลีเหนือฝังทุ่นระเบิดเหล่านั้นแต่คิมโยจองกล่าวว่าเกาหลีใต้สร้างหลักฐานเท็จพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะตอบโต้ทันทีอย่างไร้ความปราณีหากทหารเกาหลีเหนือถูกยิงพร้อมทั้งย้ำว่าทหารเกาหลีเหนือไม่เคยข้ามเส้นแบ่งเขตทางทหารนอกจากนี้การก่อสร้างสิ่งกีดขวางและเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นการใช้สิทธิ์อันชอบธรรมภายใต้อำนาจอธิปไตยของเกาหลีเหนือรับชมข่าวได้อีกครั้งในข่าวภาคเที่ยง

0: ังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับทาง NBT2HD ของเรานะครับซึ่งก็ต้องติดตามเนาะวันนี้หลายๆเรื่องอาจจะดูคลี่คลายไปแล้วในหลายๆพื้นที่นะครับแต่ก็ยังเป็นกังวลอยู่ในหลายๆบางจุดเหมือนกันซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านรองเลขาล่างท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แถลงไว้แล้วว่ามีจุดไหนที่น่ากังวลแล้วก็จุดไหนที่คลี่คลายไปแล้วนะครับผม
1: ซึ่งในส่วนของคนทำงานเองค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบเวลาไปทำงานไม่ได้บ้างละขาดรายได้จากการทำงานบ้างซึ่งในส่วนของผู้ประกันตนเองตอนนี้ก็มีมาตรการมารองรับนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านได้มีการสั่งการหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานทั้ง5เสือแรงงานเลยค่ะให้มีการบูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการนะคะลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโดยดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์โดยเร็วที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิของการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนะคะกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้ในายจ้างเนี่ยหยุดกิจการหรือผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้อันนี้สามารถรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันได้เลยนะคะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 180% 180วันค่ะ
0: ครับในขณะที่สินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการจ้างงานในระยะที่3นะครับสถานประกอบการที่ต้องการรักษาการจ้างงานรวมถึงร่วมกับทางธนาคารทั้ง7แห่งนะครับวงเงินโครงการรวมกว่า 30,000 ล้านบาทเนี่ยพร้อมดอกเบี้ยพิเศษทั้งกรณีที่มีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันนะครับกรณีผู้ที่ประกันตนเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทนะครับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมที่จะได้รับผลตอบแทนเงินสงเคราะห์กรณีของการตายทั้งสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนขึ้นไปนะครับตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นั่นเองครับส่วนทางเลือกที่1นะครับค่าทำศพ 25,000 บาททางเลือกที่2ค่าทำศพ 25,000 บาทและหากมีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นจะได้รับเงินเพิ่มอีก 8,000 บาทครับส่วนทางเลือกที่3นั้นค่าทำศพ 50,000 บาทครับส่วนกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่าได้รับการบาดเจ็บนะครับหากผู้ที่ประกันตนไม่สามารถที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้สามารถที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆโดยได้รับความคุ้มครองภายใน72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการนะคะที่ทางกระทรวงแรงงานนะคะได้แจ้งข่าวนะคะถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนรวมถึงสถานประกอบการด้วยหากมีข้อสงสัยค่ะหรือว่าจะติดต่อเพื่อรับสิทธิประโยชน์เนี่ยสามารถติดต่อไปที่สายด่วนของสำนักงานประกันสังคมนะคะ1506 1506ค่ะสายด่วนของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องของประกันสังคมแล้วเราได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับและท่านยังเป็นโฆษกสำนักงานประกันสังคมครับอยู่กับท่านนิยดาเสนีมโนใหม่ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ่นแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาครับท่านครับในหลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบรวมถึงในเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอาจจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยหลายแห่งได้มีการหยุดให้บริการแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมนะครับได้มีการลงไปดูในส่วนนี้ยังไงบ้างครับท่าน
2: ค่ะตอนนี้ก็ให้ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่แล้วก็ที่เกี่ยวข้องนะคะลองสำรวจดูว่ามีสถานประกอบการไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะเราก็ได้พยายามประชาสัมพันธ์ผ่านหลายๆช่องทางนะคะว่าถ้าเกิดสถานประกอบการใดนะคะต้องจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้นะคะโดยทางนายจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็แจ้งสามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสถานประกอบการเนี่ยได้แจ้งยื่นเรื่องว่างงานสุดวิสัยให้กับลูกจ้างนะคะเข้ามาแล้วประมาณ6แห่งนะคะมีผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุน้ำท่วมแล้วก็ต้องจำเป็นต้องหยุดงานแล้วในจ้างได้จ่ายค่าจ้างนะคะอันนี้แยกแจ้งมาแล้ว11รายใน6แห่งนี้นะคะ
0: ครับ
2: ส่วนอื่นๆก็จะเป็นให้ดูว่ามีลูกจ้างผู้กันตนนะคะที่มีการเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ไหมนะคะซึ่งขณะนี้นะก็ได้รับรายงานมาแล้วทั้งหมดมี3รายด้วยกันนะคะที่เสียชีวิตจะเป็นผู้กันตนมาตรา40นะคะเป็นผู้กันตนมาตรา40 1รายอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็เป็นผู้กันตน33มาตรา33 1รายของจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็อีก1รายเนี่ยก็เคยเป็นผู้ประกันตนนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้ว อยู่ที่จังหวัดสระแก้วซึ่งรายที่เคยเป็นผู้ประกันตนและขณะนี้ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะคะจะต้องมาตรวจสอบด้วยว่าเขาเคยมีการส่งเงินสมทบในเรื่องของกรณีชราภาพไว้ไหมแล้วก็เคยได้รับเงินสมทบกลับคืนไปหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับเงินสมทบกรณีชราภาพกลับคืนแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้เป็นผู้กันตนแล้วก็ยังสามารถทายาทนะคะก็สามารถรับเงินสะสมในกรณีชราภาพเนี่ยคืนได้นะคะอันนี้ก็เบื้องต้นที่เราได้รับรายงานมาจากทางจังหวัดนะคะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ในส่วนของการดูแลทั้งสถานประกอบการทั้งผู้ประกันตนเองอะค่ะเรามีแนวทางดูแลอย่างไรบ้างหรือว่าสถานประกอบการเองหรือผู้ประกันตนเองจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ถ้าผ่านพ้นช่วงวิกฤตน้ำท่วมไปแล้วอะค่ะ
2: ค่ะเอาในส่วนของผู้ประกันตนก่อนนะคะเมื่อกี้นอกจากในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยนะคะหรือว่ากรณีเสียชีวิตนะคะก็ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะหรือว่าช่วงน้ำท่วมอาจจะรุนน้ำไปนะคะพอดีเจอแก้วบาดหรือว่าเจ็บป่วยนะคะจากในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะมาตรา33และ39เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ารักษาภายใน72ชั่วโมงเนี่ยนะคะอันนี้ก็ทางสำนักงานประกันสังคมจะดูแลให้นะคะก็คือถ้าเกิดเข้าไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็ไม่มีใช้จ่ายนะคะหรือจำเป็นต้องไปรักษาโรงพยาบาลนอกสิทธิ์เนี่ยใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วง72ชั่วโมงเนี่ยประกันสังคมก็จะดูแลให้นะคะหรือว่ากรณีที่ผู้กันตนป่วยเป็นโรคไตอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะฟอกไตปกติเนี่ยต้องใช้เวลาฟอกไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยจำเป็นต้องฟอกน้อยกว่า4ชั่วโมงอันนั้นเราก็สามารถที่จะดูแลคุ้มครองให้ได้นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ยื่นในเรื่องของกรณีไตวายเหลือหลังระยะสุดท้ายนะคะแต่ว่าเผอิญว่าค่าเลือดอะไรเข้าเกณฑ์จำเป็นต้องฟอกเลือดนะคะก็สามารถดำเนินการฟอกเลือดได้แล้วก็เดี๋ยวยื่นเรื่องมาภายหลังหลังจาก30วันอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะ
0: ค
2: แล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของในจ้างเองนะคะกรณีที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องนะคะแต่จำเป็นจะต้องจ้างงานนะคะมีทุนหมุนเวียนแล้วก็จำเป็นต้องจ้างงานผู้กันตนต่อนะคะเรายังคงมีโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเหลืออยู่อีกนะคะซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้จนถึงเดือนธันวาคมปี2569นี้นะคะอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้

0: ได้ซึ่งนายจ้างสามารถขอนะคะหนังสือรับรองเพื่อที่จะใช้สิทธิ์โครงการสินเชื่อนี้ได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะเข้าไปที่ระบบ e-sleep ได้เลยค่ะ
1: ครับผมเรื่องของรายละเอียดนะครับในการที่จะติดต่อแล้วก็ดำเนินการนะครับทางลูกจ้างเองเนี่ยจะต้องมีการเตรียมเอกสารยังไงบ้างครับท่าน
0: ค่ะถ้าเป็นในส่วนของกรณีว่างานสุดวิสัยนะคะอันนี้สามารถที่จะยื่นไว้ที่นายจ้างคือถ้าใช้สะดวกที่สุดนะคะนายจ้างเนี่ยจะสามารถแจ้งผ่านระบบeservice ได้นะคะในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยแล้วก็ผู้การตนสามารถส่งแบบในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยเนี่ยไว้กับที่นายจ้างได้แล้วเดี๋ยวนายจ้างก็จะดาวน์โหลดแบบพวกนี้ค่ะส่งมาให้ทางสำนักงานประกันสังคมนะคะแต่ถ้ากรณีที่ลูกจ้างรายใดนะคะส่งแบบมาด้วยตนเองนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวทางสำนักงานก็จะประสานนายจ้างเพื่อขอหนังสือรับรองด้วยว่าช่วงที่ลูกจ้างหยุดไปเนี่ยยังคงมีสภาพเป็นลูกจ้างอยู่แล้วก็นายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างจริงนะคะแล้วก็ลูกจ้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้นะคะคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่ากรณีว่างานสุดวิสัยเนี่ยอาจจะได้แบ่งเป็นสองสถานการณ์นะคะสถานการณ์แรกก็คือโรงงานเองน้ำท่วมหรือสถานประกอบการน้ำท่วมนะคะจำเป็นต้องปิดแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอันนั้นก็สามารถทำได้กับอีกกรณีหนึ่งนะคะสถานประกอบการเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าบ้านของพนักงานเนี่ยท่วมไม่สามารถที่จะเดินทางมาทำงานได้นะคะลูกจ้างจำเป็นต้องหยุดนะคะแต่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้อันนั้นก็สามารถใช้ในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับเรียกได้ว่ามีมาตรการต่างๆที่จะรองรับแล้วก็ในการที่จะช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนรวมถึงผู้ประกอบการเองด้วยนะครับผมสำหรับในเรื่องของมาตรการในมาตรา3940ในสถานการณ์เช่นนี้ครับมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันยังไงบ้างไหมครับท่าน
0: ค่ะก็คือในเรื่องของมาตรา33และ39เนี่ยเราจะมีว่างานสุดวิสัยถูกไหมคะแต่ว่าในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยเราจะไม่มีในเรื่องของว่างานสุดวิสัยแต่ว่าผู้ประกันตนมาตรา40ถ้าเกิดเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยผสมตรายท่านสามารถใช้สิทธิ์ของบัตรทองได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่เจ็บป่วยเนี่ยเราแพทย์บอกว่ามีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนะคะอันนั้นก็สามารถนำใบรับรองแพทย์นะคะมายื่นเพื่อขอเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ในอัตราถ้าเป็นผู้ป่วยนอกก็คนละ200บาทนะคะปีนึงก็ไม่เกิน30วันนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าหมอไม่ได้สั่งให้หยุดแต่วันที่ไปหาหมอเนี่ยมีรับรองแพทย์มาว่าไปหาหมอวันนี้จริงอันนั้นก็จ่ายให้200บาทเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นของมาตรา40นะคะจะไม่มีในเรื่องของว่างานสุดวิสัยแต่จะมีเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีที่ต้องเจ็บป่วยนะคะหรือว่ากรณีที่เกิดเสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะได้รับค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: ค่ะก็เรียกว่าสำนักงานประกันสังคมก็มีสิทธินะคะทางด้านประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนแล้วก็สถานประกอบการครบถ้วนครอบคลุมทีเดียวทีนี้ค่ะในส่วนของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ตอนแรกจะเลือกกันแล้วแต่ว่ามีการเลื่อนอยากให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ในจุดนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะทางกกต.ของสำนักงานประกันสังคมเองนะคะก็ได้ประกาศนะคะเลื่อนวันเลือกตั้งจากวันที่27กันยายนนะคะไปเป็นวันที่11ตุลาคมนะคะแล้วก็ผลจากการที่เราเลื่อนวันเลือกตั้งไปนะคะตามระเบียบของว่าด้วยการเลือกตั้งเองนะคะก็ระบุไว้ว่าให้ผู้มีสิทธิ์นะคะที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะมีการแจ้งเพิ่มชื่อได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีการขยับวันเลือกตั้งไปเป็นวันที่11ตุลาคมนะคะเมื่อมาดูว่าผู้มีสิทธิ์จะเพิ่มชื่อของชื่อได้ภายในวันไหนเนี่ยก็สามารถทำได้จนถึงวันที่30กันยายนนะคะเพราะนั้นตอนนี้นะคะถ้าท่านใดเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งแล้วไม่พบอะไรชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์แต่ท่านมั่นใจว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์นะคะก็สามารถที่จะขอเพิ่มชื่อได้ ภายในวันนี้นะคะเดดไลน์วันนี้วันสุดท้ายนะคะโดยท่านไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้นะคะท่านสามารถดำเนินการของเพิ่มชื่อได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็น SSO Plus นะคะแอปพลิเคชันของเราหรือว่าจะเป็น LINE OA ที่ดำเนินการอยู่นะคะหรือจะเป็นทางช่องทางผ่าน e-service service ที่สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ดำเนินการได้ผ่านระบบเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นการสามารถเพิ่มชื่อของท่านเองผ่านโทรมาที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งของเรานะคะ02-956-2929อันนี้ขอเป็นในวันและเวลาราชการนะคะหรือไม่อีกเบอร์หนึ่งที่ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงก็คือ1506-9ค่ะหรือไม่ก็ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศได้เลยนะคะ
2: ค่ะถ้าในส่วนของในสถานสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเนี่ยน่าจะเป็นในเวลาราชการแต่ว่าถ้าทางผ่านแอปพลิเคชันผ่านทางออนไลน์เหล่านี้มีระยะเวลากำหนดไหมคะ
0: ก็ได้จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ค่ะ
1: ครับท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้ท่านลองได้ฝากกำลังใจถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงลูกจ้างนายจ้างเองที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครับท่านครับ
0: ค่ะสำนักงานประกันสังคมนะคะก็พร้อมดูแลทุกการตนและก็สถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะก็เรายินดีเป็นอย่างในการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ทุกการตนแล้วก็ในจ้างทุกท่านนะคะท่านสามารถที่จะสอบถามนะคะรายละเอียดของความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เป็นมาตรการเรื่องของอุทกภัยได้จากสายด่วน1506นะคะหรือว่าการสังคมทุกแห่งนะคะในรายของสำนักงานประกันสังคมด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางในด้านทุกท่านนะคะที่ต้องประสบปัญหาจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะคะอย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะแม้ว่าช่วงนี้ภารกิจเราก็จะหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งหรือว่าในเรื่องของต้องมาตรการในเรื่องที่จะช่วยเหลือผู้บันตนในจ้างที่ประสบทุกภัยนะคะแต่เราเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคนนะคะก็ยังพร้อมที่จะให้บริการกับทุกท่านเต็มกำลังความสามารถนะคะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะคะคุณนิยดาเสนีมโนใหม่นะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการประกันสังคมและก็สิทธิประโยชน์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะย้ำกันอีกครั้งไหมคะพี่นิกว่ามีสิทธินะคะในเรื่องของการประกันสังคมอะไรบ้างในวิกฤตน้ำท่วมนี้นะคะจะมีสิทธิประกันสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยสามารถใช้ได้นะคะสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่3กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตไม่เนื่องมาจากการทำงานอันนี้ก็มีสิทธินี้เหมือนกันรวมไปถึงสิทธิของการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอันนี้ก็สามารถทำการเบิกได้เมื่อกี้ท่านได้ชี้แจงแล้วก็แจ้งเรามาแล้วนะคะขณะที่เรื่องสำคัญที่ต้องประชาสัมพันธ์กันคือการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนนะคะจะไปมีการเลือกในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569แล้วแต่ที่สำคัญค่ะคือการแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมนะคะจะต้องทำภายในวันนี้30กันยายนเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสามารถเข้าไปตรวจเช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนเลยถ้าไม่ปรากฏรายชื่อของตนเองให้ทำการเพิ่มชื่อนะคะได้ผ่านทางไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมที่ LINE OA นะคะ รวมไปถึงที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดด้วยนอกจากนี้สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนของสำนักงานประกันสังคม1506-9 1506-9 ค่ะ
1: ครับมาดูในเรื่องของการเพิ่มกำลังในการช่วยเหลือของทางลาดกระบังนะครับซึ่งในเพิ่มในเรื่องของครัวสนาม6คันได้มีการผลิตอาหารกว่า 20,000 กล่องรวมถึงน้ำดื่มอีก 20,000 ขวดต่อวันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเวลา 13 นาฬิกานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยทางดร.ลวีวรรณภูริเดชนะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารนะครับได้มีการลงพื้นที่ ไปยังศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เร่งประสานความช่วยเหลือประชาชนพร้อมที่จะเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งนำขนมคกของแจกต่างๆนะครับมาร่วมที่จะแจกจ่ายสร้างกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยก่อนที่จะลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อที่จะนำอาหารรวมถึงน้ำดื่มและก็สิ่งของจำเป็นนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับทางด้านนายสุชาติได้กล่าวว่าการทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองนั้นได้ลงทุนแล้วก็กำลังจากทุกหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางบกที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับพร้อมทั้งเน้นย้ำครับให้ทุกหน่วยงานทำงานที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ทั้งด้านอาหารเครื่องดื่มสิ่งของจำเป็นรวมถึงการดูแลผู้ป่วยครับ
2: สำหรับการดูแลด้านอาหารนะคะได้มีการเพิ่มรถครัวสนามจาก3คันเนี่ยเพิ่มเป็น6คันจึงสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันพร้อมจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันด้วยรวมถึงสิ่งของจำเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นพัดลมนมผงเสื้อผ้าอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยได้มีการนำรถครัวสนาม3คันเนี่ยเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมกับจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะขณะที่ในด้านของการดูแลผู้ป่วยเองเนี่ยได้มีการจัดรถหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน3คันด้วยกันประจำศูนย์ลาดกระบังเพื่อรับส่งประชาชนไปรับการรักษาตลอดทั้งวันค่ะล่าสุดเนี่ยมีการรับส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาแล้ว3รายแล้วก็ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยผู้พิการผู้ตั้งครรภ์หรือผู้ที่มีความจำเป็นด้านสุขภาพในพื้นที่อีก27รายด้วยกันเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้เองเนี่ยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมควบคุมมลพิษกว่า100นายเนี่ยนะคะพร้อมกับเรือและอุปกรณ์สนับสนุนก็ได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการประกอบแล้วก็ลำเลียงอาหารด้วยการส่งน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นตลอดจนการรับส่งผู้ป่วยนั่นเองนะคะก็ลงไปช่วยนะคะพี่น้องที่จังหวัดที่เขตลาดกระบังค่ะ
1: ครับแน่นอนแล้วว่าหลายๆภาคส่วนก็ได้มีการเข้าไปเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ครับซึ่งก็ได้มีการมอบขนมกว่า 23,500 ชิ้นผ่านสภาสังคมสงเคราะห์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดในเรื่องของการที่ท่านประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์นั้นได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจรวมถึงซับน้ำตาผู้ประสบภัยในเขตดอนเมืองครับตอนนี้เราอยู่กับคุณเทียนรัตน์ณวะมะวัดครับซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงภาพรวมในการที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ครับท่าน
3: อ๋อท่านพูดถึงลงพื้นที่นี่ไปตั้งแต่วันที่ตั้งแต่พอเกิดเหตุน้ำท่วมก็เราก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่28นะคะ
1: ครับ
3: จุดแรกที่ไปค่ะค่ะจุดแรกที่ไปนี่เราก็ไปที่ร้านอาหารบ้านพี่แยมาของคุณทัปปณีนะคะ
1: ครับ
3: วันนั้นเราก็ไปร่วมกับทางสำนักข่าวรีพอร์เตอร์กับสำนักข่าว3มิตินะตรงนั้นเป็นศูนย์กระจายอาหารที่จะไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ดอนเมืองค่ะ
1: ครับ
3: วันนั้นเราก็สนับสนุนเงินสดไปด้วยที่จะไปทำข้าวกล่องนะฮะแล้วก็นำขนมไม่ว่าจะเป็นเส้นบุกรถหมาล่า3รถนะคะจำนวน 40,000 กว่าชิ้นนะคะแล้วก็เป็นพวกขนมเค้กเอาแบบทานง่ายๆฉีกซองทานได้เลยนะคะแซนด์วิชอย่างนี้นะคะก็เอาไปมอบให้ที่ตรงนั้นซึ่งที่ร้านบ้านพี่แยมเนี่ยเขาจะเป็นศูนย์รวมแล้วก็มีการไลฟ์สดชาวบ้านแถวๆนั้นซึ่งเท่าที่ดิฉันลงในพื้นที่เนี่ยมันมีพื้นที่ที่แบบต้องใช้เรือเข้าไปค่ะชาวบ้านเนี่ยออกมาไม่ได้ณวันที่28นะฮะแต่ได้ทราบข่าวณวันนี้ตรงนั้นก็ผ่อนคลายขึ้นแล้วนะนี่จุดที่1ที่เราไปนะฮะแล้วเมื่อวันที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสไปมอบให้กับทางที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งตรงนั้นน่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็ไปตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่นั่นในการช่วยเหลือเป็นศูนย์อพยพนะคะที่นั่นน่ะนะคะ
1: ครับ
3: มีคนอพยพเข้ามาอยู่ณขณะนี้ประมาณ1,000กว่าคนแล้วค่ะก็ฮะเราก็ ไปช่วยสนับสนุนกับทางกระทรวงอะค่ะก็เลยนำขนมเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมเส้นบุกอะไรต่างๆที่มันสามารถทานง่ายนะคะ
1: ค
3: แกะซองทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปมอบให้อีกจำนวนหนึ่งก็มูลค่า

0: กว่าเกือบ500,000 บาทนะคะแต่ละที่ที่ไปเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็พื้นที่เองครับเป็นยังไงบ้างครับในปัจจุบันที่
0: ในพื้นที่ที่ตรงนั้นนะคะท่านทุยกับอาจารย์ที่ที่อยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อวานก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่พอดีที่ท่านอีกส่วนหนึ่งก็ทำงานช่วยท่านสุชาติอยู่ด้วยนะคะก็ได้ลงไปในพื้นที่ที่บ้านร่มเกล้าเคหะร่มเกล้าอะค่ะ
1: คร
0: ับเคหะร่มเกล้านี่ถ้าเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยแบบก็แบบน่าสงสารมากคือถ้าดิฉันสูง150 เซนก็เทียบว่าถึงคอค่ะยังต้องลอยคอเพราะว่าเขาอยู่บนแฟลตนะคะตรงนั้นเข้าไปเป็นแฟลตหมดเลยค่ะเคหะค่ะการเคหะค่ะแล้วก็พอเข้าไปถึงมันไปชนแค่แฟลตบางส่วนนะคะมันมีอีกส่วนที่ลึกเข้าไปอีกอ่ะถ้าเข้าไปก็คือต้องผ่านสะพานซึ่งสะพานเนี่ยก็ลำบากตรงที่ว่าประชาชนเขาก็เอารถขึ้นไปจอดนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะผ่านตรงนั้นไปได้ต้องเอาของไปแล้วก็ไปขนของลงแล้วก็เอาเรือข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วก็ขนของใส่เรือข้ามไปอีกทีนึงถึงจะไปถึงอีกจุดนึงได้ของชาวบ้านน่ะนะคะก็ดูแล้วก็ยังลำบากอยู่นะคะแล้วอีกจุดนึงที่ทางมูลนิธิไปก็คือที่ร่มเกล้าเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าเคหะร่มเกล้าหลังคาแดงอันนี้เขาติดต่อมาทางเพจอะค่ะเป็นคุณนิ่มนวลนะฮะเขาก็ขอความช่วยเหลือมาเขาบอกว่าตรงนั้นยังไม่มีใครเข้าไปมันลึกอะค่ะมันไกลด้วยนะฮะซึ่งภาพที่ดิฉันเห็นเมื่อวานเนี้ยชาวบ้านบางส่วนเขาก็ใช้กระมังมั่งแผ่นโฟมบ้างถ้าใครมีเรือก็ลอยเรือออกมารับของอะค่ะเพราะว่าบางส่วนยังเข้าไปไม่ได้นะคะก็อยู่ลึกๆนี่ลำบากทีเดียวละค่ะแล้วถามว่าเท่าที่พูดคุยกับชาวบ้านนะสิ่งที่ยังขาดอยู่นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังท่านพี่น้องประชาชนนะที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยนะฮะแถวๆนั้นเขายังขาดเรื่องพระอ้อมอ่ะพระอ้อมสำเร็จรูปอะค่ะทั้งของเด็กและของผู้ใหญ
2: ่
0: แล้วก็ยารักษาโรคที่ดิฉันมองแล้วอะเมื่อวานดิฉันก็ไปลุยน้ำแล้วน้ำก็เริ่มเน่าที่มันลอยมามันจะมีขยะมีหนูตายมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะยารักษาโรคยาอะไรน้ำกัดเท้าเนี่ยจำเป็นค่ะ
1: ครับสามารถประสานผ่านทางมูลนิธิได้เลยไหมฮะ
0: ผ้าอนามัยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็นมเด็กนะอย่างในส่วนของที่ที่ฉันไปที่ลาดกระบังอ่ะตรงสถาบันเทคโนโลยีนั่นนะคะเท่าที่พูดคุยกับชาวบ้านที่เขามาพักอาศัยอยู่ที่นั่นน่ะเขาบอกน้ำมันมาโดยไม่รู้ตัวตื่นมามันก็ถึงเตียงแล้วค่
2: ะ
0: เขาก็มาชุดเดียวบางคนเนี่ย3 วันยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ยเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีสุชาติก็เลยไปเหมาสำเพ็งมาเลยค่ะเอาเสื้อผ้ามาแจกกันซึ่งในส่วนเนี้ยก็ดิฉันว่าในบางส่วนบางจุดเนี่ยก็ยังคงต้องขาดอยู่อันนี้เท่าที่เราไปเห็นแค่จุดเดียวนะคะ
1: ครับ
0: แล้วอีกอย่างเรื่องข้าวกล่องเขาก็สะท้อนมาค่ะว่าเขาแนะนำนะคะว่าอย่าทำเป็นข้าวผัดค่ะข้าวผัดเนี่ยมันจะมีหัวหอมหอมใหญ่มีเรื่องอะไรมะเขือเทศอ่ะมันจะบูดอะฮะถ้าเป็นไปได้ก็เป็นข้าวแล้วก็แยกอะฮะ
1: แยกเป็นกับข้าว
0: นี่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่มันก็ยังอร่อยอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยอย่าเป็นของข้าวกะทิแต่ข้าวผัดในคอเลยค่ะมันบูดซะเป็นส่วนใหญ่เพราะเราเข้าใจได้ทุกคนก็อยากรีบเอาไปช่วยแต่กว่าจะไปถึงอะรถมันก็ติดอะค่ะ
1: อย่
0: างในส่วนของชุมชนหลังคาแดงเมื่อวานที่ดิฉันไปเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะคะรถเราเข้าไม่ได้รถโรงงานของเราร่วมมือกับทางนี้ค่ะบริษัทไตรี่เอ็นเตอร์ไพรส์นะคะแล้วก็บริษัทในเครือเขาที่เอาขนมมาให
1: ้
0: ของไทยสมายบัสช่วยเอารถใหญ่ๆมาช่วยขน
1: ครับ
0: ซึ่งรถเราเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปในจุดนั้นได้เมื่อวานก็ได้พี่ๆทหารนะฮะช่วยกันขนถ่ายแล้วก็ลำเลียงเข้าไปยังชุมชนที่มันอยู่ลึกๆจริง
1: ๆครับท้ายที่สุดครับท่านครับท่านครับเวลาใกล้ใกล้จะหมดแล้วครับท่านครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านได้ฝากถึงข้อความแล้วก็ความห่วงใยถึงพี่น้องที่กำลังประสบภัยอยู่ทางบ้านครับท่าน
0: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะน้ำท่วมแต่ว่าเรายังขอเป็นกำลังใจให้กับทางพี่น้องทุกคนที่ประสบเหตุอยู่นะคะว่าอย่าลืมว่าท่านยังไม่อยู่ลำพังเรามีพี่น้องประชาชนคนไทยอีกหลายภาคส่วนไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนมูลนิธิองค์กรต่างๆพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือท่านนะคะขอเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดคือต้องมีความเข้มแข็งนะคะเป็นกำลังใจต่อสู้นะคะทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ
2: ค่ะก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับ จ้าหน้าที่ของมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ด้วยรวมถึงทุกภาคส่วนค่ะภาคเอกชนภาครัฐภาคประชาชนที่กำลังร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่ในพื้นที่ขณะนี้นะคะ
1: ครับเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนครับขอบคุณครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: คุณเทียนรัตนวะมวัฒน์นะคะประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ค่ะที่มีการลงพื้นที่นะคะไปยังพื้นที่เขตดอนเมืองนะคะก็พบว่ายังมีน้ำท่วมสูงอยู่เลยเมื่อวานนี้ยังถึงคออยู่เลยนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐเองตอนนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปอย่างพี่ทหารเองเมื่อสักครู่ก็มีภาพของกองทัพเรือเองนะคะก็ลงไปช่วยลำเลียงรวมถึงลงไปเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
1: อย่างเรื่องครัวเรื่องของอาหารเมื่อสักครู่นี้ทางพี่ก็ได้บอกว่าขอไม่ให้เป็นข้าวผัดข
2: ้
1: าวผัดอาจจะเก็บไว้ไม่ได้นานส่วนกับข้าวเนี่ยให้แยกเป็นส่วนนะเป็นกับข้าวเป็นข้าวแยกจากกันเนา
2: ะ
1: สามารถที่จะนำอุ่นทานได้
2: เพราะอย่างเมื่อสักครู่นี้อย่างดอนเมืองอ่ะคือจริงๆอ่ะรถลำเลียงไปแล้วนะแต่เข้าไปไม่ถึงจะต้องมีการลำเลียงลงจากรถมาขึ้นเรืออีกคือกว่าจะไปถึงมันใช้ระยะเวลาถ
1: ้
2: าเป็นข้าวผัดผสมมาแล้วมีหัวหอมมีหัวหอมใหญ่มีต้นหอมเนี่ยมันจะบูดได้เพราะนั้นแยกไปดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ถึงมือแล้วก็ถึงท้องของผู้ประสบภัยจริงๆค่ะ
1: ครับในเรื่องของการรับมือน้ำท่วมครับนอกจากที่จะในส่วนต่างๆแล้วยังมีของทางกรมราชทัณฑ์เองรวมถึงเรือนจำเองเนี่ยก็ได้มีการที่จะดูแลผู้ต้องขังแล้วก็ผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าภารกิจอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้มอบหมายให้นายปิยสิริวัฒนวรางกูลครับปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ครับได้แก่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์รวมถึงบ้านพักและแฟดข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มุ่งหมายให้ได้รับทราบสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมทั้งติดตามมาตรการในการเตรียมความพร้อมและแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อที่จะให้การดูแลผู้ต้องขังผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและก็ปลอดภัยครับ
2: ค่ะซึ่งในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดนะคะเราไปฟังจากท่านโฆษกกรมราชทัณฑ์นะคะคุณยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านรองครับ
3: ดีครับคุณนุ่นคุณนิกครับและสวัสดีท่านผู้ชมครับ
1: ครับ
2: ค่ะตอนนี้เรือนจำหลายแห่งที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ที่พี่นิกพูดมานี่มีเรือนจำไหนได้รับผลกระทบไหมคะ
3: คือต้องเรียนคุณนุ่นกับคุณนิกนะครับว่าในกลุ่มเรือนจำลาดยาวที่มี5แห่งนะครับ
1: ครับ
3: ตั้งแต่เรือนจำกลางคลองเปรมนะครับทันทสถานบำบัดพิเศษกลางนะครับทันทสถานหญิงกลางทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับประสบภาวะของน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะทางเข้านะครับบริเวณหน้าวงเวียนนะครับของเรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ยระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางท่านผู้บัญชาการเรือนจำทั้ง5แห่งนะครับก็ได้ร่วมกันวางแผนนะครับแล้วก็ในการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่อการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มนะครับหร
2: ือ
3: แม้แต่กระทั่งภาระทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ในวันที่29กันยาที่ผ่านมาครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านปิยสิริเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่นะครับเข้าไปดูพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำนะครับโดยจุดแรกที่ท่านไปเนี่ยก็คือทันทหารหญิงกลางนะครับซึ่งภายในเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของน้ำขังภายในเนี่ยไม่มีนะครับก
2: ็
3: จะมีเรื่องของการฟื้นฟูนะครับเรื่องของการให้บริการเยี่ยมญาตินะครับหรือการให้บริการกับประชาชนด้านอื่นๆนะครับในกลุ่มของเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับที่อาจจะเป็นปัญหามากสักนิดนึงนะครับเนื่องจากอยู่ระดับต่ำกว่าเรือนจำอื่นๆเนี่ยก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากอยู่ติดกับคลองนะครับปริมาณน้ำเนี่ยก็เลยสูงกว่าที่เรือนจำอื่นๆบ้างนะครับแต่ทางท่านผู้บัญชาการเนี่ยก็เร่งระบายน้ำนะครับในการสูบออกจนได้รับทราบว่าเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะฮะสักประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงเนี่ยสถานการณ์น้ำภายในเรือนจำเนี่ยเป็นปกติแล้วนะครับผู้ต้องขังเนี่ยสามารถลงมาใช้ชีวิตนะครับ ในพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางในพื้นที่ที่เป็นสนามในพื้นที่ที่เป็นห้องสมุดเนี่ยได้ตามปกติแล้วครับ
1: ค่ะครับ
2: ค่ะอันนี้แปลว่าก่อนหน้านี้ก็คือได้รับผลกระทบเข้าไปในภายในเรือนจำด้วยเหรอคะท่าน
3: ใช่ครับคือต้องเรียนให้ทราบว่าตรงกลุ่มเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับมันจะมีลักษณะเป็นแอ่งนะครับถ้าเวลาเราขับรถผ่านลงจากสะพานข้ามแยกเกษตรมาทางด้านซ้ายมือนะครับเวลาที่ลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นแอ่งนะฮะแล้วก็ตัวท่านปลัดเองเนี่ยท่านมีความกังวลนะครับเนื่องจากกลุ่มเรือนจำเนี่ยมีผู้ต้องขังอยู่เป็นจำนวนมากนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ได้แจ้งว่าขอให้ทุกเรือนจำเนี่ยได้สื่อสารกับประชาชนนะครับทั้งสถานการณ์ของพี่น้องผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะครับการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการเปิดให้บริการโดยอาจจะผ่านช่องทางระบบออนไลน์หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์การเดินทางมาเยี่ยมหรืออะไรอย่างนี้ครับยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับส่วนตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับท่านก็ได้เข้าไปให้กำลังใจนะครับในบริเวณของแฟลตนะครับมีการมอบเรื่องของอาหารนะครับเครื่องยังชีพนะครับให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่เราครับ
2: ค่ะเห็นเมื่อสักครู่ค่ะในส่วนของมาตรการดูแลฟื้นฟูหรือว่ามาตรการป้องกันน้ำท่วมเองเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์รวมถึงผู้ก้าวพลาดเองก็ได้ไปร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยไหมคะท่าน
3: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงเนี่ยท่านได้มอบนโยบายไว้นะครับสำหรับการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยหากเรือนจำใดนะครับประสบปัญหาของอุทกภัยนะครับก็ขอให้เรือนจำนะครับได้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับส่วนเรือนจำในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆซึ่งไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยท่านขอให้นำกำลังนะครับหรือความรู้ความสามารถของผู้ต้องขังนะครับตลอดจนการสนับสนุนทั้งกำลังกายนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการประกอบอาหารนะครับเพื่อให้การจัดเลี้ยงกับพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ซึ่งต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในกรมราชทัณฑ์นะครับหรือเรือนจำทัณฑสถานเนี่ยนอกจากแค่เรือนจำที่เราพูดกันนะครับในเขตกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีเรือนจำพิเศษมีนบุรีอีกแห่งหนึ่งนะครับซ
1: ึ่
3: งตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับสำหรับเรือนจำที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็มีเรือนจำที่ประสบภาวะอุทกภัยเนี่ย2แห่งนะครับตามที่เป็นข่าวก็คือเรือนจำอำเภอกบิลบุรีนะครับซึ่งเราก็ได้ย้ายพี่น้องผู้ต้องขังทั้งหมด400กว่ารายนะครับไปควบคุมไว้ที่เรือนจำจังหวัดสักแก้วเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางเรือนจำจังหวัดสักแก้วเนี่ยก็ได้ขึ้นประกาศผ่านเฟซบุ๊กนะครับว่าญาติพี่น้องที่มีความเป็นห่วงนะครับพี่น้องผู้ต้องขังของเราที่ย้ายไปเนี่ยสามารถเดินทางไปเยี่ยมได้ด้วยตัวเองหรืออาจจะขอเยี่ยมผ่านทางระบบออนไลน์นะครับ ส่วนอีกเรือนจำหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นจะต้องย้ายนะครับพี่น้องผู้ต้องขังเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็คือเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งทางปราจีนบุรีเนี่ยได้ย้ายพี่น้องผู้ต้องขังนะครับประมาณ155รายนะครับซึ่งเป็นกลุ่ม608กับผู้ต้องขังหญิงนะครับไปที่เรือนจำจังหวัดนครนายกซึ่งภารกิจทั้งสองส่วนนี้เบ็ดเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดนะครับขอขอบคุณทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะบรรเทาป้องกันสาธารณภัยเขต6นะครับที่สนับสนุนเรือในการที่จะขนย้ายพี่น้องผู้ต้องขังของเราครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของการที่มีการย้ายผู้ต้องขังไปอะค่ะทางญาติเองถ้าเขาจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะญาติของเราเนี่ยได้รับการย้ายไปหรือเปล่าหรือว่าย้ายไปที่ใดสามารถดูรายละเอียดได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
3: ช่องทางแรกเลยนะครับที่สะดวกเนี่ยก็จะเป็นช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางที่ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของทางเรือนจำนะครับในกรณีของกบิลบุรีเนี่ยไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราย้ายพี่น้องผู้ต้องขังทุกคนนะครับย้ายทั้งหมดเรือนจำไปที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วนะครับก็ใช้ช่องทางแล้วก็ทางเรือนจำสระแก้วเนี่ย ก็ได้ขึ้นสถานะ Facebook ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างส่วนเรือนจำปราจีนบุรีนะครับเราย้ายผู้ต้องขังทั้งหมดนะครับแล้วก็ย้ายผู้ต้องขังเฉพาะในส่วนของกลุ่ม608นะครับก็คือผู้ต้องขังสูงอายุนะครับผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้ทั้งทางต้นทางเพราะว่าตัวเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยก็ไม่ได้ปิดดำเนินการนะครับเพียงแต่ว่าเป็นห่วงความปลอดภัยนะครับถามได้ทั้งต้นทางแล้วก็ถามได้ทั้งปลายทางไม่ว่าจะเป็นเรือนจำปราจีนบุรีหรือเรือนจำนครนายกครับ
1: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้มีการเน้นย้ำแล้วก็มีการฝากความห่วงใยในเรื่องไหนยังไงเพิ่มเติมไหมครับท่าน
3: คือจริงๆแล้วนะครับในช่วงที่ปรากฏเป็นข่าวว่าอาจจะเกิดภาวะอุทกภัยนะครับหรือฝนตกหนักเนี่ยตัวท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้มีข้อสั่งการมาโดยตรงนะครับว่าให้ทางกรมราชทัณฑ์ตัวเรือนจำตัวทหารเองเนี่ยให้เตรียมความพร้อมในการที่จะรับเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากช่วงแรกเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะเป็นพื้นที่ใดบ้างนะครับแล้วระดับน้ำเนี่ยจะสูงแค่ไหนนะครับท่านก็เลยจัดเตรียมความพร้อมหลายๆเรือนจำเนี่ยก็เตรียมความพร้อมโดยการเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ท่านเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของการให้การดูแลช่วยเหลือนะครับกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันที่เราส่งพี่น้องผู้ต้องขังนะครับไปช่วยกอกกระสอบทรายนะครับไปช่วยวางแนวป้องกันน้ำหรือแม้แต่กระทั่งที่เรียนให้ทราบว่าเรามีร้านอาหารนะครับของเรือนจำเราต้องประกอบอาหารเพื่อไปสนับสนุนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็นโยบายของท่านปลัดกระทรวงก็คือว่าในแต่ละเขตของเรือนจำที่ตั้งอยู่นะครับเช่นเขตหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางนะครับเราจะมีศูนย์ช่วยเหลือนะครับที่ตั้งอยู่นะครับซึ่งศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับไม่ว่าการจะทำความสะอาดเรื่องของทางสาธารณะนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของอะไรครับเรื่องของขยะที่ค่อนข้างมีปริมาณพอสมควรนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบางส่วนเนี่ยเราอาจจะช่วยซ่อมนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องยนต์เล็กเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะติดตามและประกาศให้ทราบนะครับว่าเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไรอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ในส่วนของท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านให้เราเนี่ยเตรียมความพร้อมเอาใจใส่นะครับแล้วช่วยจัดชุดหรือจัดทีมนะครับเป็นทีมนักจิตวิทยานะครับในการที่จะไปพูดคุยนะครับกับทั้งเจ้าหน้าที่นะครับกับทั้งพี่น้องผู้ต้องขังนะครับเพราะว่าในบางรายนะครับสำหรับพี่น้องผู้ต้องขังเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลหรือห่วงใยญาติพี่น้องที่อยู่ข้างนอกนะครับก็อาจจะมีภาวะวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นพอเราจัดทีมเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดความวิตกกังวลหรือแม้แต่กระทั่งการบอกเล่าสถานการณ์นะครับที่มันดีขึ้นในหลายๆวันนี้นะครับหรือพัฒนาการในเชิงที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องผู้ต้องขังคลายกังวลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านกังวลห่วงใยก็จะเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับภายหลังน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบงานต่างๆนะครับระบบไฟฟ้าระบบการให้บริการการเยี่ยมญาตินะครับการฝากเงินนะครับการสั่งซื้อของอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องสื่อสารนะครับแล้วก็แจ้งให้ทางพี่น้องผู้ต้องขังนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือส่วนของข้าราชการกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ประสบภาวะอุทกภัยโดยตัวของข้าราชการเองแต่ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยก็จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่นะครับผมยกตัวอย่างกรณีของกลุ่มเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับท่านผู้บัญชาการทั้ง5แห่งเนี่ยก็ร่วมกันมีการจัดเตรียมเรื่องของรถนะครับในการที่จะส่งข้าราชการของเราเนี่ยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามเรือนจำที่สังกัดอยู่หรือ ในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงนะครับก็มีเรือในการที่จะไปส่งนะครับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันนี้ในส่วนทั้ง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนครับตัวพี่น้องผู้ต้องขังแล้วก็ตัวข้าราชการเองเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงเนี่ยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเลยครับ
1: ครับครบถ้วนนะครับท่านรองครับเรียกได้ว่าครบในหลายๆมิติทั้งผู้ปฏิบัติงานเองเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงผู้ต้องขังเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับท่านยุทธนานาคเรืองศรีครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ครับขอบคุณครับท่านครับ
3: ขอบคุณคุณนุ่นคุณนิดแล้วก็ขอบคุณประชาชนทุกท่านนะครับผมขออนุญาตฝากเรื่องของการติดตามข่าวนะครับในพื้นที่เรือนจำต่างๆเนี่ยได้ผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับเพราะในส่วนนี้ก็จะช่วยให้ทุกท่านอาจจะเบาใจนะครับในการทราบสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าทางกบินบุรีนะครับระดับน้ำลดลงไปประมาณสัก60เซนแล้วนะครับก็คาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกตินะครับได้ในเร็ววันต้องขอขอบคุณทางรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: สวั
3: สดีครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านครับ
2: ก็ในส่วนของกบินบุรีเนี่ยนะคะผู้ต้องขังทั้งหมดเนี่ยถูกย้ายไปที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วทั้งหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้กบินบุรีเริ่มน้ำลดลงแล้วก็ขอให้ติดตามนะคะจากทางเพจ Facebook ของกรมราชทัณฑ์รวมถึงสามารถโทรไปได้นะคะทั้งที่เรือนจำต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะเพื่อติดตามว่าญาติท่านเนี่ยตอนนี้ถูก อยู่ที่เรือนจำใดนะคะ
1: ครับย้ำช่องทางนะครับในการเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT อีกสักครั้งนึงนะครับผู้ชมสามารถที่จะโทรแจ้งสายด่วนในการแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมนะครับผ่านที่เบอร์022754016 022754035 0922468705 0922468735และเบอร์0922468739นะครับรวมถึงแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์เนาะดังไม่ว่าจะเป็นช่องทางกรมประชาสัมพันธ์เพจ NBT รวมถึง NBT Connect นะครับวันนี้ผมก็นั่งมอนิเตอร์อยู่เนาะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาว่าคุณยุพานะครับตอนนี้น้ำทางดอนเมืองลดลงแล้วหรือยังคะเอาคำตอบนี้ก็คือ
2: ก็มีบางพื้นที่บางพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่แล้วก็มีบางพื้นที่ที่น้ำลดระดับลงมาแล้วนะคะก็
1: ซึ่งทาง
2: ค่ะ
1: ท่านรองเองก็ได้แถลงไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าทางดอนเมืองเนี่ยรู้สึกว่าจะยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับในเขตดอนเมืองแล้วก็มีคนถามว่าสายไหมเป็นยังไงบ้างคะน้ำลดหรือยัง
2: งั้นเดี๋ยวมาย้ำกันอีกครั้งดีกว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะจากการแถลงข่าวเมื่อช่วงประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยังมีชุมชนแล้วก็เคหะชุมชนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะมีระดับน้ำอยู่น้ำท่วมอยู่เนี่ยนะคะ15เขตด้วยกันรวมแล้ว748ชุมชนค่ะมีที่เขตคลองสามวา80ชุมชนเขตคานาวา41ชุมชนเขตจตุจักร39ชุมชนเขตบางเขน70ชุมชนเขตบางกะปิ27ชุมชนเขตบึงกลุ่ม38ชุมชนเขตประเวศ41ชุมชนค่ะเขตมีนบุรี65ชุมชนเขตลาดกระบัง94ชุมชนเขตวังทองหลาง15ชุมชนเขตสวนหลวง44ชุมชนเขตสะพานสูง34ชุมชนเขตสายไหม11ชุมชนเขตหนองจอก98ชุมชนและเขตหลัก4 51ชุมชนค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นการตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนที่ถามคำถามมาในยังเพจ Facebook Live ของเราณขณะนี้นะครับผู้ชมสามารถที่จะถามเข้ามากันได้เรื่อยๆเรามีข้อมูลแล้วก็จะส่งต่อแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องไหนพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นข้อกลางในการที่จะประสานงานกับหน่วยงานของทางภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนนะครับในการที่จะทำให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับ
2: ค่ะขณะที่มีประชาสัมพันธ์ค่ะจากเขตบางคอแหลมนะคะในเรื่องของการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ค่ะมีการให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 10:30 น.ค่ะก็สามารถมีเขาบอกว่าทิ้งตามนัดทิ้งฟรีมีนัดแล้วค่อยทิ้งสำหรับขยะชิ้นใหญ่นะคะก็ไปติดตามกันได้ในเพจของเขตวังทองเขตบางคอแหลมนะคะที่วันที่4ตุลาคมนี้จะเป็นสถานที่คือชุมชนบางคล้อและแขวงบางคล้อค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมจะเป็นหมู่บ้านพัทราวินล่าวาโก้แขวงบางคล้ออาทิตย์ที่18ตุลาคมนะคะที่ชุมชนวัดอินบรรจงแขวงบางคอแหลมและอาทิตย์ที่25

0: และปลายทางจากทางหัวลำโพงเป็นทางบ้านทับช้างนะครับหลังจากที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยระดับน้ำบางช่วงยังคงที่แล้วก็บางจุดสามารถที่จะลดลงได้เล็กน้อยเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและที่จะสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆได้นะครับทางรฟท.เองจึงได้มีการปรับเปลี่ยนต้นทางแล้วก็ปลายทางของขบวนเดินรถนะครับจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนครับซึ่งในเที่ยวเช้าเองเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร4ขบวนนะครับโดยจะมีการปรับไปที่ขบวน372ขบวนปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวน380ฉะเชิงเซาบ้านทับช้างขบวน384ฉะเชิงเซาบ้านทับช้างขบวน388ฉะเชิงเซาบ้านทับช้างครับ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของเที่ยวเย็นเองเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร4ขบวนค่ะมีขบวน371นะคะบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวน379บ้านทับช้างฉะเชิงเซาขบวน383บ้านทับช้างฉะเชิงเซาและขบวน391บ้านทับช้างฉะเชิงเซาค่ะผู้โดยสารที่ใช้บริการสายตะวันออกนะคะก็ขอให้ตรวจสอบเส้นทางทั้งต้นทางและก็ปลายทางของขบวนก่อนเดินทางด้วยและวางแผนการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นให้เหมาะสมค่ะซึ่งสามารถเข้าไปตรวจเช็คเส้นทางแล้วก็สถานะการเดินรถนะคะล่าสุดได้เลยนี่สามารถสแกนเข้าไปได้เลยทางหน้าจอนะคะสแกน QR code เข้าไปหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์นะคะ ttview.railway.co.th หรือที่สายด่วน1690 1690นะคะหรือว่าที่เพจ Facebookทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะจะมีการอัปเดตนะคะในส่วนของเส้นทางเดินรถแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาเลยนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ก็โทรไปได้เลย1690นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
0: ครับเรียกว่าก็สามารถที่จะตรวจเช็คเส้นทางก่อนที่จะเดินทางได้นะครับผ่านการโทรก็ได้1690โทรไปที่เบอร์นี้เลยนะครับยังมีหลายพื้นที่ครับที่ได้มีการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นของทางเทศบาลเมืองท่าอิฐเนี่ยก็ได้มีการส่งข้อมูลข่าวสารมาว่าได้มีการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับได้มีการร่วมบรรจุกระสอบทรายต่อสะพานทางเดินเนี่ยพร้อมถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดโดยทางเทศบาลท่าอิฐนนทบุรีนะครับก็ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นรวมทั้งมีการส่งมอบน้ำดื่มกว่า300ขวดภายในพื้นที่เองนะครับผู้ชมก็สามารถที่จะแจ้งข่าวสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ต่างๆผ่านทางเพจ NBT ของเรารวมถึงกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับผู้ประสบภัยนะคะที่ต้องการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐเอกสารที่อาจจะต้องใช้แต่ว่าให้เตรียมไว้ก่อนนะคะณปัจจุบันนี้ทางกรุงเทพมหานครได้มีการประชาสัมพันธ์มาได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านบันทึกประจำวันเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองที่พักอาศัยภาพถ่ายความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินเครื่องมือประกอบอาชีพสิ่งของต่างๆให้เตรียมไว้ก่อนได้เลยนะคะ
0: ครับอย่างไรก็ดีนะครับวันนี้รายการของเราเดินมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะแต่ยังสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ผ่านทาง NBT รวมถึงเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์นะครับทางสถานี NBT รวมที่จะเป็นสื่อกลางแล้วก็รายงานข่าวในสิ่งที่คุณผู้ชมนั้นต้องรู้รวมถึงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแบบนี้นั่นเองนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับผมจักรพันธ์จักรพลและคุณนุ่นจามจุลียันยงพร้อมทีมงานนะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัย

0: ุนทรายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นห่วงว่าสถานการณ์น้ำณขณะนี้ฝนจะตามมาจะตกเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วทิศทางน้ำจะเป็นแบบไหนอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทยนั้นมีความจุเท่าไหร่และปริมาณน้ำจะไหลลงพื้นที่ที่อยู่ตอนล่างเท่าไหร่อันนี้ติดตามได้เพราะเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์สดๆนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะรวมถึงกรมชลประทานด้วย
0: ตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับแม้ว่าขณะนี้ฝนได้ลดลงแต่ว่ายังต้องเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้าและที่เป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยกำลังหลากมานะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางสทนช.และกรมชลประทานนะครับก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ว่าราชการใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ครับขณะนี้นะครับน้ำเหนือที่หลากมามีปริมาณที่ไหลผ่านที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอยู่ที่ระดับ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าอีก 1-5 วันข้างหน้าโดยเฉพาะในวันที่2ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาจะทำให้มีมวลน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 3,600ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
1: จึงได้ทำการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้เตรียมการรับมือด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอผักไห่อำเภอเสนาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้มีการชี้แจงผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะลดความตระหนกของพี่น้องประชาชนว่าระดับน้ำริมแม่น้ำ

0: เจ้าพระยาในเขตอ่างทองจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง1เมตรหรือว่า1เมตร20เซนติเมตรตามที่เป็นกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากมีประตูระบายน้ำช่วยผันน้ำออกทั้ง2ฝั่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อ่างทองนั้นจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในกฤตเทียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาก็เร่งนำรถแบ็คโฮและก็เจ้าหน้าที่ครับเข้าปิดกั้นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดหน้าพระเมรุครับที่ตำบลท่าวาสุกรีเป็นการด่วนหลังจากที่น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะลักเข้าชุมชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการสำรวจแนวทางการไหลของน้ำพบว่ามีน้ำทะลุผ่านบริเวณมุมท่อระบายน้ำเป็นช่องกว้างประมาณ1เมตรจึงได้เร่งนำดินและวัสดุเข้าไปปิดกั้นได้ทันพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเนื่องจากบางจุดนั้นน้ำเริ่มเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาบอกอีกนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นคลองเมืองที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงไปยังคลองหงหากปล่อยให้แนวกั้นป้องกันน้ำจุดนี้เสียหายน้ำก็จะไหลเข้าท่วมชุมชนท้ายคลองหง12ชุมชนมีบ้านเรือนประชาชน 2,000 ถึง 3,000 หลังคาเรือนขณะเดียวกันครับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ยังได้สร้างสะพานไม้ตามวัดและก็ชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรรวมถึงให้พระสงฆ์ใช้เดินบิณฑบาตและก็ออกปฏิบัติศาสนกิจ
0: และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำกันเลยนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะคะในช่วงนี้กับคุณธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายแล้วท่านผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะอธิบายตามลุ่มน้ำไปเลยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมวลน้ำในแต่ละลุ่มน้ำปิงวังยมน่านตอนนี้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ครับก็จากอิทธิพลที่ของฝนนะครับที่ตกในฝั่งที่ตะวันตกนะครับของประเทศไทยนะครับแต่จังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับทำให้สถานการณ์น้ำของแม่น้ำปิงนะครับที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ครับก็เป็นอิทธิพลหนึ่งนะครับที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ปิงวังยมหน้านะครับจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับสถานการณ์เขื่อนตอนบนนะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลเองตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 65% นะครับยังมีช่องว่างที่รับน้ำได้จำนวนมากฉะนั้นฝนที่ตกเหนือเขื่อนครับจะเก็บไว้ทั้งหมดและกรมชลประทานเองนะครับจะเขื่อนภูมิพลนี้ครับเราจะมีการปิดการระบายน้ำสัก2วันนะครับโดยตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการลดน้ำที่จะมาเติมในฝั่งของแม่น้ำปิงซึ่งมีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเพราะตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำปิงที่อำเภอบรรพตพิสัยก่อนจะมานครสวรรค์นะครับก็ตอนนี้ครับจะมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้นถึง 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับวันนี้ 1,654 45ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับส่วนแม่น้ำน่านนะครับยมบวกแม่น้ำน่านจะมาเป็นแม่น้ำยมนะครับมาเป็นแม่น้ำน่านนะครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสถานการณ์น้ำเนี่ยค่อนข้างจะคงตัวนะครับฉะนั้นอิทธิพลของน้ำตอนเหนือที่จะมาเติมที่นครสวรรค์นั้นจะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักนะครับจากแม่น้ำปิงเป็นหลักซึ่งคาดการณ์ว่านะครับปริมาณน้ำนะครับที่วัดน้ำสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 นะครับ26ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับมีแนวโน้มนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยอาจจะประมาณถึงเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้ครับจากปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็จะไหลตรงลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาครับโดยระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์นะครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันนะครับเราคาดการณ์ว่าปริมาณมวลน้ำสูงสุดนะครับที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จะต้องบริหารนะครับก็คงเป็นประมาณวัน3-4 วันที่กำลังถึงนี้ครับประมาณวันที่4ที่5นะครับที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยา4-5 ตุลาคมนะครับจะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ทั้งนี้นั้นครับจากปัจจุบันนะครับที่เรามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ 2,200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับมีแนวโน้มนะครับจะต้องมีการเพิ่มการระบายนะครับอาจจะเป็นเย็นๆนี้นะครับอาจจะโดยเริ่มจะระบายไปอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ไม่ได้เป็น 2,500 นะเย็นนี้นะครับจะค่อยๆขึ้นขึ้นเป็นขั้นบันไดไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็รอการเห็นชอบจากทางท่านประธานกนช.ก่อนในเรื่องการระบายน้ำนะครับที่เกิน 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็คงจะมีการขยับการระบายหลังจากที่ท่านได้อนุมัติในการระบายแล้วนะครับซึ่งในการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับที่อาจจะเพิ่มจากวันนี้ 2,200 นะครับไปเป็น

0: 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้พื้นที่นะครับบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับไม่เป็นจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับก็จะในพื้นที่ที่ท่วมขังเดิมนะครับก็จะมีชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าวนะครับก็จะได้รับผลกระทบปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มจากปัจจุบันนะครับก็คงประมาณสักร่วมๆ40-50เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชุมชนริมน้ำนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยต้องมีการประกาศซึ่งทางกรมชลประทานเองทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งจังหวัดด้านท้ายน้ำนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องมีการเตรียมตัวครับในการรับสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีอัตราที่สูงขึ้นครับและจากการประเมินนะครับถ้าปริมาณน้ำนะครับในวันที่4-5มาหน้าเขื่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับอาจจะต้องมีการระบายเกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับตามศักยภาพแล้วเนี่ยเราพยายามเทน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้นะครับค่อยๆจะสูงครับเห็นว่าบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณแถวอำเภอมะโรลมจังหวัดชัยนาทนะครับหรือจังหวัดอุทัยธานีในบางจุดตอนนี้ก็มีเกิดน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉะนั้นเราก็ต้องใช้โครงสร้างที่เรามีอยู่ครับผลักดันน้ำออกทั้งระบบฝั่งตอนออกฝั่งตะวันตกทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยานะครับทางแม่น้ำน้อยแม่น้ำตะจีนะครับเราเอาเข้าไปเต็มศักยภาพของระบบที่จะรับได้นะครับตรงนี้ส่วนน้ำที่เหลือนะครับที่มาจากนครสวรรค์นั้นก็ต้องมีความจำเป็นต้องให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
1: ครับท่านผอ.ครับตอนนี้คือหน้าฝนมันยังไม่หมดนะท่านผอ.แน่นอนที่สุดว่าพอฝนมันตกถ้าเกิดว่าตกทางตอนเหนือน้ำทางด้านของทางเหนือก็จะเพิ่มมากขึ้นพอน้ำทางเหนือเพิ่มมากขึ้นความสามารถความจุในการรองรับของเขื่อนต่างๆของปิงวังยมน่านก่อนที่จะมาถึงนครสวรรค์เนี่ยอันนี้ยังมีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับท่านผอ.
0: คือเขื่อนกักเก็บน้ำครับในแม่น้ำปิงเองอย่างที่ผมนำเรียนว่าเขื่อนภูมิพลแค่ 65% เอง
1: ครับ
0: สามารถเก็บได้ทุกหยดนะครับที่ลงที่เขื่อนภูมิพลนะครับส่วนของเขื่อนศิริกิติ์ที่อยู่แม่น้ำครับถึงแม้ตอนนี้จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 80% ครับแต่ถ้ามีช่องว่างอยู่ก็รวมๆ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บได้เต็มที่แน่นอนฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับน้ำจากเขื่อนตอนบนจะระบายมาอย่างภาคกลางตอนนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำเฉพาะในแม่น้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนเท่านั้นนะครับที่ผมนำเรียนว่าตอนนี้ฝนมาตกแถวอ่าวกระแพงเพชรครับทำให้แม่น้ำปิงมันสูงขึ้นนะครับแล้วลำน้ำมันก็ทำให้ไหลมาที่นครสวรรค์นะครับปิงวังยมน่านมารวมกันที่นครสวรรค์นะครับทำให้ตรงนี้ครับเราต้องมีการปรับเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
2: ค่ะในส่วนของอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำไล่เรียงลงมาจากภาคเหนือตอนนี้ท่านผอ.บอกว่าปริมาณน้ำนั้นสามารถรองรับได้ทุกหยดถ้าว่ามีฝนตกเติมลงมาอีกขยับลงมาทางภาคกลางตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ปริมาณการรับน้ำนั้นเกินความจุแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมคะ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับอยู่ที่107%
2: ค่ะ
0: นั่นคือ107%ของระดับเก็บกักนะครับแต่เขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีระดับเก็บกักสูงสุดขึ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้ช่องว่างที่เหลือในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเรามีช่องว่างประมาณ100 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจากการที่เรามีการวิเคราะห์นะครับของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองนะครับจากการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับกับบวกที่เราต้องมีการเพิ่มการระบายเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจวัดน้ำอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
1: ครับ
0: คือน้ำจากบางไทรเนี่ยครับจากสนึกภาพนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับระบายน้ำมานะครับจะมาสบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดพนัญเชิงนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเนี่ยก็จะไหลมาที่บางไทรครับแล้วก็จะมาผ่านทางกรุงเทพปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับซึ่งตรงนี้ครับเรามีจุดเฝ้าระวังนะครับอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่น้ำค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองอาจจะขึ้นไปประมาณ 2,200 2,300 เป็นค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบางไทรซึ่งตรงนี้ครับไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้คร
1: ับท่านผอ.ครับท่านผอ.ท่านเนธฮะอย่างที่นครนายกที่เป็นประเด็นกันอยู่ที่เขื่อนขุนด่านการระบายน้ำความจุของเขื่อนตอนนี้ยังไงครับท่านผอ.ครับ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับมีความจุอยู่ที่ 97% นะครับแต่ว่าเราก็เริ่มมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับที่จะลงมาสู่แม่น้ำนครนายกครับตอนนี้ฝนที่ขุนด่านมันน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ลดเริ่มลดการระบายน้ำแล้วนะครับซึ่งก็จะลดลงเรื่อยๆครับเนื่องจากฝนมันน้อยลงนะครับ แต่สถานการณ์ตอนนี้

0: นี่ครับจากเขื่อนขุนด่านมาลงแม่น้ำนครนายกครับถึงแม้จะน้อยลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมันมีแม่น้ำนะครับที่เราต้องมีการจุดสังเกตหรือจุดเฝ้าระวังอีกที่นึงคือแม่น้ำปราจีนบุรีที่จะไหลนะครับผ่านอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์น้ำตอนบนครับที่ท่วมเสากบิลบุรีครับมันจะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยครับมันเริ่มลดลงก็จริงแต่น้ำมวลน้ำดังกล่าวครับจะต้องไหลผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งตัวนี้สถานการณ์น้ำในวันนี้ครับค่อนข้างจะอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็มีแค่ช่วงบางพวงที่ผ่านน้ำเข้าไปเท่านั้นเองนะครับส่วนมวลน้ำที่เหลือนะครับเราใช้ช่วงท่าแหช่วงบางพวงที่อยู่ก่อนถึงปราจีนบุรีเนี่ยครับในการรับน้ำเข้าไปแต่ทีนี้นั้นครับมันก็ไม่พอกับมวลน้ำที่มาจากกบิลบุรีที่เกิดการท่วมสูงสุดเท่าที่เคยเกิดเลยนะครับที่กบิลบุรีแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มลดลงแล้วแต่มวลน้ำตัวนี้ครับจะมาที่ปราจีนบุรีครับซึ่งเราก็มองว่าสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับล้นตลิ่งแล้วนะครับที่ตัวของตัวเมืองปราจีนบุรีและคาดการณ์ว่าก็จะล้นคันกั้นน้ำของในเขตเทศบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับให้ว่าสถานการณ์น้ำที่ปราจีนบุรีนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามนะครับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับว่าในเขตปราจีนบุรีตอนนี้ก็ค่อนจะวิกฤตพอสมควรนะครับ
1: ถ้าในฝั่งตะวันออกอย่างปราจีนครับตะวันออกขยับไปอีกหน่อยนึงระยองจันทบุรีโอ้ปีนี้ฝนฟ้าตกกันเยอะทีเดียวฮะท่านปอธเนศครับแล้วก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเรื่องสวนไร่นาได้รับผลกระทบกันพอสมควรทีเดียวยังไงฮะอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครับ
0: คือตรงนี้ครับเนื่องจากฝนตก3วันจริงๆครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเอาดูแผนที่ประเทศไทยนะฮะคือมันจะเป็นแนวเดียวกันแล้วครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับมาภาคกลางและภาคตะวันตกจะเป็นแนวฝนตกอยู่แนวเดียวครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในเขตตั้งแต่จันทบุรีระยองจันตราตรงนี้ครับเป็นแนวที่รับฝนทั้งหมดนะครับได้ถ้าก็เห็นว่าเกิดทุกภัยทั้งหมดครับซึ่งสถานการณ์น้ำฝนตอนนี้ครับภาคตะวันออกเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเราคาดการณ์ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาทั้งจังหวัดระยองนะครับจันทบุรีนะครับหรือตราดเองเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ำคือประมาณร่วมๆ1สัปดาห์นะครับกว่าจะน้ำนี้จะหมดไปนะครับ
2: ก็คือสถานการณ์ทางภาคตะวันตกแบบนี้ก็คือเป็นน้ำฝนที่ตกติดต่อกัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของชาวกรุงเทพมหานครรอฟังกันเหลือเกินท่านผอ.บอกก่อนหน้านี้น้ำทางมวลน้ำทางตอนเหนือนะอีกระลอกหนึ่งจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทประมาณวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในส่วนของพี่น้องกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมการรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ครับจากการระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับชุมชนริมน้ำนะครับนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับตั้งแต่จังหวัดนะครับอยุธยานะครับสิงห์บุรีอ่างทองนนทบุรีปทุมธานีนะครับและสมุทรปราการนั้นนะครับได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับโดยจากการระบายน้ำดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนั้นครับถ้าเรามีการระบายน้ำเนี่ยในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับก็จะทำใหชุมชนดังกล่าวครับก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับขอทำความเข้าใจเรื่องของน้ำที่จะมานะครับน้ำที่มาผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับถึงแม้เราจะเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับน้ำก็จะวิ่งตรงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและผ่านกรุงเทพมหานคร
2: ค่ะ
0: โดยในส่วนของช่วงกรุงเทพมหานครนนทบุรีนั้นนะครับก็จะไม่ล้นคันกั้นน้ำครับแต่ได้รับผลกระทบคือชุมชนนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับส่วนที่ท่านก็มองว่าแถวลาดกระบังแถวมีนบุรีแถวหนองจอกที่เกิดน้ำท่วมขังนี้จะเป็นอย่างไรนะครับน้ำที่เติมมาจากภาคเหนือครับไม่ได้ไปบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาน้ำไปเติมน้ำไม่ได้เข้าไปเติมในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเลยนะครับน้ำที่วิ่งมาจากตอนเหนือนั้นจะใช้ลำน้ำเจ้าพระยาสายหลักในการระบายออกสู่ทะเลนะครับส่วนน้ำที่ท่วมในเขตลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนะครับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นนะครับเกิดจากน้ำที่ฝนที่ตกในพื้นที่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนั้นครับจะต้องมีการเร่งสูบน้ำออกจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยในฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเขาก็ใช้ตั้งสถานีสูบน้ำนะฮะของแสนแสบสถานีน้ำตัวของบางเขนนะครับช่วยสูบออกนะครับแล้วก็มีสถานีสูบน้ำอีกหลายสถานีนะครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยสูบออกส่วนในฝั่งของนครนายกเองเนี่ยเราก็ใช้สถานีสูบน้ำกรมชลประทานช่วยในการสูบออกนะครับจากคลองแสนแสบออกคลองมะขามนาดนะครับจากคลองประเวศนะครับออกสู่ทางแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับเราช่วยสูบออกนะครับส่วนในเรื่องคลองชายทะเลเองครับเรามีสถานีสูบน้ำเนี่ยหลากหลากหลายที่แล้วครับไม่ใช่เป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชลหาพิจิตรนะครับและอีกหลายสถานีช่วยในการสูบออกครับซึ่งเรามองว่าในมวลน้ำนะครับในการจัดการเนี่ย ต้องแบ่งเป็น2พื้นที่นะครับพื้นที่แรกคือเราระบายแนวตรงผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับลำน้ำน้ำจะอยู่ในลำน้ำซึ่งจะทำให้ชุมชนริมน้ำนะครับตั้งแต่อยุธยาลงมาเนี่ยครับได้รับผลกระทบนะครับส่วนน้ำในเขตของกรุงเทพมหานครเราไม่ได้เอาน้ำเหนือที่ระบายเพิ่มนะครับมาเติมในพื้นที่นะครับน้ำที่เราจัดการในพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการจัดการน้ำฝนที่ตก 3-4 วันที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบนะครับว่าน้ำเหนือมาเราจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อสูบออกนะครับตรงน
1: ี้ขอคำถามสุดท้ายเลยขอคำยืนยันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาเห็นน้ำแบบนี้แล้วก็ดูปริมาณน้ำต่างๆทุกคนต้องมีตัวตั้งเป็นปี54ท่านผอ.ธเนศครับมันจะวกกลับไปซ้ำรอยปี54ไหมครับท่านผอ.ธเนศ
0: เอางี้ครับปี54นะครับผมยกตัวอย่างนะครับน้ำผ่านนครสวรรค์ประมาณ 5,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีปีนี้นะครับสูงสุดประมาณสัก 2,900 จากการเกือบครึ่งไหมครับเข
1: ื่อ
0: นเจ้าพระยาครับปี54เราระบาย 3,000 กว่านะครับปีนี้เราระบายสูงสุดก็ไม่น่าถึง 3,000 ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับฉะนั้นน้ำแนวตรงนะครับมันไม่ถึงแน่นอนที่จะการระบายน้ำถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนนะครับแต่บางจุดเนี่ยที่บางคนไปเทียบปี54บอกปี54ไม่ท่วมเลยนะครับบางทีมันเป็นจุดข้างในที่ฝนตกแล้วมันไปท่วมมันมีคันกั้นน้ำสังเกตนะในกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยคันกั้นน้ำนะ
1: ครับ
0: น้ำเจ้าพระยาไม่ล้นเข้าไปแต่น้ำฝนเนี่ยตกในพื้นที่ครับมันต้องการสูบออกการสูบออกนะครับฉะนั้นบางชุมชนเนี่ยอาจจะบอกว่าปี54ไม่ท่วมเลยทำไมปีนี้ท่วมปีแต่ปี54มันเกิดจากน้ำเหนือที่บ่าก็ไปท่วมและฝนด้วยแต่ปีนี้ครับน้ำเหนือไม่ได้เข้าในเขตกรุงเทพมหาน
1: คร
0: เกิดจากการบริหารจัดการน้ำฝนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยที่บอกว่าปี54ไม่ท่วมปีนี้ท่วมมันก็เป็นไปได้ครับถ้าฝนมาตกในพื้นที่แล้วตกไปยังพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะท่านผอ.ธเนศสมบูรณ์ก็ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมาเนี่ยตอนนี้คาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆชุมชนนอกคันกั้นน้ำที่ต้องมีการเตรียมการรับมือกับมวลน้ำเหนือแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยคิดว่าในส่วนของคันกั้นน้ำของกรุงเทพน่าจะสามารถที่จะรับน้ำเอาไว้ได้ค่ะ
1: ครับก็แม้ว่าการระบายน้ำเพราะว่าปริมาณของมวลน้ำที่มาจากทางตอนเหนือมันไม่เท่าปี50แต่ว่าอย่างไรก็ตามในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหรือว่าในพื้นที่ที่ริมน้ำ อันนี้คงต้องเฝ้าระวังก็ติดตามการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการเตือนภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปดูในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างที่ท่านพอธเนศบอกไปเมื่อสักครู่ความจุเนี่ยมันเกินความจุเต็มแล้วถ้ามัน 107% นะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดครับหลังจากที่ปริมาณน้ำเกินความจุ 107% วันนี้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำรับมือกับฝนตกหนักในช่วงของวันที่3ถึง6ตุลาคมนี้ครับนายวีระพงศ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอวัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำล่าสุดเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความจุ 100% ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างและวางแผนการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10และนายวัศวัตนาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ได้สรุปสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ930ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 107% นะครับเมื่อสักครู่ที่เป็นตัวเลขล่าสุดจากท่านผอ.ธเนศของกรมชลประทานก็ตอนนี้ 107% ของความจุเก็บกักปกติครับทั้งนี้ในวันนี้นั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมอัตรา25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็มีการประเมินสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นที่เกินความจุเก็บกักแล้ว ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์ครับช่วง 3-6 ตุลาคมนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและจังหวัดลพบุรีทำให้เกิดฝนตกหนักและมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมซึ่งทางจังหวัดลพบุรีร่วมกับกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนพระราม6รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอ

0: ฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์
1: จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้มีแผนในการดำเนินการเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์นะครับในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของสภาพฝนรวมถึงปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสู่ในเขตของเขื่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ได้วางแผนว่าถ้ามีสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกนะครับตามที่อุตุนิยมคาดการไว้เนี่ยก็จะมีการขยับนะครับในเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ได้จะมีการนะครับในเรื่องของการที่จะเตือนนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตท้ายน้ำนะครับบริเวณหน้าเขื่อนพระราม6เนี่ยให้ทราบแล้วก็มีการเต็มการนะครับ
2: ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามเตรียมพร้อมค่ะรับกับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ทั้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางรถยนต์รวมไปถึงยานพาหนะต่างๆที่ไปยังที่ที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมที่พักแล้วก็อาหารสำหรับผู้อพยพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดก็คือจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจากกรณีฝนตกหนักทำให้น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่า90%ของความจุและจำเป็นต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแควน้อยขณะที่แม่น้ำแควใหญ่ยังคงมีน้ำมากแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไหลรวมกันลงแม่น้ำแม่กลองส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ท้ายเขื่อนมีระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบัน1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุมาปฏิบัติจริงและย้ำการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบข้อมูลล่วงหน้าพร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ2ประการด้วยกันก็คือข้อที่1ต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงไม่มีผู้ป่วยติดเตียงตกค้างข้อที่2ต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์และยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดไม่ให้มีภาพรถยนต์จมน้ำท่วมอยู่บนถนนรวมทั้งทบทวนความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่สารกลางจังหวัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจะต้องมีแผนสำรองย้ายสถานที่ปฏิบัติงานนอกจากนี้ต้องเตรียมอาหารปรุงสุกสำหรับรับประทาน3มื้อสำหรับผู้อพยพด้วย
0: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูน้ำบางอย่างครับที่ชาวบ้านมีการร่วมแรงร่วมใจกันใช้เรือหางยาวผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะลงพื้นที่ประตูน้ำบางอย่างอำเภอกระทุ่มแบนหลังเขื่อนแม่กลองเพิ่มปริมาณการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในคลองดำเนินสะดวกสูงขึ้นบริเวณประตูระบายน้ำบางอย่างนับเป็นจุดสำคัญในการระบายน้ำจากคลองดำเนินสะดวกลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ริมน้ำล่าสุดประตูระบายน้ำมีเครื่องสูบน้ำ3เครื่องขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมกับท่อซิ่งเข้ามาสนับสนุนอีก2เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันครับชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาวมาช่วยผลักดันน้ำบริเวณจุดระบายน้ำสะท้อนความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับมืออุทกภัยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครก็สนับสนุนค่าน้ำมันสำหรับเรือหางยาวที่ร่วมในภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครระบุว่าตอนนี้ทางจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยระบายน้ำในจุดเสี่ยงโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วครับก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าศูนย์ชีวาภิบาลได้ประสานผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดลำดับการคัดกรองวางแผนอพยพเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เหมาะสมเพียงพอพร้อมรับกับสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอบ้านแพ้วโดยขอให้ผู้ดูแลเตรียมความพร้อมทั้งบัตรประชาชนยาประจำตัวบัตรแพ้ยาและของใช้ส่วนตัวผู้ป่วยหากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้นำชุมชนจะประสานผู้ดูแลอีกครั้งเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป
2: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศกันต่อค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: จากสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำฝนที่เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนค่ะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งตั้งวอร์รูมค่ะเพื่อรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับนัดประเมินสถานการณ์ทุกเวลา8โมงเช้านะคะกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลการระบายน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบซ้ำเติมประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และปรับแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้ราชการกรุงเทพมหานครตลอดจนผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการหารือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออุดรอยรั่วและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความอดทนใจกว้างและน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับชื่นชมทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1: ซึ่งนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับชาติวอร์รูมขึ้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมอบหมายให้อธิบดีปภ.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และกำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ประเมินข้อสั่งการแบบวันต่อวันในเวลา8นาฬิกาของทุกวันนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำเช่นกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการแผนการระบายน้ำร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงและยากต่อการควบคุมพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะร่วมรับผิดชอบและไม่ปล่อยให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังโดยได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กำกับดูแลและบริหารสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีระบุอีกว่าการลงพื้นที่ในระยะที่ผ่านมาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการแจกจ่ายถุงยางชีพแต่เป็นการรับทราบถึงความยากลำบากที่แท้จริงของประชาชนที่ขาดแคลนทั้งอาหารน้ำและไฟฟ้าดังนั้นในยามที่ประเทศเผชิญวิกฤตจึงขอให้ทุกฝ่ายนั้นมีความสามัคคีมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นหลักและงดเว้นการนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อโจมตีกัน
2: ทำงานอย่างเดียวนะครับใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆใส่เข้ามาก็ถือว่าเขาได้ระบายเป็นเราอะนึกถ้าว่าเป็นเราเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรหรอกครับนะครับเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องให้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
3: เห็นเมื่อวานท่านนายก
0: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีออกข้อสั่งการสำคัญ8ประการด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม

0: พร้อมประสานการประเมินมวลน้ำจากจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าการเตรียมกำลังและเครื่องจักรกลให้บูรณาการทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่องสูบน้ำจัดหารถสุขาเคลื่อนที่และวางกำลังในพื้นที่เสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงการช่วยเหลือและอพยพต้องยึดการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกเร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยให้การดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการเป็นพิเศษการดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดให้จัดเตรียมที่พักอาหารและน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอหากขาดแคลนให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคโดยด่วนการรายงานสถานการณ์ให้ผู้ราชการจังหวัดรายงานความคืบหน้าและผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสั่งการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวปลอมความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำสะอาดต้องดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยและเร่งฟื้นฟูระบบประปาทันทีเพื่อสถานการณ์คลี่คลายประการสุดท้ายค่ะการฟื้นฟูและเยียวยาให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและเป็นธรรมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวย้ำเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสูงสุดแก่ทุกภาคส่วนว่าเตือนภัยให้เร็วช่วยชีวิตให้ทันดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเป็นธรรม
1: ทางด้านนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ครับเปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมาตรการป้องกันมวลน้ำไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับข้อสั่งการมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อหลักก็ประกอบไปด้วยกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำปริมาณการระบายน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้สัมพันธ์กับศักยภาพการรองรับของแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาโดยต้องพยายามควบคุมให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนบริเวณ2ฝั่งแม่น้ำให้น้อยที่สุดสั่งการให้มีการจัดระบบการจราจรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องบริหารจัดการผันน้ำไปทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกรวมถึงการผันน้ำเข้าทุ่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละวันและประการสุดท้ายคือมอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันบริหารจัดการมวลน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดโดยนอกจากจะต้องดูแลพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วยังต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการผันและเบี่ยงทิศน้ำให้ไม่สกัดกั้นไม่ให้มวลน้ำนั้นไหลเข้ามาซ้ำเติมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอย่างเด็ดขาด
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้นะคะเร่งเดินหน้าสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่ค่ะคาดว่าถนนหนทางต่างๆสายหลักนั้นน้ำจะแห้งภายในวันพรุ่งนี้และต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือเข้าเติมในคลองประเวศบุรีรมย์และเขตลาดกระบังโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าหลักการระบายน้ำในขณะนี้ต้องเร่งพร่องน้ำใน4คลองหลักได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งปัจจุบันคลองส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วเหลือเพียงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงหากคลองหลักลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากชุมชนและถนนสายหลักได้คาดว่าน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายหลักจะแห้งภายในวันพรุ่งนี้ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยวันนี้ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือตามชุมชนต่างๆรวมถึงการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคดึงน้ำออกจากแฟลตคลองจันทร์ซึ่งสามารถระดับน้ำได้ถึง15เซนติเมตรต่อชั่วโมง
2: ผมเชื่อว่าคลองเนี่ยภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ 95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดความประเวศนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยพอน้ำในคลองลงบางทีมันไม่ออกโดยอัตโนมัติเพราะมันเข้าไปโดยผิดวิธีปกติก็ต้องเอาปั๊มเนี่ยไปช่วยดูดคนถามว่าทำไมเราไม่ดูดเพราะดูดไปคลองมันเต็มก็จะวนเข้ามาในหมู่บ้านตอนนี้พอคลองเริ่มลดแล้วก็จะมีการดูดอย่างวันนี้เราเมื่อเช้าตีสามครึ่งเนี่ยเราก็เอาพญานาคจากต่างจังหวัดที่มาช่วยดูดที่แฝกคลองจันทร์ละชั่วโมงหนึ่งก็ลดไป15เซนก็คิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างเงี้ยขยายต่อไปเพราะฉะนั้นคิดว่าก็จะค่อยๆคลี่คลายขึ้นที่กังวลที่สุดก็เป็นคลองประเวศที่ไปลาดกระบังว่าคลองประเวศเนี่ยมันยาวและลาดกระบังเนี่ยมันรับน้ำจากด้านบนทางฝั่งตะวันออกด้วย อย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สายไหมที่คลองน้ำในคลองมันข้ามมาจากปทุมธานีมาเติมอันนี้คงต้องบริหารจัดการร่วมกับกรมชลต่อไปด้วย
0: โดยสิ่งที่กรุงเทพมหานครกังวลหลังจากนี้นะคะก็คือมวลน้ำเหนือที่เข้ามาเติมในพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและก็เขตสายไหมรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกซึ่งก็ต้องเร่งเสริมคันกั้นน้ำแล้วก็อุดจุดฟันหลออย่างเร่งด่วน
2: น้ำจากเหนือเนี่ยอาจจะมีระบายไปทางฝั่งตะวันออกบ้างแต่คิดว่ากรมชลคงไม่ได้ให้เยอะนั่นหัวใจของน้ำเหนือเราจะแยกบริหารกับน้ำฝนเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยบริหารโดยคันกั้นน้ำก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอต่างๆแล้วก็ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกรุงเทพมาแตกต่างจากต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยชุมชนไม่มีคันกั้นน้ำปล่อยน้ำเหนือมาก็จะไปท่วมทุ่งไปเลยแต่กรุงเทพเนี่ยเราบริหารโดยใช้เขื่อนซึ่งมีความสูงก็3เมตรขึ้นไปอ่ะปัจจุบันน้ำก็ยังมีระยะห่างอยู่งั้นก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอจุดที่น้ำรั่วซึมริมเขื่อนครับ
0: สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครก็จะใช้เกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักในการประเมินค่าซ่อมแซมบ้านส่วนกทมจะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าเช่าบ้านโดยจะจ่ายตามจริงผ่านระบบออนไลน์ที่กำลังพัฒนาอยู่ทั้งนี้งบประมาณส่วนดังกล่าวจะต้องผ่านการเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมย้ำว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้แยกออกจากเงินเยียวยา 9,000 บาทของทางรัฐบาลด้านการช่วยเหลือเรื่องการเดินทางค่ะกรุงเทพมหานครได้จัดรถยกสูงให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน1555และขอความร่วมมือผู้ที่สามารถ work from home ได้ก็ให้ทำงานที่บ้านไปก่อนเนื่องจากยังมีรถยนต์จอดหนีน้ำกีดขวางอยู่ในหลายเส้นทางขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่ก็ได้มีการประสานไปทางทหารแล้วก็ปภ.เข้ามาช่วยดำเนินการจัดเก็บแล้วเพื่อเตรียมเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วก็ทำ big cleaning ต่อไปนอกจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บรอดคาสต์ร่วมกับปภ.เพื่อกำหนดกระบวนการแจ้งเตือนพยากรณ์น้ำให้มีความแม่นยำสูงสุดและป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนในภาพรวมทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ยังคงมีฝนตกส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนั้นทางกรุงเทพเองก็มีการเพิ่มการสูบน้ำระบายออกนอกพื้นที่แล้วนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้ซึ่งจากข้อมูลดาวเทียมของจิสดาก็พบว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 1.71 ล้านไร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยพื้นที่น้ำท่วมมีการระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จังหวัดมูลนิธิองค์กรต่างๆให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็คลองส่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังยังอยู่ในฝั่งตะวันออกภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำโดยนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กท่อซิ่งพญานาคเข้าไปสูบเพิ่มสำหรับในวันนี้ที่เริ่มเปิดทำการเป็นวันแรกนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหากเป็นไปได้ขอให้มีการประกาศ work from home ต่อไปอีกสักระยะเพื่อให้การระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือเรื่องของการขนส่งอาจจะเพิ่มรถโดยสารสาธารณะรวมถึงการจัดรถเพิ่มเที่ยวเพื่อให้ผู้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนั้นสามารถออกจากพื้นที่ได้
3: พื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันนี้เมื่อดูจากดาวเทียมของจิสด้าแล้วนะครับมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นที่มีน้ำท่วมอยู่ 1.71 ล้านไร่ครับทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกครับผมในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเราก็ได้มีการระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งอยู่ในจังหวัดทั้งปภ.แล้วก็มูลนิธิองค์กรต่างๆก็ให้การช่วยเหลือเต็มที่ครับส่วนของกรุงเทพมหานครครับการอัปเดตในวันนี้คือคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับลดลงเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำโดยการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำที่เราเรียกว่าเครื่องท่อซิ่งหรือว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าไปสูบน้ำเพิ่มขึ้นสิ่งที่เห็นคือในวันนี้นะครับที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีน้ำลดลงอยู่30 เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับ วันนี้มีการเริ่มเปิดทำงานของประชาชนแล้ว

0: นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกาศให้หยุดงานเมื่อวานจนถึงเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ในการที่ประชุมที่ปภ.นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับว่าขอให้มีการประกาศให้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีการ work from home ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครได้ระบายน้ำออกจากถนนให้เต็มที่และมีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการช่วยเหลือขนส่งผู้คนที่จะมาปฏิบัติงานนะครับอาจจะมีการเพิ่มเที่ยวของรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็รวมถึงการขนส่งในผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับให้จัดรถให้ออกมารับได้มากขึ้นแล้วก็ใหไปรับได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะเกรงว่าไม่ทันเวลาทำงานนะครับอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยและประสานงานกันนะครับ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาว่ารอบนี้ใช้วงเงินงบกลางงบทดรองราชการและงบท้องถิ่นตามระบบเดิมส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่นั้นจะเริ่มทันสัญญาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดขั้นตอนความซับซ้อนของงบประมาณและการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2: กรุงเทพมหานครอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมขังนะคะภาพรวมตอนนี้คลี่คลายดีขึ้นค่ะหลังจากที่ปริมาณน้ำในคลองแสนแสบที่ตอนนี้นั้นยังคงลดลงนะคะระดับลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังมีจุดวิกฤตอยู่ที่ชุมชนแฟลตคลองจันทร์ซึ่งน้ำลดลงแล้วกว่า50เซนติเมตรค่ะโดยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพว่าภาพรวมการระบายน้ำเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คลองสาขาย่อยระบายน้ำได้เร็วขึ้นโดยน้ำบริเวณถนนรามคำแหงแห้งสนิทแล้วเปิดการจราจรได้แล้วตามปกติจนถึงวงแหวนกาญจนาภิเษกส่วนถนนลาดพร้าวตั้งแต่ซอยลาดพร้าว122ถึงแยกบางกะปิจะที่เร่งระบายน้ำในจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางช่วงสำหรับจุดวิกฤตค่ะที่ชุมชนเคหะคลองจันทร์กทม.ได้ร่วมกับกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำกำลังสูงและท่อสูบน้ำพญานาคเข้าปฏิบัติการเต็มกำลังช่วยดึงน้ำออกจากพื้นที่จนระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่า50เซนติเมตรโดยเมื่อถนนสายหลักแห้งสนิทกทม.จะปูพรมส่งทีมลงพื้นที่สูบระบายน้ำเน่าเสียตกค้างตามตรอกซอกซอยต่างๆให้ออกสู่คลองสายหลักต่อไปส่วนพื้นที่โซนเขตลาดกระบังถนนศรีนครินทร์คลองประเวศบุรีรมย์ยังคงระบายน้ำได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ขนาดใหญ่ช่วยเช่นเดียวกับกรณีสถานีสูบน้ำพระโขนงที่เดินเครื่องเต็มกำลังแต่ว่าติดปัญหาคอขวดของคลองซึ่งกทม.ก็ได้เริ่มก่อสร้างโครงการอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วขณะที่ในพื้นที่เขตสายไหมแล้วก็สะพานใหม่ก็ยืนยันว่าไม่มีคันกั้นน้ำแตกนะคะเป็นเพียงภาวะน้ำล้นแนวคันประตูระบายน้ำร่วมกับจังหวัดปริมณฑลเพื่อที่จะประคองสถานการณ์อยู่นอกจากนี้ค่ะนายวิษณุยังยืนยันว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยยังสามารถรองรับน้ำได้มากกว่า3เมตรพร้อมกับเน้นย้ำเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงรอยรั่วซึมนะคะให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วย
3: กรมชลประทานมีการควบคุมน้ำเหนือที่ปล่อยมาก็ปริมาณสูงขึ้นนะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนว่าเรามีเขื่อนการริมน้ำเจ้ารอบริมน้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วรวมถึงคลองบางกอกน้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในระดับที่ปล่อยลงมาก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับเขื่อนอยู่นะครับก็บวกกับน้ำฐานเนี่ยเมตรประมาณ2เมตร10ก็ถือว่ายังต่ำอยู่เพราะไอ้ตรงระดับน้ำที่รับได้มากกว่า3เมตรครับ
4: แสดงว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ยังเบาใจได้เรื่องน้ำเหนือ
3: ครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลครับแต่อย่างที่เรียนว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกับจุดที่อาจจะมีรอยซึมรอยรั่วเข้ามาบ้างจุดนั้นก็เป็นน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าก็ระวังนิดนึงครับตรงคลองแสนแสบดีขึ้นนะแต่วันนี้พวกคลองแสนแสบเราระบายได้ดีนะก็จะมีช่วงอย่างเมื่อคืนเนี่ยรามคำแหงเนี่ยวิ่งได้ตลอดเส้นละนะรถเล็กวิ่งผ่านได้หมดหลังรามเรียบร้อยหมดลาดพร้าวเหลือแค่ช่วงหนึ่งร้อยสามบางกะปิที่เหลือก็น่าจะดีขึ้นนะก็เนื่องจากแสนแสบทำได้ดีบนคลองย่อยที่ลงแสนแสบพื้นที่ที่ระบายน้ำแสนแสบก็จะระบายได้ดีขึ้น
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็นำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมย่านสายไหมมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำว่าทุกหน่วยต้องให้การช่วยเหลือด้านอาหารยารักษาโรครวมถึงไฟฟ้าต้องไม่ขาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและกำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เขตสายไหมเมื่อคืนนี้ที่บริเวณบ้านเอื้ออาทรบางเขนเขตสายไหมโดยพื้นที่บริเวณนี้มีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า 10,000 คนมีน้ำท่วมขังสูงมานานถึง5วันโดยเส้นทางสัญจรหลักทั้งถนนเพิ่มสินและถนนวัชรพลมีน้ำท่วมขังตลอดสายทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดูแลเรื่องของทั้งอาหารยารักษาโรคและของใช้ที่จำเป็นไม่ให้ขาดแคลนพร้อมประสานทีมเคลื่อนที่เร็วจากการไฟฟ้านครหลวงเข้าจัดการกับระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยสำหรับการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนนั้นนายอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลได้เตรียมงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทจากโครงการที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อนำมาใช้เป็นงบประมาณในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้กำกับดูแลการทำงานของหน่วยราชการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเป็นกรณีพิเศษ
2: ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่นะคะที่แฟลตคลองจันทน์โดยสั่งระดมเครื่องสูบน้ำกำลังสูงเร่งตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินผลตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิโดยมีนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครร่วมประเมินสถานการณ์ซึ่งพบว่ายังคงมีปริมาณน้ำสะสมมากจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพสูงในการเร่งผลักดันน้ำจึงประสานกทม.และภาคเอกชนที่มีความพร้อมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้ามาเสริมทัพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐโดยนายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าเบื้องต้นวางแผนการสั่งการให้เริ่มสูบน้ำจากด้านหน้าเคหะคลองจันทน์เป็นจุดแรกโดยสั่งการให้เปิดทางน้ำด้วยการเจาะพื้นผิวถนนบริเวณตรงกลางเกาะเพื่อสร้างช่องทางวางท่อเครื่องสูบรวมถึงเปิดทางให้น้ำไหลลงคลองแสนแสบได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมหาศาลส่วนบริเวณแยกนิด้าค่ะระดับน้ำท่วมผิวถนนเริ่มลดลงบ้างบางส่วนสิ่งที่ต้องทำก็ต้องพยายามผลักดันน้ำให้ไหลลงคลองแสนแสบโดยจะประสานงานเชิงรุกดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดพร้อมติดตามแล้วก็ประเมินผลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงก็คาดว่าหลังจากติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลชัดเจนใน3วัน
1: และกรณีปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขล่าสุดนั้นการบินไทยสายการบินแห่งชาติครับก็ทยอยขนส่งกระเป๋าคืนให้กับผู้โดยสารขณะที่บางส่วนก็เข้ารับกระเป๋าด้วยตนเองที่สนามบินบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า AOT ครับได้แจ้งว่าขณะนี้มีการขนย้ายกระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเที่ยวบินของสายการบินไทยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาไปยังฝ่ายการช่างของการบินไทยเรียบร้อยแล้วและเตรียมขนส่งกระเป๋าคืนให้กับนักท่องเที่ยวตามที่อยู่ส่วนกระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเที่ยวบินวันที่27และ28กันยายนยังคงตกค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวนมากซึ่งวันนี้เองนักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ารับสัมภาระตั้งแต่เช้าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลเพื่อสร้างช่องทางการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวล่าสุดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ในวันนี้นะครับการบินไทยเองก็ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมโดยเส้นทางในในประเทศเนี่ยมี7เที่ยวบินก็คือกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลราชธานีและอุดรธานีนะครับก็เป็นยกเลิกทั้งไปแล้วก็กลับนะครับส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศยกเลิกอีก21เที่ยวบินครอบคลุมในเส้นทางสำคัญทั้งในเอเชียแล้วก็ยุโรปเช่นมิวนิกบรัสเซลส์ลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตซูริกโอซาก้าโตเกียวโซลสิงคโปร์นิวเดลีและ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: มาติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังจากนี้ก็คือน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำค่ะอย่างในพื้นที่ชุมชนโรงสีย่านพระราม3ที่ตอนนี้น้ำเริ่มที่จะล้นตลิ่งนะคะประชาชนเตรียมพร้อมยกของขึ้นสู่ที่สูงโดยทีมข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจในพื้นที่ชุมชนโรงสีนะคะก็พบว่าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มล้นเข้ามาบริเวณบ้านเรือนแล้วก็ทางเดินภายในชุมชนประมาณ 20-30 เซนติเมตรหรือว่าระดับข้อเท้าแล้วโดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนแล้วก็ทางเดินภายในชุมชนซึ่งชาวบ้านต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางรายค่ะเตรียมขยับสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อที่จะรับน้ำเหนือที่จะเข้ามาเร็วๆนี้อย่างนางจรีเปี่ยมชูชาติชาวบ้านในชุมชนก็บอกว่าเตรียมอาหารเอาไว้แล้วซึ่งในชุมชนน้ำท่วมไม่นานอย่างไรก็ตามในชุมชนต้องการกระสอบทรายค่ะซึ่งภาครัฐจะนำมาช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าก็ยังคงต้องการเพิ่มเติม
1: น้ำเหนือจะมาก็เราก็ทำไงได้เข้ามาเราก็ยกของขึ้นยกของขึ้นแค่นั้นแหละก็เข้ามาเหมือนกันแล้วก็วิทย์เอาวิทย์เอาลูกหลานมาช่วยกันวิทย์ก็อยากจะให้เขาเอาทรายมาให้อีกก็ได้เพราะว่าบ้านมันมีหลายหลังอ่ะมันมีหลายจุดอ่ะบ้านนู้นบ้านนี้อ่ะกระทบหมดเลยนี่ถ้าเขาเอาทรายมาให้เราก็เขาไม่ขนให้เราก็ขนเองวางกองไว้เดี๋ยวเราก็ไปเข็นน้ำมาจ้ะ
2: ก็คือคนในทีมที่ช่วยเหลือกันเองใช่ไหม
1: จ้ะบ้านนู้นบ้านนี้ลูกหลานก็ช่วยกันเองเพราะว่าคือของมันมาแบบนี้แล้วมันโดนอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันเอง
2: ถือว่าเรายอมรับได
1: ้ใช่แต่ถามมันดีอย่างหนึ่งว่าน้ำมันขึ้นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ลงแล้ว
2: แสดงว่ามันไม่ได้เป็น
1: ไม่ขังเหมือนทั้งเหนือทั้งใต้ของเขาขังกันเป็นเดือนๆเราไม่ขังวันเดียวชั่วโมงเดียวอ่ะสองชั่วโมงแบบลงแล้วมันก็จริงๆถามว่ามันหนักหนาไหมมันก็ไม่หนักหนาหรอก
0: ขณะที่นางลอยทองเงินนะคะชาวบ้านอีกคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังค่ะว่าชุมชนถูกน้ำท่วมเป็นประจำจากน้ำขึ้นน้ำลงแม้ว่าจะท่วมไม่นานแต่ก็ทำให้บ้านเรือนเสียหายโดยเฉพาะพื้นบ้านค่ะจนเมื่อไม่นานนี้ตัดสินใจยกพื้นบ้านขึ้นสูงสำหรับน้ำเหนือที่จะหลากมาก็มีการเตรียมความพร้อมกักตุนอาหารไว้แล้ว
3: แต่ก่อนนี้ประจำทุกวันเลยจนบ้านพังหมดเลยแบบกระดานอะพองขึ้นหมด
2: น้ำขึ้นสูงประมาณไหน
3: สูงเนี่ยในซอยเนี่ยเดินมานี่ประมาณนี้แหละถ้าขึ้นเยอะจริงๆนะ
2: เองเลยหรอตอนนั้นเราเตรียมแล้วพรุ่งนี
3: ้ก็อยู่แต่ในบ้านกันออกไปไหนไม่ได้
2: ช
3: ั้
2: นสอง
3: ชั้นสองก็มีเราก็อยู่แต่ชั้นสองนั่งมองน้ำไป
2: ใช้นานเวลานานไหมคะกลัวน้ำ
3: โอ้นานกันสองชั่วโมงที่จะเป็นช่วงๆแหละแต่
2: น้ำเหน
3: ือ
2: จะมาด้วยเราเตรียมคนพร้อมยังไงบ้าง
3: เตรียมแบบว่าเตรียมพวกอาหารพวกอะไรแบบว่าเราออกไม่ได้เราก็ต้องเตรียมพวกมาม่าพวกอะไรไว้
2: ต
3: ุ
2: นอาหาร
3: ตุนอาหารไว้เพราะเวลาน้ำขึ้นเนี่ยมันหิวนะมันมองไปทั้งไหนมันก็มีอะไรในตู้เย็นก็หมดแล้วไม่มีอะไรจะกิน
0: โดยช่วงนี้นะคะชาวบ้านในชุมชนโรงสีก็เร่งจัดเก็บสิ่งของที่อยู่ในจุดเสี่ยงขยับขึ้นไปไว้ในพื้นที่สูงค่ะรวมทั้งเตรียมแผนอพยพผู้สูงอายุเด็กหากว่าน้ำ

0: เพิ่มสูงขึ้นก็จะมีการติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
1: กรุงเทพมหานครก็เปิดจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นระดมความช่วยเหลือเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เปิดพื้นที่โรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงเป็นจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเชิญชวนประชาชนภาคเอกชนและทุกภาคส่วนร่วมแบ่งปันน้ำใจโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทั้งรับมอบคัดแยกและจัดเตรียมสิ่งของเพื่อลำเลียงไปยังชุมชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเป็นระบบสิ่งของที่มีความจำเป็นและเปิดรับบริจาคก็ได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งอาหารกึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและอาหารพร้อมรับประทานที่ไม่เน่าเสียง่ายน้ำดื่มบรรจุขวดนมกล่องเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่แชมพูผ้าเช็ดตัวผ้าอนามัยกระดาษชำระหน้ากากอนามัยและถุงดำสำหรับบรรจุขยะนมผงสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและก็ผู้ใหญ่ยาสามัญประจำบ้านยาแก้น้ำกัดเท้าผงเกลือแร่ยาทากันยุงและก็แอลกอฮอล์ล้างแผลซึ่งกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือกับประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของที่มีสภาพสมบูรณ์บรรจุภัณฑ์นั้นปิดมิดชิดและยังไม่หมดอายุเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ประสบภัยสอบถามรายละเอียดครับและเส้นทางจุดรับบริจาคเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตดินแดงและก็สายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและกรมปศุสัตว์จัดเตรียมรถบรรทุก6ล้อสำหรับขนย้ายสัตว์จากพื้นที่น้ำท่วมเขตคณะยาวบางกะปิและประเวศเข้าดูแลชั่วคราวภายในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครพร้อมตรวจและก็ฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นก่อนส่งคืนเจ้าของหรือว่าผู้ดูแลและสถานที่เดิมเมื่อสถานการณ์นั้นคลี่คลายประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์คือ023287460ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตพื้นที่สายด่วนกทม.ก็คือ1555หรือว่าที่ Traffic Fondue รวมถึงภาคีเครือข่ายได้แก่มูลนิธิ SOS Animal Thailand สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยและก็มูลนิธิ The Voice เสียงจากเราโดยเขียนคำร้องขอฝากสุนัขหรือว่าแมวชั่วคราวแล้วก็แนบบัตรประชาชนหากสัตว์มีอาหารหรือว่ายาประจำตัวก็ควรนำติดมาด้วยสำหรับสุนัขและแมวมีเจ้าของครับต้องได้รับการฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืน
0: ขณะที่ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยนะคะก็เร่งผลิตอาหารกล่องส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสภากาชาดไทยร่วมกันจัดเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ปรุงอาหารบรรจุกล่องนำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตกทม.นอกจากนี้ก็มีภาคเอกชนนะคะก็คือ MK Group นำซาลาเปาค่ะส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยนายเต็ดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าสภากาชาดไทยได้จัดตั้งครัวพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติอาสาสมัครและยุวกาชาติร่วมกันทำเข้ากล่องส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยวันละ 10,000 กล่องและจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้
2: ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังจะจัดไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงอย่างน้อยก็วันที่2ตุลานะครับแต่เราทำทุกวันวันละอย่างน้อย 10,000 กล่องแล้วก็มีรถที่ไปส่งตามที่ต่างๆ
0: ด้านนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยกล่าวเสริมนะคะว่าหลังจากวันที่2ตุลาคมหากสถานการณ์คลี่คลายสภากาชาดไทยจะปรับภารกิจการแจกจ่ายอาหารเป็นการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นขณะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะร่วมกับสถานีกาชาดในกรุงเทพดูแลด้านการรักษาพยาบาลส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะประสานการช่วยเหลือผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดและสถานีกาชาด12แห่งโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเพื่อเตรียมจัดตั้งครัวเคลื่อนที่หากสถานการณ์น้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นสำหรับหน่วยครัวเคลื่อนที่ค่ะเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยจัดตั้งหน่วยครัวที่อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อเร่งผลิตอาหารกล่องสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานคร

0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานจัดโดรนตรวจการเป็นสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัยและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กระชับทุกหน่วยโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจภูธรภาค1ตำรวจภูธรภาค2และตำรวจภูธรภาค7ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและก็เตรียมพร้อมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ระดมกำลังอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาเขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารให้กับประชาชนรวมถึงยังจัดรถยก56คันเข้าเคลื่อนย้ายรถเพื่อเปิดการจราจรส่วนในช่วงของกลางคืนครับได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนพระราชทานขึ้นบินตรวจการในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และเขตร่มเกล้าเพื่อเฝ้าระวังและก็ป้องกันเหตุอาชญากรรมโดยเฉพาะการลักทรัพย์ตามบ้านเรือนที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปอยู่ยังสถานที่ปลอดภัยควบคู่กับการตรวจตราและก็ดูแลที่พักอาศัยไผ่นอกจากนี้ยังใช้ระบบการกระจายเสียงจากโดรนเพื่อแจ้งเตือนและก็สื่อสารกับประชาชนระหว่างการบินตรวจการเพื่อรับทราบว่ามีตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ช่วยให้ประชาชนที่พักอาศัยรู้สึกอุ่นใจและให้ผู้ที่จำเป็นต้องอพยพมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับพื้นที่ตำรวจภูธรภาค1มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหาร3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดผู้ประสบภัยก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ191หรือ1599สายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร1197และสายด่วนตำรวจทางหลวง1193ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก่อนจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินด้วยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจัดที่ไอคอนสยามเพื่อเปิดให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองทั้ง52ลำตามรูปแบบริ้วขบวนจริงพร้อมนำเสนอประเภทบทบาทและความสำคัญของเรือแต่ละลำเพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจองค์ประกอบของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างใกล้ชิดโดยไฮไลท์สำคัญคือการจัดแสดงเรื่องราวของเรือพระที่นั่ง4ลำที่จะใช้ในพระราชพิธีปี2569ได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงและเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9รวมถึงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองขนาดใหญ่ความยาว15เมตรพร้อมสื่อมัลติมีเดียและวิดิทัศน์ถ่ายทอดเรื่องราวและองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2569ที่ไอคอนลักซ์ชั้น M ไอคอนสยามค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับจะติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ดูประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับในช่วงนี้กระทรวงการคลังก็สรุปตัวเลขผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 11,250,000 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ตกหล่นได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 2,600,000 คนรัฐบาลก็เตรียมมาตรการรองรับสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อไปนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงผลการคัดกรองผู้ได้สิทธิ์บัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมกว่า13ล้านคนล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 11,250,000 คนการคัดกรองในครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมุ่งเน้นความแม่นยำและการทำงานเชิงรุกสามารถนำกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยและผู้ตกหล่นเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอีก 2,660,000 คนขณะที่กลุ่มเดิม 470,000 คนที่ไม่มาลงทะเบียนเนื่องจากมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือว่าเลือกรับสิทธิ์การดูแลในรูปแบบอื่น
1: วันนี้สิ่งที่เห็นที่ชัดนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเป็นบุคคลตกหล่นบุคคลชายขอบผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงเพิ่มขึ้นมา 2.66 ล้านรายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นการที่ใช้ทั้งกระบวนการในเชิงของเชิงรุกนะครับการดูข้อมูลให้แม่นยำขึ้นเนี่ยอันเนี้ยผมอยากให้เราเน้นว่าวันนี้เราได้คนที่ลำบากจริงๆเพิ่มมา 2,660,000 กว่าราย
0: สำหรับการพิจารณาผู้ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า5ล้านคนมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติม 1,750,000 คนส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,260,000 คนรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ส่วนการยืนยันตัวตนก็พบว่ามีผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า3ล้านคนดำเนินการแล้วเสร็จ 2,680,000 คนกระทรวงการคลังก็ขอให้ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเร่งดำเนินการซึ่งหากยืนยันตัวสำเร็จภายในเดือนตุลาคมก็จะได้รับสิทธิ์เงินย้อนหลังเต็มจำนวน
1: EKYC ไม่สำเร็จเงินเสียไปไหมนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสำเร็จเมื่อไหร่เงินก็ย้อนให้ตั้งแต่1ตุลามีกลุ่มหนึ่งนะครับอยากทำความเข้าใจติดเตียงอายุมากไม่มีที่มีแอปในอดีตนะครับเรามีการรับรองตามขั้นตอนนะครับมีการมอบอำนาจได้นะครับก็ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับความเจ็บป่วยนะครับมาดูแล้วก็หน่วยปกครองของมหาดไทยก็จะช่วยดูแลตรงนี้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมานะครับท่านจะเห็นว่ามีผู้มีบัตรรายเดิมนะครับที่มอบอำนาจ 840,000 รายเนี่ยก็ยังจะต้องขอรบกวนจริงๆนะครับว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็อยากให้ท่านยืนยันว่ามีการมอบอำนาจอีกครั้งนึงช่วยดูแลท่านครับจะได้ไม่มีใครมาแอบอ้าง
0: นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังตรวจพบการแอบอ้างสิทธิ์และการสวมชื่อประชาชนนะครับประมาณ 8,000 คนทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์การแจ้งเป็นลูกจ้างเพื่อสร้างรายได้เท็จการใส่ชื่อเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกนำชื่อไปผูกหนี้กับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากนี้ครับก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: กรมการท่องเที่ยวเปิด5เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำครอบคลุม10จังหวัดกว่า100แหล่งท่องเที่ยวนะคะหวังเชื่อมเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายท่องเที่ยวไทยเน็ตซีโร่นางสาววรธีราสุวรรณสอนรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ5เส้นทางใน10จังหวัดรวมกว่า100แหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด DOT Green Journey เที่ยวด้วยช่วยโลกเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนรองรับกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้นโดย5เส้นทางค่ะประกอบด้วยกรุงเทพมหานครสมุทรปราการชลบุรีระยองสระบุรีนครราชสีมาน่านแพร่และตรังพัทลุงครอบคลุมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชุมชนและวัฒนธรรมอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโคราชจิโอพาร์คลำตะคองคลองไผ่อุทยานแห่งชาติน้ำตก7สาวน้อยและพื้นที่คุ้งบังกระเจ้าโดยนางสาววรธีรากล่าวว่าการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนอกจากจะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วยังเป็นโอกาสดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะตลาดยุโรปที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกรมการท่องเที่ยวตั้งเป้าภายในปี2030จะสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเชื่อมหลักกับเมืองรองพร้อมยกระดับมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ภายในปี2050
3: แต่เชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมกันทั้งผู้ประกอบการเองสื่อมวลชนเองค่ะช่วยกันที่จะประกาศออกไปว่าวันนี้การท่องเที่ยวต้องการที่จะทำให้โลกเนี่ยร้อนน้อยลงนะคะแล้วเราจะก้าวไปสู่เน็ตซีโร่เมื่อปี2050ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนทำยังไงเราถึงจะมีการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนได้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์หลักค่ะที่จะเปิดตัวในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการที่จะมาร่วมกันในทุกภาคส่วนนะคะในช่วยกันในเรื่องของการรักษาทรัพยากรแล้วก็ทำให้โลกเราร้อนน้อยลงค่ะ
0: หลายหน่วยงานก็ร่วมกันผลักดันนะครับโรงแรมกว่า 5,000 แห่งใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์จุดสูญเสียพลังงานเพื่อช่วยลดต้นทุนควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนางสาวนันทิกาทังสุขพาณิชย์อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือว่าพอครับลงนามความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสมาคมโรงแรมไทยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เพื่อยกระดับการภาคการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำภายใต้กรอบความร่วมมือ5ปีความร่วมมือครั้งนี้จะนำข้อมูลการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงแรมมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดที่ใช้พลังงานสูงหรือมีการสูญเสียก่อนปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละโรงแรมช่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกนั้นจะนำร่องในโครงการโรงแรมต้นแบบด้านพลังงาน80แห่งใน10จังหวัดจากเป้าหมายโรงแรมมากกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศโดยทั้งพพ.และกฟผ.ครับจะสนับสนุนองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
4: โดยเริ่มแรกเนี่ยเราคงจะมีการขอความร่วมมือนะคงจะมีทั้งคัดเลือกทั้งสมัครเข้ามาด้วยนะคะก็ประมาณ80แห่งใน10จังหวัดแต่ก็จะเป็นโรงแรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประเมินการใช้พลังงานของเขานะคะว่าเขามีการใช้พลังงานยังไงนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าก็จะดูว่ามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออันไหนที่เขายังมีการใช้พลังงานยังไม่มีประสิทธิภาพนะคะรวมทั้งเราก็จะบอกวิธีบริหารจัดการให้กับผู้บริหารให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมด้วยนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราคงนำมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ไปดูว่าเขาจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานยังไงเพื่อไปสู่การลดใช้พลังงานนะคะก็เป้าหมายจริงๆก็คือนอกจากโรงแรมคาร์บอนต่ำแล้วก็คือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยค่ะ
2: ภาครัฐและภาคเอกชนลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้าค่ะมอบข้าวสาร 1,565 กิโลกรัมพร้อมกับถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอำนาจมาตรงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและความยั่งยืนขององค์กรบริษัทฟอลคอนประกันภัยจำกัดมหาชนมอบข้าวสารจำนวน 1,565 กิโลกรัมพร้อมอาหารแห้งและน้ำดื่มให้กับนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นำไปจัดทำถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้านอกจากนี้ทีมฟอลคอนประกันภัยยังร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำข้าวสารส่วนหนึ่งไปใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารปรุงสุกผ่านครัวกลางของกระทรวงพม.เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยนายอำนาจกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่ายังมีผู้ประสบภัยหลายร้อยคนติดอยู่ภายในอาคารเคหะชุมชนและมีน้ำท่วมขังในระดับสูงทำให้การเดินทางออกมารับอาหารและสิ่งของจำเป็นเป็นไปด้วยความยากลำบากพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและยืนยันว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจได้เตรียมพร้อมรับมือและกำหนดแผนรองรับเพื่อพิจารณาสินไหมให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้โดยเร็ว
0: ก้าวจังหวัดจะมีฝนตกหนักนะครับตรวจสอบกันได้สถานีอากาศ NBT ครับ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ชาวใต้ฝนไปหานะคะวันนี้เป็นคิวรับมือฝนตกหนักชาวสุราษฎร์ธานีชาวนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาพังงากระบี่ตรังและสตูลเตรียมตัวให้พร้อมร่มพกกันด้วยค่ะสำหรับพื้นที่อื่นๆฝนน้อยแดดแรงจัดแต่ช่วงเลิกงานอาจจะฝนมาทักทายเป็นฝนธรรมดาไม่ตกแช่ไม่ตกนานค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยแดดแรงมีฝนได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือฝนน้อยลงอีกมีตกได้ที่เลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคของนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนน้อยฟ้าเปิดแดดแรงระวังในช่วงเย็นๆค่ำๆภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยตกได้ที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนหนักที่พังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกันต่อนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
6: สวัสดีครับ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World ยอร์กมีสุรพันธ์เหล่าธารณาริศ The government is stepping up its flood response with a national command center now in place. Authorities will also hold daily morning meetings to monitor water levels, review relief operations and assess the impact on affected communities.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a meeting with the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, and ordered the establishment of a national flood war room. The center will coordinate information and relief efforts with daily situation meetings scheduled for 8 a.m. The Director General of the DDPM will serve as the incident commander.The Prime Minister also called for closer coordination among agencies managing water resources, including the Royal Irrigation Department, the Electricity Generating Authority of Thailand, and Bangkok, to better manage water releases and prevent the situation from getting worse. 8 key measures have been ordered, including closer flood monitoring and early warnings, deploying pumps and equipment around the clock, and prioritizing evacuations and the safety of vulnerable groups. Authorities must also ensure shelters have enough food and clean drinking water, provide regular situation updates, and communicate accurate information to prevent confusion and false reports.Safety measures include cutting electricity in flooded areas and restoring water supplies as soon as conditions improve. Provinces have also been told to quickly assess damage so financial assistance can be provided fairly without delay.Bangkok's flood situation is gradually improving with water levels falling in several areas, but some communities are still dealing with standing water while crew members continue working to drain affected areas. This morning, Deputy Bangkok Governor Wisanu Sapsompon revealed that the overall flood situation in Bangkok is improving as water levels in Khlong San Sab continue to fall.Ram Kham Haeng Road is now fully dry and traffic has returned to normal up to Kanchana Pisek Ring Road. Crew members are still working to clear standing water along Lat Phrao Road to restore normal conditions around Bangkapi intersection and nearby areas. At Khlong Chan Housing Community, Bangkok and the Royal Irrigation Department have deployed high-capacity pumps. Water levels there have fallen by more than 50 centimeters.In the Lat Krabang area and along Si Nakharin Road, drainage remains slow because there is no large drainage tunnel. The local pumping station is operating at full capacity but faces a bottleneck in the canal system. In the Sai Mai and Saphan Mai areas, officials said there has been no flood barrier breach. Water has overflowed the barrier and sandbags and drainage gates are being used to manage the situation.The Deputy Bangkok Governor confirmed that Chao Phraya River levels remain within a safe range, but residents

สวัสดีครับรายการรอบภูมิภาควันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่จังหวัดอุดรธานีครับดินแดนที่หลายคนนะครับไม่คาดคิดนะครับว่าจะสามารถปลูกองุ่นได้นะครับแต่กับสวนองุ่นกุณดาจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้นะครับเจ้าของสวนได้นำเอาความรู้ที่มีนะครับบวกกับความชื่นชอบนะครับมาปรับปรุงพื้นที่ธรรมดาแห่งนี้นะครับให้กลายเป็นไร่องุ่นที่มีคุณภาพรวมถึงการแปรรูปน้ำผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับและอะไรคือเบื้องหลังของความสำเร็จของสวนองุ่นกุณดาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกับรายการรอบภูมิภาคในวันนี้ครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับทางด้านของพี่เอนะครับกุณดาจันทวงศ์นะครับสวัสดีครับพี่เอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่เอครับอยากให้พี่เอเนี่ยเล่าถึงความเป็นมาหน่อยครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาทำสวนองุ่นครับ
1: ตอนแรกจุดเริ่มต้นเอาช่วงโควิดเนาะ
0: ครับผม
1: โควิดนี่ก็คือทำให้บ้านเมืองเราอัมพาตกันไปหมดเลย
0: ครับ
1: ทีนี้ก็เลยต้องหาที่พักใจก็เลยคิดถึงว่าเอ้ยถ้าเราทำบ้านสวนแล้วปลูกผลไม้เป็นเกษตรผสมผสานก็น่าจะดี
0: ครับผม
1: แล้วก็เลยมาคิดว่าเราปลูกผลไม้อะไรดี
0: ครับผม
1: ตอนแรกก็ปลูกหมดเลยนะ
0: คร
1: ับองุ่นเอ๊ะเรามาคิดปลูกแล้วเราไม่ได้ทานอย่างอื่นเอ๊ะเราชอบทานอะไรก็มาคิดก็ชอบทานองุ่นก็เลยเราปลูกองุ่นดีไหมก็เลยถามเพื่อนๆญาติว่าโอ้อย่าปลูกเลยมันปลูกไม่ได้บ้านเราเป็นภาคอีสานด้วยอากาศร้อนพี่ก็เลยคิดว่าอะไรเราทําในสิ่งที่เราชอบก่อนแล้วเราอยากกินองุ่นเราก็ต้องปลูกองุ่นสิ
0: ครับ
1: ก็เลยทดลองปลูกเลยยังไม่ได้ศึกษานะตอนแรกๆนะ
0: ก็คือปลูกเลย
1: ปลูกเลย
0: ทั้งที่แบบหลายๆคนคิดว่าพื้นที่อุดรธานีเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่แบบจะสามารถปลูกองุ่นได้ด้วยปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพดินสภาพอากาศ
1: ใช่พี่ก็เลยปลูกเลยพอปลูกแล้วก็เริ่มเจอปัญหาก็เลยเริ่มศึกษาพอเรารู้ปัญหาเราก็เริ่มศึกษาก็ไปอบรมโครงการหลวงบ้างไปเรียนรู้ทางออนไลน์อะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้ผิดๆถูก
0: ๆ
1: ก็ถือว่าแบบโอ้ก็เหนื่อยเอาการเหมือนกันแต่พอปีแรกเราทำได้แล้วเห็นลูกผลเราคิดว่าเราฟุกด้วยซ้ำไปคิดว่าเราปลูกไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วมันพอมันได้เราก็เริ่มมีกำลังใจก็เริ่มขยายหาสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้มาก็เลยเริ่มมีความสุขแล้วก็หลงไหลกับการปลูกองุ่นจริงๆค
0: ่
1: ะ
0: ไอคนที่เคยแซวเราก่อนหน้านี้เนาะเขาอาจจะแซวว่าทำไมไม่ปลูกมะม่วงหรือว่าปลูกกล้วยซึ่งเป็นพืชที่แบบแถวนี้เขาปลูกกัน
1: พี่สาวเลยค่ะบอกว่าหรือองุ่นทิ้งไม่มีลูกหรอกปลูกมะม่วงมะละกอที่มันกินง่ายๆ บ้านเรามันปลูกง่ายๆ
0: คร
1: ับ เขาบอกว่ายังไงมันก็ไม่ได้กินอยู่แล้วอย่างงี้นะเออไม่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรขอลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ทั้งหมดก็เกิดจากความรักแล้วก็ความชื่นชอบ
1: ใช่ๆความรักแล้วก็ชอบทานมากๆเลยอยากทําในสิ่งที่เราชอบแต่บังเอิญเราทําในสิ่งที่เราชอบแล้วมันใช
0: ่
1: บางคนทําในสิ่งที่ชอบแต่ไม่ใช่ก็มีแต่เราถือว่าโชคดีค่ะ
0: แล้วเราเริ่มแรกเนี่ยเราเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรพวกนี้ไหมพี่อย่างเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรพวกนี
1: ้พี่โชคดีอย่างหนึ่งบังเอิญดินเราดี
0: ครับผม
1: สองแหล่งน้ำก็คือข้างหลังเนี่ยจะเป็นหนองน้ำหมดเลยแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องมาตรงที่ว่าเขาชอบภูเขาเราก็ต้องทำ

0: เนินหลังเต่าให้เขาเวลาเรารดน้ำน้ำก็จะไหลผ่าน
1: ครับผม
0: เราก็สร้างเหมือนสร้างบ้าน
1: อ
0: ่ะสร้างหลักฐานให้เขาเขาชอบอะไรเราก็ศึกษาก็คือศึกษาเหมือนลูกเลยค่ะก็เลยสะสมอาหารในดินต้องใช้ปุ๋ยอะไรอะไรประมาณนั้นก็เลี้ยงต้นเลี้ยงยังไงใส่ปุ๋ยยังไงบำรุงดอกยังไงจะเอาลูกยังไงก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆถามว่าท้อไหมท้อมากๆแต่คนก็สบประมาณเราเยอะ
1: เราต้องสู้
0: ต้องสู้เอาให้มันได
1: ้สำเร็จทุกวันนี้
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: พูดถึงองุ่นในสวนเราก็มีหลากหลายสายพันธุ์ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องรบกวนพี่เอเนี่ยพาผมแล้วก็ทางทีมงานเดินชนหน่อยคร
0: ับ ได้ยินดีเลยค่ะ
1: ครับผมไปกันเลยครับ

0: มครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่บริเวณแปลงของสวนองุ่นของพี่เอ๋แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผมภายในนี้เราปลูกสายพันธุ์อะไรบ้างครับ
1: สายพันธุ์ที่จริงเราทดลองประมาณ30กว่าสายพันธ
0: ุ์ครับ
1: แต่ว่าเราทดลองได้จริงๆเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณ11สายพันธุ
0: ์ครับผม
1: แต่ว่าจะเอาสายพันธุ์คร่าวๆที่มันปลูกสภาพอากาศภาคอีสานเราได้ที่นี่นะคะ
0: ครับผม
1: แต่ที่อื่นอาจจะเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ไม่มั่นใจเริ่มแรกก็คือจะเป็นสายพันธุ์ที่ทนสภาพอากาศได้ดีก็คือจะเป็นแบ็กโอปอลไร้เมล็ดเปลือกบางสีม่วงรสชาติเขาจะหวานกรอบนะคะ
0: แล้วก็อันนี้หรือเปล่าอันน
1: ี้ใช่ใช่ตัวนี้เลยอันนี้แบ็กโอปอลหมดเลยก็คือต้นนี้ก็จะประมาณ5ปี5ปีกว่าจะเข้า6ปีก็คือต้นใหญ่มากได้ผลผลิตปีหนึ่งจะได้2รอบ2ครั้งค่ะแต่ต้องมีโรงเรือนนะคะเพราะว่าที่นี่ทำปลอดสารค่ะแล้วก็จะมีอีกสายพันธุ์นึงก็จะเป็นลิลลี่ออเดเวลเล่
0: ครับผม
1: ก็จะมีกลิ่นหอมจะเป็นลูกสีเหลืองลูกลีอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: จะมีกลิ่นหอมแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นถ้าเป็นของญี่ปุ่นจะมี2สายพันธุ์ก็จะเป็นไซมัสแคท
0: ครับผม
1: แล้วก็จะเป็นเคียวโฮไซมัสเนี่ยก็สีเขียวเนาะที่เราเห็นเหมือนกันแต่เขาจะมีความหอมกลิ่นหอมมากเคียวโฮก็จะเป็นสีม่วงดำ
0: ครับผม
1: ค่ะก็จะประมาณนั้นก็เอาอีกสายพันธุ์แล้วก็จะเป็นไวมะละกาไวมะละกาเนี่ยปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่แล้วก็อยู่ทนสภาพอากาศบ้านเราได้ดีประเทศไทยปลูกเยอะที่สุดละจะเป็นไวมะละกากับปอกดำค่ะใช่ค่ะ
0: พูดถึงแต่ละสายพันธุ์มันมีความยากง่ายแตกต่างกันไหมพี่เกี่ยวกับเรื่องของการปลูก
1: มันจะมีแตกต่างกันมันจะมีพันหนักพันเบา
0: ครับ
1: พันหนักก็คือจะเป็นลูกใหญ่จะลูกใหญ่พันธุ์เขาจะหนักแล้วก็เวลาเขาจะสุกเนี่ยประมาณ150วันแต่ถ้าเป็นพันธุ์เบาเนี่ยก็คือ100วันก็คือ100วันเนี่ยก็คือ3 เดือนกับ3เดือนกว่าเนาะ3เดือนกับ10วันประมาณนั้นค่ะ
0: แล้วถ้าพูดถึงผู้คนที่สนใจเขาอยากทดลองที่จะปลูกครับพี่เอใช้ระยะเวลานานไหมครับตั้งแต่เราเอาลงแปลงจนถึงเก็บเกี่ยว
1: ถ้าพันธุ์เบานี่เขาเริ่มออกดอกมีลูกนี่ก็คือประมาณ7เดือน
0: 7เดือน
1: ก็สุกประมาณ10ก็พูดง่ายๆ8เดือนถึง1ปีพร้อมลูก
0: ครับผม
1: แต่ละสายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีแรกเนี่ยจะปีนึงพร้อมลูกแต่ปีที่2นี่ก็คือจะได้2รอบได้ลูก2รอบค่ะ
0: มาพูดถึงเรื่องของเทคนิคการดูแลพี่เอ๋มีเทคนิคในการดูแลยังไงบ้างครับพี่ถึงแบบออกดอกออกผลแบบสวยงามแล้วก็คุณภาพดีแบบนี
1: ้อ๋อคือเริ่มแรกๆเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องการสะสมอาหารในดินคําว่าสะสมอาหารในดินเราจะสะสมปรุงดินก่อนแล้วเวลาเราปลูกปั๊บเราไม่ใช่ไปใส่ปุ๋ยเขาเลยนะคะเพราะว่าแต่ว่ามันมีสะสมอาหารเหมือนตู้เย็นอะเหมือนบ้านเราสร้างตู้เย็นไว้ให้เขาแล้วพอเขาลากเขาเดินเขาจะเติบโตเขาจะดูดกินอาหารอยู่ข้างล่างเองจนต้นเขาโตแต่คนซะส่วนมากเนี่ยแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยก็จะปลูกลงเลยแล้วก็เอาปุ๋ยใส
0: ่
1: มันก็ต้นก็จะไม่โตสมบูรณ์แต่ถ้าเราสะสมอาหารทำตู้เย็นให้เขาก็เจริญเติบโตแล้วพอเจริญเติบโตได้สักระยะประมาณเลี้ยงต้น5เดือนเดือนที่6เดือนที่7เนี่ยเราก็มาบำรุงเขาบำรุงต้นธาตุให้ธาตุอาหารรวมธาตุอาหารรองเราต้องศึกษาตรงนี้ด้วยแล้วพอเสร็จปั๊บเราก็ให้สะสมตาดอกเพื่อที่จะเอาผลผลิตเขาม ันก็จะเป็นสเต็ป
0: สเต็ปเป็นขั้นอะไรไป
1: ใช่
0: เราต้องมีการแบบตัดแต่งกิ่งอะไรพวกนี้ด้วยไหมพี
1: ่มีค่ะเวลาองุ่นเนี่ยถ้าเราปล่อยธรรมชาติไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันจะลูกมันจะไม่เยอะที่คนส่วนมากเรียกว่าปลูกองุ่นแล้วไม่มีลูกเงี้ยดูแต่ใบไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือตัดแต่งกิ่งก็คือถ้าภาษาองุ่นของเราเขาเรียกว่าพูนกิ่งพูนกิ่งก็คือตัดแต่งกิ่ง

0: เอาใบเอาอะไรออกให้หมดเลยแล้วก็ให้เขาแทงยอดออกมาใหม
1: ่ครับ
0: พร้อมช่อดอก
1: ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ไร่องุ่นที่ว่าปลูกองุ่นเพื่อจำหน่ายอย่างเดียวแต่ยังเป็นศูนย์เรียนรู
0: ้ให
1: ้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่สนใจด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ครับทำไมเราถึงได้มาเปิดศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้คนที่เขาสนใจครับพี่เอ
0: แรกๆหนีเกษตรค่ะหัวหน้าเกษตรค่ะจังหวัดอุดรเมืองอุดรของเราเข้ามาว่าถ้าให้ประชาชนหรือชุมชนอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้กับได้ไหมอะไรประมาณนั้น
1: เหมือนกับให้เราเข้าไปเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
0: ครับเกษตรก็จะมีหมู่บ้านนี้จังหวัดนี้เขาสนใจก็จะหัวหน้าเกษตรเขาจะแต่ละสายงานเขาจะติดต่อมาก็จะมาทีก็30ท่าน50ท่าน100ท่านก็แล้วแต่กลุ่มมาแต่ถ้าคนไหนมาแล้วเรียนรู้แล้วสนใจจริงๆเราก็ให้คำแนะนำที่ปรึกษาให้ค่ะ
1: เราก็จะมีโรงเรือนทดลอง
0: ค่ะแล้วมีนักเรียนด้วยนะ
1: มีนักเรียนด้วยเหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะนักเรียนก็มาแต่ละก็จะเป็นอย่างอุดรนี่ก็มีสายงานแต่ละเกษตรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: เขาก็จะมีชุมชนด้วยแล้วก็นักเรียนด้วยอะไรเงี้ยเอกชนก็เยอะอยู่ค่ะ
1: พูดถึงนักท่องเที่ยวที่มาหรือว่าผู้คนเกษตรกรที่เขาสนใจอ่ะเขาเข้ามายังสถานที่แห่งเนี้ยเขาจะได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับพี่เอ
0: คือตั้งแต่เริ่มวิธีปรุงดินเลยค่ะก็คือเรา
1: ค
0: ือสนใจตรงไหนเราก็จะเจาะตรงนั้นให้เจาะจงตรงนั้นให
1: ้
0: ก็คือวิธีให้ปุ๋ยวิธีดูแลวิธีเลี้ยงต้นวิธีเลี้ยงกิ่งวิธีเลี้ยงลูกจนได้ผลผลิตอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผลผลิตจะดีไม่ดีก็ขึ้นกับการที่คุณใส่ใจว่าคุณลงรายละเอียดเข้าใจได้แค่ไหน
1: ต้องบอกว่าผลผลิตที่เราได้เนี่ยก็คือไม่เพียงพอต่อจำนวนท่องเที่ยวกับผู้บริโภคใช่ไหมครับพี่เอ
0: ไม่พอเลยค่ะ
1: ไม่พอ
0: ก็คือถ้าลูกค้าสนใจจะตัดองุ่นต้องโทรเข้ามาเช็คก่อนถ้าเข้ามาเลยบางทีจะองุ่นบางทีอาจจังหวะมันไม่สุกค่ะบางทีก็มาก็มาตั้งไกลๆจังหวัดไกลๆแล้วมาแล้วไม่ได้ชิมองุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได
1: ้นักท่องเที่ยวก็ชอบแวะเวียนเข้ามา
0: ใช่ใช่
1: มาชมความร่มรื่นความสวยงามของสวน
0: ใช่แต่ว่าก็จะมีรองรับก็คือถ้าไม่มีองุ่นนะก็จะมีประเภทเมนูพวกน้ำแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยของเราด้วยค่ะ
1: ก็แสดงว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยต้องติดต่อเข้ามาก่อน
0: ค่ะใช่ค่ะถ้าจะตัดองุ่นนะคะใช่ค่ะ
1: แล้วจำหน่ายแบบเรามีราคาในการจำหน่ายยังไงบ้างครับพี
0: ่ก็คือจำหน่ายก็คือของเราเนี่ยก็คือจะแล้วแต่สายพันธุ์นะราคาเริ่มตั้งแต่250ถึง500แล้วแต่สายพันธุ์แต่ที่ดีก็คือของเราปลอดสารหมายถึงว่าคุณทานคุณปลอดภัยแล้วเราปลูกก็คือเราใส่ใจแล้วปลูกในโรงเรือน
1: แล้วก็คือสามารถได้กินได้เลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เ
0: พราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเราไม่ได้ปลูกเยอะถ้าปลูกเยอะเนี่ยเราดูแลไม่ทั่วถึงแต่เราก็ปลูกเท่าที่เราปลูกได้แล้วปลอดภัยด้วยเพราะว่าเราทำเองไง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ต้องชื่นชมพี่เออย่างนึงคือทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้จากความรักความชื่นชอบ
0: ใช่
1: ล้วน
0: ๆล้วนๆไม่ใช่บังเอิญ
1: ลองผิดลองถูกนานไหมพี่ที่เราลองผิดลองถูกมา
0: 3ปีอยู่นะ
1: โอ้ครับ
0: แต่ว่าปีแรกเนี่ยก็ได้ผลอยู่แต่ว่าไม่เรื่องรสชาติเพราะว่าเราเป็นคนชอบทานองุ่น
1: ครับผม
0: เราปลูกได้แต่รสชาติไม่ได้ก็ต้องมาศึกษาอีกว่าองุ่นทำยังไงจะหวานกรอบทำไงจะอร่อยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องปุ๋ยอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: อีกอย่างนึงก็คือเราไม่หยุดพัฒนาเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ด้วยนะ
0: ใช่ใช่ส่วนมากลูกค้าจะเป็นคนต่อยอดให้เรา
1: ครับทำไมไม่ลองเอาสายพันธุ์นี้มาปลูกอย่างนี้เหรอคร
0: ับ ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับนอกจากนี้เราก็ยังมีในเรื่องของการแปรรูปซึ่งเป็นน้ำผลไม้
0: ใช่ใช่
1: ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วย
0: เฉพาะค่ะ
1: เดี๋ยวในช่วงหน้าให้พี่เอกรบกวนพาไปชิมหน่อยนะครับ
0: ได้โอเคยินดีค่ะ
1: ไปกันครับ

0: ณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปรับชมในเรื่องของการแปรรูปนะครับเดี๋ยวให้พี่เอเนี่ยพาเรามาเที่ยวชมเนาะซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างนะครับตรงนี
1: ้ค่ะเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้ลูกค้าได้เรียนรู้ค่ะ
0: ทำไมเราถึงได้มีพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแบบให้กับลูกค้าได้เรียนรู้ครับพี่
1: เพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะถามว่าพื้นที่เล็กๆปลูกได้ไหมมีที่จำกัดปลูกได้ไหมก็เลยทำเป็นแปลงทดลองแล้วก็ให้ลูกค้าดูว่าคุณปลูกเล็กๆที่เล็กๆคุณก็สามารถปลูก

0: ได้
1: แบบนี้เลยใช่ไหมครับก็คือแบบเป็นสองฝั่งแล้วก็คือเหมือนกับให้เลื้อยมาเป็นร่มเงา
0: เป็นร่มเงาก็ทำเป็นซุ้มก็ได้ทำเป็นที่จอดรถก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก
1: ็คือเราสามารถทำเป็นที่จอดรถโดยแบบไม่ต้องทำแบบรังคาเลย
0: ใช่ก็คือลูกค้ามาปั๊บเขาก็จะเห็นภาพก็เลยอ๋อที่พื้นที่ขนาดนี้จะทำแบบนี
1: ้
0: อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็3แค่3ต้นแต่สามารถทำเป็นซุ้มได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนแรกผมเองก็เข้าใจนะว่ามันต้องมีโรงเรือนมีอะไรพวกนี้แต่ไม่ต้องเลย
0: ไม่จำเป็นค่ะเอาเท่าที่พื้นที่เรามีเราก็เอาไปประยุกต์ใส
1: ่
0: ว่าพื้นที่แบบนี้จะปลูกลักษณะไหนอย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะ
1: เรามีต้นพันธุ์จำหน่ายด้วยไหมพี
0: ่ต้นพันธุ์มีนะคะก็คือลูกค้าสนใจต้นพันธุ์ก็คือเราก็มีจำหน่ายลูกค้าต่างจังหวัดภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานมีหมดเลยค่ะก็คือเราจัดส่งให
1: ้
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวให้พี่เอเนี่ยเอพาไปดูตัวอย่างของต้นพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นะครับ
0: แต่ต้นพันธุ์นี่ก็คือลูกค้าต้องจองนะคะต้องจองเข้ามาก่อนถ้าจะทำสวนทำเป็นอาชีพอะค่ะแต่ถ้าลูกค้า2ต้น3ต้นก็ไม่ต้องจองก็สามารถเข้ามาได้เลย
1: แต่ลูกค้าที่จะไปปลูกทำเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพก็ต้องจองต้องออเดอร์เข้ามาก่อน
0: ใช่ค่ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นพันเอส48 Early Aurora นี่ค่ะก็จะเป็นลูกใหญ่นะคะลูกเขาจะใหญ
1: ่
0: พวงใหญ่แล้วก็จะไร้เมล็ดด้วย
1: แต่ละสายพันธุ์ก็มีราคาที่แตกต่างกันไป
0: แตกต่างค่ะก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็นไซมัสอย่างเดียวนะพี
1: ่ครับ
0: ก็คือไม่ใช่ว่าเราจะตัดกิ่งแล้วมาตอนนะ
1: ครับ
0: อันนี้เราเป็นตาสายพันธุ์ที่สวนของเราเห็นไหมคะเนี่ยเราเอามาเทียบอันนี้จะเป็นกิ่งป่าองุ่น
1: คร
0: ับ คือเขาจะหากินบนสภาพอากาศพื้นที่บ้านเราได้ดีแต่ว่าสายพันธุ์แท้เขาเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้เราเอาตาพันธุ์ที่อยู่ในสวนของเรามาติดตานี่ค่ะมันถ้าเราจะทำเป็นอาชีพหรือปลูกต้องเอาแบบนี
1: ้
0: ครับค่ะประมาณนี
1: ้แล้วเรื่องของดินเหรอครับพี่เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยที่เขาไปปลูกอ่ะดินก็แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: เรามีในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องดินยังไงบ้างครับพี
0: ่คือถ้าดินเนี่ยถ้าเราไม่ดินไม่ดีเราสามารถปรุงแต่งได้ก็คือเราสามารถปรุงธาตุอาหารให้เขาว่าองุ่นการปลูกองุ่นเราต้องสะสมอาหารทำตู้เย็นยังไงก็จะมีดินล้วนแกบมูลทั้งคาวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนผสม
1: คร
0: ับ ตอนนี้เราลองผิดลองถูกลองถูกอยู่แล้วค่ะก็เลยทำเป็นดินปลูกให้กับลูกค้าพร้อมปลูกไปปลูกเลยค่ะ
1: ต้องบอกว่าเกษตรกรหรือว่าผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมที่สวนองุ่นกุลนาดาแห่งนี้ได
0: ้ได้
1: แล้วถ้าบางท่านอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาเรามีบริการจัดส่งด้วยไหมพี
0: ่มีค่ะบริการจัดส่งทั่วไทยค่ะ
1: โทรมาสอบถาม
0: ก่อนได้เลยค่ะ
1: มีขั้นตอนการปลูกกรรมวิธียังไงก็ได
0: ้หรืออยู่จังหวัดของลูกค้านี่ก็คือสภาพแบบนี
1: ้
0: อากาศแบบนี้ควรปลูกสายพันธุ์ไหนที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็ให้คำแนะนำได้
1: โทรมาหาพี่เอได้เลย
0: ได้เลย
1: ติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับพี่เอ
0: ก็จะมีเพจแล้วก็มี LINE แล้วก็เบอร์โทร
1: เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเอาละครับไปถึงไฮไลท์สุดท้ายนะครับเรื่องของการแปรรูปเป็นเครื่องดื่มต่างๆที่มีเอกลักษณ์ของที่โดยเฉพาะ
0: ใช่ก็มีสายพันธุ์เป็นเอกลักษณ์ก็คือเอาไว้แปรรูปทำน้ำเอาไว้แปรรูปต่างๆแต่ละสายพันธุ์จะเอามาใช้ด้วยกันไม่ได
1: ้
0: นี่ค่ะ
1: ต้องไปชิมไปชมแล้วครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคครับไปเลยครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของรายการรอบภูมิภาคครับพี่เอกครับอยากสอบถามพี่เอกครับว่าจุดเริ่มต้นที่เรานำผลองุ่นมาแปรรูปเนี่ยเกิดขึ้นได้ไงครับ
1: ตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกพอลูกค้ามาเอาไม่มีน้ำองุ่นเหรอแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นเหรออะไรเงี้ยขนมคุกกี้อะไรอย่างงี้ไม่มีเหรอ
0: คร
1: ับ แล้วก็ได้ไอเดียจากลูกค้าคือทุกอย่างนี่เป็นเพราะลูกค้าให้โอกาสทั้งนั้นเลย
0: ใครพูดอะไรมาพี่เอกก็เอาไปทำวันนี้ต่อยอดดีไหม
1: ใช่ค่ะเอาลูกค้าอยากทำแปรรูปแล้วก็หาสายพันธุ์พันธุ์ทำน้ำเนี่ยก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงอย่างเงี้ยค่ะพันทำไอ้แปรรูปทำน้ำหมักองุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงไม่ใช่ว่าสายพันธุ์ไหนจะทำอะไรก็ได
0: ้
1: ก็คือเขาก็จะอร่อยเฉพาะทาง
0: ต้องบอกว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็คือมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขา
1: ใช่
0: แล้วก็นำมาต่อยอดมาแปรรูปเป็นน้ำรสชาติต่างๆ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เรามีน้ำอะไรบ้างครับพี่ที่เรานำมาแปรรูปครับ
1: ก็คือถ้าเป็นแปรรูปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่ไวน์นะคะอันนี้คือน้ำหมัก
0: เป็นน้ำหมัก
1: เป็นน้ำหมักที่หมักโดยธรรมชาติองุ่นก็คืออันนี้ต้องใช้องุ่นเยอะมากค่อนข้างแล้วก็ปีหนึ่งถึงจะได้เอาออกมาเป็นน้ำ
0: ค่ะผสมโซดาขออนุญาตชิมหน่อยนะคร
1: ับ ค่ะได้เลยค่ะ
0: แต่จริงๆต้องคนก่อนนะแต่เมื่อกี้แอบคนไปแล้วกินเข้าไปแล้วสดชื่นเลยครับ
1: ค่ะสดชื่นค่ะแล้วก็จะเป็นพวกประเภทเมนูประเภทน้ำเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยลองดูค่ะ
0: เนี่ยก็คือจะเป็นน้ำรสชาติต่างๆก็คือเราทั้งเอาไปปั่นด้วยเอาไปผสมใส่โซดาด้วย
1: อย่างคุกกี้อย่างนี้ก็จะเป็นลูกเกดก็จะมาจากองุ่นข้างในอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการแปรรูปซึ่งเราก็ไม่หยุดเท่านี้นะเพราะเราก็จะพัฒนาต่อยอดไปอีก
1: ค่ะก็คือเราจะเน้นเรื่องความสะอาดปลอดภัยแล้วก็พัฒนาเรื่องสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่อร่อยสายพันธุ์ที่ทานสดสายพันธุ์แปรรูปอะไรเงี้ยก็จะพัฒนาเรื่อยๆค่ะ
0: ต้องบอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงคนเดียวแต่ว่าครอบครัวก็มามีส่วนร่วมมาเป็นแรงผลักดันให้เราด้วย
1: เยอะเลยค่ะถือว่าครอบครัวเป็นหัวใจหลักแล้วก็เป็นกำลังใจหลักเลยแหละตอนแรกเราชอบแล้วทีนี้พอทำเสร็จปั๊บก็ครอบครัวสามีลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบธรรมชาติชอบอยู่เรียบง่ายกันธรรมชาติก็เลยพอมาเสร็จปั๊บก็เลยมาช่วยกันทำค่ะก็เลยต่อยอดไปถึงสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได
0: ้ก็เลยสำเร็จเป็นสวนองุ่นกุณดาในปัจจุบันนี
1: ้
0: ต้องบอกว่าจากตอนแรกเนี่ยเราก็โดนเหมือนว่าคนแบบ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ

0: สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจเดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

การเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่สืบต่อกันมานานอีกด้วยไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรการพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2542ณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

0: ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สายอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งตอนนี้นะครับรายการอยู่ที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติหม่อนไหมจังหวัดเชียงใหม่ครับกรมหม่อนไหมนะครับตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นการต่อยอดและสืบสารในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมถึงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืนศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่เดิมชื่อว่าสถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้เริ่มก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2517ที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยเริ่มแรกปลูกหม่อนไหมเพียง10ไร่และถัดมาได้รับงบประมาณการก่อสร้างการปฏิบัติการโรงเลี้ยงไหมบ่อล้างเครื่องมือและบ้านพักข้าราชการและคนงานต่อมาในปี2530เนื่องจากสถานทดลองหม่อนไหมแม่โจ้ไม่สามารถขยายพื้นที่ในการดำเนินงานได้จึงได้ย้ายจากอำเภอสันทรายมาไร่นาสาธิตแม่เหี่ยตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร4286/2530ลงวันที่18ธันวาคม2530โดยอาศัยตามหนังสือสำนักงานลงวันที่25พฤศจิกายน2530และได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่โดยใช้สถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้เก่าเป็นสถานที่ฝึกอบรมเกษตรของสถานีในปี2546สถานีทดลองไหมเชียงใหม่ถูกยุบและจัดตั้งเป็นหน่วยแยกหม่อนไหมสังกัดนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่1กรมวิชาการเกษตรและในวันที่12สิงหาคม2548ได้จัดตั้งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ตามกฎกระทรวงวันที่10สิงหาคม2547อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และวันที่4ธันวาคม2552สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เปลี่ยนสถานะเป็นกรมหม่อนไหมในปัจจุบันครับ
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่เดิมชื่อสถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2517จนในปี2530ได้ย้ายจากแม่โจ้มาอยู่ที่แม่เหี่ยนะคะก็เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่หลังจากนั้นเมื่อปีพ.ศ. 2548ได้ยกฐานะเป็นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ภายใต้สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
0: วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาวงการไหมไทยอย่างครบวงจรทางด้านการผลิตเส้นใยผลิตภัณฑ์และมาตรฐานไหมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพหม่อนไหมในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังได้ผลิตและบริการการขยายพันธุ์หม่อนไหมรวมถึงวัสดุย้อมสีธรรมชาติพันธุ์ดีเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รวมถึงการวิจัยและพัฒนาศึกษาทดลองเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีการผลิตการเลี้ยงไหมและการป้องกันโรคการผลิตและบริการผลิตการขยายหม่อนไหมรวมถึงวัสดุย้อมสีธรรมชาติพันธุ์ดีเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนเป็นการรับรอง

0: มาตรฐานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหมอนไหมและผลิตภัณฑ์จากหมอนไหมอีกด้วย
1: วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านหมอนไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหมอนไหมการส่งเสริมอาชีพด้านหมอนไหมส่งเสริมการผลิตด้านหมอนไหมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดจนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหมอนและไหมค่ะทั้งศูนย์เราได้สนับสนุนพันหมอนและพันไหมรวมถึงวัสดุย้อมสีแก่เกษตรกรมีการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในด้านหมอนและไหมครบวงจรค่ะรวมไปถึงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในด้านหมอนและไหมแก่ผู้ประกอบการรวมถึงบริการวิชาการในรูปแบบของนิทรรศการทั้งในและนอกสถานที่ค่ะทางศูนย์ได้มีการผลิตและขยายพันธุ์หมอนและไหมเพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรเพื่อการสร้างรายได้แก่เกษตรกร
0: นอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้มีโครงการทายาทหมอนไหมในโรงเรียนมีการฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในโรงเรียนบ้านป่งถึกตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบลวดลายและทอผ้าไหมโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดเชียงใหม่การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบลวดลายและการทอผ้าไหมโรงเรียนบ้านขุนแตกอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบลวดลายและการทอผ้าไหมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยทั้งนี้โครงการศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหมอนไหมไม่ย้อมสีและผ้าไหมเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกในหลักสูตรการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านหมอนไหมไม่ย้อมสีและภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีจุดเรียนรู้และจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นการเรียนรู้ด้านหมอนไหมภายในศูนย์อีกด้วยและยังมีโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหมอนไหมเป็นกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานหลักสูตรการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมจากธรรมชาติสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส. 8204-2561การปฏิบัติที่ดีสำหรับการลอกกาวและการย้อมสีเส้นไหมรวมถึงโครงการค่ายเยาวชนจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนณศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมหลักสูตรและพัฒนาผู้ต้องขังสู่การเป็นครูสอนผ้าไหมไทยณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เรือนจำจังหวัดลำพูนอีกด้วยนอกจากนี้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหมอนไหมและผลิตภัณฑ์เส้นไหมให้มีคุณภาพสู่การยกระดับมาตรฐานให้ทันทสถานบำบัดพิเศษจังหวัดลำปางและโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมสปก.ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
1: ่ที่ศูนย์ของเรามีศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหมอนไหมไหมย้อมสีและผ้าไหมนะคะก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็จะมีการจัดสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานทั้ง4สีเลยนะคะสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีนิทรรศการชุดไทยนะคะก็มี8แบบด้วยกันด้านนี้ค่ะ

0: ก็ในส่วนของชุดไทยพระราชนิยมก็ตัดเย็บจากผ้าไหมที่ทรงคุณค่าแล้วก็ออกแบบสวยงามและก็สง่างามสมเป็นชุดของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงของเรานะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะแล้วก็มีการนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการก่อนหน้านี้ก็ไปจัดที่การท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะในช่วงที่เสด็จสวรรคตก็หลังจากนั้นก็ได้ไปจัดนิทรรศการที่สนามบินเพื่อเทิดพระเกียรติแล้วก็ถวายอาลัยแล้วก็รำลึกถึงพระองค์ท่านค่ะ
1: ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยเรือนต้นชุดแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมที่มีลายริ้วหรือเกลี้ยงเสื้อคอกลมแขน3ส่วนติดกระดุม5เม็ดผ้านุ่งยาวจรดข้อเท้าปลายนาฬิกาหรือพิธีมั่นงานแต่งชุดไทยจักรีชุดไทยยอดนิยมสไตล์ห่มสบายใส่ผ้าไหมยกดอกหรือยกทองผ้านุ่งจีบหน้ามีชายพกห่มสบายเฉียงปักลูกปัดหรือแพจีบเหมาะสำหรับงานพิธีเต็มยศตอนค่ำชุดไทยดุสิตชุดสำหรับออกงานราตรีเต็มยศเสื้อคอกว้างไม่มีแขนปักลวดลายละเอียดด้วยลูกปัดดิ้นเงินหรือดิ้นทองนุ่งคู่กับผ้านุ่งจีบชุดนี้เหมาะกับงานเลี้ยงพระราชทานชุดไทยศิวาลัยชุดพิธีเต็มยศที่หรูหราคล้ายชุดบรมพิมานแต่ห่มสบายปักลวดลายทับเสื้อแขนยาวคอตั้งผ้านุ่งยกทองปักดิ้นเงินดิ้นทองเหมาะสำหรับงานเลี้ยงต้อนรับหรือพิธีสำคัญชุดไทยจักรพรรดิชุดเต็มยศสูงสุดห่มสบายจีบซ้อนทับด้วยสบายปักทองละเอียดคาดเข็มขัดทองนุ่งผ้ายกไหมจีบหน้ามีชายพกเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีระดับประเทศ
0: ทางศูนย์เราก็จะมีผลิตน้ำหม่อนพร้อมดื่มมีไอศกรีมหม่อนนะคะมีชาใบหม่อนแล้วก็มีบางครั้งก็จะมีชาถังเช่าที่จากดักแด้ใหม่ด้วยนะคะก็นอกจากจะเป็นอาชีพหลักได้แล้วยังเป็นอาชีพเสริมได้นะคะในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหมค่ะ

0: ทางศูนย์ยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบรับรองผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตราพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยไว้เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยซึ่งตรวจประเมินและรับรองคุณภาพโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นการสืบทอดพระปณิธานของพระองค์ท่านนอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและนิทรรศการการแสดงพระราชกรณียกิจด้านหม่อนไหมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันแสดงถึงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกรมหม่อนไหมในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยโดยเบื้องต้นกำหนดจัดนิทรรศการในห้วงเดือนธันวาคม2568ถึงมกราคม2569ณชั้น1อาคารผู้โดยสารในประเทศอีกด้วยครับ
1: ทางศูนย์ก็จะมีโครงการดีๆหลายโครงการนะคะที่เข้าไปร่วมกับในการให้ความรู้แก่เยาวชนและก็ชุมชนก็ได้แก่โครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะคะก็อันนี้เราก็จะไปส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่อย่างเช่นที่โรงเรียนป่วงถือวิทยานะคะก็อยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เข้าไปสอนในการออกแบบลวดลายผ้าแล้วก็การทอผ้าไหมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงดอยเต่าวิทยาคมด้วยนะคะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่เลขที่339หมู่12ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปรวมถึงเด็กๆนักเรียนนักศึกษาก็สามารถเข้ามาเพื่อมาเรียนรู้ด้านหมอนไหมได้นะคะทางศูนย์ก็จะยังคงรักษาสืบสานและต่อยอดพระปรานิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหมอนไหมของประเทศให้อยู่คู่ลูกหลานต่อไปค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไหมไทยท่านทรงเป็นแบบอย่างทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยในทุกโอกาสเพื่อทรงเป็นแบบอย่างในการเสด็จเยี่ยมราษฎรทรงริเริ่มใช้ผ้าทอพื้นเมืองที่หลากหลายชนิดที่ทอโดยชาวบ้านในโครงการศิลปาชีพไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ผ้าแพรวาหรือผ้า

และการเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่องทำให้ฉลองพระองค์ของพระองค์ปรากฏในนิตยสารแฟชั่นระดับโลกพระองค์ทรงสร้างมาตรฐานในการพระราชทานตราสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองตรานกยูงพระราชทานสีเงินตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินและตรานกยูงพระราชทานสีเขียวซึ่งขณะนี้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศรวมแล้วกว่า35

0: พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบของการแสดงให้เห็นถึงความรักและก็เทิดทูนในฝีมือของคนไทยที่สืบมาตั้งแต่โบราณถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็ผ้าไหมหรือผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูในถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เรา อยู่ในใจของคนไทยตลอดไปเลยครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็ตั้งใจว่าจะสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาไทยการทอผ้าไหมยกดอกลำพูนต่อไปครับแล้วก็ตามพระราชสวนีของพระองค์ท่านครับ
1: แต่ในการนี้ดารณีก็จะสืบทอดพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทำผ้ายกดอกสืบต่อไปของประสบนิกรของพระองค์ท่านที่ได้มีงานทำคือมีรายได้ในชุมชนแล้วก็คือสืบทอดไปต่อคนรุ่นหลังตัวเองนะเจ้า
2: จะสืบสารผ้าปณิธานของพระองค์ท่านจนถึงลูกถึงหลานเจ้าก็จะขอต่อยอดสืบสานผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนสู่ลูกหลานต่อไปจนกว่าชีวิตข้าเจ้าจะหาไม่เจ้าก็ขอให้คนไทยนะเจ้าได้สนับสนุนผ้าทอยกดอกหรือว่าผ้าไหมไทยของประเทศไทยของเฮานะเจ้าเพื่ออยู่กู่กับประเทศไทยไปนานๆนะเจ้าจนกว่าผ้าไหมยกดอกของเฮานี่จะเป็นตีนคู่จักของทั้งโลกทั้งไหนตีไหนก็ได้เจ้าแต่ว่าขอให้ใส่ผ้าไทยนะเจ้าสนับสนุนผ้าไทยของชาวบ้านที่มีความตั้งใจต่อแล้วก็สืบทอดผ้าปฏิภาณของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านได้อันสมกับพระองค์ท่านได้อันสืบทอดหรือว่าคือสนับสนุนผ้าทอของทุกๆจังหวัดของเฮาเพื่ออยู่กู่กับคนไทยไปเหมือนๆนะเจ้า

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อวิธีลดมลพิษง่ายๆคุณก็ทำได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทางเดียวกันไปด้วยกันลดการใช้พลาสติกใช้ถุงผ้าแทนลดการเผาในที่โล่งแจ้งเท่านี้อากาศก็จะดีขึ้นแน่นอนครับ

0: สวัสดีครับผมทักษิณปรมัตถาครับ
1: สวัสดีค่ะน้ำฝนกิ่งการก้องซุยค่ะแหมวันนี้เหมือนไม่เจอกันนานเลย
2: โอ้โหนานอยู่นะ
1: ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์ทิตินันท์จันเสนักรังสีขออภัยค่ะนักรังสีการแพทย์ชำนาญการหัวหน้างานรังสีวิทยาโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น
3: ค่ะ
1: ขอต้อนรับอาจารย์เล็ก
2: ยินดีต้อนรับสู่บ้านเอ็นบีทีนะครับคอนเซปต์เดิมห้องรับแขกเปิดห้องรับแขกในรายการมองอีสานผ่าน NBT ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นการพูดคุยถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพการไม่มีโรคคือราบอันประเสริฐนะเรื่องนี้สำคัญนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะในวันนี้
1: ใช่ค่ะสำหรับสุภาพสตรีหรือว่าคุณผู้หญิง
2: ครับ
1: โรคที่ถือว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเป็นมาหลายปีแล้วนะนั่นก็คือมะเร็งเต้าน
2: ม
1: ประเทศไทยเก็บสถิติมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังพบว่ามะเร็งที่ฆ่าชีวิตของคุณผู้หญิงมากที่สุดเนี่ยคือมะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งเต้านมไม่ใช่ว่าเป็นทุกคนป้องกันได้ด้วยแล้วถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกระยะเริ่มต้นคือตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้
2: ใช
1: ่ซึ่งวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญอาจารย์เล็กขาปัจจุบันค่ะสถิติมะเร็งเต้านมในประเทศไทยเนี่ยน่าเป็นห่วงขนาดไหนคะทำไมมันถึงแบบเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของหญิงไทยเลย
2: ตัวเลขมันสูงขึ้นสูงขึ้นเลย
3: ค่ะในประเด็นของสถานการณ์ทุกวันนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
2: อันดับหนึ่ง
3: ใช่ค่ะเฉลี่ยแล้วมีผู้ป่วยรายใหม่30-50 คนต่อวัน
2: ต่อวัน
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือ 30-50 คนคือตรวจพบหรือว่าเสียชีวิต
3: เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะอาจจะหลายระยะนะคะซึ่งทั้งปีก็จะประมาณ 17,000 นะคะถึง 20,000 คนต่อปีเลยซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ
1: โหนี่ผู้ป่วยราย
3: เป็นห่วงมากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: คือหลายคนก็จะมองว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องไกลตัวบางคนอาจจะไม่ตรวจเลยแต่ใครที่พอจะมีความรู้พื้นฐานมาบ้างก็อาจจะมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแต่คืออย่าเป็นโรคที่อย่ามองข้ามนะบางคนเพราะว่าโรคนี้ถ้าเราพบเจอเร็วตรวจเจอเร็วรักษาเร็วก็หายได้ในเรื่องของสาเหตุหลักๆของการเกิดมะเร็งเต้านมคืออะไรครับอาจารย์ครับ
3: ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วมีหลายปัจจัยมากเลยค่ะ
2: อะไรบ้างคร
3: ับ เริ่มตั้งแต่เรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเลยค่ะนะคะอย่างเช่นผู้ที่สูบบุหรี
1: ่
3: มีภาวะโรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญมากก็คือพันธุกรรมนะคะซึ่งมีบุคคลในครอบครัวคุณแม่พี่สาวน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ค่ะแล้วก็อีกสาเหตุนึงที่มันเป็นความเสื่อมนะคะก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นค่ะ
2: oh.
3: ในผู้หญิงที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะ จะมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ
2: ปัจจัยหลักๆที่พูดถึงก็คือ1ละในการดูดบุหรี่ของผู้หญิงนะพูดถึงสุภาพสตรีมีน้ำหนักที่อาจจะ
3: โรคมีภาวะอ้วน
2: อ้วนกว่าคนปกติทั่วๆไป
3: ใช่
2: แล้วใช้ชีวิตที่มีการเสี่ยงหน่อยอายุที่เราควรจะเริ่มสังเกตตัวเองอะครับเริ่มอายุเท่าไหร่หรือมีปัจจัยเช่นต้องมีสามีก่อนไหมไปมีสามีตรวจได้ไหมถ้ามีชีวิตโสดสาวโสดเลยก็ต้องตรวจไหมแล้วเริ่มที่อายุประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย
3: ์ถ้าจะให้แยกกลุ่มเสี่ยงจะมี2กลุ่มหลักๆนะคะ
2: 1
3: กลุ่มที่เสี่ยงปกติ
2: ครับ
3: ก็คืออายุ40ปีขึ้นไปซึ่งควรจะได้รับการตรวจแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านม 1-2 ครั้ง
2: ต่อ
3: ใน1ปีนะคะหรือ 1-2 ปีต่อครั้งแล้วแต่ผลตรวจครั้งแรกจะวินิจฉัยเป็นอะไรนะคะส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงค่ะกลุ่มเสี่ยงสูงนี้ก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่น้องสาวพี่สาวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่นะคะหรือมีบุคคลในครอบครัวตรวจพบยีนพันธุกรรมซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งนะคะบุคคลเหล่านี้ควรได้รับการตรวจเร็วกว่า50เร็วกว่าอายุ40ปีซึ่งควรได้รับ

0: การตรวจตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไป
1: คือหมายความว่าถ้าเรามีประวัติญาติหรือครอบครัวหรือคนในครอบครัวของเราโดยเฉพาะสายเลือดโดยตรงเลย
0: โดยเฉพาะคุณแม
1: ่แม่พี่น้อง
0: สาวน้องสาว
1: ถ้าในครอบครัวเรามีประวัติการเป็นโรคมะเร็งอะไรก็ได
0: ้
1: หรือมีประวัติการเป็นโรคมะเร็งเต้านมถ้าอายุ38 39 40เนี่ยควรจะเริ่มแล้ว
0: ควรเริ่มตั้งแต่30ด้วยซ้ำค่ะ
1: ควรจะเริ่ม
0: ม
1: ี
0: ประวัติครอบครัวเป็นใช่ค่ะ
2: คืออีกอย่างก็คือคนที่มีเต้านมขนาดใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยถูกไหมคะ
0: ขนาดเต้านมไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงค
1: ่
0: ะอาจจะเป็นถ้าดูที่ขนาดเต้านมจะดูที่อายุนะคะถ้าไม่ได้มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งเต้านมก็คือเน้นที่อายุ40ปีขึ้นไปเป็นคำแนะนำค่ะ
1: ถ้ากลุ่มปกติทั่วไปคืออายุประมาณ40ปีคือท่านในครอบครัวเลยในคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อหรือพี่น้องพี่สาวหรือพี่ป้าน้าอาเนี่ยไม่มีประวัติการเป็นโรคมะเร็งเลยหรือไม่มีมะเร็งประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมเลยประมาณ40เนี่ยเริ่มละต้องเข้าสู่การตรวจแต่ถ้าที่เรากล่าวมาข้างต้นเนี่ยคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณอะไรมีประวัติเหล่านี้30เนี่ยต้นเริ่มละ
2: ค่ะต้องบอกว่าน้ำฝนเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันแต่อยู่ในเคสนอกเหนือจากที่อาจารย์เล็กเล่ามาก
1: ลุ่มปกติกลุ่มที่1
2: คือน้ำฝนเจอก้อนเนื้อก้อนเนื้อขนาดใหญ่ค่ะก้อนเนื้อขนาดใหญ่ในเต้านมตั้งแต่อายุ20ต้นๆเลยด้วยซ้ำแล้วก็มีการไปทั้งอันตราซาวด์ทั้งแมมโมแกรมก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัด
1: ครับ
2: คือนอกจาก2กลุ่มเสี่ยงหลักๆเนี้ยก็ยังมีปัจจัยอื่นๆได้ใช่มั้ย
0: ปัจจัยหลักจะเป็นเรื่องฮอร์โมนค่ะในเพศหญิงจะมีฮอร์โมนเพศที่เรียกว่าเอสโตรเจนนะคะในคนที่มีประจำเดือนนานนะคะซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนจะอยู่ในกระแสเลือดเรานานกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่ด้วยค่ะ
2: แต่ว่าโชคดีคือน้ำฝนเนี่ยคือผ่าตัดแล้วแต
1: ่
2: ว่าไม่ได้ตรวจเจอเนื้อร้ายเป็นเนื้อดีค่ะแล้วก็คนในครอบครัวไม่ได้มีประวัติการป่วยมะเร็งก็คือสาเหตุหลักคือฮอร์โมนฮอร์โมนผิดปกติ
0: ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของสาวโสดด้วยนะคะสาวโสดซึ่งไม่มีบุตรไม่มีบุตรนะคะให้นม
1: ไม่มีการเลี้ยงลูกไม่มีการคลอดลูกไม่ได้ให้นมลูกเลย
0: สาวโสดก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่
1: เพราะอะไรครับอาจารย
0: ์คือการที่อย่างที่เรียนเริ่มต้นก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งอยู่ในกระแสเลือดฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสี่ยงต่อโรคมะเร็งทั้งเต้านมและรังไข่ค่ะยิ่งมีฮอร์โมนอยู่ในกระแสเลือดนานก็คืออย่างคนที่ตั้งครรภ์ฮอร์โมนตัวนี้จะหยุดทำงาน12เดือน10เดือนใช่ไหมคะ9ถึง10เดือนฮอร์โมนนี้ก็จะเบรกไปพออยู่ในช่วงตั้งครรภ์ก็ถือว่าช่วงนั้นร่างกายก็ไม่ได้รับความเสี่ยงจากการที่เรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในกระแสเลือดค่ะก็เลยเป็นตัวเบรกช่วงนึงส่วนสาวโสดนี่เขาจะมีฮอร์โมนตลอดช่วงฮอร์โมนในกระแสเลือดตลอดช่วงชีวิตค่ะอย่างที่เรียนว่าฮอร์โมนเพศมันก็มีทั้งความด้านดีแล้วก็ด้านที่เป็นความเสี่ยงกับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วโดยที่เราบอกว่า1คุณแม่เป็นป้าเป็นญาติเป็นคือ1ละคือกลุ่ม1ละอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นสาวโสดเลยถ้าสาวโสดถ้าคิดว่าเราครองโสดแล้วเราไม่มีลูกแน่นอนไม่มีการหยุดฮอร์โมนเอสโตรเจนแน่นอนถ้าอายุประมาณสัก30ต้นๆหรือ40ควรจะไปตรวจเลยดีมั้ยครับ
0: ถ้าเป็นสาวโสดกลุ่มปกติไม่มีญาติสายตรงที่เป็นคุณแม่พี่สาวน้องสาวเน้นนะคะ
1: ครับ
0: เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่นะคะก็แนะนำที่อายุ40ปีขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่บอกคือมีญาติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะคุณแม
1: ่
0: พี่สาวน้องสาวนะคะก็ควรจะเข้ารับการตรวจตั้งแต่อายุ30-35ขึ้นไปค่ะ
2: คือเคสน้ำฝนเนี่ยน่าจะยังไม่หลุดจากความเสี่ยงด้วยเพราะยังคงเป็นสาวโสดอยู่
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่คือผ่าตัดไปแล้วก็จริงคือน้ำฝนเนี่ยผ่าตัดทั้ง2กรณีเลยคือปัญหาหลักมาจากฮอร์โมนที่ผิดปกติคือฮอร์โมนเรายังทำงานอยู่ตลอดเราผ่าตัดแล้วทั้งก้อนเนื้องอกที่เต้านมเราผ่าตัดแล้วทั้งที่รังไข่ก็นั่นก็เจอซีสต์เหมือนกัน
1: อ
2: าสาเหตุหลักมาจากฮอร์โมนเลย
1: ปกติคือปัจจุบันเนี้ยเรียบร้อยดีไหม
2: แต่ว่าครอบครัวเนี่ยไม่มีใครที่มีประวัติการป่วยเป็นมะเร็งแต่ก็ต้อง follow อยู่เรื่อยๆถูกต้องไหมคะ
0: คุณฝนทราบไหมคะว่า 40% ของผู้หญิงจะมีซีสต์พบถุงน้ำซีสต์หรือภาษาบ้านเราเรียกง่ายๆก็คือเป็นถุงน้ำนะคะในเต้านมพบได้ถึง 40% ของผู้หญิงเลย
1: 100คนเดินมาละ40คนมีแน่นอน
0: ใช่ค่ะซึ่ง ถุงน้ำเนี่ยจะมีทั้ง2ประเภทก็คือถุงน้ำแบบไม่อันตรายและถุงน้ำที่อาจจะเป็นความเสี่ยงถุงน้ำที่อาจจะเป็นความเสี่ยงก็คือพอไปตรวจเอ็กซเรย์เต้านมแล้วก็ทำอัลตราซาวด์เต้านมแล้วเราจะพบว่ามันมีความขุ่นหรือมีอะไรอยู่ในถุงน้ำซึ่งไม่ใสไม่เคลียร์เนี่ยค่ะกลุ่มนี้ก็จะต้องได้รับการตรวจต่
1: อ
0: เพื่อวินิจฉัยต่อว่าในถุงน้ำนั้นเราอาจจะต้องไปทำการเจาะเอาน้ำไปตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่าเป็นชิ้นเนื้อหรือว่าเป็นในน้ำนั้นมีความเสี่ยงที่เราจะต้องไปดูแลต่อเนื่องอีกหรือเปล่าค่ะถ้าเป็นถุงน้ำแบบของคุณฝนน่าจะเป็นถุงน้ำแบบปกติใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็คือตัวก้อนเนื้อเนี่ยตัวก้อนเนื้องอกตัวก้อนเนื้องอกต่อแล้วเป็นเนื้อดีส่วนเดี๋ยวไว้หลังไมค์ได้ค่ะของตัวเองเอาไว้หลังไมค์ดีกว่า
1: เป็นวิทยาทานได้นะ
2: พูดถึงเคสอื่นๆก่อนดีกว่า
1: เอาภาพรวมดีกว่า
2: เราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าเรามีอาการผิดปกติเราจะดูแลตัวเองได้ไงหรือว่าสามารถคลำแล้วรู้ได้เลยคะสำหรับตัวมะเร็งเต้านม
0: ตัวมะเร็งเต้านมนะคะจริงๆแล้วการคลำเนี่ยเราจะพบก้อนก็ต่อเมื่อก้อนมันโตแล้วนะคะแล้วสิ่งที่คลำไม่ได้ในเต้านมก็คือหินปูนค่ะไม่สามารถคลำได้พบด้วยการตรวจด้วยการคลำเต้านมด้วยตนเองหรือเจ้าหน้าที่คลำก็ไม่สามารถตรวจพบได้ดังนั้นการตรวจแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมจึงมีความสำคัญค่ะ
2: อาจารย์ค่ะสามารถบอกทิศทางอย่างน้องฝนมีประสบการณ
1: ์ครับ
2: น้องฝนรู้ว่าต้องคลำยังไงคลำลึกแค่ไหนหรือว่าคลำแน่นแค่ไหนแต่สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู
1: ่
2: ต้องคลำยังไงคะถึงจะเป็นจุดที่สามารถตรวจเจอ
0: คำแนะนำการคลำเต้านมนะคะก็ควรจะคลำหลังจากที่เราเป็นประจำเดือนแล้ว
1: หลังจากเป็นประจำเด
0: ือ
1: น
0: เพื่อให้เต้านมมันนุ่มลงเพราะก่อนเป็นประจำเดือนเนี่ยมันมีฮอร์โมนนะคะมันก็จะทำให้เต้านมคัดตึงเวลาคลำไปก็อาจจะไปพบความผิดปกติหรือสะดุดเจอความแข็งๆจากการที่เต้านมเขาดึงตัวจาก
1: คือการทำงาน
0: จากธรรมชาติ ใช่ค่ะตอนนั้นควรจะคลำหลังจากมีประจำเดือนประมาณ 7-10 วันนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะช่วงอาบน้ำนะคะใช้สบู่เหลวนะคะทาแล้วก็คลำจากด้านในออกด้านนอกค่ะซึ่งตอนนี้เราใช่สามารถดูได้ใน YouTubeในอาจารย์ YouTube ของเรามีสอน
1: สาธิตให้ต่อมไหมเป็นท่าได้ไหมง่ายๆ
2: ยังไง
1: อ่ะเราสาธิตเองก็ได้ดูยังไงสมมติเรากำลังอาบน้ำอยู่ตอนนี้กำลังอาบน้ำอยู่เราทำยังไงครับมืออยู่อาจารย์
0: ยกมือข้างสมมติว่าเราจะตรวจข้างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ยกมือข
1: ้างนี
2: ้
0: ใช่ค่ะแล้วมือข้างนี้
1: มือขวาน
0: ะคะอันนี้ก็คือสมมติเราก็จะคลำจากหัวนมวนนะคะวนเนี่ย
1: วนออก
0: ค่ะ
1: เป็นก้นหอย
0: ใช่ค่ะ
2: ต้องช้าๆนะ
0: แล้วถ้าเราสะดุดตรงไหน
1: ตึก
0: จำไว้ใช่ค่ะ
1: ต้องขนาดแค่ไหนครับถึงจะเป็นปกติ
0: มันมีความแข็ง
1: อ๋อหนึ่งเป็นแข็ง
0: ๆใช่ค่ะเป็นก้อนแล้วก็มีความแข็ง
1: ครับ
0: นะคะมันไม่ขยับตัว
1: ไม่ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมต้องเจ็บไหมครับ
0: ไม่มีอาการเจ็บนี่น่ากลัวใช่ถ้าก้อนไม่มีความเจ็บถ้าเจ็บเนี่ยอาจจะเป็นก้อนซึ่งเกิดจากฮอร์โมนหรือเกิดจากก้อนเนื้อที่ไม่เป็นอันตราย
1: ถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บพวกนี้ชาวไปหาคุณหมอเลย
0: ไปหาคุณหมอคุณพยาบาลให้คลำ
1: อีกด้านนึงคือฝั่งนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็ยกขึ้นเหมือนกัน
1: โฟกัสที่จุดเซ็นเตอร์ของ
0: หัวนมใช่
1: วนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้
0: ใช
1: ่วนไปเรื่อยช้าช้าช้าช้าวนไปเรื่อยเนาะวนไปจนเจอสมองเอรู้สึกเอ
0: ไปจนถึงบริเวณใต้รักแร้เลยนะคะซึ่งมีต่อมน้ำเหลือง
1: ใช่ครับโอเคก็คือวนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนแบบปูพรมหาเลยกว้างๆตามลักษณะของพื้นที่ของเต้านมเราจนเจอลักษณะที่ถ้าไม่เจอก็สาธุโชคดีไปแต่ถ้าเกิดเจอรู้สึกว่าเอ๊ะ
2: คือถ้าเจอแล้วไม่เจ็บก็ยังดีอยู
1: ่
0: เจ็บค่ะถ้าเจ็บยังดีแต่ถ้าไม่เจ็บนี่น่าเป็นห่วง
1: ถ้ากดเจอแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยเจ็บๆอันนี้ปกติถ้าไม่สบายใจก็ไปหาคุณหมอได้แต่ถ้าเกิดเจอแล้วเป็นก้อนไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิมวนมาอีกก็เจอที่เดิมก้อนเดิม
2: แล้วไม่เจ็บด้วย
1: ไม่เจ็บเลย
0: คือการคลำเจอก้อนทุกก้อนจริงๆต้องไปพบคุณหมอหรือเจ้าหน้าที
1: ่ถ้าเจอน
0: ะคะต้องไปพบเลย
1: ตรวจง่ายนะทำง่ายมาก
0: แต่มันมีข้อจำกัดอย่างที่บอกนะคะก็คือก้อนมันไม่โตเราจะคลำไม่พบไม่พบเลยนะคะถึงแม้เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหินปูนซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมก็ไม่สามารถคลำแล้วพบได้ต้องเอ็กซเรย์เต้านมเท่านั้น
1: คือ
0: ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจ
3: อากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก

0: นนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
1: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
0: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: เอาไหม
1: อ้าว
2: เอ้าดีนะเมื่อกี้เนี่ยพี่พูดเมื่อกี้เกือบออนแอร์คุยเรื่องแบบว่าจะให้น้องน้ำฝนน่ะควรหาเรือคู่เพราะอาจารย
1: ์อันตราย
2: เพราะอาจารย์บอกว่าสาวฝนอันตรายโอ้โหมาแบบไม่บอกไม่กล่าวเอามาคุยกันต่อนะครับเรื่องของการตรวจเมื่อกี้เบื้องต้นคือการใช้มือคลำดูก่อน
1: แต่ว่าถ้าการคลำเนี่ย
3: สังเกตข้างนอกด้วยก่อน
1: สังเกตข้างนอกด้วยคลำด้วยคือการกดไปกดวนๆจะซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ว่าขอให้วนตั้งแต่หัวนมไปแล้วก็รอบๆเต้านมไปจนถึงใต้รักแร้ด้วย
2: ใช่
1: ทีนี้มันเจอค่อนข้างยากถ้าไม่ใช่ก้อนขนาดใหญ
2: ่ครับ
1: อีกวิธีที่แนะนำอีก2วิธีเลยแหละก็คือการอัลตราซาวด์แล้วก็แมมโมแกรม
2: ใช่
1: ซึ่งพี่ต๋อมพูดทิ้งท้ายไปว่าแมมโมแกรมเนี่ยคืออะไร
2: ใช่
1: เมื่อก่อนค่ะคือด้วยประสบการณ์ตรงเมื่อก่อนแมมโมแกรมเจ็บมากแต่ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวต้องถาม
2: อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อย
1: ว่าแมมโมแกรมเนี่ยคืออะไรคะ
3: แมมโมแกรมก็จะเป็นการเอ็กซเรย์เต้านมนะคะด้วยรังสีปริมาณต่ำซึ่งเราใช้รังสีเอ็กซ์นะคะซึ่งคุณผู้หญิงซึ่งเข้ารับการเอ็กซเรย์เต้านมจะได้รับการหนีบด้วยอุปกรณ์ซึ่งมันเป็นแผ่นรับภาพรังสีนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็เต้านมแต่ละข้างจะได้รับการเอ็กซเรย์ใน2ท่านะคะ
2: คร
3: ับ ก็เรียกว่าท่าบนท่าบนลงล่างแล้วก็ท่าเฉียงนะคะไปด้านข้างออกไปทางรักแร้นะคะข้างละ2ท่าซึ่งจะได้รับการเอ็กซเรย์ทั้งหมด4ภาพนะคะข้างละ2ภาพค่ะซึ่งแต่ละครั้งนะคะซึ่งการหนีบด้วยอุปกรณ์ตัวดีเทคเตอร์หรือตัวแผ่นรับภาพอ่
1: ะ
3: เจ้าหน้าที่จะต้องทำการหนีบเพื่อให้นึกถึงภาพกล้วยปิ้ง
2: นึกออก
3: ค่ะทำการหนีบเพื่ออะไรเพื่อให้เต้านมของเราแบนราบแล้วก็ชิดกับตัวแผ่นดิจิเตอร์แผ่นรับภาพ
1: พี่ต๋อมลองนึกภาพนะคะเจ็บเมื่อก่อนเจ็บ
3: เพื่อให้เราใช้ปริมาณรังสีในระดับต่ำได้ความหนาของเต้านมก็จะลดลงแล้วมันจะเนื้อเต้านมจะแผ่กระจายไปทั่วแผ่นรับภาพจะทำให้มองเห็นรายละเอียดของภาพนะคะข้อมูลของเนื้อเต้านมได้ครบถ้วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าการหนีบไว้แค่ 3-5 วินาที
2: อ๋อไม่นาน
3: ค่ะหายใจเข้าออกลึกๆเบาๆช้าๆนะคะช่วยผ่อนคลายหากเราไม่เกร็งความเจ็บก็จะไม่มากค่ะจริงๆมันเป็นความเจ็บในระดับที่ทนได้เพราะ 3-5 วินาทีเขาก็จะปล่อยคลายออกนะคะแต่ละรอบ
2: แล้วก็เปลี่ยนท่าใหม
3: ่ก็เปลี่ยนท่าใหม
2: ่ครับ
3: ใช่ค่ะ
2: นั่นคือเมื่อสมัยก่อนที่น้ำฝนบอกว่ามีการทำแบบนี้แหละ
1: คือเดิมอ่ะ
2: เดิม
1: ก้อนเนื้อที่เราเคยคำเจอมันเจ็บ
2: มันเจ็บอยู่แล้ว
1: พอเข้าเมมโมแกรมที่ต้องมีการบีบมันก็เลยยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ
2: ่อ่ะยกตัวอย่างเช่นบนลงล่างแบบนี้เนาะนี่คือเต้านมบนลงล่าง
1: ครับ
2: 3วิเอาให้มากที่สุดแล้วก็จากข้างมาข้างมากที่สุดอีก3วิน ี่คือท่าที่จะต้องตรวจและปัจจุบันนี้ก็ยังใช้วิธีแบบนี้อยู่หรือเปล่าคร
3: ับ ใช้วิธีแบบนี้แต่ด้วยความที่เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอลนะคะรายละเอียดของภาพก็จะสูงระบบหนีบตัวไฮดรอลิกจะมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะคะหากเราเจ็บมากเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ข้อสำคัญคือเราต้องตรวจในช่วงที่ต้องนมเราไม่คัดตึงนะคะเช่นหลังมีประจำเดือน 7-10 วัน
1: อย่างที่อาจารย์บอกตอนต้น
3: ถ้าช่วงที่ก่อนมีประจำเดือนต้องนมจะคัดตึงแล้วเวลาไปโดนหนีบมันก็จะเจ็บมากขึ้น
2: ขออนุญาตอันนี้ไม่ใช่บูลลี่นะขออนุญาตนะครับใครที่มีหน้าอกอยู่แล้วเนี่ยง่ายนะตรวจง่ายนะคนที่มีเนื้อหน้าอกเนี
3: ่
2: ยเนื้อหน้าอกเยอะๆเนี่ยอันนี้ตรวจง่ายแต่ใครที่แบนหน่อยอันนี้อ้าวขออนุญาตไม่ได้บูลลี่นะตรวจยากนะเอาเหมือนพี่เนี่ยหน้าอกน้อยๆเนี่ยเห็นใจคุณหมอนะแต่ก็
1: ผู้ชายตรวจได้ไหมคะ
3: ผู้ชายตรวจได้ค่ะแต่คือเจ้าหน้าที่จะต้องมีทักษะแล้วก็เขาจะมีความชำนาญในการโกยเนื้อโกยตั้งแต่รักแร้นะคะคือต้องโกยมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งผิดปกติหลุดลอดออกไปจากฟิลของแผ่นเอ็กซเรย
2: ์ต้องตรวจเจอทุกอนุพื้นที่
3: จากพื้นที่เต้านมรวมถึงบริเวณรักแร้ซึ่งมันมีต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะ
1: อย่างนี้คือหลักๆเลยเนี่ยเพศที่เสี่ยงคือเพศหญิง
3: เพศหญิงค
1: ่
3: ะ
1: แต่ว่าผู้ชายก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันในกรณีไหนคะ
3: ผู้ชายกลุ่มที่ใช้ฮอร์โมนแล้วก็มีเนื้อเต้านมมีก้อนเต้านมมีก้อนเนื้อเหมือนจะเป็นคือเหมือนมีเต้านมเหมือนผู้หญิงค่ะแล้วก็คลำอันดับแรกก็คือคลำแล้วอาจจะเจอก้อนหรือมีความผิดปกติอย่างที่บอกไป
1: ก็คือกลุ่มที่มีการเทคฮอร์โมนอาจจะเป็นLG กับอีกกลุ่มนึงคือคนที่เพิ่มกล้ามเนื้อเยอะๆ
3: ค
1: ือมีการทั้งเทคฮอร์โมนมีการทั้งฉีดสเตียรอยด์อันนั้นก็คือเป เป็นผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลย
3: ค่ะ
1: แล้วถ้าผู้ชายที่ออกกำลังกายแบบเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยการแบบทานเวโปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้ถือว่าไม่เสี่ยงใช่ไหมคะ
3: คือการสังเกตตัวเองหากเราพบก้อนใดๆก็ตามในร่างกายเราค่ะเดิมคือร่างกายเราปกติจะไม่มีก้อนหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเลยมันจะเรียบเนียนหากพบสิ่งผิดปกติก็ควรจะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อความไม่เรียกว่าอะไรเรียกว่าเราไม่ละเลย
2: ไม่ชะล่าใจ
3: เนาะ
2: ไม่ละเลย
1: อาจารย์ขาถ้าแบบกลัวเมมโมแกรมกลัวเจ็บอันต้าซาวได้ไหม
3: อันต้าซาวได้ค่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะทำควบคู่กันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมมโมแกรมจุดเด่นของเขาคือเราจะเห็นหินปูนนะคะหรือเขาเรียกภาษาว่าแคลซิฟายนะคะซึ่งหินปูนนี่เป็นลักษณะหนึ่งของความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งคลำก็ไม่พบนะคะตรวจอันต้าซาวก็มองไม่เห็น
2: ต้องแมมโมแกรม
3: ต้องแมมโมแกรมนะคะในตัวของหินปูนเองก็มีลักษณะสำคัญ2 อย่างคือหินปูนที่ดูแล้วลักษณะไม่อันตรายและหินปูนที่ดูแล้วมีลักษณะอันตรายใน2กลุ่มนี้ซึ่งเราจะเห็นจากภาพเอ็กซเรย์เต้านมนะคะแต่ในลักษณะเต้านมของเพศของคนไทยเราผู้หญิงค่ะจะมีเนื้อเต้านมที่แน่นทึบเราจะมองเห็นตัวถุงน้ำหรือก้อนเนื้อได้ไม่ชัดเจนดังนั้นจึงต้องตรวจอันต้าซาว
2: เพราะเขาไม่ได้คู่กันด้วยโป่งอะเนาะ
3: ใช่ไ
2: ม่เหมือนลูกโป่งที่จะโป่งใส่แล้วเห็นเนื้อเห็นก้อนได้คือเนื้อมันทึบ
3: ตัวอันต้าซาวเองเขาจะเด่นในเรื่องของถุงน้ำและก้อนเนื
2: ้
3: อดังนั้นจึงเป็นการตรวจควบคู่กันเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุด
2: อาจารย์บอกแล้วว่าการตรวจคือหนึ่งละการตรวจเองจากการวนใช้มือวนดูนะหนึ่งสองการสังเกตจากที่ผ่านมาเลยปี
1: ผิวด้านนอก
2: ปีแรกจนถึงปีปัจจุบันจนถึงปีปัจจุบันว่าเราเคยรู้สึกว่าหุ้ยผิวหน้าอกเรามันเคยละเอียดเนียนสวยงามเลยพอมาปีนี
1: ้กลายแบบมีรอยแตก
2: ตะปุ่มตะปำ
1: ผิวเปลือกส้ม
2: แล้วตรงเต้านมเนี่ยเหมือนมีน้ำอะไรไหลออกมาอันนี้ควรละควรไปตรวจควรไปอันดาซาวและแมมโมแกรม1ปีเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้ควรจะตรวจกี่ครั้งต่อปีครับ
3: ถ้าตรวจถ้าคลำพบตรวจ1ครั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะดูจากผลตรวจค่ะเพราะผลตรวจเราจะมีการวินิจฉัยระดับของความผิดปกติของเต้านมนะคะว่าเป็นระดับไหนนะคะซึ่งถ้าเป็นระดับเขาเรียกเป็นภาษาทางเอ็กซเรย์ว่าไบแรดนะคะซึ่งเป็นคำย่อในการวินิจฉัยภาพเอ็กซเรย์เต้านมนะคะถ้าเป็นไบแรด1 2จะถือว่าเป็นปกติก็ตรวจติดตาม1ถึง2ปีต่อครั้งนะคะแต่ทีนี้ต้องไม่ใช่กลุ่มที่เป็นมีคุณแม
2: ่
3: หรือมีพันธุกรรมเป็นโรคมะเร็งเต้านมนะคะและกลุ่มที่เป็นไบแรด3ก็คือกลุ่มที่ควรที่จะเฝ้าระวังคุณหมอเขาก็จะมีคำแนะนำให้ว่ากลุ่มไบแรด3ควรติดตามอีกด้วยอัลตราซาวด์เต้านมทุกๆ6เดือนนะคะเพื่อดูว่าเขามีความผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่านะคะอันนี้
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7นะคะต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมร่างกายยังไงแล้วมีบริการมีทีมงานให้บริการยังไงบ้างคะ
3: การ

0: ให้เรียบร้อยกันนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องอาบน้ำอาบน้ำได้ถูสบู่ฟอกสบู่ด้วยก็ตรวจ
1: นะคะซึ่งการดูแลทั้งสองกลุ่มนี้หมอก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาอยู่กับลักษณะอาการของชนิดของมะเร็งนั้นๆก็จะมีคุณหมอเฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านมดูแลโดยเฉพาะ
2: ครับสรุปคือตรวจเร็วต้องตรวจทุกวันอาบทุกวันนะคุณผู้ชมที่คุณสุภาพสตรีนั่นแหละต้องอาบต้องเจอถ้าอายุ30ขึ้นไปแล้วตรวจเหอะตรวจเบื้องต้น2แล้วก็ไปขอตรวจเป็นโมเดลไปที่ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นก็ได้ภาพรวมเราฟังมาจากโรงพยาบาล MBT อยากมาตรวจก็ติดต่อประสานงานไปหาคิวนัดคิวอะไรกันไปตรวจถ้าเจอในระยะแรกได้ก็รักษาได้ทันตามอาการถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากก็ผ่าตัดเสร็จหรืออาจจะใช้แสงหรือคีโมร่วมด้วยกัน
1: ร่วมด้วยหลายอย่างขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ดูแล
2: แต่การันตีว่าถ้าเจอในระยะแรกๆไม่ต้องกลัว
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกังวล
2: รักษาหายแน่นอน
1: รักษาหายแน่นอน
2: มาช่วงท้ายอาจารย์มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมของรายการมวยสามไอเอทีเชิญได้เลยครับ
1: ค่ะศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นของเรานะคะมีบริการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมตามตารางที่ขึ้นนะคะก็จะมีเพจของโรงพยาบาลเราติดตามได้ทางเพจนะคะซึ่งรอบถัดไปจะเป็นวันที่20พฤศจิกายน2169เนี่ยนะคะเราจะจัดเดือนเว้นเดือนค่ะแล้วก็อัตราค่าบริการนะคะกลุ่มที่เบิกได้คือมีข้อบ่งชี้อย่างที่บอกคือมีความเสี่ยงเมื่อสักครู่ค่ะก็ค่าใช้จ่ายสามารถใช้สิทธิ์จ่ายตรงหรือสิทธิ์ที่หน่วยงานของตัวเองดูแลอยู่ได้นะคะส่วนกลุ่มที่ชำระเองนะคะอัตราค่าบริการ 1,900 บาทกลุ่มเบิกได้ 2,400 บาทส่วนคนที่ทำอัลตราซาวด์เต้านมอย่างเดียวก็คือ800บาทค่ะทีนี้ก็สามารถติดต่อได้จากเบอร์โทรศัพท์หรือว่าบนเพจของศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นได้
2: ตามเบอร์โทรนี้เลยสอบถามได้
1: เลยใช่ค่ะ
2: เพื่อนัดแนะเช็คคงเช็คคิวเช็คราคาก็ได้เพราะเวลาเราประชันชิดมาก
0: ง่ายสุดคือเข้าไปดูที่เพจโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นไปดูรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้ว
2: เอ็มสตรีมแล้วตอนนี
0: ้หมดเวลาแล้วหมดเวลาของรายการมออีสานพัน NPT แล้วต้องลาไปพร้อมกับอาจารย์คนสวยนะคะอาจารย์ทิตินันท์จันเสียหรือว่าอาจารย์เล็กขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับโอกาสหน้ามาอีกนะครับ
1: ค่ะ
2: โอเคคร
0: ับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

77ปีและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์จับกลุ่มผู้ลักลอบใช้ตาข่ายลอยจับปลาในพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจำวันพุธที่30กันยายน2569และวันนี้นะครับอยู่กับผมธันชนิดอุตมังและคุณออมสินศิลปศรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะ

0: และคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราหน่อยค่ะ
1: ค
0: ไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรก็อัปเดตเข้ามาได
1: ้น้ำท่วมหรือเปล่าฝนตกหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแล้วก็จะรออ่านอยู่เรื่อยๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยนะคะอย่างเช่นในพื้นที่เมืองขอนแก่นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วอยู่ๆก็กลับมาร้อนในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่คือฝนตกหนักตกเบาตกหนักตกเบาสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคุณทัศน์เนาะ
1: เรียกได้ว่าเมื่อวานเนี่ยขอนแก่นฟ้าเปิดเลยคุณออมสินแล้ววันนี้แดดก็แรงเช่นเคย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีฝนแล้วนะครับแต่รอดูว่าตอนเย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่า
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมีความคืบหน้ายังไงบ้างในเรื่องของน้ำฝนนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็มีเรื่องของข่าวหลากหลายให้ติดตามหลากหลายเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเด็นที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: นะครับเกี่ยวกับประเด็นของการจับกุมนะครับผู้ลักลอบใช้ตาข่ายจับปลาที่จังหวัดกาฬสิน
0: ธุ์ใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นการลักลอบทำความผิด
1: ใช่
0: นะคะซึ่งไปจับปลาอาจจะใช้อุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงทำแหล่งทำมาหากินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะรวมไปถึงวันนี้ค่ะจะพาไปดูการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบบ้านรวมไปถึงการมอบโคกระบือให้กับเกษตรกรด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการแก้ปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตที่ตรงจุดค่ะ
1: แล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบึงกาฬกับการกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยมอบหมวกกันน็อกให้กับเยาวชน
0: เพราะว่ากิจกรรมนี้สำคัญ
1: สำคัญมากเลยครับ
0: เยาวชนในช่วงนี้คือถ้าได้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือพร้อมบิดแต่อาจจะหลงลืมกฎจราจร
1: ห
0: มวกกันน็อกอันเนี้ยขาดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันด้วยรวมไปถึงวันนี้ค่ะเอาใจสายออกกำลังกายคุณนัชนิดก็ชอบวิ่งใช่ไหมคะ
1: ชอบอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวจะพาไปวิ่งนะคะปลายปีนี้ค่ะมีกิจกรรมวิ่งใหญ่เลยเป็นการวิ่งรวมใจให้ผ่านศึกนะคะเป็นกิจกรรมของพี่ๆทหารของเราในช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวเราจะมาแจ้งรายละเอียดกันในข่าววันนี้ค่ะ
1: ครับก่อนอื่นไปติดตามข่าวแรกกับเรื่องของการเตรียมการประชุม IMF กันหน่อยครับจากเหรียญพดด้วงครับสู่เวทีการเงินโลกครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF ครับและกลุ่มธนาคารโลกหรือ2020 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12วันที่18ตุลาคม2569โดยจะจัดอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับตอกย้ำศักยภาพและบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินโลกครับนี่แหละครับคุณผู้ชมการประชุมในครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมในรอบ35ปีที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพหลังเคยจัดมาแล้วเมื่อปี2534ครับคุณออมสินโดยมีผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจาก191ประเทศทั่วโลกครับเข้าร่วมหารือประเด็นสำคัญทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินและลดความยากจนนะครับและการพัฒนาความยั่งยืนจากการได้รับการเป็นเจ้าภาพนะครับสะท้อนความพร้อมของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมโรงแรมสถานที่จัดประชุมระดับนานาชาตินะครับโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมนะครับคุณผู้ชม 15,000 คนครับคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและธุรกิจบริการรวมถึงเปิดโอกาสสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนอีกด้วยครับ
0: ในขณะเดียวกันค่ะไทยยังมีโอกาสเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งในด้านของอาหารศิลปะผ้าไทยและวัฒนธรรมสู่สายตาโลกค่ะสำหรับการประชุมนะคะโลโก้ในครั้งนี้ค่ะก็ออกแบบโดยคนไทยได้นำลวดลายจากเหรียญพดด้วงมาผสมผสานกับลายไทยร่วมสมัยสื่อถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมและการก้าวสู่เวทีโลกค่ะขณะที่งานกราฟิกใช้แนวคิดการจักสานสื่อถึงการถักทอความร่วมมือและการใช้สีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธนบัตรและเหรียญกษาปไทยซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการลงทุนองค์ความรู้และวัฒนธรรมไทยเข้ากับประชาคมโลกค่ะต้องบอกว่างานนี้งานใหญ่นะคะคุณทัศนิดก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยนะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มกันนะคะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะครบรอบ77ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นค่ะได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนย้ำถึงมิตรภาพจีนไทยครอบครัวเดียวกันพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านค่ะ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยงานนี้มีพนักท่านจางเจิ้งรักษาการกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพร้อมด้วยนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารระดับสูงแขกผู้มีเกียรติผู้นำชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับโดยทางรักษาการกงสุลใหญ่จีนสาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นครับกล่าวถึงสุนทรพจน์เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนครับพร้อมแสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเพื่อสร้างโอกาสสร้างประโยชน์ร่วมกันในอนาคตครับขณะที่นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนครับเช่นเดียวกันรวมถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนพร้อมแสดงความขอบคุณต่อสถานกงสุลใหญ่จีนที่ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสะท้อนถึงมิตรภาพและความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่าง2ประเทศครับ
0: นอกจากนี้ค่ะในโอกาสการเริ่มต้นใหม่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่15ของจีนจีนยืนยันค่ะที่จะขยายการเปิดกว้างระดับสูงและเดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมวลมนุษยชาติผ่านโครงการริเริ่มระดับโลกในด้านการพัฒนาความมั่นคงอารยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความท้าทายในยุคปัจจุบันร่วมกันค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมรอดอจิตอาสาพี่แบ่งปันน้องกันบ้างครับศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมครับนำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสาพี่แบ่งปันน้องครับนี่ครับภาพบรรยากาศนะครับนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานครับคุณผู้ชมศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมจำนวน30คนครับลงพื้นที่จัดกิจกรรมพี่แบ่งปันน้องครับที่โรงเรียนบ้านห้วยเชือกหมู่ที่9ตำบลหนองโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นโดยงานนี้นะครับเพื่อส่งต่อความห่วงใยและความแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นให้กับนักเรียนครับสนับสนุนการเรียนรู้และการทำกิจกรรมพร้อมสร้างความสุขให้กับเด็กๆในพื้นที่โดยนักศึกษาวิชาทหารของเราครับได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาตุ๊กตาและขนมนะครับให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังได้จัดบริการตัดผมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนครับ
0: กิจกรรมดังกล่าวค่ะยังมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้รู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจค่ะพร้อมปลูกฝังคุณธรรมด้านความเสียสละความมีน้ำใจรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตสาธารณะผ่านการลงมือปฏิบัติจริงค่ะทั้งนี้ค่ะการดำเนินโครงการยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารสถานศึกษาและชุมชนค่ะในการร่วมกันดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำประสบการณ์จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรมมีจิตอาสารู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อส่วนรวมพร้อมเป็นกำลังใจสำคัญนะคะแล้วก็กำลังสำคัญในการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมของเราต่อไปค่ะ
1: นี่มีการถักเปียด้วยแล้วก็มีการตัดผมมีการแจกของขวัญมีการแจกขนมให้กับเด็กๆด้วยในช่วงที่ผมเรียนเนี่ยคุณอมสินสมัยที่ผมเรียนได้ว่าสมัยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เป็นไม่ใช่แค่การแจกขนมให้กับเด็กๆเท่านั้นนะยังมีการกิจกรรมที่บริจาคเลือดด้วย
0: ก็เป็นการช่วยต้องบอกว่าการบริจาคเลือดก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนะคะเพราะว่าเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อีกมากมายเลยถึงแม้จะเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ตามนะคะแต่เมื่อได้เขาเรียกว่าได้ให้ไปแล้วเราก็สบายใจนะ
1: ค
0: ะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมมากค่ะก็อยากให้ทุกพื้นที่เลยนะคะมีการส่งเสริมกิจกรรมแบบนี้ต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการส่งมอบบ้านกันบ้างค่ะครองโคราชค่ะส่งมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ค่ะช่วยครัวเรือนยากจนและผู้มีรายได้น้อยแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิต

0: ที่ดีขึ้นค่ะที่บ้านเลขที่34หมู่17ตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ค่ะที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการก่อสร้างบ้านแก่ประชาชนค่ะที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงตามข้อมูลระบบ TP Map โดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสำหรับจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้าน2หลังหลังละ 200,000 บาทรวม 400,000 บาทค่ะซึ่งก็มอบให้ได้แก่บ้านของนายอานนท์สอนตะคุในพื้นที่อำเภอตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยค่ะและอีก1คนค่ะก็คือบ้านของนางจารัตกกนอกตำบลเมืองคงอำเภอคงค่ะ
1: ก็คือมอบให้2คนหลังละโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัยครับได้ก่อสร้างบ้านของนายอานนท์จนแล้วเสร็จครับพร้อมได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ครับการมอบบ้านในครั้งนี้นะครับช่วยให้ครัวเรือนที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงครับพร้อมเป็นกำลังใจที่ให้สามารถดำเนินชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ครับทางนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาเองเนี่ยยังได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนครับเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเรือนยากจนและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีโอกาสเข้าถึงความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องครับ
0: นี่แหละค่ะก็เพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของคุณภาพชีวิตก็ต้องบอกว่าบ้านเรือนนี่สำคัญนะคะคุณทัชนิดถ้าบ้านที่อยู่แล้วไม่มั่นคงไม่แข็งแรงเมื่อเจอพายุเจอสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยก็จะลำบากแล้วนะคะแต่เมื่อมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมามอบบ้านให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่าเป็นความอุ่นใจแล้วก็ผู้ที่ได้รับก็คือมีรอยยิ้มนะคะก็ขอให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปอีกเยอะๆเลยนะคะ
1: ครับจากการมอบบ้านที่โคราชครับไปดูการมอบโคกระบือที่จังหวัดอำนาจเจริญกันบ้างครับจังหวัดอำนาจเจริญครับเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนเกษตรกรมอบโคกระบือ100ตัวครับมูลค่ากว่า 2.8 ล้านบาทตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวตามพระราชดำริมุ่งสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนครับบรรยากาศอยู่ที่หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศาครับจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีมอบโคกระบือตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริครับซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522นะครับคุณผู้ชมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโคกระบือไว้ใช้งานครับและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยเกษตรกรจะยึด

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กลับมารับชมข่าวกันต่อครับในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดศรีสะเกษกับการจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศครับจังหวัดศรีสะเกษครับจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศพระราชวชิระสิทธิธาดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษหลังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชท่ามกลางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมถวายมุทิตาสักการะจำนวนมากครับบรรยากาศอยู่ที่พระวิหารหลวงพ่อโตครับวัดมหาพุทธารามครับพระอารามหลวงจังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัตธรรมประจำจิตครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศแด่พระราชวชิระสิทธิธาดาครับเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษครับและเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธารามโดยมีพระธรรมวัชระวิสุทธิ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิระสิทธิธาดาขึ้นเป็นพระราชวะขออภัยค่ะขึ้นเป็นพระราชวชิระสิทธิธาดาศาสนภารทุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงจังหวัดศรีสะเกษค่ะ
0: ในการนี้ครับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษครับจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศเพื่อถวายมุทิตาสักการะในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์บรรยากาศภายในพิธีนะครับเต็มไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยมีคณะสงฆ์ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงมุทิตาจิตอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: จากจังหวัดศรีสะเกษค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเลยค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1ได้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2569ค่ะเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการรวม45คนค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการทุ่มเทการทำงานเพื่อการศึกษามาอย่างยาวนานค่ะที่ห้องประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1ได้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2569ค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณและมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน45คนโดยงานนี้ค่ะมีนายไพรินทร์ลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมแสดงมุทิตาจิตและส่งมอบความปรารถนาดีแก่ผู้เกษียณค่ะ
0: โดยการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่เกษียณได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละครับตลอดเส้นทางการรับราชการโดยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างประโยชน์ให้แก่ทางราชการบรรยากาศภายในงานนะครับเต็มไปอย่างความอบอุ่นมีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดร่วมแสดงความยินดีและมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณทั้ง45คนครับท่ามกลางความรักและความผูกพันความภาคภูมิใจในงานครับ
1: สำหรับผู้เกษียณทั้ง45คนค่ะได้สั่งสมประสบการณ์ความรู้และคุณงามความดีตลอดระยะเวลาการทำงานแม้จะถึงเวลาส่งต่อภารกิจและก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณแต่ผลงานและความทุ่มเทที่มีต่อการศึกษาจะยังคงเป็นแบบอย่างและเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าของสปภ.เลยเขต1ต่อไปค่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะเพราะว่าในช่วงชีวิตทั้งหมดก่อนหน้านี
0: ้
1: ก็ได้ใช้ชีวิตแล้วก็ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้น่าจะ
0: ได้ทุ่มเทกับงานไปแล้ว
1: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็จะได้พักผ่อนนะคะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบมีความสุขค่ะ
0: ครับในช่วงนี้ไปดูในเรื่องของการมอบเงินรางวัลปราบยาเสพติดกันบ้างครับผู้ว่ากาฬสินธุ์ครับมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอและสถานีตำรวจที่มีผลงานดีเด่นนะครับพร้อมกำชับทุกพื้นที่ครับเร่งปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับ นายสุวัสดิ์ครับเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ขอไปครับนายสุวัสดิ์เข็มธนเพชรครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดสปมทประจำปี2569ตามโครงการรางวัลเพชรดอกแก้วผู้อุทิศตนขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประจำปี2569จำนวน1รางวัลครับมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมปกครองที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569จำนวน3รายและมอบเงินรางวัลแก่เกียรติบัตรให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจำนวน3รางวัลครับและสถานีตำรวจที่มีผลงานการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดดีเด่นจำนวน3รางวัลมอบเกียรติบัตรการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจพลเมืองดีจำนวน13รางวัลครับ
1: จากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่9ในปี2569ค่ะโดยมีนายธนพัฒน์ณรนองนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบนางธภัทรดาธนินจิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวว่าได้กำชับทุกอำเภอค่ะเร่งดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับผลงานการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยจะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่อำเภอที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นในที่ประชุมกรมการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดนครพนมค่ะได้จัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนประจำปี2569เป็นการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนแบบพุ่งเป้าค่ะมุ่งสร้างสังคมอุดมสุขทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนค่ะในวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะว่าที่ร้อยตีรวยรุ่งใครบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสาธิตอาชีพเพื่อสร้างรายได้การขจัดความยากจนวิถีสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนนครพนมค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการทำงานจากภาคส่วนต่างๆอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ134ปีเมืองอุดรธานีครับอุดรธานีครับ

0: จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ134ปีเมืองอุดรธานีวิถีรากศิลป์ถิ่นอารยธรรมไมซ์ในงานพืชสวนโลก2569ครับภาพบรรยากาศอยู่ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานีครับอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีครับนายธนพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ134ปีเมืองอุดรธานีครั้งที่2ครับคุณผู้ชมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อร่วมหารือและให้แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลร่วมกับผู้แทนบริษัทมีเดียไอเอ็มจำกัดค่ะซึ่งเป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ค่ะสำหรับนิทรรศการดังกล่าวค่ะจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิถีรากศิลป์ถิ่นอารยธรรมไมซ์เพื่อเป็นการนำเสนอเส้นทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการ134ปีของจังหวัดอุดรธานีค่ะผ่านรูปแบบนิทรรศการแบบมีชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่ยุคอารยธรรมโบราณบ้านเชียงรากเหง้าวัฒนธรรมศิลป์อีสานวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ค่ะเพื่อเป็นการยกระดับสู่การเป็นเมืองอารยธรรมไมซ์และประตูทางเศรษฐกิจสำคัญของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่พร้อมเปิดรับโอกาสในระดับนานาชาติค่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานใหญ่นะคะ คุณทันชนิด
0: งานใหญ่เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะปลายปีนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมตัวปักหมุดไปเที่ยวได้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานระดับโลกจริงๆนะคะไปร่วมหมุนเวียนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ไปร่วมชมพืชจากทั่
0: วโลกเลย
1: นะคะคุณผู้ชมก็ไปชมกันได้ค่ะ
0: คุณออมสินมีโอกาสที่จะไปไหมคะ
1: ต้องดูวันก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปเราก็จะเจอกันหน้าตอนนี้แล้วค่ะคุณทัศนีนะคะ
0: เราก็จะนำข่าวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
1: ถูกต้องแล้วก็จะนำเสนอข่าวสารไปถือว่าไปแบบออนไลน์นะคะถ้าไปไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปของโคราชปีหน้าม
0: ีด้วยเหรอ
1: มีค่ะมีค่ะ
0: ที่เขาจะย้ายไปที่ปากช่องใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็ย้ายไปจัดที่ปากช่องแล้วนะคะครมข.เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ
0: ครับ

0: บกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จอ
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: ชนแก้วพกน้ำแก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: เราที่จังหวัดบึงการครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการครับได้นั่งและหัวหน้าส่วนราชการมอบหมวกกันน็อกให้แก่ผู้ที่ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับและถูกตรวจจับเพื่อรณรงค์นะครับขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งมุ่งสร้างจิตสำนึกลดความสูญเสียบนท้องถนนครับนี่แหละครับภาพบรรยากาศอยู่ที่บริเวณศาลเจ้าแม่สองนางครับอำเภอเมืองบึงการนายสุรพลเจริญภูมิครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งนี่คำนี้คุณออมสินต้องใช้กับคุณได้เลยเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยสวมหมวกนิรภัยนะครับคุณต้องฟังข่าวนี้ไว้ดีๆนะครับโดยก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยครับคุณผู้ชมโดยทางผู้ว่าบึงการเองเนี่ยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมตรวจยานพาหนะและผู้ที่ขับขี่พร้อมหมวกนี้พร้อมมอบหมวกนิรภัยจำนวน40ใบครับให้แก่ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในชื่อนั้นอาจจะมีเรา2คนด้วยนะครับคุณรอมสิทธิ์เพราะเมื่อเช้าเราก็ไม่ได้สวมหมวกมานะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมครับคุณผู้ชมส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อมีการขับขี่หรือว่าโดยสารโดยใช้รถจักรยานยนต์นั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะตลอดจนลดการเสียชีวิตและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะโดยมุ่งเน้นการเรื่องนี้ให้กลุ่มเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬค่ะการรณรงค์ในครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดบึงกาฬอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการสร้างวินัยและความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนพร้อมลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
0: เรียกได้ว่าใครที่ไม่ได้สวมหมวกในวันนั้นเนี่ยโดนจับไปใส่หมวกในวันนี้เลย
1: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าต้องทำให้ถูกต้องตามกฎนะคะ
0: ครับ
1: ก็คือมอบสิ่งของที่ได้ใช้แน่นอนและมันก็ปลอดภัยก็ต้องบอกว่าความปลอดภัยต้องเป็นที่หนึ่งนะคะเพราะว่าในเรื่องรถเรื่องถนนเนี่ยเขาไม่ชนเราเราก็ชนเขามีอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นเราเซฟตัวเองก่อนจะดีที่สุดค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปจังหวัดเลยกันบ้างค่ะจังหวัดเลยค่ะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับและพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองก้าวทันบริบทโลกปัจจุบันประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะที่ห้องประชุมเอราวัณฟอร์ลาฮิลรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะนายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับและพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองก้าวทันบริบทโลกปัจจุบันประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยงานนี้ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างสังกัดกรมการปกครองจังหวัดเลยจำนวน241คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: โดยการจัดโครงการดังกล่าวนะครับคุณออมสินมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองให้มีความรู้ครับและทักษะสมรรถนะครับที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันครับตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรนะครับสามารถปรับตัวและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภารกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงนะครับภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบเวิร์กช็อปที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นะครับโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำงานร่วมกันออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ครับ
1: ทั้งนี้ค่ะการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคตค่ะโดยมุ่งสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ความสามารถภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารจัดการสถานการณ์ค่ะเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเกษตรจังหวัดอุบลแถลงผลความสำเร็จด้านภาคการเกษตรกันบ้างครับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีครับแถลงผลความสำเร็จคว้า3รางวัลระดับประเทศ การันตีผลงานส่งเสริมภาคการเกษตรครับนี่แหละครับคุณผู้ชมบรรยากาศอยู่ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมแถลงผลความสำเร็จจากการดำเนินงานส่งเสริมภาคการเกษตรโดยรางวัลแรกครับคุณผู้ชมรางวัลเลิศรัฐระดับดีครับประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วมจากผลงานพิมูลโมเดลสู่พลังเครือข่าย PGS จังหวัดอุบลราชธานียกระดับเกษตรกรสู่คู่ค่าหาง ขอไปครับคุณผู้ชมอ๋อมันอ่านยากนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเกษตรกรสู่คู่เกษตรกรสู่คู่ค้าห้างครับโอ้อ่านยากซะเหลือเกินโมเดิร์นเทรดครับงานนี้ครับเริ่มจากตลาดเกษตรสีเขียวอำเภอพิบูลมังสาหารเมื่อปี2563ครับคุณอมสิน
1: ค่ะ
0: ก็ขออภัยครับคุณผู้ชมคือจริงๆเนี่ยมันจะอ่านว่าสู่คู่ค้าห้างโมเดิร์นเทรดแต่ผมมาอ่านผิดนิดนึงไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมขออภัยด้วยโดยงานเนี่ยเขาจ่ายมาแล้วเมื่อปี2563ก่อนที่จะขยายเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS ครอบคลุมหลายอำเภอเลยล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะมาดูรางวัลที่2กันบ้างค่ะรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ DOAE Boost and Shoot ค่ะจากผลงานมันสำปะหลังอินทรีย์อุบลโมเดลตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้จากผลงานเข้าประกวด175ทีมเลยนะคะรับเงินรางวัล 50,000 บาทและในส่วนของรางวัลที่3ค่ะรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลนี้นะคะจากการโหวตของผู้ชมทั่วประเทศค่ะรับเงินรางวัล 10,000 บาทก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะโดยทั้งสองรางวัลค่ะ DOAE Boost and Shoot ได้รับมอบจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะสะท้อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีที่ต้องบอกว่ามุ่งส่งเสริมเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรครับ
0: เมื่อกี้ภาพเนี่ยมีการเจน AI ด้วยนะครับเป็นซูเปอร์แมนด้วยซูเปอร์เกิลนะครับเมื่อกี้นี้น
1: ่
0: ารักมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมีผิดพลาดสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าอาจจะเป็นในช่วงที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถยิ้มได
0: ้
1: นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเป็นเรื่องที่น่ายินดีในการที่ได้รับรางวัลได้คว้ารางวัลไปถึง3รางวัลค่ะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของการจับกุมกันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ค่ะได้จับกุมผู้ที่ลักลอบใช้เครื่องมือข่ายลอยทำการประมงในพื้นที่ขออภัยค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนำโดยนายวิรัชจิตสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์พร้อมเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ลักลอบใช้เครื่องมือข่ายลอยทำการประมงค่ะในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: โดยงานนี้นะครับได้ร่วมการทำการจับกลุ่มผู้ลักลอบใช้เครื่องมือข่ายลอยนะครับทำการประมงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำวัดเกาะแก้วคงคารามครับบ้านคำเขื่อนแก้วหมู่ที่16ตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจำนวน1รายในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อมาครับทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้วนะครับคุณผู้ชมคือนายสุรชัยผ่านแพ้วครับอายุ32ปีโดยตนเองเนี่ยให้การรับสารภาพว่าเป็นคนทำจริงนะครับโดยเขาเนี่ยเป็นคนอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมพร้อมเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มพร้อมของกลางประกอบด้วยเรือไม้จำนวน1ลำครับเครื่องยนต์เรือขนาด9แรงม้าจำนวน1เครื่องไม้พายจำนวน1ด้ามและข่ายลอยจำนวน2ผืนครับจึงได้นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สามชัย ตามลงบันทึกประจำวันในคดีอาญายึดทรัพย์ของกลางเลขที่133-2569โดยมีพันตำรวจโทพงศักดิ์อารีเอื้อครับพนักงานสอบสวนเป็นผู้รับเรื่องและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ทั้งนี้ค่ะผู้ใดที่พบเห็นกลุ่มชาวประมงที่อาศัยความเชี่ยวชาญในพื้นที่เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจตราจากเจ้าหน้าที่สปจ.กาฬสินธ
0: ุ์
1: ให้ถ่ายภาพแล้วก็บันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานค่ะและสามารถโทรแจ้งพิกัดกับเจ้าหน้าที่ที่เบอร์043-840-510ได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะเพื่อร่วมกันอนุรักษ์รักษาพันธุ์ปลาในเขื่อนลำปาวให้เจริญพันธุ์ขยายพันธุ์ให้กับทุกคนได้ใช้ประโยชน์ในเขื่อนลำปาวได้ร่วมกันมาอย่างยาวนานตลอดไปค่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าโหเป็นการทำลายแหล่งอาหารของพี่น้องในพื้นที่นั้นนะคะก็ต้องบอกว่าใครที่พบเห็นนะคะสามารถแจ้งพิกัดขอย้ำเบอร์อีกทีนะคะกับเจ้าหน้าที่เบอร์043-840-510ค่ะสามารถโทรแจ้งได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะ
0: ยังไงก็ช่วยกันสอดส่องเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าขอให้ดูกันตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็ไปอาจจะไปเจอในช่วงกลางคืนกลางดึกที่คนไม่พบเห็นแต่ถ้าพี่น้องประชาชนได้ออกไปก็สามารถแจ้งได้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่แจ้งนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ
0: ครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการวิ่งรวมใจให้ผ่านศึกกันบ้างครับสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดขอนแก่นครับกำหนดจัดกิจกรรมวิ่งรวมใจสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคุณอมรศิลป
1: ์ใช่แล้วค่ะสามารถสแกนไปได้เลยนะคะนับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ได้นะคะนอกเหนือจากจะได้สุขภาพแล้วก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่ๆทหารผ่านศึกนะคะเพราะต้องบอกว่าพี่ๆแนวหน้านี่ก็คือดูแลแนวตามแนวชายแดนแล้วก็ดูแลเราให้ประเทศชาติของเราสงบสุขมาอย่างยาวนานค่ะ
0: เรียกได้ว่าได้ทั้งการทำบุญได้ทั้งสุขภาพของเราด้วยนี่อยากจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนเลยนะเมื่อกี้นี
1: ่ใช่ค่ะเดี๋ยวรอจบรายการค่อยสแกนก็ได้นะคะหรือเข้าไปที่เพจสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดหนองคายค่ะก็ต้องบอกว่าช่วยกันนะคะสามารถวอร์มร่างกายรอได้เลยปลายปีนี้วิ่งทันแน่นอนค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ่อ
3: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าตั้งเติมเถอะ
0: เราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5

0: ทองคำขึ้น550 บาท
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงคุณออมสินพรุ่งนี้เนี่ย
1: พรุ่งนี้ฝากไว้ที่ร้านก่อนค่ะ
0: ฝากไว้ที่ร้านก่อน
1: ยังไม่พร้อมรับค่ะ
0: ทำไมเหรอครับ
1: เพราะว่าอาจจะทุนทรัพย์น้อยนะคะในช่วงนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอซื้อที่เดียวเลยนะคะ
0: ครับ
1: นั่นแหละค่ะในช่วงนี้ขอไปดูพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกส่วนตะวันตกเฉียงใต้กำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าว

0: ทยมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างอยู่ค่ะ
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันหน่อยครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-34 องศาเซลเซียสครับขณะที่อุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับสถานการณ์คุณภาพอากาศในวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณออมสินยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่าใส่แว่นตากุ๊กกิ๊กน่ารักผิงหัวใจด้วยนะครับยังมียิ้มมุมปากมีขยิบตาข้างหนึ่งด้วยนะครับแสดงว่าคุณภาพอากาศเนี่ยอยู่ในระดับดีมากถึงดีที
0: ่
1: จังหวัดขอนแก่นนี่ก็ดีหนองคายเนี่ยดีนครพนมอุบลราชธานีดีมาก
0: ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณภาพอากาศดีอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ต้องบอกว่าคุณภาพอากาศดีจริงค่ะแต่ฝนฟ้าอากาศแล้วก็สภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่ตอนนี้ก็ต้องปรับตัวแล้วก็ดูแลตัวเองในช่วงนี้กันไว้ให้เยอะๆนะคะคุณผู้ชม
1: สำหรับใครที่ต้องเดินทางก็ช่วยเช็คคุณภาพอากาศหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ช่วงในพื้นที่นั้นมีฝนตกหรือเปล่าอย่างเช่นจะไปชลบุรีช่วงนี้น้ำท่วมหรือเปล่าจะไปอยุธยาอยากจะไปไหว้พระที่อยุธยาน้ำท่วมหรือเปล่าช่วยเช็คกันได้เลย
0: ใช่ค่ะก็สามารถเช็คกันได้นะคะก็ที่สำคัญค่ะติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวันหรือสามารถติดตามรายการของเราก็ได้เพราะว่าช่วงท้ายรายการเราก็จะแจ้งตลอดสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะคุณนัชนีค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึง
1: นับถอยหลังดีกว่า
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่าง
1: านใหญ
0: ่นะคะที
1: ่
0: เราได
1: ้
0: เป็นเจ
1: ้
0: าภาพ
1: แล้วนี
0: ่ถูกต้องค่ะหลายๆคนอาจจะสับสนว่างานนี้จัดที่กรุงเทพไม่ใช่หรอแล้วพี่น้องประชาชน4ภาคที่เหลือเนี่ย
1: จะได้ไปอยู่ใช่ไหมจะได้ไปอยู่อะไร
0: ถูกต้องค่ะคำถามนี้ก็เกิดขึ้นเยอะก็ต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการนำสิ่งของของดีของเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เองผ้าไหมหรือสิ่งของต่างๆของดีจากสี่ภาคเลยค่ะนำไปจัดโชว์ที่งานในวันนั้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมค่ะสิ่งที่เราจะได้รับแน่นอนค่ะนั่นก็คือการหมุนเวียนของเศรษฐกิจการมาประชุมในครั้งนี้ค่ะไม่ใช่มาวันที่12กับวันที่18เลยไม่ใช่ค่ะจะมีการจัดทริปท่องเที่ยวไปสู่ภาคต่างๆค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแต่ละภาคก็ต้องเตรียมความพร้อมเตรียมตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะห้ามรู้สึกว่าเรื่องนี้ใครตัวเราเราอยู่ภาคอีสานค่ะไม่ถึงหรอกค่ะเงินไม่ถึงเราแน่นอนค่ะไม่ใช่นะคะคุณผู้ชม
1: ขอนแก่นเนี่ยจะมาถึงเราหรือเปล่า
0: แน่นอนค่ะว่าถึงแน่นอนเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐเนี่ยก็จะพูดในเรื่องของเด่นของดีการตกแต่งงานก็ดีค่ะหรือแม้จะเป็นอาหารก
1: ็
0: ต้องบอกว่าอาหารที่นำมาให้แขกทั่วโลกเนี่ยเป็นอาหารของดีของเด่นดึงมาจากหลายๆพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงก็จะนำมะม่วงที่ดีที่สุดของแต่ละภาคมาเลยนะคะเพื่อมาจัดเสิร์ฟให้กับกว่า 15,000 ชีวิตนะคะต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะคะ
1: ถ้ามาภาคอีสานนี่นึกถึงเมนูอาหารคุณจะนึกถึงเมนูอะไร
0: ต้องกินของแซ่บมาภาคอีสานต้องกินของแซ่บ
1: ต้องเป็นมะม่วง
0: ข้าวเหนียวไก่ย่าง
1: ข้าวเหนียวไก่ย่าง
0: ส้มตำ
1: ส้มตำปูปลาร้า
0: ใช่ค่ะ
1: ส้มตำไข่เค็มหรือเปล่า
0: ก็ต้องดูว่าชอบไหม
1: ชอบไหม
0: นะคะแต่ว่าอาจจะให้เสิร์ฟเมนูเด็ดนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นต้มแซ่บอะไรแบบนี้ต้องมา
1: ก็ของดีของเด่นประจำท้องถิ่นนั่นแหละ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามาก็อย่าลืมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มกันนะคะคุณอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมคะ
1: มีเพิ่มเติมในเรื่องของถ้ามาเนี่ยจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของทั้งเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: การท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารเป็นต้น
0: ถูกต้องค่ะก็ต้องบอกว่าโอกาสนี้นะคะก็จะมีเงินสะพัดเรียกว่าเป็นหลายล้านนะคะที่ทางรัฐบาลได้มีการคาดกันไว้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือร่วมกันแชร์ค่ะเห็นคลิปที่เกี่ยวกับการประชุม IMF ร่วมกันแชร์ร่วมกันส่งต่อไปให้เพื่อนให้พี่ให้น้องให้คนรอบตัวได้เห็นนะคะให้ตื่นตัวกับกิจกรรมนี้เพราะว่าต้องบอกอย่างที่เราย้ำกันค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะและเราก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ได้ด้วย
1: มาพูดถึงเรื่องอันนี้หน่อยโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่จะบอกว่าจะเริ่มแล้วเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยวันที่1เนี่ยยังไง
0: ถ้าโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะพูดถึงเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเนาะโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยมีต่อค่ะ2เดือนเดือนตุลาพฤศจิกามีต่อแต่จำนวนเงินจะลดลงค่ะคือ2เดือนเนี้ยเราจะได้มา 1,000 บาทไม่ใช่เดือนละ 1,000
1: ครับ
0: จะเป็นเดือนละ500
1: เดือนละ500
0: ใช่ค่ะก็จะเฉลี่ยตกเป็นเดือนละ500แต่คุณผู้ชมนะคะไม่ใช่รอแล้วได้รับเลยนะคะต้องไปยืนยันสิทธิ์ที่แอปเป่าตังก่อน
1: ตอนนี้คุณยืนยันหรือยังครับ

0: ประสบการณ์แห่งการต้องเข้าใจอยู่แล้วเข้าใจเป็นเดือนเป็นเดือนอยู่แล้วนะครับ
1: เป็นเดือนเป็นเดือนไป
0: หวานเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ทำ TikTok เกี่ยวกับการป้องกันนะครับตอนนี้ทางเขื่อนแม่กลองเองเขาก็ได้มีการเร่งระบายน้ำออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อป้องกันมวลน้ำมหาศาลจากเขื่อนนะครับวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ที่จะไหลลงเข้าสู่เขื่อนแม่น้ำแม่กลองกลัวว่าจะไปส่งผลกระทบต่อพี่น้องใช่ที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ฝากถึงคนที่อยู่ในพื้นที่เองนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือเจ้าหน้าที่เองก็กำลังเร่งปฏิบัติหน้าที่เตรียมพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่นั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะสิ่งที่เราเตรียมตัวได้นะคะคนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำนะคะคืออย่างแรกเลยพยายามยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ของที่จำเป็นนะคะแล้วก็เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะตอนนี้อย่างที่คุณธัญชนิดบอกค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะฝากติดตามในเรื่องของหน่วยงานเพจภาครัฐ
0: ฝากติดตามเพจเรากันหน่อย
1: ด้วยค่ะรวมไปถึงเพจที่เกี่ยวข้องนะคะในสถานการณ์น้ำเป็นเพจจริงเพจของภาครัฐนะคะที่สามารถน่าเชื่อถือได้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมศิลป์ศิรพศรอุดมแก้วและธัญชนิดอุตตมังนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดดีครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของกิจกรรมนะครับการเข้าค่ายลูกเสือกันที่ไร่สามข้าวจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนต่างๆนะครับที่ให้ความสนใจพาเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าพาลูกหลานเนี่ยมาทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่นี่ครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายลูกเสือก็เป็นเรื่องของการข้อหนึ่งก็คือนำสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วที่โรงเรียนมาสู่การทดสอบและการปฏิบัติจริงครับเพื่อให้ได้ฝึกทักษะเพิ่มเติมแล้วก็มีการทดสอบและมีการประกวดแข่งขันเพื่อความชำนาญและเพื่อความสนุกสนานในการอยู่ค่ายพักแรมด้วยครับสิ่งที่เราพยายามจะให้เด็กนะครับก็คือเรื่องสำนึกในชาติบ้านเมืองนะครับเรื่องสำนึกในการพัฒนาตนเองแล้วก็สำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นครับผมสิ่งตรงนี้ก็จะได้รับการเน้นย้ำแล้วก็นำสู่การปฏิบัติผ่านกฎและคำปฏิญาณแล้วก็การปฏิบัติจริงในการอยู่ค่ายพักแรมครับเพราะว่าเด็กๆ เขาจะได้อยู่ด้วยกันกับเด็กด้วยกับคุณครูด้วยกับผู้ปกครองด้วยก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับหลายฝ่ายเขาจะได้พัฒนาตัวเองในตรงนี้ด้วยครับโดยรูปแบบการสอนนะครับก็มันจะเริ่มตามรูปแบบนะครับก็คือเขาจะต้องแต่งกายถูกต้องก่อนแล้วก็ระบบหมู่แล้วก็การฝึกทักษะตนเองเพื่อร่วมงานกับผู้อื่นสิ่งตรงนี้จะเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยเสริมสร้างสำนึกในชาติด้วยก็คือเขาจะได้ดูแลตัวเองจากการแต่งกายร่วมงานกับคนอื่นแล้วก็สำนึกในการที่จะไปสู่ชุมชนด้วย
1: ตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของพี่ออโต้นะครับผู้ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่างๆภายในไร่สามข้าวสวัสดีครับพี่ออโต้ครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ออโต้ครับอยากสอบ

0: ามครับก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางการของการเกษตร
1: ครับ
0: เป็นสวนเกษตรเนาะอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราพลิกเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้มาเป็นค่ายลูกเสือครับ
2: ก็จากเกษตรปุ๊บแล้วเราก็เลยพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู
0: ้ครับ
2: พอพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ปุ๊บเราก็เลยเห็นว่าองค์ประกอบของเราอ่ะมันมีพร้อมทั้งสถานที่บุคลากรวิทยากรเรามีพร้อมที่สามารถจะเป็นค่ายลูกเสือได
0: ้
2: เราก็เลยอ่ะเรามามุ่งทางค่ายลูกเสือเพิ่มขึ้น
0: ครับ
2: ครับผมเพื่อให้เป็นที่รองรับสำหรับการกิจการของคณะลูกเสือทั้งบุคลากรทั้งนักเรียนที่จะมาเข้าค่ายแบบนี้ครับเราก็เลยปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กำกับด้วยเนี่ยครับตอนนี้เราเป็นค่ายเอกชนซ
0: ึ่
2: งรับน้องๆได้แต่ปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดเพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กำกับขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับ
0: ก็คือจะเริ่มต้นมาจากสถานที่ของเรามันมีความพร้อม
2: พร้อมอยู่แล้ว
0: ก็คือของเราพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่วัด
2: 50ไร่ครับ
0: 50ไร
2: ่พอดีเลยเพราะว่าข้อกำหนดเขาก็50ไร่ขึ้นไป
0: ถึงจะเป็นค่ายจัดที่กับค่ายลูกเสือได
2: ้ใช่ครับแล้วมีพอดี
0: ครับผม
2: สิ่งก่อสร้างเราก็มีอยู่แล้วก็สร้างเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆให้เข้ากับองค์ประกอบสำหรับเขาจัดค่ายลูกเสือได้เราก็พัฒนามาถึงขั้นนี้เลยครับ
0: ซึ่งอย่างในวันนี้เองก็มีน้องๆจากโรงเรียนมงคลวิทยามาร
2: ่
0: วมทำกิจกรรมด้วย
2: มีเสือน้อยเล็กๆมาด้วย7คน
0: ก็คือน้องเสือน้อยเล็กนี่ก็คือเป็นการแบบเหมือนเดินทางไกลแล้วก็ไปกลับใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับอันนี้ต้องไปกลับครับยังเล็กอยู่พวกรุ่นพี่เขาก็จะได้ค้างคืน
0: อ๋อโอเคซึ่งวันนี้พี่ออยก็เตรียมกิจกรรมไว้ให้น้องๆเยอะแยะมากมาย
2: โอ้ตอนเย็นนี้เป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กๆเลยครับตอนเย็นเราสนุกสนานรอบกองไฟครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้รบกวนพี่ออยเนี่ยพาเราเที่ยวชมพื้นที่ภายในได้สัมภาษณ์เลยครับว่าน่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง

0: ครับคุณผู้ชมครับอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือสะพานพระราม8ใช่ไหมพี่ยอด
1: ใช่ครับเป็นหนึ่งในฐานของเราครับฐานลูกเสือเราจะฝังฐานเราไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวของเราเลยก็คือนักท่องเที่ยวก็จะเห็นน้องๆทำกิจกรรมไปด้วย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: น้องๆก็จะได้เปิดหูเปิดตาเป็นฐานที่ทำไว้แบบมาตรฐานเลยสำหรับน้องๆครับเพราะว่าเราอยากให้น้องๆได้ประสบการณ์เต็มที
0: ่
1: ในการเข้าค่ายลูกเสือ
0: ก็คือเราก็คือวางฐานทั้งหมดไว้ในพื้นที่50ไร่ของเราเลยล่ะ
1: ใช่ในสนามหญ้าเอ่ยข้ามคลองสระบัวข้ามบ่อปลาช่อนเราก็
0: ม
1: ีเป็นแอเรียลรันเวย์
0: ครับผม
1: นั่นคือข้ามบ่อปลาช่อนเราก็จะมีเซฟตี้ให้เรียบร้อยน้ำอันนี้ก็ไม่ลึกเราก็เน้นความปลอดภัยเป็นที่สุดนั่นแหละครับ
0: ประมาณครึ่งแข้งเลยพี
1: ่ครึ่งแข้งไว้ปลูกบัวเล่นๆเฉยๆก็คือ
0: เห็นเป็นสายใหญ่เฉยนะคุณผู้ชมแต่จริงๆไม่ลึก
1: เราทำเพื่อน้อง
0: พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็คือ
1: สบายใจได้
0: สบายใจได้
1: ครับผม
0: แล้วคือเชือกเราก็คือเส้นใหญ่แข็งแรง
1: โอ้อันนี้มาตรฐานครับมาตรฐาน
0: ครับอย่างนี้ก็คือที่เรามายืนอยู่ก็คือ
1: ลองสักหน่อยไหม
0: ก็โยกๆอยู่นะครับ
1: ลองเดินสักหน่อยไหมครับ
0: เดี๋ยวไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานมาลองเดินดู
1: โอเคครับผม
0: โอเคแล้วจุดต่อไปไหนดีครับ
1: เดี๋ยวไปดูแอเรียลรันเวย์ครับข้ามบ่อปลาช่อนในแอมะซอน
0: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ

0: ต้มยำพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งฐานที่เด็กๆเนี่ยชื่นชอบ
1: ใช่ครับอันนี้ก็คลายแม็กเหมือนกันครับกระเช้าเลื่อนหรือว่าแอร์เรียลรันเวย
0: ์
1: ก็คือน้องๆก็จะขึ้นไปหอคอยนี
0: ้
1: แล้วก็เลื่อนไปข้ามบ่อช่องอเมซอนของเราแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับฐานน้ำของเราทุกฐานเราจะมีเซฟตี
0: ้
1: ทั้งคนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็เราจะให้ขึ้นเฉพาะคนที่มีความพร้
0: อม
1: ครับเราก็จะสแกนก่อนเอาแค่ตัวแทนครับให้เป็นสีสันนิดนิด
0: เป็นสีสันให้มาร่วมกิจกรรมแต่ถ้าเด็กๆคนไหนที่แบบอยากลองอยากเล่นก็คือได้
1: ได้ได้ได้ทุกคนแล้วก็เซฟตี้ทุกครั้ง
0: เรื่องของความปลอดภัยก็คือไม่ต้องห่วงเพราะเรามีเรื่องของทั้งบุคลากร
1: เซฟตี้เฟิร์สเลยครับเราในเซฟตี้เฟิร์สเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักเลยแหละในการทำค่ายลูกเสือหรือว่าทำอะไรก็ช่างก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สที่สุดครับ
0: ผมนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญที่แบบโรงเรียนต่างๆรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัย
1: ครับเราก็มีรั้วรอบขอบชิดมียาม ตอนกลางคืนครับตอนกลางวันเราก็มียามอยู่แล้วตอนกลางคืนเรามีสายตรวจที่เป็นทั้งของหมู่บ้านแล้วก็ของทางพี่ตำรวจเขาให้ความร่วมมือ ก็จะมาตรวจให้ตลอดเรื่องนี้ยิ่งปลอดภัยแน่นอนครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวไปติดตามกิจกรรมต่อไป
1: มีอีกหลายฐานครับ
0: ครับไปกันครับ

0: แล้วบริเวณสนามหญ้าตรงนี้ก็มีอีก2ฐานการเรียนรู
1: ้จริงๆมีประมาณ5ฐาน
0: แ
1: ต่จะเป็นฐานลอยครับฐานลอยแล้วแต่จำนวนนักเรียนแล้วก็จำนวนไอ้เกี่ยวกับกิจกรรมวันนั้นๆด้วยมันจะเป็นฐานสามารถทำแล้วรื้อได้แต่ฐานประจำเราก็จะมีอีก2ฐานมีสะพานเปรแล้วก็บันไดสวรรค์เพราะมันจะเชื่อมกันไปหมดทุกฐานเด็กๆก็จะเข้าฐานได้ด้วยแล้วก็เดินเที่ยวในไร่เราได้ด้วยในรอบเดียวครับ
0: ก็คือนอกจากเด็กที่จะมาเข้าค่ายมาได้ความรู้แล้วก็ยังได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ
1: ใช่
0: รวมถึงเหมือนได้ความรู้ได้ทักษะศึกษาไปในตัวด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นที่ท่องเที่ยวที่ให้น้องๆสามารถทัศนศึกษาได
0: ้ครับ
1: แล้วถ้าโรงเรียนไหนจัดกิจกรรมลูกเสือเนี่ย
0: ครับ
1: วันต่อมาปิดกองเสร็จก็ทัศนศึกษาต่อได้เลยเพราะว่าจะได้เดินทางแค่ครั้งเดียวเสียค่ารถรอบเดียวเพราะว่าในการจัดกิจกรรมสำหรับน้องๆที่มีจำนวนเยอะเนี่ยต้องใช้รถเยอะมากแล้วค่าใช้จ่ายในเรื่องรถเนี่ยน่าจะสูงที่สุดในการใช่ค่าเดินทางแล้วของเราก็จะมีทั้งรถไฟด้วยที่ให
0: ้
1: การสนับสนุนกับเราก็คือเป็นรถไฟฟรีเลยล่ะเราจะดูแลให้เลยทั้งเรื่องการขอค่าใช้จ่ายรถไฟเราดูแลให้หมดเลยถ้าประสงค์ที่จะมาทางรถไฟนะครับ เราสามารถมาหาเราได้ฟรีๆเลย
0: ก็คือเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางการรถไฟด้วย
1: ใช่ครับได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วย
0: ชุมชนก็เข้ามาสนร่วม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผมพูดถึงพื้นที่เนี่ยเรามีการจัดสรรพื้นที่ไว้สำหรับการทำกิจกรรมแล้วสำหรับการพักแรมเหรอครับของน้องเราได้มีการจัดสถานที่พักแรมไว้ยังไง
1: สถานที่พักแรมตัวนี้เราให้ไปเลยสำหรับน้องเราปูหญ้าให้เลยครับเพราะว่าเด็กๆเยอะมันจะมากับฝุ่นครับเวลารอบกองไฟแล้วก็มันมีฝุ่นเยอะเงี้ยเพราะปีแรกที่เราทำเรายังไม่ได้ปูหญ้ามันมีปัญหาเรื่องฝุ่นนี่เราก็ปูหญ้าให้รองรับน้องๆได้แม็กเลย700700รับได้สบายๆ
0: 700คน
1: 700คนรับได้สบายๆ
0: ไม่ได้แออัดไปใช่มั้ยพี่700คน
1: พอดีเลยครับเพราะว่า
0: พอดี
1: เฉพาะหญ้านี่ก็ประมาณ 1,500 ตาราง
0: ห้องน้ำห้องท่าอะไรก็มีเพียงพอ
1: ห้องน้ำฝั่งละ20ห้องเชลเตอร์มีอยู่4หลังแยกชายหญิงชัดเจนครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในห้องนั้นก็จะได้ห้องละ200แต่ส่วนมากก็มาไม่ถึงเราก็ให้นอนสบายๆเลย
0: ไม่ได้เบียดกันมาก
1: ไม่ได้เบียดกัน
0: ครับ
1: อยากกางเต็นท์ก็ได้หรือว่าอยากนอนในเชลเตอร์ก็ได้ครับเพราะตอนกลางคืนเราก็มีระบบความปลอดภัยที
0: ่
1: ดีพอสมควรครับ
0: พูดถึงกิจกรรมตอนกลางคืนเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรไว้รองรับบ้างครับ
1: ก็พอช่วงเย็นนะครับสำหรับน้องๆ2วัน1คืนเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมรอบกองไฟ
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของน้องๆเลยที่จะมาหาเราเพราะเรามีวิทยากรระดับประเทศเลยที ่ดูแลเรื่องนี
0: ้
1: ครับน้องๆก็จะได้สนุกสนานแล้วก็ได้ผ่อนคลายหลังจากที่ฝึกเข้มงวดมาตลอดทั้งวัน
0: ครับผม
1: ตอนเย็นก็จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันเพราะว่าบางครั้งก็จะมีหลายโรงเรียน
0: ครับผม
1: ก็มาแสดงออกซึ่งไม่ได้เตรียมอะไรมากมายก็คือมาด้นสดกันเลยวิทยากรมีเวลาให้แค่5นาที10นาทีจัดการแสดงมันก็จะเป็นการเผย
0: เด็กๆเขาก็ได้มีความกล้าแสดงออกมาก
1: กล้าแสดงออกมากขึ้นใช่ครับ
0: ครับผมแล้วแผนในอนาคตเราวางแผนไว้ครับพี
1: ่แผนของเราตอนนี้เราก็จะจดทะเบียนให้กลายเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดครับเพราะว่าเรามีความพร้อมทั้งสถานที่วิทยากรแล้วก็โลเคชั่นของเราพร้อมหมดเลยเราก็เลยจะจดทะเบียนให้เป็นค่ายลูกเสือที่เป็นประจำจังหวัดเพื่อให้เพียงพอต่อกิจกรรมของหน่วยงานลูกเสือทั้งบุคลากรผู้กำกับอะไรต่างๆที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือนะครับเราจะเพิ่มสถานที่ในการฝึกอบรมแบบนี้เข้าไปอีกในจังหวัดเราเพราะว่าจังหวัดเราตอนนี้มีค่ายที่จดทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยมีแค่ประมาณ2ค่าย
0: เราจะจดเป็น1ใน3เลย
1: ใช่เราจะเป็นจดเป็นที่ที่3ครับผม
0: ครับ
1: ก็เพื่อที่จะให้เพียงพอกับการใช้งานของกิจการลูกเสือประเทศไทยเราครับในภาคอีสานเราเนี่ยแหละครับ
0: ครับผมแล้วอะไรที่พี่ออคิดว่าเป็นไฮไลท์ของค่ายเราครับเป็นจุดเด่นของค่ายเรา
1: จุดเด่นจุดดีของค่ายเราก็คือทางโรงเรียนสามารถรวมกิจกรรม2อย่างมาเป็น1เดียวได้ในการเดินทางรอบเดียวก็คือเข้าค่ายลูกเสือเสร็จปุ๊บวันต่อมาทําเป็นทัศนศึกษาเลยใช่เพราะว่าน้องๆก็จะได้วิชาการด้วยความรู้ด้วยสนุกสนานด้วยผ่อนคลายด้วยครับคือเราจุดประสงค์ของเราคืออยากให้น้องๆได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุดในสิทธิของเขาครับผมเราก็จะเติมเต็มน้องๆควรได้อะไร ครับเราก็จะเติมเต็มให้น้องๆได้ให้เต็มที่ที่สุดครับ
0: เราพูดถึงจำนวนของพนักงานบุคลากรต่างๆเราเพียงพอต่อการดูแลน้องๆที่มาทั้งศึกษาหรือว่ามาเข้าค่ายไหมพี่
1: เพียงพอครับมีทั้งภาควิทยากรประจำแล้วก็วิทยากรเอกชนหรือว่าที่เข้ามารับงานกับเรานะครับก็มีเพียงพอครับแล้วเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าต่อไปเราจดทะเบียนเรียบร้อยเราสามารถฝึกอบรมวิทยากรได้เราก็จะมีวิทยากรเพิ่มขึ้นในหน่วยงานของเราครับเพราะส่วนของทัศนศึกษาเราก็มีอยู่แล้วนั้นเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับผม
0: สบายสบาย
1: สบายสบายคร
0: ับ แล้วเรามีการพัฒนาร่วมกับทางด้านของชุมชนยังไงบ้างครับพี
1: ่ทางด้านชุมชนเนี้ยก็จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุดมากที่สุดในทุกด้านเลยทั้งให้ชุมชนมาเป็นพนักงานเรามาขายของมาเสนอโครงการต่างๆเหมือนเดิมเพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากชุมชนครับเราก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดชุมชนอยากได้อะไรมีแนวคิดอะไรมาเสนอเราครับ
0: เราเริ่มต้นจากชุมชนเราก็จะไม่ทิ้งชุมชนไป
1: โอ้ไม่ทิ้งมีแต่จะพัฒนาเพิ่มเติมครับ
0: ชุมชนเขาก็ได้เหมือนกับได้อยู่บ้านด้วยได้มาทำอาหารกินในพื้นที่ของเขาด้วย
1: ใช่ครับสบายสบายไม่ต้องไปไหนละเพราะว่าตอนนี้คนส่วนมากก็เน้นเรื่องการกลับมาอยู่บ้านครับ
0: ผมแล้วสำหรับพี่ออสเองเนี่ยซึ่งเห็นน้องๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือแล้วรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆพี่ออสคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆยังไงบ้างครับ
1: ก็ประโยชน์ขั้นพื้นฐานของเขาเลยครับก็คือสิทธิของเขาที่ควรจะได้
0: ร
1: ับ นะครับน้องๆควรจะได้รับอะไรที่มันเต็มที่แบบนี้มีไม่ใช่ว่าเป็นแค่การเข้าค่ายเพื่อที่จะให้ผ่านกระบวนการผ่านโครงการไป
0: คร
1: ับ เราอยากให้น้องๆได้สิทธิเต็มที่ในการเข้าค่ายแต่ละครั้งในการทัศนศึกษาแต่ละครั้งครับน้องๆควรจะได้รับสิ่งนั้นไปครับ
0: ครับก็อย่างที่พี่ออสบอกไปนะครับว่าสิ่งสําคัญในการเดินทางมาค่ายก็คือเรื่องของจํานวนเงินก็คือการเดินทาง
1: การเดินทาง
0: ที่ว่ามีต้นทุนที่สูง
1: ใช่
0: ซึ่งทางการรถไฟก็ได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีส่วนร่วมตรงนี้
1: ใช่ครับก็สนับสนุนเต็มที่เลยครับการรถไฟการรถไฟจะร่วมกับเราร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาเป็นบูรณาการให้เป็นการท่องเที่ยวไปด้วย
0: ก็คือ
1: นั่งรถไฟ
0: ด้วย
1: รถไฟมาเที่ยวได้เงี้ยครับนั่งรถไฟมาเที่ยวเรากับเราเนี้ยเราก็สามารถไปรับได
0: ้
1: ถ้าเป็นลูกเสือก็เดินทางไกลมาเลยแค่900เมตรแต่ถ้าเกิดเป็นทัศนศึกษาเราก็ไปรับมาส่งได้เลย
2: คือการเดินทางด้วยรถไฟนะครับก็จะมีความสะดวกในการเดินทางในการขึ้นลงแล้วก็มีพนักงานประจำขบวนรถมีพนักงานรักษารถที่อำนวยความสะดวกอยู่ที่บนขบวนรถครับแล้วก็รถไฟนี่คือท่านที่เดินทางด้วยรถไฟนะครับลงสถานีไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานรถไฟคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการขึ้นลงรถไฟ

ท่านผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีนะครับกับการเข้าค่ายลูกเสือที่ไร่สามก้าวแห่งนี้ครับต้องบอกว่าการเข้าค่ายลูกเสือนะครับนอกจากน้องๆเนี่ยจะได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ถึงความมีระเบียบวินัยรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เคยไหมที่ต้องนั่งปวดหัวกับการรับข่าวสารในทุกๆวันมีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตรNo! No! No!

0: รู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ
1: ห้าข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่3นะครับดูว่าสื่อนั้นเขากําลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่าทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมากกว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคำถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเมืองไทยดีดีครับเดินทางออกจากตัวเมืองขอนแก่นมาที่อำเภอกระนวนนะฮะเดินทางมาประมาณสัก 50-60 กิโลเมตรนะครับที่นี่เป็นที่ตั้งของประตูแดงไมโครซีนีม่านะฮะจากจุดเริ่มต้นที่เป็นโรงหนังขนาดเล็กนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่นี่มีความต่อเนื่องมากๆล่าสุดนะครับในวันนี้ที่เราเดินทางมาถึงก็คือกระนวนฟิล์มเฟสติวัลครับเป็นเทศกาลหนังของอำเภอกระนวนนะฮะวันนี้สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งผู้กำกับภาพยนตร์นักวิชาการที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับจะมาให้ความรู้นะครับให้แรงบันดาลใจกับคนในชุมชนให้เข้าถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่เรียกว่าภาพยนตร์มากขึ้นวันนี้สนุกแน่นอนครับ

ครับด้วยอำเภอกระนวลเนี่ยครับจริงๆคำว่ากระนวลเนี่ยหมายถึงบั้งไฟนะครับแล้วก็มีคำพ้องเสียงนะครับกับคำว่ากานวลหรือว่ากาสีนวลนะครับเราก็เลยคิดว่าเราก็อยากจะสร้างเหมือนกับเป็นกิมมิกนะครับหรือว่าตัวมาสคอตของตัวอำเภอขึ้นมาครับเราเลยมองไปถึงการที่ใช้นะครับเทศกาลภาพยนตร์กานวลเนี่ยเป็นการส่งเสริมตัวอัตลักษณ์นะครับแล้วก็ทำให้เด่นเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์อำเภอกระนวลกันมาหลายสิครับที่มาบูรณาการงานร่วมกันครับหนึ่งในด้านนั้นก็คือด้านภาพยนตร์ครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งอนุภาพยนตร์ในตัวเนื้อแท้ของมันตอนที่เราศึกษานะครับในทางยุทธศาสตร์เราไม่ได้มีเหมือนกับหมุดหมายหรือว่าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดคนระดับประเทศนะฮะเราก็จะมีพื้นที่เช่นน้ำตกบาหลวงหรือว่ามีวัฒนธรรมอยู่ในพื้นถิ่นซึ่งคนนะครับจะเป็นคนในท้องถิ่นเราเนี่ยมาเที่ยวหรือว่าคนละแวกใกล้ครับอำเภอกระนวลเลยมองครับว่าถ้าด้วยความทะเยอทะยานที่เราอยากมีเราอยากสร้างสิ่งที่เรียกว่า man made destination ครับหรือว่าหมุดหมายที่จะทำให้คนทั้งประเทศไทยหรือคนทั้งโลกนะครับที่มาหรือว่าชาวต่างชาติที่จะสนใจเราครับกระนวลเลยวางยุทธศาสตร์ครับว่าเราจะทำจุดที่เป็นหมุดหมายที่เราเรียกว่า World Class Spot นะครับขึ้นมาประมาณ4หรือ5จุดนะครับเพื่อจะทำให้คนนะครับที่จะต้องตัดสินใจขับรถหรือว่าจะตัดสินใจบินมานะครับมีความคุ้มค่าที่จะสนใจอำเภอเราแล้วมาใช้เวลาร่วมกันกับเราครับ

งการกนวลฟิล์มเฟสนะครับก็หลังจากที่พูดคุยกันมาสักก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นวิทยากรวิทยากรเพื่อที่จะมันจะถูกหยิบอะไรมาแล้วพอหยิบมาปุ๊บมันจะแปลงยังไงให้สนุนว่าถ้าคิดได้มันสนุกครับประมาณเป็นแนวแต่ในความใหม่เนี่ยมันมีคนกับหนังที่เป็นเมนสตรีมก็คือเป็นประเด็นทางสังคมเป็นหนังที่พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหนังเริ่มซึมซับเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นทางเลือกเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันมีมากซับพร้อมกับเกิดประเด็นพูดคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเราก็มีสิทธิ์ทำเราก็มีที่ฉายมันสามารถต่อยอดแล้วเอามาฉายได้เหมือนให้ความรู้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนทัศนคติคนให้ดูหนังที่มันเป็นทางเลือกมากขึ้นครับประมาณนั้นในกนวลฟิล์มเฟสนะครับผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีของคนในชุมชนคนในชุมชนคนในอำเภอกนวลเองที่เป็นคนที่เข้าใจที่สุดแล้วว่าอำเภอกนวลเนี่ยมีของดีอะไรมีคอนเทนต์อะไรที่อยู่รอบๆตัวแล้วลองดูว่าคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกมองด้วยสายตาคนรุ่นใหม่ออกมาเป็นยังไงแล้วเมื่อทำเสร็จปุ๊บเป็นโอกาสอันดีของคนรุ่นใหม่ที่จะเอามาฉายที่ประตูแดงซินีม่านี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับการทำหนังสนุกกับเรื่องที่ตัวเองอยากจะเล่าแล้วขอให้ทำมันออกมาให้เต็มที่ครับผม

ผมได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะเป็นเหมือนกับนักวิชาการเนาะแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับด้านภาพยนตร์แล้วก็พูดง่ายๆจะเป็นด้านสื่อทางด้านวัฒนธรรมในภาคอีสานนะครับก็จะมีบทบาทในการที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มเรื่องของการเนื้อหาเรื่องของการทำภาพยนตร์แล้วก็เรื่องของการสร้างเครือข่ายในวงการภาพยนตร์ในภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะการเชื่อมเข้าไปสู่ในสถาบันการศึกษาหรือว่ากับเด็กคนรุ่นใหม่เนาะนะครับแล้วก็จะมาเติมเรื่องของวิธีคิดในการที่จะเอาประเด็นในท้องถิ่นในการมาทำเป็นภาพยนตร์ในอุตสาหกรรมซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันมีต้นทุนชัดเจนมากที่สุดเลยเราจะเห็นว่าว่าทำไทยบ้านนี่ผมจะยกชอบตัวอย่างเนาะแบบบ้านๆซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 10-20 ปีก่อนมันเป็นสิ่งที่คนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของความบ้านนอกหรือเป็นความที่โดนกดทับเนาะวิธีการหาอยู่หากินการแต่งกายภาษาอาหารดนตรีรวมไปถึงอัตลักษณ์ของคนอีสานแต่ปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับมาเมื่อเนี่ย10ปีย้อนหลังเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ว่าทำไทยบ้านเนี่ยมันเกิดเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นป๊อปคัลเจอร์ขึ้นมาเนาะก็คือได้รับการนิยมแล้วพอได้รับการนิยมเนี่ยมันถูกแรงขับดันผ่านสื่อนะครับโดยเฉพาะภาพยนตร์เห็นชัดเจนปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือภาพยนตร์เรื่องสับเปลือหรือผู้บ่าวไทยบ้านเนาะที่ทำออกมาหลายภาครวมไปถึงเพลง MV เพลงต่างเราจะเห็นว่าความเป็นอีสานภาษาอีสานตัวตนคนอีสานมันไม่ได้เฉพาะอยู่ในภาคอีสานละแต่มันไปสู่คนต่างถิ่นคนภาคเหนือเข้าใจภาษาอีสานมากขึ้นภาคใต้เข้าใจภาษาอีสานคนภาคกลางร้องเพลงอีสานพูดภาษาอีสานได้เข้าใจได้อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นผมคิดว่าเชื่อมมาตรงนี้สิ่งงานที่มันจะทำเนี่ยตรงนี้จะเป็นหนึ่งในส่วนที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนวัฒนธรรมผ่านชุมชนขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ที่สองผมคิดว่ามันจะทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในตัวอำเภอนะครับในตัวชุมชนที่ข้างนอกไม่ได้อยู่แค่ในเมืองใหญ่เนาะการที่มันมีโรงหนังเข้ามาอยู่ในชุมชนเนี่ยโรงหนังขนาดเล็กมันทำให้คนสามารถเข้าถึงใช่ไหมครับลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงโรงภาพยนตร์ได้เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในห้างใหญ่เนาะเราอยากดูหนังเราสามารถที่จะเดินเข้ามาที่ชุมชนได้เพื่อเข้ามาดูหนังแต่ผมว่าสิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือโรงหนังเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการดึงคนเข้ามาแต่ส่วนที่สำคัญก็คือมันสามารถสร้างบรรยากาศสร้างอีเวนต์อื่นๆได้เหมือนกับวันนี้โรงหนังอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่ว่าเราก็สามารถจัดเป็นอีเวนต์เทศกาลมีการบรรยายมีการจัดเป็นงานอบรมหรืออาจจะเป็นงานอื่นๆอะไรได้มันทำให้เกิดบรรยากาศที่งานสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เรื่องแบบนี้มันกระจายออกไปมากขึ้นครับผม

เดินไปเดินไปดูข้างบนนะคะพวกหนูไม่คิดว่าของที่แบบเราจะไม่คิดว่ามันจะมาเป็นงานศิลปะได้ก็มาเป็นหมดเลยค่ะใบไม้อะไรเงี้ยค่ะแบบสีฐานอะไรเงี้ยก็มาเป็นด้วยค่ะหนูว่าจะพวกหนูวางแผนว่าหนูจะหาสถานที่แล้วหนูก็คิดว่าที่นี่น่าจะได้ด้วยค่ะเพราะว่าหนูเห็นเราสวยมากเลยค่ะพวกหนูว่าจะทำประมาณว่าความรักอะค่ะแบบว่าวัยเรียนอะค่ะที่แบบว่าย้ายโรงเรียนมาเจอกันอะไรประมาณนี้ค่ะแบบว่าย้ายมาเจอกันแล้วทีนี้ก็ได้แยกจากกันจะเล่าด้วยแบบว่าเขาสองคนจะไปเที่ยวด้วยกันค่ะเป็นความทรงจำของพวกเขาทั้งสองคนค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาถ่ายหนังสั้นเองด้วยค่ะ

0: แน่นอนครับกระนวนฟิล์มเฟสติวัลในครั้งนี้นะครับมีแขกคนสำคัญนะครับก็คือท่านนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะครับอยู่กับผมตรงนี้พี่มาเดียวสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับทราบว่าได้เดินทางมาที่ไมโครซีนีม่าที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรก
1: ครั้งแรกเลยครับ
0: ได้เห็นแล้วมีความประทับใจยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ท่ามกลางว่าเหมือนไม่มีอะไรแต่พอเข้ามาในนี
0: ้
1: แบบถ้าเราเป็นเด็กแถวๆนี้หรือคนแถวไหนรู้สึกว่ามันน่ามาโอ้มันดูแบบมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ฟังแล้วก็ดูสงบร่มเย็นดูเป็นแหล่งเพาะปลูกแรงบันดาลใจได้
0: ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์อย่างเดียวแล้วงานศิลปะ
1: ใช่งานศิลปะหนังสือนังหาอะไรพวกนี้ผมก็เห็นเขาจัดวางไว้อย่างน่าสนใจ
0: ครับผมถามถึงไมโครซีนีม่าก่อนเลยนะครับสิ่งนี้เนี่ยพอมันถือกำเนิดขึ้นมาแล้วมันจะส่งผลดียังไงกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยบ้านเรา
1: ก็ผมว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กและเยาวชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงภาพยนตร์ได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นเนาะเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หนังกระแสหลักอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งหนังกระแสหลักเองบางทีตามพื้นที่เล็ก
0: ๆ
1: อย่างต่างอำเภอแบบนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาเข้าถึงคนจริงคนก็อยากไปดูแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าไกลบ้านเขาเนาะอย่างตรงเนี้ยไปถึงในตัวอำเภอก็น่าจะตัวจังหวัดก็น่าจะชั่วโมงนึงถ้าเกิดเราเขาเซฟเวลาชั่วโมงนึงแล้วเขาสามารถดูหนังเหมือนที่คนอื่นๆเขาได้ไปดูในโรงได้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็น่าจะเฟื่องฟูขึ้นเพราะว่าคนเข้าถึงหนังได้ง่ายขึ้นพร้อมที่จะจ่ายตังค์เพื่อที่จะเข้ามาเอนจอยในมหรสพนี้มากขึ้นสะดวกขึ้น
0: แล้วพี่ประเดี๋ยวมองว่าตอนเนี้ยที่เกิดมาพร้อมกับการที่มีสตรีมมิ่งอยู่อ
1: ่
0: ะมันจะมีผลยังไงบ้างครับ
1: ว่า culture ของการดูหนังในโรงยังอยู่นะคือหนังโรงเนี่ยก็ค่อนข้างจะฝ่าฟันตั้งแต่ยุคสมัยแบบว่าวิดีโอเข้ามายุคสมัยทีวีเข้ามาหนังโรงก็ยังอยู่โอเคในช่วงแรกอาจจะมีการตอนนี้สตรีมมิ่งเข้ามาก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในการที่จะเข้าไปดูเข้าสื่อเข้าสู่ความบันเทิงเนาะแต่จริงๆก็ยังมีคนไปดูหนังอยู
0: ่
1: แต่เขาเรียกว่าตัวเลขอาจจะมีลดลงไปบ้างแต่ถึงในจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเด้งกลับขึ้นมาหรืออาจจะไปเป็นเหมือนเดิมหรือว่าโอกาสเนี้ยการมีไมโครซีนีม่าก็ทำให้เขาเกิดทางเลือกขึ้นไงแต่การดูหนังคนเดียวในมือถือมันไม่สนุกหรอกบางทีเรามาดูกับเพื่อนดูกับครอบครัวใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่เล็กๆกับร่วมกับคนอื่นๆด้วย
0: บรรยากาศแบบนี้จอใหญ่แบบนี้ระบบเสียงแบบนี
1: ้มันคนละเรื่องกันกับการแบบดูสตรีมมิ่งอยู่กับบ้านนะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราย้อนกลับมาคิดเหมือนกันว่าที่จริงแล้วมีคู่แข่งมานานแล้วนะโรงหนังใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่ามีวิดีโอมาตั้งนานแล้วมีทีวีต่างๆนะครับแต่ว่าการต่อสู้ในยุคนี้เนี่ยก็อาจจะเข้มข้นหนักหน่วงมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามก็ต้องอยู่ให้ได้
1: ใช
0: ่ครับผมเอาล่ะมาถึงที่กระนวนฟิล์มเฟสติวัลนะครับในครั้งนี้ที่พี่มาเดี่ยวได้มามีส่วนร่วมด้วยเข้ามามีส่วนร่วมยังไงกับงานนี้ครับ
1: ครับก็ที่เราได้มาร่วมงานกับทางมขอยู่หลายครั้งละในปีที่ผ่านมาแล้วก็จัดฝึกอบรมอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับอาจารย์ไก
0: ่
1: เนาะก็เขาก็เลยเชิญมาในฐานะที่เราฝึกอบรมคนบ่อยครั้งมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็อยากมาสร้างแรงบันดาลใจมาทำให้เด็กๆมีความสนใจในเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือสนใจในตัวเองที่จะเล่าเรื่องของตัวเองได้อะไรแบบนี้ครับ
0: โจทย์ครั้งนี้ถือว่ายากไหมฮะเพราะว่าต่างอำเภอด้วยนะครับ
1: ก็ค่อนข้างท้าทายมากเลยมองไปรอบๆอยู่ว่าเอ๊ะน้องถ้าเขามีโจทย์ที่จะต้องหาเรื่องราวออกมาเล่าเขาจะเล่าอะไรซึ่งนั่นก็เป็นข้อดีเพราะว่าจะทำให้เรื่องราวมันถูกค้นหา
0: ครับ
1: เนาะเพราะถ้ามีเยอะแยะไปทั่วง่ายๆหาง่ายๆเด็กก็อาจจะไม่รู้สึกจะต้องอยากรู้อะไรมากขึ้นแต่ครั้งนี้น้องเขาอาจจะต้องได้ไปค้นหาเพื่อได้เจอเรื่องราวใหม่ๆแล้วก็กลายเป็นเรื่องเล่าใหม่ๆใช่ไหม
0: หรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อน
1: ใช่ใช่
0: ปกปิดไว้อยู่ที่นี่เป็นความลับรอการค้นหาอยู่นะครับเราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆจากอำเภอกระนวนของเราก็ได้นะครับสิ่งที่น้องๆจะได้มาเวิร์กช็อปได้รับความรู้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นในทิศทางไหนฮะวันนี
1: ้ก็อันดับแรกก็น่าจะรู้จักเรื่องเล่าก่อนรู้จักว่าอะไรคือสตอรี่อะไรคือเรื่องเล่าที่มันเป็นภาพยนตร์ได้เนาะคนใหม่ๆกลับมาให้

0: กลับมาบันเทิงผู้คน อยู่ตลอดที่ต่อๆไปเราก็จะเห็นแบบว่าผลงานที่รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
1: ร
0: เข้าฉายมากขึ้นและจะทำให้เห็นหนังที่มีความเสี่ยงหมายถึงว่าความที่หนังไม่ได้แนวเชิงตลาดมากที่นายทุนแบบชอบลงอะไรเงี้ยหนังแปลกๆหนังที่ไม่คิดว่าจะมีคนสร้างให้มาลิ้มลองกันมากขึ้น
1: เริ่มมีมากขึ้นแล้ว
0: จะมีมากขึ้นน่าจะในปี69เนี่ยน่าจะเริ่มเข้าฉายแล้วเนาะรวมถึงไมโครซีนีม่าที่น่าจะถูกสร้างขึ้นในตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะเห็นหน้าค่าตากันมากขึ้นว่าเฮ้ยในอำเภอเล็กๆแบบเนี้ยมีไมโครซีนีม่าแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วน่าจะเกิดขึ้นต่อไปอีกอะไรเงี้ยครับ
2: เมื่อกี้พี่มาเดี่ยวกำลังพูดถึงว่าการสนับสนุนจากภาครัฐเริ่มมีมากขึ้นนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะคนอยากติดตามอยากรู้มากเลยว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยของเราจะแข็งแรงได้ก็ต้องมีภาครัฐเข้ามาช่วยด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
2: ภาพตอนนี้เป็นยังไงครับ
0: ภาพตอนนี้ก็คือว่ากำลังเขาเรียกอะไรเพิ่งหวานเมล็ดไปกำลังผลิดอกออกผลอยู่เนาะอย่างการเอาเอาหนังไปต่างประเทศในปีที่แล้วเราก็มีหนังของน้องอุ้ยผีใช้ได้ค่ะที่ได้รางวัลมังคา
1: ร
0: นะฮะปีที่แล้วงบประมาณงบสนับสนุนการผลิตก็ออกมาแล้วก็มีกำลังผลิตกันอยู่เนาะน่าจะเห็นอีกเยอะเลยแล้วรวมถึงไมโครซีนีม่าด้วยดังนั้นในสถานการณ์ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มเห็นภาพละเพราะหนังเนี่ยมันไม่เหมือนจัดอีเวนต์เนาะลงแล้วทำเลยอะไรอย่างเงี้ยทำกันเป็นปีกว่าจะเห็นแต่ว่าเมื่อมันเบ่งบานมันออกดอกออกผลมาแล้วมันอยู่ไปได้นานหนังมันอยู่ในใจคนไปนานเช่นเดียวกันกับว่าน้องๆที่ได้รับการอบรมในปีที่ผ่านมาเนาะก็เริ่มเด็กมหาลัยก็เริ่มได้โปรเจกต์เด็กมัธยมเข้าไปในมหาวิทยาลัยได้ดังนั้นงบประมาณในการลงมาตรงนี้ก็มันจะเป็นสิ่งที่เราเห็นผลในทันทีแต่คุณงบประมาณ100ล้านเพื่ออบรมคนเป็นพันใช่มั้ยอย่างน้อยมันได้ผู้กลับมาอีก 3-4 คน
1: ค
0: แล้วทุกคนเป็นต้องเตเป็นพี่โขมทุกคนสามารถคนเหล่านั้นผลิตหนังเรื่องนึงผลตอบรับกลับมา700-800ล้านถือว่านี่คือความคุ้มค่าที่เราจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ในการเรียนรู้และมีกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนเนาะคนเนี่ยสำคัญมาก
1: ครับ
0: ครับสำคัญที่สุดเลย
1: เป็นข่าวดีนะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: มีแนวโน้มดีขึ้น
2: ครับผมแล้วผลงานของพี่มาเดี่ยวเองล่ะครับ
0: ครับ
2: ในตอนนี้ที่เราจะได้ดูกันในเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ไหนยังไงบ้างคร
0: ับ เร็วๆนี้เนี่ยก็น่าจะมีภาพยนตร์เรื่องผ่าจ้านเนาะเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะกับให้กับพุ่มกับคุณสรยุทธ์เมืองแก้วกับคุณอัสดาลิขิตบุญมานะครับเป็นพุ่มกับคู่จากภาพยนตร์เรื่องเทอม3เนาะตอนนี้กำลังมีหนังของเขาแล้วผมก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้ส่วนหนังตัวเองนี่รอไปอีกสักแป๊บนึง
2: ครับผมก็ติดตามผลงานของพี่มาเดี่ยวกันได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับน้องๆที่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองแต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความรู้แล้วก็เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร
0: ์
2: นะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณเป็นช้างเผือกอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะขุดขึ้นมาเราจะผลักดันให้นะครับวันนี้พี่มาเดี่ยวก็ได้มอบโอกาสให้กับน้องๆแล้วขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: หมดเวลาของเมืองไทยที่ดีแล้วนะครับน้องสองคนพร้อมทีมงานลาทุกชมไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่าง

ก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง

กจากนี้ครับน้ำยังไหลเข้าท่วมบ้านประชาชนที่อยู่ริมน้ำแล้วหลายสิบหลังขณะที่โรงเรียนวัดอุโปสถารามอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังครับคุณผู้ชมเนื่องจากน้ำกำลังเพิ่มขึ้นส่วนผู้ประกอบการเรือนแพและกระชังเลี้ยงปลาต่างเร่งชักแพและอุปกรณ์ขึ้นฝั่งเพื่อป้องกันความเสียหายและความปลอดภัยครับขณะที่พื้นที่ตลาดและย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีซึ่งอยู่ริมแม่น้ำสแกกรังฝั่งตรงข้ามวัดโบสถ์แม้มีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแต่ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีระบุว่าแม้ฝนในพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์หยุดตกและระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแต่ยังมีน้ำสะสมเดิมเนี่ยไหลไปรวมที่เขื่อนวังร่มเกล้าก่อนระบายสู่แม่น้ำสแกกรังและแม่น้ำเจ้าพระยาครับทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีประกาศแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำสแกกรังให้เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษครับขณะเดียวกันทางเทศบาลได้เตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเรือกระสอบทรายโรงครัวและถุงยางชีพพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ตื่นตระหนกครับไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสร้างสะพานไม้ยกสูงตามวัดและชุมชนต่างๆบริเวณใกล้คลองเมืองที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้

0: พระและชาวบ้านเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกครับพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าระดับน้ำในคลองเมืองสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้พื้นที่วัดถูกน้ำท่วมทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่สร้างสะพานไม้เพื่อให้พระได้ออกปฏิบัติกิจและประชาชนสามารถใช้เดินทางไปทำบุญที่วัดได้ครับนายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามครับเตรียมพร้อมรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ให้เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางยานพาหนะไปยังที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมที่พักและอาหารสำหรับผู้อพยพส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นครับและล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดจากการทยอยเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเชิญครับ
1: ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวลงพื้นที่มาที่เขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13นะคะซึ่งเขื่อนแม่กลองนะคะทำหน้าที่ในการทดน้ำและบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนใหญ่2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขณะนี้เองนะคะเขื่อนแม่กลองกำลังเร่งระบายน้ำนะคะเพื่อรอรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะโดยเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นเขื่อนทดน้ำที่บริหารจัดการน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีบางส่วนหลังจากที่เขื่อนทั้ง2แห่งของจังหวัดกาญจนบุรีมีการระบายน้ำเพิ่ม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของเขื่อนแม่กลองซึ่งประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนแพและกระชังปลาพังเสียหายซึ่งสำนักงานชลประทานที่13ได้มีการวางแผนแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่มาก่อนล่วงหน้าแล้วเพื่อลดความสูญเสียของประชาชนให้น้อยที่สุดและเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม่จากเขื่อนทั้งสองแห่งที่กำลังจะมาถึง
2: มวลน้ำทั้งหมดก็ประมาณ200กว่าล้านซึ่ง200กว่าล้านณวันนี้นะครับเราก็ระบายไปแล้วประมาณสัก 60% ซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเราคาดว่าประมาณไม่เกิน 3-5 วันพี่น้องประชาชนทางด้านท่าน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับน้ำที่มวลน้ำที่มาเนี่ยมันจะยกตัวเร็วและที่สำคัญเนี่ยในส่วนของระดับที่เราควบคุมก็คือบวก 22.7 แต่ณตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยน้ำยกตัวขึ้นบวก 22.8 นั่นหมายความว่าเรามีความเสี่ยงอยู่10เซนแต่กรมชลประทานนะครับ124ปีเรามีเครื่องจักรเครื่องมือในมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของเขื่อนช่วยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่น้ำเกิน10เซน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตพื้นที่ชลประทานที่13เพื่อบริหารจัดการน้ำรุ่มแม่น้ำแม่กลองและแนวทางบริหารจัดการน้ำโดยปัจจุบันนะคะสามารถระบายน้ำอยู่ประมาณ 2,100 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามแผนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะการวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีกระชังปลาแตกพังเสียหายและแพหลุดลอยมาติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลอง
3: กรมชลประทานนะครับโดยสำนักงานชลประทานที่3เขื่อนแม่กลองก็ระบายน้ำนะครับก็พยายามระบายน้ำนะครับบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบนะครับน้อยที่สุดนะครับที่หลีกเลี่ยงนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากประชาชนนะครับที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำนะครับตอนนี้ก็ต้องมีผลกระทบนะฮะแต่ว่าทางกรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะระบายน้ําบริหารการจัดการน้ําให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับนะก็ทางต้นน้ํานะครับปกติเราก็จะมีการวางแผนก่อนน้ํามาอยู่แล้วนะครับในส่วนของประมงเจ้าท่าก็แจ้งนะครับให้ทาง ปลาในกระชังเนี่ยรีบเก็บปลาในกระชังก่อนที่น้ำจะมานะครับแต่ว่าเนื่องจากปีนี้มีการระบายน้ำค่อนข้างสูงนะครับถึงประมาณสัก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้มีผลกระทบต่อกระชังปลานะครับที่หลุดมาโดยเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับ
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ให้ประมงจังหวัดรวมถึงกรมเจ้าท่าทำการสำรวจกระชังปลาและพื้นที่แพที่เสียหายเพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการระบายน้ำขณะที่บริเวณเขื่อนแม่กลองค่ะมีประชาชนตื่นตัวมาดูระดับน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งสำนักชลประทานที่13นะคะมีการประเมินสถานการณ์นะคะคาดว่าระดับน้ำจะทรงตัวและสูงขึ้นอยู่ระยะนี้นะคะประมาณ 3-5 วันค่ะหลังจากนั้นนะคะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณสุภาวดีเนียมทองนะครับรายงานมาจากเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับไปดูพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างครับน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปริมาณและเกินความจุของเขื่อนนะครับทางเขื่อนจึงทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินติดตามและวางแผนการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความจุและมีความจำเป็นปรับเพิ่มการระบายน้ำนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10ระบุว่าปัจจุบันณวันที่30กันยายนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ930ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 106% ของความจุครับจึงมีความจำเป็นทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมเนี่ย25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบอกว่าทางจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตลอด24ชั่วโมงครับพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือคุณผู้ชมครับ30กันยายนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานครับเพื่อทยอยระบายน้ำแบบขั้นบันไดหลังปริมาณน้ำเกินความจุเพราะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่3ถึง6ตุลาคมตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ระบุว่าเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นด้วยสำนักงานชลประทานที่10และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำที่ยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่คุณผู้ชมครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างขึ้นตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นเขื่อนสำคัญในลุ่มน้ำป่าสักตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและมีพื้นที่เขื่อนครอบคลุมถึงตำบลคำพรานอำเภอหวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับมีบทบาทในการเก็บกักน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคการเกษตรและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักรวมถึงพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยนอกจากนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีด้วยครับพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเขาโต๊ะหงายครับ ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลจุดเด่นของที่นั่นก็คือธรรมชาติพันไม้และวิวทะเลอันดามันจากยอดเขาตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจความพร้อมนะครับก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการครับนี่คือวานนกคุ้มคุณผู้ชมครับพืชที่พบได้มากบนเส้นทางเขาโต๊ะงายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับรวมถึงพันไม้ต่างๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายลุยเดินสำรวจธรรมชาติท่ามกลางโขดหินหน้าผาและพืชพันธุ์หลายชนิดเลยนะครับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานำหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาไปสำรวจความพร้อมของเส้นทางธรรมชาติคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการระหว่างทางเนี่ยมีผากล้วยไม้จุดชมวิวสำคัญเลยนะครับที่ให้เรียนรู้เรื่องราวทางธรณีวิทยาผ่านชั้นหินจากยุคโบราณซึ่งสะท้อนความเก่าแก่ของพื้นที่และยอดเขาโต๊ะงายครับซึ่งถือเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่สามารถชมวิวทะเลอันดามันและเกาะตะรุเตาได้อย่างกว้างไกลและสวยงามครับ
4: เรียกว่าว่านนกคุ้มนะครับเพราะใบเนี่ยจะลายเหมือนนกคุ้มนะครับก็เลยใช้ชื่อว่าว่านนกคุ้มนะครับแต่ว่าชื่อมันก็จะมีอีกหลายๆชื่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าท้องถิ่นจะชื่ออะไรบ้าง
5: มันเป็นดอกไม้ป่าสงวนหรือว่าไงฮะ
4: เป็นดอกไม้ประจำถิ่นของเขาโต่งหงายที่นี่เลยครับความสูงก็ไม่ได้เยอะมากเดินสบายครับจะมีเทลเส้นทางแล้วก็มีเชือกตลอดแนวในการเดินนะครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าช่วงฝนตกหนักแนะนำไม่ให้เดินนะครับเดินช่วงที่อากาศดีๆแรงๆนะครับ
0: คุณผู้ชมครับเขาโต๊ะหงายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของจังหวัดสตูลนะครับที่เปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทั้งความท้าทายความรู้และความประทับใจจากธรรมชาติในเส้นทางเดียวครับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราครับเอ็นบีทีทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าพาไปดูการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้กับบ้างครับเนื่องจากฝนตกนะครับเขาบอกว่ามีการปรับตัวอย่างเช่นการสร้างยานพาหนะขึ้นเพื่อปรับยกสูงให้สามารถรองรับน้ำท่วมได้เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับเช่นอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยชาวบ้านในตำบลสร้อยละครครับหลังถูกน้ำจากเขาแม่วงและอ่างคลองโพไหลไปสมทบทำให้น้ำท่วมหลายหมู่บ้านครับชาวบ้านในตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากท่ามกลางน้ำท่วมครับนางสาวสุวัชรีศรีคัมภีร์นายอำเภอลาดยาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำถุงยางชีพอาหารแห้งเครื่องดื่มยารักษาโรคไปมอบให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนพร้อมทั้งเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงตัวบ้านที่ถูกน้ำท่วมด้วยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาวนครสวรรค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและชาวบ้านยังเฝ้าระวังนะครับคุณผู้ชมหลังมวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงและน้ำป่าไหลลงสู่พื้นที่อำเภอลาดยาวขณะเดียวกันครับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพอำเภอแม่เปิลล้นผ่านทางระบายน้ำไหลไปสมทบเพิ่มทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับอู่ต่อรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับเขาต่อจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบยกสูงลุยน้ำได้กว่า1เมตรหากน้ำไม่ท่วมก็สามารถถอดโครงสร้างรถกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับนี่คือจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบยกสูงคุณผู้ชมครับฝีมือนายธีปกรจันแก้วครับช่างต่อรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในตำบลสเตกอำเภอเมืองยะลาครับเขาดัดแปลงจากจักรยานยนต์พ่วงข้างธรรมดานี่แหละครับให้เป็นแบบยกสูงขับขี่ได้จริงครับและรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้เสริมโครงเหล็กแข็งแรงครับและยกระดับตัวรถเพื่อเตรียมใช้งานหากมีน้ำท่วมทางช่างทิปกรเนี่ยบอกว่าแนวคิดนี้เกิดจากปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเนินหูกวางในพื้นที่ตำบลสเตงยะลาครับเส้นทางเข้าออกในพื้นที่ถูกตัดขาดจึงคิดทำรถคันนี้ไว้ใช้ที่บ้านและช่วยเหลือเพื่อนบ้านสามารถลุยน้ำได้สูงมากกว่า1เมตรนะครับที่สำคัญเขาบอกว่าใช้เวลาทำไม่นานครับคุณผู้ชม3วันก็ทำเสร็จแล้วมีต้นทุนวัสดุไม่เกิน 10,000 บาทนะครับไม่รวมตัวรถจักรยานยนต์ครับ
1: ถามว่าจะเอาไปช่วยคนก็ช่วยได้เพราะยังไงเราน้ำท่วมนี่เราขี่นี่ยังไงมันขี่ได้สบายอยู่แล้วที่ผมได้ทำนะรถจักรยานยนต์ธรรมดาแค่ว่าเราถอดของเก่าออกแล้วทำเป็นเหล็กเข้ามาเสริมแทนแค่นั้นเองแต่ถ้าสมมติเราไม่ใช้เมื่อไหร่เราถอดออกแล้วก็เอาของเดิมประกอบกลับไปได้เหมือนเดิมผมก็ไม่รู้ว่ามีใครทำหรือยังแต่หมายถึงว่าผมทำรถพ่วงข้างอยู่แล้วอาชีพของผมก็เลยนั่งคุยกับลูกไงนั่งคิดเฮ้ยน้ำท่วมปีนี้รถคันนี้ว่างๆอยู่เฮ้ยเรามาทำเป็นรถพ่วงข้างเสริมล้อให้มันสูงพ้นน้ำเอาไว้ใช้ดีกว
0: ่าคุณธิปกรเนี่ยนอกจากทำจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบยกสูงแล้วนะครับเขายังได้สะท้อนปัญหาการจดทะเบียนรถพ่วงข้างด้วยนะครับโดยเฉพาะกรณีรถค้าขายที่มีหลังคาซึ่งบางรายต้องถอดหลังคาออกก่อนเพื่อตรวจสภาพและจ้างช่างประกอบกลับทำให้ค่าใช้จ่ายหลักร้อยเพิ่มขึ้นประมาณ700ถึง800บาทนะครับและบอกว่าอยากให้การทำมาหากินของชาวบ้านนั้นนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับระเบียบให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวบ้านเพื่อให้รถพ่วงข้างสามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบเห็นช้างป่าออกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้าไปในชุมชนอีกครั้งนะครับหลังหายไปในช่วงน้ำท่วมขณะที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยกันเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่ากลับคืนพื้นที่ป่าครับช้างป่า2ตัวนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านตั้งชื่อมันว่าพี่ด้วนและพลายหางขาวครับมันเดินเข้าไปในวัดเขาใหญ่เจริญธรรมก่อนที่จะค่อยๆเดินข้ามกำแพงออกจากพื้นที่วัดและมุ่งหน้ากลับเข้าสู่แนวป่าเขาใหญ่ครับทั้ง2ตัวเดินอย่างช้าๆและมีท่าทีสงบนิ่งไม่มีพฤติกรรมดุร้ายครับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผลักดันช้างป่าได้เฝ้าระวังสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และผลักดันช้างออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันอันตราย และเปิดทางให้ช้างทั้ง2ตัวกลับคืนสู่ป่าได้อย่างปลอดภัยครับไปดูอีกจุดหนึ่งครับช้างป่าคราวนี้3ตัวเลยคุณผู้ชมครับจากเขาใหญ่เช่นกันนะครับมีชื่อว่าพลายด้วนน้อยพลายงาแหลมและพลายอ้วนใหญ่ครับทั้ง3ตัวเดินออกจากแนวป่าเขาใหญ่และข้ามถนนบริเวณบ้านโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องครับได้รับความสนใจจากชาวบ้านและผู้ใช้เส้นทางที่ดูอยู่ห่างๆนะครับในคลิประบุว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เห็นพบช้างทั้ง3ตัวในพื้นที่มาพักหนึ่งแล้วครับระหว่างช้างเดินข้ามถนนทีมผลักดันช้างป่าและชาวบ้านก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับทั้งคนและช้างขณะเดียวกันยังพบเจ้าด้วนครับหรือว่าพี่ด้วนช้างป่าเขาใหญ่ออกจากป่าและเดินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งอาสาสมัครผลักดันช้างป่าเล่าว่าช้างป่ามักจะออกหากินในช่วงกลางคืนครับบางครั้งมันส่งเสียงร้องก่อนเดินกลับเข้าป่าเจ้าหน้าที่ขอประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่บ้านโป่งตาลองเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับหากพบช้างป่าให้ชะลอรถรักษาระยะห่างไม่เข้าใกล้และไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อความปลอดภัยครับ
2: มาพี่ด้วนมาแล้วไปมาค่อยๆไปดีๆไปเรื่อยๆมาดูรถให้เฉยตามไปเสียงดีจริง
1: ๆโดดด่างกันในลุกเลย
2: ไปไปแล้ว
0: คุณผู้ชมครับอีกเคสหนึ่งครับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าประภาสหวังหลีกลางครับได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ภายในบ้านคุณผู้ชมนี่มาในบ้านเลยนะครับเจ้าของบ้านในพื้นที่หมู่ที่4ในพื้นที่ตำบลหมูสีครับอำเภอปากช่องใกล้ๆเขาใหญ่เช่นกันครับเผยแพร่คลิปช้างป่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าน้องแคระครับกำลังกินต้นกล้วยและเหยียบท่อน้ำเสียหายจากนั้นมันจึงเดินกลับพื้นที่ป่าครับขณะเดียวกันยังพบช้างป่าอีก2ตัวนะครับชาวบ้านเรียกว่าพี่เบี่ยงและน้องใหม่เดินไปยังพื้นที่บ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่2เปิดฝาโอ่งที่ใส่น้ำไว้แล้วก็กินน้ำครับแบบนี้เลยแล้วก็เดินทางต่อชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของช้างป่าที่เข้าใกล้ชุมชนในช่วงที่สภาพอากาศฝนตกและเกิดน้ำหลากครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันสัตว์ป่าแม่วงและผู้นำชุมชนในตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงช่วยกันเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า2ตัวจากอุทยานแห่งชาติแม่วงที่เข้าไปในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่13ตำบลแม่เล่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขานำรถไถเข้าไปปรับเส้นทางเพื่อสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายขึ้นครับการพยายามผลักดันช้างป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากครับคุณผู้ชมเพราะว่าในพื้นที่มีฝนตกสภาพเส้นทางเปียกแฉะกระทั่งสามารถผลักดันช้างป่าทั้ง2ตัวกลับเข้าป่าไปได้2ตัวนี้แหละครับและทั้งหมดนี้คือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ลบกันลากันด้วยภาพความงดงามของน้ำตกเอราวัณในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับในช่วงหน้าฝนซึ่งมีน้ำไหลเต็มที่และมีลักษณะคล้ายหัวช้างเมื่อมองจากระยะไกลวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันแล้วนะคะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่าสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและซิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนกระบอกผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆซิ้นหรือผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญหนึ่งในชุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะสำหรับงานพิธีการกลางวันและส่งคุณค่ามากที่สุดอีกชุดหนึ่งซึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาระโหฐานเป็นตำหนักในส่วนจิรดาพระราชวังดุสิตค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงเป็นภาพแห่งทานน้ำใจของคนไทยค่ะรวมถึงศิลปินดารานักแสดงในวงการบันเทิงบ้านเรานะคะที่ออกมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมกรุงเทพค่ะซึ่งก็ยังมีอีกหลายพื้นที่หลายเขตเลยนะคะที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างคู่รักนักสู้น้ำใจงามบอยอนุวัฒน์และเจี๊ยบพิจิตราที่ตั้งใจลงมือทำกับข้าวด้วยตัวเองพร้อมลงพื้นที่นำรถกับข้าวบอยเจี๊ยบขนอาหารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณรามคำแหงและหัวหมากและโพสต์ให้กำลังใจว่าเราขอเป็นส่วนเล็กๆในการส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกท่านขอให้ทุกคนปลอดภัยด้านลุลาคิวมาการ่าและแมนละอองฟองตัวแทนศิลปินจากค่ายเพลงรถเผ็ด Spicy Dish ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังเล็กๆค่ะแต่ยิ่งใหญ่ไปด้วยพลังแห่งการให้ส่งมอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จุดบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงในนามของค่ายเพลง Spicy Dish และศิลปินทุกคนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างปลอดภัยและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันฝ้าของนักแสดงนางเอกสาวสวยอย่างลีน่าค่ะที่ตอนนี้แม้ตารางงานจะแน่นมากๆก่อนที่จะเดินทางไปงานแฟชั่นวีคที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเธอก็ได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนเคหะคลองจันทน์กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยตัวเองค่ะโดยนำอาหารกล่องนะคะจำนวน300กล่องและสแน็คบ็อกซ์จำนวน300ชุดและโดนัทอีกประมาณ250ชิ้นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลำบากซึ่งถือเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะชาวบ้านนะคะต่างตะโกนว่าคนสวยคนหล่อมาแล้วเนื่องจากประชาชนผู้ประสบภัยไม่คิดว่านางเอกสาวสวยจะมาเยี่ยมถึงที่ด้วยตัวเองค่ะเพราะนอกจากสาวลีน่าแล้วนะคะก็ยังมีเพื่อนศิลปินคนบันเทิงอีกหลายคนอย่างเบสอนาวินและโฟกัสปุญญวีนั่งเรือมาแจกของด้วยกันพร้อมได้รับการอำนวยความสะดวกจากพี่ๆปอเต็กตึ๊งพร้อมเผยว่าเธอขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจฝากไปให้ประชาชนผู้ประสบภัยทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะขณะที่นักแสดงสาวสวยนะคะดิวอริสราได้บริจาคเงินจำนวน 120,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีฝนมาริสารุ่นน้องในวงการค่ะโพสต์คลิปพร้อมกับแนบสลิปการโอนเงินและเล่าว่าได้รับภารกิจจากดิวอริสราให้จัดทำถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงซึ่งบรรจุอาหารแห้งน้ำดื่มและของใช้จำเป็นเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไปค่ะส่วนบุ๋มปนัดดานะคะก็โพสต์โมเมนต์ชวนใจฟูของบ้านอินฟลูซุปตาคิวทองตัวน้อยค่ะน้องโซโมเน่เนื่องจากแม่เมย์ถือโอกาสใกล้ถึงวันเกิดของเจ้าแฝดอายุครบ3ขวบบ้านพรีมายาร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อจัดทำข้าวกล่องจำนวน 2,000 ชุดเพื่อใช้แจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีโดยป้าบุ๋มค่ะก็ได้โพสต์นะคะให้กับน้องโซโมเน่ว่าขอให้เติบโตเป็นที่รักของทุกคนสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งมีอนาคตที่สดใสไม่ซนไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะอายุแค่2ขวบได้ทำบุญใหญ่หลายรอบช่วยชาวบ้านหนูเก่งมากๆเลยจบน้ำท่วมเดี๋ยวป้าไปช่วย F 5เด้อ8เด้อ40เด้อเลยรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ค่ะผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วนะคะขยับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงบ้านเรากันต่อเนื่องค่ะเพราะล่าสุดภาพยนตร์ไทยเฟรนไชส์ภาคต่อเรื่องดังผู้สร้างปรากฏการณ์หนังไทยอย่างที่หยดได้เริ่มเปิดตัวภาพยนตร์ภาคแยกและภาคย้อนอดีตของเฟรนไชส์ชุดนี้แล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมครับผมอยู่กับบรรยากาศงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีนะครับอย่างที่หยดสมิงเขาขวางที่เตรียมเปิดฉากให้ได้เดือดกันคนกับผีกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับโดยเป็นเรื่องราวเริ่มต้นการพบกันของพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์รับรองว่ามันแน่นอนเลยครับตามมาเลยฮะจัดงานกาล่าพรีเมียร์สุดยิ่งใหญ่เปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวางยกทัพนักแสดงเกือบทั้งเรื่องนำทีมโดยพระเอกสุดฮอตณเดชน์คุกิมิยะหรือพี่ยักษ์ของแฟนๆจักรวาลภาพยนตร์ที่หยดนางเอกสาวสวยโปเมลดาใบเบิ้ลวิชภาคแบงค์ปวริศโจ๊กอัครินทร์ปู่สหจักรเดี่ยวชูพงษ์แฉะองอาจแวนชนินทร์และเบิร์ตรัตชัยขึ้นเวทีร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานและความพิเศษของที่หยดสมิงเขาขวางที่ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงความน่ากลัวแต่ยังเน้นเรื่องราวของตัวละครและการเอาตัวรอดและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวที่ถูกท้าทายจากเหตุการณ์เหนือธรรมชาติสำหรับพี่ยักษ์ที่รับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะยังเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แฟนๆต้องจับตามองเพราะจากชายหนุ่มที่ต้องเผชิญกับความสยองในเรื่องราวก่อนหน้าครั้งนี้การเดินทางของเขายังคงพบกับสถานการณ์ที่ยากและอันตรายมากขึ้นขณะที่โลกของเรื่องราวก็ขยายออกไปสู่เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆทำให้ภาคนี้มีฉากแอคชั่นและความสยองเข้ามาผสมกันมากขึ้นส่วนโบเมลดาก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญเพราะนอกจากความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วบทบาทในภาคนี้ยังต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันทำให้แฟนๆต้องติดตามว่าตัวละครของเธอจะมามีส่วนสำคัญกับเรื่องราวอย่างไรนอกจากนี้3ผู้กำกับอย่างแป๊บนฤทธิ์ยุวบูรณ์ป้อมธนเดชประดิษฐ์และเต้ยชริตไก่เลิกมงคลยังการันตีความเดือดของที่หยดภาคนี้ว่ามีความหลอนความระทึกและฉากแอคชั่นที่จัดเต็มสำหรับที่หยดสมิงเขาขวางภาคนี้เป็นการเล่าเรื่องราวก่อน3ภาคที่ผ่านมากับการพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์ในภารกิจเสี่ยงตายตามหาคนหายที่นำพาทั้งคู่ไล่ล่าผ่าดงมรณะก่อนเผชิญหน้ากับไอ้หงผีร้ายในกายสัตว์เสือสมิงกินคนแห่งเขาขวางที่สามารถจำแรงร่างได้สารพัดท่ามกลางป่าดิบที่เต็มไปด้วยอันตรายซึ่งทั้ง2คนต้องร่วมมือกันต่อสู้เอาชีวิตรอดและค้นหาความจริงก่อนที่พวกเขาจะตกเป็นเหยื่อครับซึ่งอีก1ความน่าสนใจของภาคนี้คือการเดินเรื่องที่พยายามขยายจักรวาลที่หยดให้กว้างขึ้นจากเดิมที่ผู้ชมรู้จักเรื่องราวผ่านความสยองและเหตุการณ์ลึกลับครั้งนี้เป็นการพาคนดูเข้าไปสัมผัสโลกของตัวละครมากยิ่งขึ้นพร้อมเพิ่มฉากแอคชั่นและความระทึกเพื่อให้หนังยังคงเอกลักษณ์ความเป็นที่หยดแต่มีความสดใหม่ในภาคล่าสุดนั่นเองครับแฟนๆคอหนังจักรวาลที่หยดก็ไปเผชิญหน้ากับความสยองครั้งใหม่นี้ได้นะครับทุกโรงภาพยนตร์วันนี้เป็นวันแรกด้วยเรทนอนหนู15บวกครับ
2: อย่าลืมใส่ตีนหมาให้เร็วกว่าตีนช้างเลยกันจ้าไม่กูกับมันก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่ง

ต่อเนื่องเรื่องของภาพยนตร์กันไปเลยนะคะกับงานเชื่อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่ระดับนานาชาติอย่างเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ2026ที่ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ

0: ปิดฉากอย่างสวยงามสำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569หรือ Bangkok International Film Festival 2026หลังจัดกิจกรรมเสวนาเวิร์กช็อปและนิทรรศการสร้างสรรค์ตลอด15วันเต็มเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของคนทำหนังสู่ระดับสากลภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunities โดยตลอดเทศกาลผู้ชมได้สัมผัสภาพยนตร์จากทั่วโลกกว่า150เรื่องผ่านการจัดใช้ในโรงภาพยนตร์ชั้นนำหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานครทั้งไอคอนซีเนคอนิกพารากอนซีเนเพล็กซ์ SF World Cinema House 3ย่านและ Dog Club and Friends เปิดโอกาสให้คอหนังชาวไทยได้พบกับเรื่องราวมุมมองและวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านภาษาสากลอย่างภาพยนตร์นอกจากนี้ Bangkok International Film Festival 2026ทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางของคนทำหนังทั้งผู้กำกับนักแสดงโปรดิวเซอร์ผู้ผลิตบุคลากรเบื้องหลังตลอดจนผู้ชมและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบันเทิงได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายระหว่างกันสะท้อนภาพของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนผ่าน BKK IFF Celebrity Tour ที่พาแขกรับเชิญจากต่างประเทศไปสัมผัสสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครและพระนครศรีอยุธยาเรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมประเพณีและอัตลักษณ์ความเป็นไทยก่อนถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้กลับไปสู่สายตานานาชาติเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของการถ่ายทำภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับนานาชาติผ่านนิทรรศการ Love as First Sight Thailand นำเสนอความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำในประเทศไทยพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกและบริหารจัดการโลเคชั่นสำหรับกองถ่ายจากต่างประเทศและอีกมากมายหลายกิจกรรมค่ะขณะที่นายดอนสรณ โกวิทวณิชชา Festival Director ของ Bangkok International Film Festival 2026ได้กล่าวสรุปภาพรวมของการจัดงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้เทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้เกิดขึ้นโดยมองว่าเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการฉายภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ในการสร้างโอกาสให้กับผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับผู้ชมและเชื่อมโยงคนทำงานภาพยนตร์ไทยกับเครือข่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศพร้อมขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้สนับสนุนผู้สร้างภาพยนตร์ศิลปินนักแสดงทีมงานตลอดจนสื่อมวลชนและผู้ชมทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนเทศกาลตลอดการจัดงานและนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Bangkok International Film Festival 2026ในการสร้างพื้นที่ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยพร้อมเปิดประตูเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติแม้เทศกาลจะปิดฉากลงแต่เรื่องราวจากภาพยนตร์ผู้สร้างและผู้ชมที่ได้มาพบกันตลอดเทศกาลยังคงเดินหน้าต่อไปและกลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆในอนาคต
1: ทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการของเราก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจอขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะพาไปดูความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้ทัพนักกีฬาไทยเรายังไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองเพิ่มได้นะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่12เหรียญทองนั่นเองค่ะส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทลูกค่ะผลงานของจ่ายอังสุธาสาวิทย์ล่าสุดผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในประเภทสปรินต์แล้วค่ะการแข่งขันจักรยานประเภทลูกแข่งขันกันที่เวโลโดรมอิซูเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะรายการสปรินต์บุคคลชายมีนักปั่นไทยลงแข่งขัน2คนด้วยกันนะคะได้แก่จ่ายอังสุธาสาวิทย์กับน้องแนวนรเศรษฐาดาบุญมาค่ะรอบแรกแข่งขันในระบบแพ้คัดออกซึ่งจ่ายต้องเจอกับเจซอกโอจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าจ่ายเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ไปดวลกับชูเฟิงคังจากไต้หวันและยังคงเป็นจ่ายค่ะโชว์ฟอร์มแกร่งเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8คนท้ายได้สำเร็จนะคะซึ่งจายจะไปพบกับฮานซีเป็นนักปั่นจากจีนค่ะแข่งขันวันพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมจะใช้ระบบแข่งขัน
1: ลงชิงชัย2เหรียญทองก็คือวรุธแปะกระโทกในรายการออมเนียมนักกีฬาความหวังในรายการสปรินต์บุคคลชายก็จะเริ่มแข่งขันในเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับต่อกันที่วอลเลย์บอลชายหาดรอบ8ทีมสุดท้ายที่เฮกินันเดกุชิบีชคอร์ตในประเภททีมหญิงครับทีมไทยส่งทางด้านของธราวดีนราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือ66ของโลกและเป็นคู่มืออันดับ4ของรายการลงสนามเจอกับเบอร์นาเดตพอนส์กับแอนรอนดิน่าเชอรี่คู่มือ81ของโลกและเป็นคู่มืออันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ครับสตรักได้ตบลูกยางชายหาดสาวไทยเป็นฝ่ายทำแต้มนำและชนะไปก่อนครับ21ต่อ17แต่ว่าเซตที่2ถูกฟิลิปปินส์พลิกกลับมาชนะ21ต่อ12ทำให้ต้องตัดสินในเซตสุดท้ายซึ่งดวลกันอย่างสูสีครับและเป็นคู่ของไบรท์และเบสในเสื้อน้ำเงินครับที่มาแซงชนะไป15ต่อ13จบเกมธราวดีและวรพีรัชยากรเฉือนชนะ2ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอคู่ของฮานโปรเจล่าครามกับชนายปาการ่าโซฟิอาคู่มือ90ของโลกในวันพรุ่งนี้ครับ
0: ส่วนประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอีกคู่นึงนะคะสำหรับทีมชายหาดของไทยเราค่ะน้องอัญสลินดามงคลจับคู่กับน้องสัญญาพัชราพรศรีหวงเป็นคู่มือ6ของรายการค่ะเจอคู่จอมเก่าจากจีนเถาซู่ถิงกับตงเจียนะคะปรากฏว่าสลินดาและพัชราพรต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวค่ะแพ้ไป2เกมรวด18ต่อ21และ13ต่อ21คะแนนยุติเส้นทางไว้เพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายนะคะแต่ว่าเป็นผลงานดีที่สุดของพวกเธอแล้วค่ะหลังจากที่ได้โอกาสมาแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตค่ะส่วนเถาซูถิงกับตงเจียเข้ารอบตัดเชือกไปเจอเซียซินยี่ที่จับคู่กับหยานซูเป็นเพื่อนร่วมชาติจีนค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีผลทีมชายมาฝากกันค่ะสำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศนักกีฬาไทยเรานะคะที่ฝ่าด่านมาถึงรอบนี้พิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปวริตตวโตเอาชนะโบกตูเซอร์เก้ที่จับคู่กับกูรินคีริวจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต21ต่อ19 21ต่อ13คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศค่ะวันพรุ่งนี้พิทักษ์กับปวริตจะไปดวลกับซัมบ้าเชริฟแล้วก็จังโกอาเมดนักกีฬาจาการ์ตาเต็ง1ของรายการนะคะซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยติดต่อกันค่ะขณะที่ผลงานของทัพยิงธนูประเภททีมผสมของไทยเราน่าเสียดายค่ะแพ้จีนพลาดเหรียญทองแดงค่ะการแข่งขันกีฬายิงธนูประเภทคันธนูทดกำลังอิชูโอโซโกปาร์คนะคะทีมชาติไทยค่ะประกอบไปด้วยกนกนภัทรแก้วชมพูจับคู่กับพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติลงสนามดวลกับทีมชาติอินเดียค่ะปรากฏว่าอินเดียชนะไปแบบวุดวิด156ต่อ155ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้นะคะส่งผลให้ทีมไทยต้องมาชิงเหรียญทองแดงแย่งกันกับจีนค่ะปรากฏว่าในรอบชิงเหรียญทองแดงนะคะคู่ของไทยเราพยายามทำเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เพียงพอแพ้คู่จีนไปแบบน่าเสียดาย154ต่อ158คะแนนจบอันดับที่4ของการแข่งขันส่วนจีนได้เหรียญทองแดงนะคะเหรียญทองตกเป็นของอินเดียหลังจากรอบชิงเอาชนะเกาหลีใต้ค่ะ
1: ต่อที่กอล์ฟเปิดฉากดวลวงสวิงกันวันแรกนะครับสะดมแก้วกาญจนานักกอล์ฟไทยออกสตาร์ทตามผู้นำ5สโตรกครับการแข่งขันกอล์ฟในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับเปิดฉากรอบแรกในประเภทบุคคลชายเจ้าเพชรสะดมแก้วกาญจนาเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดรอบแรกทำสกอร์อีเวนต์พา70ครับอยู่ในอันดับ18ร่วมส่วนอีก2คนพงศพักเหล่าพักดีตีเกินไป2พา72อยู่อันดับ29ร่วมภูมิศักดิ์แสนสิน4พา74อันดับ37ร่วมผู้นำร่วมในรอบแรกเป็นหวังเว่ยส่วนจากไต้หวันกับอิกะ คาซูกินักกอล์ฟเจ้าถิ่นสกอร์เท่ากันที่5อันดับพา65อันดับ3ร่วมมี4
0: ลูกมงของอียองจุนค่ะจบครึ่งแรก2ทีมเสมอกัน1ต่อในเกมครึ่งหลังแล้วค่ะนี่ค่ะลูกตามตีเสมอมงเข้ามาย้อยหน้าประตูพอดิบพอดีอ่ะส่วนครึ่งหลังแบจุนโฮสวมบทฮีโร่ค่ะมงพังประตูชัยให้เกาหลีใต้แซงชนะจีน2ประตูต่อ1ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์นะคะเจอกับทีมชนะระหว่างเจ้าภาพญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นอุซเบกิสถานค่ะ
1: ย่านโอเซย่านการค้า

0: ครับเก่าแก่ชื่อดังครับสถานที่ที่ผู้มาเยือนเมืองนากโกย่าต้องไม่พลาดที่จะต้องมาจับจ่ายซื้อสินค้านะครับติดตามได้จากรายงานครับ
1: ค่ะ
2: ย่านโอซุคือย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนากโกย่านะครับเมืองที่เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นใครมีโอกาสได้มาเยือนเมืองแห่งนี้จะต้องมาเช็คอินที่นี่กันให้ได้สักครั้งนะครับศูนย์รวมความคลาสสิกวัฒนธรรมและแหล่งช้อปปิ้งสุดคึกคักในเมืองนากโกย่าย่านโอซุเป็นหนึ่งในย่านที่ไม่ควรพลาดเพราะมีเสน่ห์แบบญี่ปุ่นที่นี่คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของวัดวาอารามกับความทันสมัยและสีสันของถนนการค้าที่มีชีวิตชีวาคลิปนี้เราเริ่มที่วัดโอซุคันนนหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนากโกย่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้งโอซุมีเสาและคานสีแดงสดทำให้วัดนี้ดูน่าตื่นตาตื่นใจและสวยงามขึ้นกล้องที่สุดแห่งหนึ่งในย่านนี้และเพื่อเป็นการอุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างคันนนแห่งนี้มีเทวรูปไม้แกะสลักของรูปเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานในห้องสักการะหลักซึ่งเป็นฝีมือของท่านโคโบไดจินักบวชในศาสนาพุทธที่ลงมือแกะสลักด้วยตัวของท่านเองนอกจากนี้ภายในวัดยังมีห้องสมุดที่รวบรวมคัมภีร์โบราณภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนมากกว่า 15,000 เล่มซึ่งหลายๆเล่มในจำนวนนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติหรือว่าสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญรวมถึงตำราโคจิคิบันทึกตำนานญี่ปุ่นประจำปีฉบับเขียนมือที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีอยู่ก็ถูกเก็บรักษาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันจากนั้นนะครับเราก็เดินเข้าไปในย่านช้อปปิ้งโอซุมีร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆมากกว่า 1,200 แห่งมีคาเฟ่บรรยากาศแบบสบายๆร้านอาหารขึ้นชื่อของนากโกย่าไปจนถึงร้านอาหารประเภทอื่นๆทำให้ท่านสามารถพบกับอาหารที่หลากหลายประเภทที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นและถ้าหากชื่นชอบแฟชั่นก็มาถูกที่แล้วเพราะที่นี่มีทั้งเทรนด์แฟชั่นล่าสุดและสไตล์เรโทรจากร้านขายของเสื้อผ้ามือสองเป็นย่านที่เป็นแหล่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่ที่เดียวกันจึงทำให้ย่านโอซุเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเยือนเมืองนากโกย่าสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนากโกย่ากำลังมองหาสถานที่ที่สามารถไหว้พระขอพรในวัดเก่าแก่พร้อมๆกับช้อปปิ้งหลากหลายและสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปจนถึงอาหารท้องถิ่นอร่อยๆย่านโอซุคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนากโกย่าทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ช่วงนี้มาสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดของกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่21ครับจีนนะครับก็ทิ้งห่างที่149เหรียญทอง66เหรียญเงินและ54เหรียญทองแดงครับตามโดยญี่ปุ่น46เหรียญทอง74เหรียญเงิน78เหรียญทองแดงครับอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน14เหรียญทองอันดับ5นะครับยังคงเป็นไทยนะครับ12เหรียญทอง10เหรียญเงินได้เพิ่มมา1เหรียญเงินจากเรือแคนูนะครับแล้วก็ได้ไปอีก12เหรียญทองแดงครับ
1: ค่ะสถาบันสอนว่ายน้ำ Baby Swimming มาถ่ายทอดให้กับเด็กไทยเพื่อยกระดับทักษะการว่ายน้ำของเด็กไทยวางราก
0: การฝึกซ้อมที่มีระเบียบวินัยสูงและโปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวดทุกตารางนิ้วถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบ Train the Trainer สไตล์ญี่ปุ่นเพื่อสร้าง Master Trainer และโค้ชคุณภาพสูงรองรับการต่อยอดสู่หลักสูตรพัฒนานักกีฬามืออาชีพเพื่อปั้นผู้เรียนสู่เส้นทางนักกีฬาแข่งขันระดับประเทศและโอกาสในการแลกเปลี่ยนณประเทศญี่ปุ่นในอนาคตพร้อมกันนี้ยังเตรียมขยายบริการสู่หลักสูตรการสอนว่ายน้ำผู้ใหญ่และการออกกำลังกายในน้ำสำหรับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับสถาบันสู่การดูแลสุขภาพทางน้ำสำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างครอบคลุมทุกช่วงวัยด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ต่อที่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับไทยชนะเวียดนาม2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วครับการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับในรอบแรกกลุ่มบีนัดที่2ทีมไทยนะครับเจอกับเวียดนามครับทีมไทยในชุดสีน้ำเงินเกมนี้แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้สอนของทีมไทยก็ส่งผู้เล่นตัวหลักนำโดยชนะทิพย์สงกระสินเป็นกัปตันทีมแนวรุกมีคณะคำยกสุภชัยใจเด็ดและสรัตยูเย็นเป็นมิดฟิลด์นะครับ

0: เริ่มเกมเพียง10นาทีไทยขึ้นนำจากลูกยิงไกลสุดสวยของสหรัฐอยู่เย็นนะครับผู้สาประตูเวียดนามปัดไม่ออกจังหวะนี้บอลแรงพุ่งเข้าประตูปลายครับจบครึ่งแรกไทยนำ1-0ในครึ่งหลังนาที52ทีมไทยมีโอกาสได้ประตูนี้ห่างจากฟรีคิกของสหรัฐอยู่เย็นแต่ว่าบอลชนเสาและไทยมาได้ประตูที่2ปิดท้ายในช่วงเวลา90+3จากตัวสำรองชัยพลอดทนครับหมดเวลาไทยชนะเวียดนาม2-0ชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วโดยนัดที่3ของกลุ่ม B นั้นจะพบกับฟิลิปปินส์
1: ไปดูข่าวคราวกีฬาที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะพรีเมียร์ลีกยืนยันแมนเชสเตอร์ซิตี้ผิดจริงตามข้อหาละเมิดกฎการเงินกว่า100กระทงในช่วงฤดูกาล2009จนถึง2010แล้วก็ซีซั่น2017จนถึงปี2018ค่ะพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถลงการยืนยันนะคะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผิดทุกข้อหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินกว่า100กระทงค่ะระหว่างฤดูกาล2009ถึง2010แล้วก็ยาวมาจนถึงปี2017ถึง2018นะคะรวมทั้งมีการตกแต่งตัวเลขในบัญชีของสโมสรเพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนโดยมิชอบค่ะเป็นมูลค่ารวมกว่า900ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 39,600 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระตรวจพบว่าระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวแมนซิตี้ได้จัดการทำสัญญาปลอมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหลายรายและทำข้อตกลงปลอมขึ้นมานะคะเพื่อมีการตกแต่งบัญชีให้มีรายได้สูงเกินจริงและลดค่าใช้จ่ายของสโมสรค่ะโดยกระทงเดียวที่ตัดสินว่าไม่มีความผิดเป็นข้อหาเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนเท่านั้นค่ะ
0: นอกจากนี้พรีเมียร์ลีกยังเปิดเผยด้วยว่าหลังจากมีการพิสูจน์แล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระก็จะทำการพิจารณาเรื่องบทลงโทษต่อไปโดยตามกฎการพิจารณาบทลงโทษจะถูกเก็บไว้เป็นความลับจนกว่าจะมีการแถลงผลการพิจารณาออกมาอย่างเป็นทางการริชาร์ดมาสเตอร์ประธานฝ่ายบริหารพรีเมียร์ลีกกล่าวว่าคำตัดสินได้แสดงเห็นถึงสิ่งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2009ถึง2010จนถึงปี2017ถึง18ครับคือแสดงเห็นรายละเอียดว่าสโมสรแห่งนี้ละเมิดกฎของพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นระบบมาเกือบ1ทศวรรษขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยืนยันแล้วว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับโดยมีเวลายื่นอุทธรณ์อย่างเป็นทางการจนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้เท่านั้นครับ
1: ค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปชมผลงานของทัพกรีฑาไทยเราในการแข่งขันกีฬา4เกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดนะคะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายค่ะเราได้มา3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงก็ถือว่าเกินมากกว่าเป้าที่วางเอาไว้นะคะดังนั้นค่ะควันหลงส่งท้ายของทีมกรีฑาไทยนะคะจะพาไปดูความสำเร็จของการแข่งขันเองค่ะจากนั้นเราพักครบทรงชาติค่ะและกลับมาติด

0: แผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและ

0: บ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า

0: ินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ติธรรมนั้นมีข้อควรคำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลพินิจที่ถูกต้องด้วยผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและรอบด้านและวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามศีลธรรมและตามความเป็นจริง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสสิธรจำนงจันทร์ครับ
0: ข่าวค่ำเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะโดยในช่วงแรกจะพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางน้ำกันก่อนนะคะโดยเฉพาะน้ำเหนือที่ตอนนี้หลายคนกังวลว่าในแต่ละจุดของน้ำเหนือเนี่ยจะไหลไปบรรจบกันที่ไหนจะเข้ามาถึงผลกระทบในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ในหลายจุดของกรุงเทพมหานครก็ยังมีน้ำสูงอยู่นะคะทางกรมชลประทานได้เปิดแผนที่นะคะชี้พิกัดให้เห็นชัดเจนนะคะถึงภาพการไหลของน้ำเหนือนะคะทั้งจากต้นน้ำลงไปสู่ปลายน้ำและยืนยันชัดเจนนะคะว่ามวลน้ำเหนือก้อนนี้จะไม่ล้นคันกั้นน้ำของเจ้าพระยาเข้ามาท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยปัญหาน้ำท่วมขังที่ตอนนี้คนกรุงเทพกำลังเผชิญเนี่ยเป็นผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ในขณะเดียวกันทางหน่วยงานก็ได้เร่งปรับแผนบริหารจัดการน้ำนะคะทั้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อจัดจราจรทางน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำให้ได้มากที่สุดค่ะนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำทางตอนบนของประเทศว่ามวลน้ำหลักในขณะนี้มาจากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักในจังหวัดตากและกำแพงเพชรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงจุดที่ไหลผ่านอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็นการชะลอมวลน้ำนี้ไม่ให้ไหลไปสมทบในแม่น้ำปิงมากเกินไปกรมชลประทานได้ปรับแผนบริหารจัดการน้ำโดยให้เขื่อนภูมิพลซึ่งปัจจุบันมีน้ำกักเก็บ 65% ปิดการระบายน้ำเป็นเวลา2วันก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกับเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งตอนนี้มีน้ำอยู่ 80% ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกถึง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะเดียวกันที่จุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์สถานการณ์ตรงจุดนั้นค่อนข้างทรงตัวดังนั้นมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลลงมาเติมที่นครสวรรค์

0: จะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักจากลำน้ำสายต่างๆนี่นะคะมวลน้ำจะไหลมารวมกันที่จุดตัดสถานี42จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณน้ำรวมเพิ่มขึ้นแต่ระดับเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมวลน้ำสูงสุดจากนครสวรรค์ก้อนนี้จะใช้เวลาเดินทางไปถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงประมาณวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งปัจจุบันพื้นที่เหนือเขื่อนบริเวณอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทบางจุดในจังหวัดอุทัยธานีเริ่มมีน้ำท่วมขังริมแม่น้ำแล้วทำให้กรมชลประทานประเมินว่าอาจมีความจำเป็นต้องขยับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นเกินกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ายังต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากร
1: ปทุมธานีนนทบุรียาวไปถึงสมุทรปราการระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้น
2: น้ำเหนือนะครับก็ต้องดูแม่น้ำฝนที่ตกเหนือเขื่อนภูมิพลนะครับจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนตากตรงนั้นเราสามารถกักเก็บได้ทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนของแม่น้ำปิงเองนะครับฝนที่ตกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่บริเวณท้ายเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับแถวกำแพงเพชรนะครับมันทำให้น้ำที่แม่น้ำปิงนะครับท้ายเขื่อนภูมิพลมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ววันหนึ่งครับเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับทำให้ปัจจุบันครับปริมาณน้ำที่นครสวรรค์นะครับที่รับน้ำจากแม่น้ำปิงเองนะครับที่มีระดมที่สูงขึ้นและจะพีคในวันนี้นะครับที่บรรพพิสัยนะครับที่เรียกว่าสถานีวัดน้ำ P17 เนี่ยครับสูงขึ้นโดยจะพีคในวันนี้และคาดว่าน้ำดังกล่าวครับใช้ระยะเวลาประมาณ1 วัน 1 วันครึ่งก็จะมาถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแม่น้ำยมแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ส่งตัวเขื่อนศิริกิติ์ถึงแม้จะมีทั้งหมดประมาณนะครับ 80% ก็ยังสามารถรับน้ำได้ทั้งหมดฉะนั้นปริมาณน้ำที่เป็นตัวแปรผันมากที่สุดคือน้ำที่มาจากแม่น้ำปิงที่มาเติมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็จากก่อนที่จะมาน้ำนครสวรรค์จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ1วันนั้นจะมีแม่น้ำสะแกกลางนะครับที่มาจากแม่วงอุทัยธานีนะครับมาเติมนะครับแต่สถานการณ์น้ำที่สแกนกลางตอนนี้ครับไหลอยู่ที่ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งถือว่ายังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับสถานการณ์น้ำที่นครสวรรค์ครับคาดว่าจะสูงสุดนะครับอีกประมาณสักวันที่3ของเดือนตุลาคมนะครับประกอบกับตัวของน้ำที่มาจากแสกลางนะครับมารวมกันนั้นนะครับก็จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณวันที่4นะครับเดือนตุลาคมซึ่งมวลน้ำดังกล่าวนะครับปัจจุบันครับเราก็ระบายน้ำอยู่ที่2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่เราเอาน้ำเข้าระบบทั้งหมดแล้วนะครับทั้งฝั่งตะวันออกผ่านคลองชัยนาทป่าสักนะครับทั้งคลองชัยนาทอยุธยาฝั่งตะวันตกเนี่ยแล้วผ่านทั้งปากคำเท่าอู่ทองนะครับแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็แม่น้ำสุพรรณหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงนี้เราเข้าเต็มระบบเต็มที่แล้วนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับก็ต้องใช้เขื่อนเจ้าพระยาระบายลงมานะครับซึ่งเราคาดการว่านะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่เราระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็น่าจะไม่เพียงพอเพราะว่าเราพยายามเทอไว้เหนือเขื่อนแล้วทำให้นะครับระดับเนี่ยบวกไปถึง 17.69 แล้วเนี่ยตรงนี้ครับมันกระทบพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับบริเวณจังหวัดชัยนาทแถวอำเภอมโนรมแถวอุทัยธานีนะครับถ้าเทอไปกว่านี้เนี่ยอาจจะเข้าถึงตัวเมืองอุทัยธานีซึ่งตรงนี้เราก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับปัจจุบันอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับและคาดการว่าต้องอาจจะต้องระบายถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเร็วๆนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับจากการที่เราระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับแล้วอาจจะมีการเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีภายในวัน2วันนี้แหละครับก็จะทำให้อิทธิพลนะครับจะทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับตั้งแต่ชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครที่อยู่ริมน้ำนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะครับโดยปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอีกจาก 2,200 ไป 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรจากระดับเดิมซึ่งตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยากขอเตือนไปยังประชาชนนะครับที่อยู่ในริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะครับให้มีการเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่ต้องมีความจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ต้องมีการรองรับนะครับ
0: ส่วนปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดกระบังมีนบุรีและหนองจอกก็คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะคะก็ยืนยันว่าเป็นผลมาจากน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกอย่างเต็มกำลังค่ะ

0: ราะฉะนั้นน้ำเหนือที่จะลงมาเนี่ยจะไม่ได้ล้นคันกั้นน้ำเข้ามาท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในค่ะ
1: ภัยนะครับอุทกภัยน้ำท่วมนะครับในเขตกรุงเทพมหานครโดยที่อำเภอบางไทรนะครับอำเภอบางไทรซึ่งถ้าเกิดระบายน้ำเพิ่มเติมครับการระบายน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมมานะครับจะทำให้น้ำบางไทรนะครับอาจจะขึ้นประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเกิดก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็จะไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนถ้ากระทบเนี่ยก็คงต้องอย่างปี54ครับปริมาณน้ำมันเกินนะครับเกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่อำเภอบางไทรทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าสู่กรุงเทพมหานครประกอบกับน้ำฝนที่ตกมันก็ทำให้เกิดเป็นมหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครแต่ปีนี้ครับน้ำในลำน้ำเจ้าพระยานั้นยังอยู่ในลำน้ำไม่ล้นคันกั้นน้ำออกมาฉะนั้นการบริหารจัดการในพื้นที่ในการระบายน้ำจะเป็นการระบายลักษณะของน้ำฝนเท่านั้นที่ตกในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำบางกงนะครับและสถานีสูบน้ำริมคลองชายทะเลที่สูบออกอ่าวไทยนั้นเร่งสูบออกให้เร็วที่สุด
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะคะขณะนี้แม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณอำเภอเมืองเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสูงมากนะคะระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็มีแนวโน้มจะล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตพื้นที่ชั้นในค่ะ
1: คือพื้นที่เฝ้าระวังคงเรียกว่าเฝ้าระวังไม่ได้ครับต้องลงไปช่วยเหลือแล้วครับคือเป็นพื้นที่ในเขตของจังหวัดนะครับปราจีนบุรีเองนะครับเห็นว่าตัวเมืองปราจีนบุรีเองนะครับจะเป็นพื้นที่ท้ายของจังหวัดของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่าจากสถานการณ์ฝนนะครับที่ตกต่อเนื่องในเขตของตัวเมืองตัวกบินบุรีเองนะครับทำให้กบินบุรีเนี่ยท่วมครับแล้วก็คลองพระสะทึงด้านล่างเนี่ยก็ท่วมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตอนเหนือทางด้านแควหนุมานกับพระสะทึงเนี่ยลดลงแล้วแต่มวลน้ำดังกล่าววันนี้ครับคาดว่ามวลน้ำสูงสุดจะมาถึงปราจีนบุรีในวันนี้นะครับแล้วเรามองว่าสถานการณ์น้ำสถานีวัดน้ำในตัวเมืองปราจีนบุรีตัวนี้ครับก็สูงกว่าระดับตลิ่งรวมๆ 60-70 เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าน่าจะมีบางจุดที่ล้นคันกั้นน้ำในเขตของตัวเมืองปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่ยังสถานะที่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่าก็ทำให้เกิดอุทกภัยในเขตปราจีนตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือในพื้นที่เป็นลักษณะของพื้นที่ประสบภัย
0: ขณะที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มลดลงก็คาดว่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำอีกประมาณสัก1สัปดาห์สถานการณ์ก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าฝนเยอะจริงๆนะคะในพื้นที่ทั้งนี้ในช่วงวันที่30กันยายนก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่4ตุลาคมเนี่ยปริมาณฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเร่งระบายน้ำที่สะสมออกไปจากพื้นที่เพื่อจะต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ในวันที่5ตุลาคมตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นกรมชลประทานก็จะต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันค่ะ
1: เขื่อนแม่กลองเองนะครับจากปริมาณน้ำฝนที่ตกมากนะครับบริเวณแควน้อยแควใหญ่ท้ายเขื่อนวชิรลงกรณ์และท้ายเขื่อนศรีนครินทร์นะครับปริมาณน้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนตรงนี้แหละครับมันก็มาที่เขื่อนแม่กลองนะครับใช้ระยะเวลาจากวชิรลงกรณ์เองนะครับมาเขื่อนแม่กลองเนี่ยใช้ระยะเวลา3วันซึ่งเราปิดเขื่อนแม่กลองมาปิดเขื่อนวชิรลงกรณ์มา2วันแล้วนะครับซึ่งการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองนี้ครับเกิดจากน้ำท้ายเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับซึ่งมาถึงที่เขื่อนแม่กลองแล้วทำให้เราต้องมีการระบายน้ำเขื่อนผ่านเขื่อนแม่กลองวันนี้ครับที่ระดับประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะมีผลกระทบต่อจังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองลงมาไม่จะเป็นของอำเภอตัวของอำเภอต่างๆในเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
2: และการดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เบื้องต้นชาวบ้านประสานขอรับการสนับสนุนเต็นท์ครับเอามาใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างที่ยังรอการจัดเตรียมพื้นที่พักพิงอยู
3: ่ช่วงตีห้าครับเมื่อคืนนี้ครับ
4: ช่วงตีห้าของเมื่อเช้านี้ใช่ไหม
3: คร
4: ับ โอ้ปริมาณน้ำตอนนี้เท่าไหร่ครับ
3: ก็ประมาณ 60-70 เซนในพื้นบ้านครับ

0: แล้วที่นี่มีความวิกฤตยังไง
1: ก็ไม่วิกฤตคือคนเนี่ยป่วยติดเตียงเลยครับมันไม่มีที่อยู่อ่ะรอเต็นท์ก็มาตั้งบนถนนก็ยังไม่มาครับ
2: หนึ่งในจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือชุมชนเกาะยมครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณต้นน้ำเลยแล้วจุดนี้ก็เคยได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงด้วยถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนี้ทีเดียวขณะที่โรงเรียนวิชาวดีซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ก็ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำน่านแล้วก็อยู่ต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกล่าสุดน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมโรงเรียนแล้วนะครับทางครูใหญ่คือนางบุพผาชาติหมุนสาเปิดเผยว่าน้ำท่วมโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยระดับน้ำรอบโรงเรียนบางจุดนี่สูงไป60เซนติเมตรแล้วเบื้องต้นครูและนักเรียนก็มาช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งจำเป็นต่างๆขึ้นไปเก็บไว้บนอาคารชั้น2ครับ
3: ก็ได้เด็กๆช่วยกันนะคะเก็บข้าวเก็บของวันนี้น้ำขึ้นเร็วมากตั้งแต่ตีสี่ขึ้นมาเยอะมากค่ะตอนแรกก็ยังอยู่ชายหลิงตีสี่ได้พ้นตะหลิงมาจนเห็นเป็นสภาพอย่างนี้แหละค่ะก็ประมาณขณะนี้ก็ประมาณ6-10 เซนนะจากพื้นตะหลิงอะค่ะ
2: ทางโรงเรียนวิชาวดียังคงเปิดเรียนอยู่นะครับแต่ว่าก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมแผนรองรับไปแล้วถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อความปลอดภัยและการเดินทางของนักเรียนก็จะพิจารณาหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวขณะที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนก็ไหลลงมาตามลำน้ำอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำน่านที่มาอยู่ที่นครสวรรค์วันนี้อยู่ที่1,067ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่นครสวรรค์เนี่ยจะมีน้ำจากแม่น้ำปิงด้วยซึ่งไหลมาอยู่ที่นครสวรรค์1,645ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จุดต้นน้ำสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์อยู่ที่2,326ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับ
4: ไปดูสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันตกนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมหลายจุดนะคะปัญหาหลักๆ ก็จะมาจากการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์หลักลงแม่น้ำแม่กลองทำให้เขื่อนแม่กลองซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำก็ต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำค่ะข้อมูลการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะอยู่ที่2,199ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังน้อยกว่าแผนนะคะคือแผนเนี่ยวางเอาไว้ว่าจะระบายถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยทางเขื่อนแม่กลองได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งนะคะทั้งในที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและที่อยู่เหนือเขื่อนและพื้นที่ท้ายน้ำก็คือจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย
5: แม่กลองก็ระบายน้ำนะครับก็พยายามระบายน้ำนะครับบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบนะครับน้อยที่สุดนะครับที่หลีกเลี่ยงนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากประชาชนนะครับที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำนะครับตอนนี้ก็ต้องมีผลกระทบนะฮะแต่ว่าทางกรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะระบายน้ำบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับ
4: ขณะเดียวกันพบว่ามีกระชังปลาและแพจากพื้นที่เหนือเขื่อนถูกกระแสน้ำพัดหลุดไปติดที่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองโดยทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ประมงจังหวัดและกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจกระชังปลาและแพในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นส่วนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือภาพมุมสูงที่ตัวเมืองราชบุรีจากเพจของเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะจะเห็นว่าพื้นที่มีน้ำท่วมหลังแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นเข้าท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีรวมทั้งน้ำได้ไหลย้อนเข้าท่อระบายน้ำแล้วก็เข้ามาท่วมตัวเมืองบางแห่งระดับน้ำสูงเกือบ50 เซนติเมตรนะคะขณะที่บางชุมชนระดับน้ำก็สูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องเร่งอพยพและขนย้ายสิ่งของมาอยู่ด้านนอกค่ะ
2: เรื่องการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนั้นนายนฤปินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าปริมาณการระบายน้ำจริงตอนนี้เนี่ยลดลงเหลือ2,195ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่ำกว่าแผนเดิมที่จะต้องระบายสูงสุดไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ลดลงเพราะว่ามวล น้ำท้ายเขื่อนมีปริมาณลดลงครับจากแนวโน้มดังกล่าวก็เลยประเมินว่าจะส่งผลดีต่อพื้นที่รับน้ำทั้งในอำเภอโพธารามอำเภอบ้านโป่งอำเภอเมืองราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามโดยคาดว่าระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงตามลำดับถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้นะครับสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ยังจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลองพื้นที่เกษตรกรรมก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักในภาพรวมและยังไม่มีพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานด้วยซึ่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเขาได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าจึงได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับ
6: นะครับปรากฏว่าน้ำในเขื่อนของเขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นตอนนี้ค่อนข้างจะเต็ม 90%เขื่อนวชิรลงกรณ์จำเป็นต้องระบายน้ำนะครับ30กว่าล้านคิวต่อวันเมื่อวานนี้และวันนี้จะระบายอยู่ประมาณ42ล้านคิวนะครับซึ่งก็จะไหลมาบรรจบกับเขื่อนแม่กองซึ่งมีน้ำท้ายเขื่อนมาผสมด้วยนะครับทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้กำหนดการก็คือจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 แล้วก็ในเที่ยงวันนี้จะเป็น 2,500 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากข้อมูลตอนเช้าเนี่ยปรากฏว่าน้ำท้ายเขื่อนนั้นลดลงนะครับทำให้การระบายน้ำที่คาดการว่าจะระบาย 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเหลือเพียง 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำที่ว่าจะเพิ่มขึ้นนั้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนนะครับก่อนถึงเขื่อนแม่กองนั้นปริมาณน้ำเนี่ยที่ตกท้ายเขื่อนเนี่ยน้อยลงนะครับคาดว่าการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กองก็น่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับและจากปริมาณที่กล่าวเนี่ยทำให้การคาดการว่าน้ำที่จะผ่านอำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองแล้วสมุทรสงครามเนี่ยน่าจะทรงตัวแล้วก็ค่อยลดลงนะครับถ้าไม่มีฝนตกซ้ำลงมาในช่วงนี
2: ้รัฐบาลได้บูรณาการเตรียมความพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่รองรับสิ่งอำนวยความสะดวกและที่จอดรถรวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอย่างไรก็ตามครับพบว่าผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะอยู่ในบ้านของตนเองทางหน่วยงานจึงได้จัดกำลังลงพื้นที่คอยส่งมอบอาหารให้ครบทั้ง3มื้อรวมกว่า 10,000 กล่องต่อวันครับ
4: ไปทางภาคตะวันออกกันบ้างนะคะหลังจากสถานการณ์น้ำในอำเภอแกลงจังหวัดระยองยังหนักก็สร้างความยากลำบากให้กับประชาชนนะคะทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางโดยที่ชุมชนบางจุดเนี่ยระดับน้ำสูงชาวบ้านก็ต้องลุยน้ำออกมาซื้ออาหารค่ะถนนเส้นสุขุมวิทขาเข้าตัวเมืองระยองนะคะตั้งแต่แยกเขาดินถึงแยกโพทองอำเภอแกลงยังมีน้ำท่วมสูงเต็มพื้นผิวจราจรรถเล็กก็สัญจรลำบากนะคะผู้ใช้รถต้องเบี่ยงไปวิ่งสวนเลนในฝั่งขาออกแทนค่ะขณะที่บริเวณแยกดอนมะกอกจุดก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงมีรถจอดเสียอยู่หลายคันบางคันถูกน้ำซัดไปนะคะไปจอดตะแคงอยู่ริมถนนรถไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำออกมาได้เนื่องจากน้ำยังสูงแล้วก็ไหลแรงส่วนแยกโพทองค่ะบริเวณจุดพักรถตายายแห่งเก่าจนถึงแยกสำย่านน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วการเดินทางก็ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไปดูพื้นที่ชุมชนซอยบ้านนาแล้วก็ที่โรงเรียนวัดโพทองจุดนั้นน้ำยังท่วมสูงบางจุดเนี่ยถึงระดับเอวชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกมาซื้อเสบียงนำกลับเข้าบ้านเพราะว่ารถยังเข้าไปไม่ได้สิ่งของที่ต้องการตอนนี้ส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะเป็นอาหารค่ะ
7: สามวันสี่วันแล้วค่ะระดับเท่าเดิม
8: ไม่ลดลงเลย
7: ยังไม่ลดสนามยังไม่ลดเลยจะถึงหลังคาอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ลำบากสุดๆเลยค่ะเพราะว่าต้องออกมาเอาข้าวกิน
8: ก็คือเดินเท้าออกมาอย่างเดียว
7: เดินเท้าออกมาอย่างเดียวค่ะไม่ได้รถยนต์ยังจอดอยู่ตรงนั้นเลยติดอยู่ยังออกไม่ได้เลยเนี่ยมีรถยนต์ติดอยู่หลายคันเลย
4: ไปดูอีกจุดนึงคะนี่คือหน้าโรงพยาบาลแกลงค่ะมีการนำกระสอบทรายไปวางกั้นน้ำที่ประตูทางเข้าออกเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในตัวโรงพยาบาลเพิ่มเติมแล้วก็มีการเร่งสูบน้ำที่อยู่ด้านในออกมาขณะเดียวกันทหารจากกองพลนาวิกโยธินได้นำรถยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนเข้าไปช่วยอพยพประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านรวมถึงตำรวจสถานีตำรวจภูธรแกลงก็จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายเข้ากล่องน้ำดื่มให้ประชาชนที่ยังติดอยู่ในบ้านส่วนตลาดสดในย่านเศรษฐกิจเมืองแกลงน้ำเริ่มลดลงนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มกลับมาค้าขายได้บ้างแล้วค่ะ
2: มาดูสถานการณ์จังหวัดต่างๆในภาคกลางหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมจะระบายน้ำเพิ่มนะครับก็ทำให้พื้นที่ท้ายน้ำต่างเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอย่างที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทชาวบ้านบางส่วนก็เตรียมพร้อมขนของขึ้นที่สูงไว้แล้วครับชาวบ้านที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทขนย้ายทรัพย์สินรถยนต์รถไถแล้วก็ของใช้มาอยู่ในเต็นท์ริมถนนสายคันคลองมหาราชหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาประกาศระบายน้ำเพิ่มนะครับอย่างนายยงยุทธพ่วงพวงทองอายุ60ปีชาวบ้านหมู่2บอกว่าปีนี้เตรียมพร้อมสั่งเต็นท์มาตั้งริมถนนเพื่อหนีน้ำล่วงหน้าไว้เลยถ้าหากเขื่อนระบายน้ำเกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่จะกระทบบ้านอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ตัวเลขที่ระบายก็ใกล้เคียง 2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว
9: ตอนนี้ก็เตรียมการนี่ครับเพราะกลางเต็นท์ก็ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเราก็ไม่แน่เอาไม่ทัน
10: คือเช่าเต็นท์แล้ว
9: รถลาผมก็ไม่มีผมก็เขียนเอา
10: จ่ายเองควักเอง
9: ควักเอง
10: เดือดร้อนนะพี่ท่วมดี
9: โอ้โหท่วมดีก็เดือดร้อนโอ้โหเหนื่อยจริงบอกครับท่วมดีก็เหนื่อย
10: ท่วมทีก็เหนื่อยที
2: ขณะที่พนักงานเทศบาลตำบลหาดอาสาและทหารกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกต่างก็ช่วยกันกั้นกระสอบทรายในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสานางชัญญาสุภาวิตาบอกว่าปีนี้เขื่อนปล่อยน้ำค่อนข้างเร็วครับเพียงแค่10วันก็ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วเบื้องต้นได้ประกาศให้ชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่ริมคันคลองมหาราชและพยายามจะชะลอน้ำไว้ให้ประชาชนยังพอมีเวลาเก็บทรัพย์สิน
11: ก็เตร
2: ีย
11: มอพยพประกาศให้ชาวบ้านเก็บของบ้างอพยพไปอยู่บนคันคลองมหาราชค่ะ
12: เนื่องจากสถานการณ์มันเป็นไงครับ
11: สถานการณ์คือเขื่อนปล่อยน้ำไวมากนะคะไม่ทันคือปีนี้น้ำไม่ถึง10วันนะคะจากที่แห้งแม่น้ำเลยเนี่ยขึ้นมาอยู่บนตลิ่งเนี่ยมันยังไงก็ไม่ทันแน่นอนค่ะแห้งลูกบ้านแล้วคือให้เตรียมเก็บของไว้มั่งจะได้ไม่เสียหายมากนะคะแต่ว่าทางที่ลุ่มต่ำเราก็ยังกั้นกระสอบอยู่เพราะว่าเพื่อบรรเทาให้พี่น้องมีเวลาเก็บของ
2: จากชัยนาทไปที่อ่างทองนะครับศูนย์ประชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนปริมาณน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาคาดว่าจะผ่านท้ายเขื่อนที่ 2,800 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันมะรืนนี้2ตุลาคมไปจนถึง5ตุลาคมจะกระทบชุมชนริมน้ำในจังหวัดอ่างทองโดยอำเภอชัยโยอำเภอเมืองและอำเภอป่าโมก3อำเภอนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย1เมตรครึ่งไปจนถึง1เมตร80เซนติเมตรส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มเฉลี่ยตั้งแต่80เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรซึ่งทางนายอำเภอวิเศษชัยชาญนายอภิชาติศรีเหราก็โพสต์ภาพคลิปมุมสูงยืนยันเตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบจากน้ำท่วมไว้แล้วครับติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่8เครื่องกระจายทั้ง2ฝั่งแม่น้ำน้อยในเขตเทศบาลซ่อมแซมจุดเสี่ยงไปกว่า20จุดส่วนคันกั้นน้ำเดิมยืนยันว่ายังมั่นคงแข็งแรงดีประเมินว่าถ้าน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มไม่เกินเมตร20ตลาดศาลเจ้าโรงทองปลอดภัยแน่นอนไปต่อที่สถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 106% ของความจุคือเกินความจุไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดเที่ยงวันนี้จึงต้องเปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานเพื่อทยอยระบายน้ำค่อยๆขึ้นแบบขั้นบันไดก็จะมีผลทำให้แม่น้ำป่าสักมีระดับสูงขึ้นกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานบินสำรวจเส้นทางน้ำทั้งระบบนะคะเพื่อตรวจดูการทำงานของประตูระบายน้ำคูคลองแล้วก็แก้มลิงไปจนถึงแผนการระบายน้ำกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลภายหลังเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในช่วงเช้าซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นโดยคณะได้ติดตามตั้งแต่ทิศทางการไหลการผันน้ำประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระ
2: พักนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์รถบรรทุกขนาดใหญ่เรือยางเรือท้องแบนรถครัวสนามและรถพยาบาลพร้อมแพทย์สนามเข้าพื้นที่และยังมีโดรนตรวจการรวมถึงโดรนส่งอาหารเข้าสนับสนุนในจุดที่มีข้อจำกัดด้านการสัญจรย้ำครับว่าทางกองทัพยังคงกำลังพลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขณะที่กองทัพเรือก็ส่งเรือผลักดันน้ำ30ลำเข้าผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยเป็นเรือผลักดันน้ำที่ทำงานด้วยระบบพ่นน้ำ Waterjet ดูดน้ำแล้วก็พ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นจะอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักแล้วก็ดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันแต่ละลำมีกำลังผลักดันอยู่ที่ 1,500 รอบต่อนาทีครับพลเรือเอกธาดาวุฒิทัศน์พิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือบอกว่ากองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำแบบนี้มากกว่า100ลำพร้อมจะสนับสนุนภารกิจระบายน้ำนะครับขณะนี้เรือประจำอยู่ที่กรุงเทพและนครนายก43ลำเตรียมไว้สำหรับภาคใต้10ลำก็ยังเหลืออีก46ลำพร้อมจะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆตามความจำเป็นพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยทันทีครับ
13: กรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าลำที่ใช้อยู่ในพื้นที่อันนี้ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ทลอยประมาณสัก30ลำ
14: จุดไหนมาก็พร้อมไปช่วยพวกเรา
13: ได้คร
14: ับแล้วกำลังพลก็เพียงพอแล้วครับกำลังพล
13: เพียงพอเราพร้อมอยู่แล้วกรมโอทหารเรือกรมการเมืองทหารเรือกรมหน่วยการต่างที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่แล้ว
4: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

มาดูสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สรุปสถานการณ์การเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่ะและเตรียมเสริมคันกั้นน้ำในบริเวณชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งตะวันออกเพื่อรับมือกับน้ำระลอกใหม่ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตอนนี้มีการเร่งระบายน้ำผ่าน4คลองหลักโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมที่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือไหลหลากและน้ำหนุนเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าคลองทางกรุงเทพจึงได้พบก็จะใช้หลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านน้ำฐานอยู่ที่ประมาณ2เมตร10เซนติเมตรประตูระบายน้ำคลองบางยี่ขันริมแม่น้ำเจ้าพระยามีการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกำจัดขยะผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยังมีการจัดทำแนวกระสอบทรายบริเวณริมแม่น้ำใกล้สวนสุขภาพพระราม8เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำหนุน

0: ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังนะครับประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องนานเกือบสัปดาห์แล้วขณะที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ระดมกำลังตามแนวทางทศ1เดียวส่งรถครัวสนาม3คันพร้อมกับเรือ10ลำมาลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังตกค้างอยู่ในชุมชนติดตามจากรายงานครับ
1: ค่ะทีมข่าว NBD ของเราได้ลงมาติดตามภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดอยู่ในพื้นที่ของชุมชนเคหะร่มเกล้าแห่งนี้ก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ทางด้านหลังเนี่ยค่ะยังคงมีน้ำที่ท่วมขังอยู่ในระดับสูงทำให้ประชาชนสัญจรเข้าออกและยากลำบากโดยหนึ่งในหน่วยงานที่ทาง NBT ได้ติดตามในวันนี้ก็คือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ระดมสรรพกำลังต่างๆเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ภายในนี้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำอาหารหรือว่าน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้ประชาชนตลอดทั้ง3มื้อเดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับทางผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะว่าการระดมความช่วยเหลือมาช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างค่ะ
2: ครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษและอีกทุกหน่วยงานเลยนะครับได้ระดมสรรพกำลังทั้งหมดของเราเนี่ยได้มาช่วยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภาวะที่หนักมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ยังต่อเนื่องอยู่นะครับท่านได้สั่งการให้นำรถครัวเคลื่อนที่ครัวสนามนะครับได้มาให้ผลิตอาหารกล่องนะครับเพื่อให้กับชุมชนเคหะร่มเกล้าแห่งนี้ได้สามารถมีอาหารกินนะครับเราผลิตอาหารนะครับตลอดทั้งวันนะครับส่งให้ทั้ง3มื้อนะครับซึ่งยังมีประชาชนที่ติดค้างอยู่ในแฟตเนี่ยยังมีความต้องการอยู่อีกมากนะครับซึ่งท่านได้เน้นย้ำนะครับว่าโดยเฉพาะประชาชนผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็เด็กเล็กเด็กอ่อนเนี่ยซึ่งเราทีมงานที่เราเข้าไปได้พบเจอเนี่ยก็ยังมีความต้องการในเรื่องของหยูกยาแล้วก็เรื่องของนมผงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจัดส่งให้นะครับนอกเหนือจากน้ำนะครับแล้วก็ข้าวกล่องที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีไปดำเนินการอีกพื้นที่นึงนะครับซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวลาดกระบังนะครับซึ่งตั้งโดยรัฐบาลนะครับในส่วนตรงนั้นก็จะมีอีกทีมนึงนะครับรถลงครัวสนามเช่นกันนะครับในการผลิตข้าวกล่องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลผู้มาพักพิงนะครับตลอดเวลาในจุดตรงนั้นนะครับมีประชาชนที่เข้ามาพักพิงในประมาณสัก1,000กว่าคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็ผลิตอาหารและก็น้ำดื่มนะครับสนับสนุนซึ่งในส่วนตรงนั้นมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับในจุดตรงนั้นเนี่ยมีรถฉุกเฉินนะครับจำนวน3คันในการที่จะช่วยขนส่งผู้ป่วยนะครับในการที่จะไปตามหมอนัดตามโรงพยาบาลซึ่งทางทีมหมอและพยาบาลเนี่ยประเมินแล้วนะครับว่าสามารถที่จะเดินทางได้อันนี้เราก็จะช่วยสนับสนุนในส่วนของคุณหมอได้อีกทางหนึ่งนะครับมีวันเราเป็น10เคสเหมือนกันนะครับครับ
1: อย่างในจุดนี้เองอุปสรรคในการเข้ามาช่วยเหลือมันคืออะไรคะ
2: ครับในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนใหญ่มากนะครับโดยที่เราเข้ามาดำเนินการเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยก็ระดับนักวิชาการอยู่ที่ปากซอยเคหะร่มเกล้า33ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู
1: ้มันต้องใช้เวลาอีกสักกี่วันมันถึงจะคลี่คลาย
2: ครับจากการติดตามสถานการณ์นะครับก็คาดว่านะครับสภาวะนี้น่าจะยังต่อเนื่องอยู่อีกไม่น้อยกว่า 5-7 วันนะครับก็น้ำลดลงได้ช้านะครับจากการเฝ้าติดตามเนี่ยใน 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยน้ำยังมีระดับทรงตัวอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะอีกสัก1อาทิตย์นะครับกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
1: อยากให้สร้างความสนใจให้ประชาชนที่ในพื้นที่นี้หน่อยครับว่าเราจะเข้ามาให้การช่วย
2: ครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานนะครับให้นำสรรพกำลังในส่วนที่กระทรวงเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับให้เข้ามาดำเนินการให้อย่างเต็มที่ท่านได้เน้นย้ำอาหารและน้ำดื่มต้องถึงมือประชาชนนะครับทีมผู้ป่วยต้องถึงมือแพทย์นะครับเรือต้องเข้าถึงชุมชนนะครับเป็นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำนะครับแล้วก็กระทรวงทรัพย์นะครับจะยังอยู่ช่วยเหลือประชาชนไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับเมื่อเข้าสู่ภาวะ

0: ปกติแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้มีการปรับกำลังนะครับนำกำลังพลเพิ่มเติมในการที่จะมาช่วยกวาดล้างและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนซึ่งก็จะเป็นภารกิจต่อไปซึ่งก็คิดว่าจะเป็นงานที่หนักอยู่เหมือนกันนะครับครับ
1: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละแฟดค่ะก็ยังคงมีประชาชนที่ติดค้างอยู่ด้านในนะคะในวันเขาก็จะมารอรับอาหารแล้วก็น้ำดื่มจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือแบบนี้แหละค่ะหลายคนก็ยังมีการร้องขอในสิ่งที่ต้องการอย่างเช่นนมเด็กผ้าอนามัยหรือว่าผ้าอ้อมเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ก็ค่อนข้างที่จำเป็นมากสำหรับอย่างผู้หญิงหรือว่าเด็กเล็กเหมือนกันส่วนคนชราค่ะก็ยังมีการเข้ามาให้การช่วยเหลือในการรับส่งออกไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้อยู่ซึ่งตรงนี้หน่วยงานต่างๆก็พยายามช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ
2: ก็เห็นว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนะคะเร่งลงทุกพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่เพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีลงพื้นที่น้ำท่วมยืนยันว่ามุ่งช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็ได้ชี้แจงข้อซักถามกรณีมีการมอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ประสบภัยที่เขตสายไหมโดยย้ำว่าเป็นเงินที่ถูกต้องและมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยังชีพหมดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยย้ำว่าไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวมาบั่นทอนการทำงานแต่ทุกอย่างมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักและพร้อมน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงส่วนกรณีที่มีส.ส.จากพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องการมอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ประสบภัยที่เขตสายไหมนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปหมดประกอบกับเห็นความยากลำบากของประชาชนที่ต้องเดินออกมาไกลทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอร้องทุกฝ่ายอย่านำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในยามที่ประเทศต้องการความสามัคคีพร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดภาพประชาชนขาดแคลนอาหารขึ้นอีกในอนาคต
3: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเอง
4: ขณะที่ภาคเอกชนก็นำถุงยางชีพและสิ่งของไปมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบถุงยางชีพ420ถุงข้าวสาร100กระสอบและไข่ไก่70แผงจากผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในพื้นที่เขตสะพานสูงหลัก4และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรัฐมนตรีบอกว่าในส่วนของข้าวสารและไข่ไก่ก็จะส่งไปที่ศูนย์อาชีวะอาสาฟิกซิตเซ็นเตอร์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมส่วนถุงยังชีพจะให้สพฐ.นำไปมอบให้กับนักเรียนและครอบครัวตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วไม่สามารถออกมานอกบ้านได้สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเบื้องต้นมีโรงเรียนได้รับความเสียหายทั่วประเทศกว่า500แห่งในกรุงเทพอีก55แห่งเมื่อระดับน้ำลดลงกระทรวงก็จะเร่งเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบกลางนำมาบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์จะได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติให้ได้เร็วที่สุดครับขณะที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับได้เปิดพื้นที่โรงเรียนวิชูทิศที่เขตดินแดงเป็นจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสิ่งของที่จะนำมานะครับควรจะมีสภาพสมบูรณ์บรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิดแล้วก็ยังไม่หมดอายุจะได้ปลอดภัยต่อสุขอนามัยของตัวผู้ประสบภัยคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดทั้งเส้นทางและจุดรับบริจาคเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตดินแดงรวมถึงสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทางสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ประสานงานเครือข่ายและกรมปศุสัตว์ เตรียมรถบรรทุก6ล้อสำหรับขนย้ายสัตว์จากพื้นที่น้ำท่วมในเขตคันนายาวบางกะปิและประเวศเข้าไปดูแลชั่วคราวในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครที่เขตประเวศครับจะมีการตรวจและฟื้นฟูสุขภาพก่อนจะส่งคืนเจ้าของให้ด้วยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายคุณผู้ชมที่สนใจก็โทรสอบถามข้อมูลนะครับ023287460หรือว่าสายด่วนกทม1555หรือแจ้งเข้าไปที่ Traffic ฟองดูก็ได้แต่ถ้าสัตว์ของท่านมีอาหารหรือว่ายาประจำตัวอย่าลืมนำติดตัวมาด้วยสุนัขและแมวต้องมีเจ้าของนะครับต้องได้รับการฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืนครับ
2: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยร่วมมือกับทางภาคเอกชนนะคะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมผ่านโรงครัวภูมิใจไทยเปิดให้ผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครสั่งอาหารฟรีผ่าน Grab Food และจัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าจัดส่งค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางออกจากบ้านอย่างลำบากไม่สามารถหาซื้ออาหารหรือยังไม่ได้รับอาหารช่วยเหลือซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวของพรรคภูมิใจไทยโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวซึ่งนายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวทักทายให้กำลังใจอาสาสมัครโดยมีการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆไปแล้วมากกว่า 20,000 กล่องสำหรับการสั่งอาหารนะคะประชาชนสามารถเปิดแอปพลิเคชัน Grab เลือกบริการ Grab Food และค้นหาชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยจากนั้นเลือกเมนูอาหารและระบุที่อยู่จัดส่งโดยจำกัดสูงสุด4ชุดอาหารต่อคำสั่งซื้อทั้งนี้บริการอาหารฟรีจัดส่งฟรีครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครค่ะ
4: ขณะที่รัฐสภาวันนี้บรรดาส.ส.ต่างก็สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังที่ยาวนานรวมถึงให้ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยของปภ.ให้รวดเร็วกว่านี้ด้วยครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและได้เปิดโอกาสให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือส.ส.จากหลายพรรคก็เลยสะท้อนปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนครับอย่างนายสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็เสนอให้รัฐบาลลงพื้นที่ดูแลประชาชนโดยเฉพาะปริมณฑลและเสนอให้เพิ่มเงินเยียวยาจาก 9,000 บาทเป็น 25,000 บาทต่อครัวเรือนเนื่องจากว่าไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นครับ
5: เงินค่าเยียวยาที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะให้ 9,000 บาทท่านประธานครับมันไม่พอเดี๋ยวนี้มันเดือดร้อนไปหมดมันไม่พอของสิ่งของต่างๆมันขึ้นราคาหมดนะครับนะครับซ่อมบ้านก็ไม่พอทำอะไรก็ไม่พอซื้อทรายก็ไม่พออยากขอจัก 25,000 ครับท่านประธานครับ 25,000 บาทนะครับต่อหลังคาเรือนท่านประธานครับขอความเมตตาไปที่รัฐบาลด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลและรัฐบาลครับขอบคุณครับ
4: ด้านนายพิชัยแจ้งจันยาวงศ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนก็ขอให้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ยาวนานกว่า1สัปดาห์และปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยของปภ.ให้รวดเร็วให้ประชาชนมีเวลาเตรียมรับมือส่วนนายชัชพีวานาภิรักษ์ส.ส.ลำพูนพรรคประชาชนและนางสาววิสุดาวิเชียรศิลป์ส.ส.กาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยต่างย้ำให้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวครับ
6: ท่านประธานคะวันนี้น้ำได้ท่วมแล้วพี่น้องของดิฉันก็ได้รับความเสียหายแล้วจึงขอฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลให้เยียวยาพ่อแม่พี่น้องของดิฉันทั้งบ้านเรือนพื้นที่เกษตรฟาร์มหมูฟาร์มไก่และทรัพย์สินอันมีค่าที่กว่าพวกเขาจะหามาได้อีกนับไม่ถ้วนซึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกอนุทินได้อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาน้ำท่วมจึงขอวิงวอนผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลค่ะขอให้การเยียวยานี้ตรงจุดทั่วถึงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: นอกจากนี้นายวรสิทธิ์กันตินันท์ส.ส. อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยก็ได้เสนอให้กรมชลประทานเร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลำห้วยจระเข้มากเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งอย่างยั่งยืน
2: อีกหนึ่งผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือการให้บริการของการบินไทยนะคะมีทั้งปัญหาเครื่องบินดีเลย์เครื่องบินล่าช้าแล้วก็การยกเลิกเที่ยวบินรวมไปถึงสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้างกว่า 8,000 ใบนะคะทางกระทรวงคมนาคมก็เร่งแก้ปัญหาโดยระดมกำลังทหารอากาศเพิ่ม100นายพร้อมอุปกรณ์ขนส่งตั้งเป้าจะเคลียร์ทั้งหมดภายใน 3-4 วันค่ะขณะที่เที่ยวบินตอนนี้กลับมาให้บริการแล้ว 90% ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของการบินไทยว่าขณะนี้มีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบสามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดซึ่งได้ประสานกองทัพอากาศสนับสนุนกำลังพลเพิ่มอีก100นายช่วยขนย้ายและลำเลียงสัมภาระพร้อมเตรียมอุปกรณ์และชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดแต่ว่าการคัดแยกยังต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับผู้โดยสารที่กระเป๋าตกค้างการบินไทยจะติดต่อหลังตรวจสอบและระบุสัมภาระได้ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกมารับด้วยตัวเองหรือให้สายการบินจัดส่งไปยังปลายทางส่วนกรณีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่กำหนด
7: ที่ตกค้างอยู่ประมาณสัก 8,000 นะครับด้วยความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเราเคลียร์ได้ประมาณวันนึงไม่น่าจะเกิน 2,000 มันควรจะอีกประมาณสัก 3-4 วันแต่ก็จะขอกำลังขนาดนี้เราก็มีขอกำลังเสริมจากทางกองทัพอากาศวันนี้เพิ่มมาอีก100นายนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้เราสามารถทำให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นแต่ว่าการคัดแยกกระเป๋าโดยทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่มีความรู้มีความเข้าใจ
2: ด้านนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็กล่าวว่าขณะนี้การปฏิบัติการเนี่ยกลับมาได้ประมาณ 90% นะคะแต่ว่ายังต้องเร่งเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างโดยการบินไทยลดเที่ยวบินจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือประมาณ100เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้และเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันที่2ตุลาคมตั้งเป้ากลับสู่ระดับปกติภายใน7วันค่ะขณะเดียวกันการบินไทยได้รับความร่วมมือจากกาตาแอร์เวย์ส่งทีมงานเข้าช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการ
4: สลับมาดูเรื่องของปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ไทยจะสามารถแก้ปัญหาให้สำเร็จได้เพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยซึ่งเป็นที่มาของการเกิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างไทยลาวและเมียนมาภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นครับนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเปิดการประชุมยุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในไทยลาวและเมียนมาโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและคู่เจรจาอาเซียนทั้งออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีการจัดการมลพิษและหมอกควันข้ามแดนนอกจากนี้มีการเปิดตัวแผนที่พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าหรือว่า Fire Risk Map และแพลตฟอร์ม Airflow แม่โขงซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและภาคีเครือ

0: ใหม่มาผนึกกำลังกันทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จมา
1: ครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ในวันที่สถานการณ์ไทยและโลกท้าทายมากกว่าเดิมนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นเหมือนกับการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของประเทศนะครับรวมถึงเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในระยะ5ปีข้างหน้าซึ่งไทยนั้นกำลังเผชิญและจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์สภาพอากาศและสังคมสูงวัยแนวทางการขับเคลื่อนประเทศนั้นมีทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการแก้ไขวินัยการเงินการคลังและการดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยมีศักยภาพรวมถึงการแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรและ SME เพื่อให้พวกเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกในยุคใหม่และก็เพิ่มรายได้และความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามเหตุน้ำท่วมกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดก็สะท้อนปัญหาการรับมือของไทยนะครับทั้งเรื่องของภัยพิบัติและมันก็ลดทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นไม่น้อยวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงยกเรื่องการจัดการภัยพิบัติครับมาเป็นอีกประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญครับ
2: ก็แน่นอนนะครับว่าสภาพการที่มันเปลี่ยนไปมันก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผลจากรูปแบบของการพัฒนาเมืองของเราด้วยเช่นกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาภัยพิบัติในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้บอกเราว่าการพัฒนาประเทศไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของตัวเลขหรือโครงการที่สวยหรูเท่านั้นแต่มันคือความสามารถของประเทศที่จะทำให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในวันที่เกิดวิกฤตนี่คือโจทย์ที่พวกเราทุกคนจะต้องแก้ไข
1: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agendaเพื่อระดมความคิดเห็นนำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เป็นกรอบการพัฒนาในช่วงปี2570ถึง2575เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์โครงสร้างประชากรและสภาพภูมิอากาศประเทศไทยต้องเร่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้วยจุดแข็งอย่างฐานอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารการแพทย์การท่องเที่ยวห่วงโซ่อุปทานและทำเลที่ตั้งแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีรายได้กฎระเบียบสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ดังนั้นแผน14เปลี่ยนให้ไปไกลกว่าเดิมต้องมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดใช้โอกาสจากการลงทุนและปรับห่วงโซ่อุปทานโลกต่อยอดสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงเชื่อมโยงกับธุรกิจไทยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันด้วยคุณภาพนวัตกรรมและศักยภาพก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับประเทศไทยติดอันดับ44จาก139ประเทศนะครับในการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกปี2026สะท้อนศักยภาพของไทยที่สามารถเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปัจจัยนำเข้าทางนวัตกรรมและการลงทุนด้านนวัตกรรมให้เกิดผลผลิตสร้างผลลัพธ์จากฐานการลงทุนครับดร.กฤตประกาศบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA กล่าวถึงผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกปี2026ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่พรมแดนวิทยาศาสตร์ขั้นแนวหน้าจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่าไวโปนะครับปีนี้ไทยติดอันดับจาก44จาก139ประเทศเศรษฐกิจทั่วโลกขยับขึ้น1อันดับสะท้อนให้เห็นว่าไทยสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปัจจัยนำเข้าทางนวัตกรรมและการลงทุนด้านนวัตกรรมให้เกิดผลผลิตได้ระดับหนึ่งและก็ยังมีศักยภาพสร้างผลลัพธ์จากฐานการลงทุนที่มีอยู่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติชี้ว่านวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่การคิดค้นสิ่งใหม่แต่คือความสามารถเปลี่ยนความรู้ให้เป็นมูลค่าและเป็นกลไกกำหนดความสามารถของประเทศในการสร้างผลิตภาพโอกาสทางเศรษฐกิจ และการเติบโต

0: ในระยะยาวท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและทำให้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับ NIA ได้ปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดรับกับบริบทของเทคโนโลยีตลาดรวมถึงระบบนิเวศนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตั้งเป้าหมายให้บัญชีนวัตกรรมไทยสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและระบบเศรษฐกิจไทยได้จริงครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD จัดโครงการ G-Commerce Bootcamp 2026นะครับเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีและผู้ประกอบการที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนครับโครงการ G-Commerce Bootcamp 2026ปีนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกว่า300บริษัทและผ่านการคัดเลือก40บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมบูตแคมป์เป็นเวลา5วันนะครับระหว่างวันที่26ถึง30กันยายนโดยได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการตลาดดิจิทัลและการใช้ไลฟ์คอมเมอร์สรวมถึงกิจกรรม Business Hackathon ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจตลอดจนการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแนวคิดและแผนธุรกิจของตนเองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากนั้นจะคัดเลือก10ทีมสุดท้ายเข้าสู่การแข่งขันนะครับนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการเพื่อแสดงศักยภาพความเป็นไปได้ทางธุรกิจและโอกาสในการขยายตลาดในอนาคตคุณสุภกิจเจริญกุลผู้อำนวยการ ITD กล่าวว่าการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้สะท้อนถึงแนวทางขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้มีมุมมองใหม่และมีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจและแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้10แบรนด์ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเช่นแบรนด์ยายสิริแบรนด์เป็นลาวและห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไร่รุ้งตะวันรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1จำนวน 50,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ3จำนวน 20,000 บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับ
1: แล้วก็วันนี้เขาจะมีโอกาสในการนำเสนอในการที่เขาเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จาก4วันนี้เอาเข้าไปแอพพลายหรือเอาเข้าไปใช้กับแบรนด์เขายังไงได้บ้างแล้วก็นำเสนอต่อกรรมการครับและผู้ชนะวันนี้ก็จะได้รับเงินรางวัลจากทาง ITD ด้วยครับ
2: มีการช่วยเหลือในระดับต่อเนื่องยังไงบ้าง
1: คือหลังจากนี้จริงๆแล้วเนี่ย40จริงๆ40ท่าน40บริษัทที่มา SME ที่มาเนี่ยครับเราก็จะคงจะอยู่ในคอมมูนิตี้ของเราอยู่นะครับก็คือว่าต่อไปเนี่ยต่อไปถ้าเกิดเรา ITD เรามีกิจกรรมหรืออะไรจะสนับสนุนต่อไปที่เราสามารถทำได้ในเชิงของการอบรมสัมมนาการให้ความรู้ต่างๆเราก็จะติดต่อกับกลุ่มพวกนี้อยู่แล้ว
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
3: ขอบคุณครับวันนี้ข้าราชการหลายคนทำงานเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ส่งมอบภารกิจให้กับผู้ที่มารับตำแหน่งใหม่หนึ่งในนั้นก็คือผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ครับที่พร้อมจะสานต่อยุทธศาสตร์พัฒนากองทัพและส่งกำลังพลช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นเข้าพิธีรับและส่งมอบหน้าที่ให้พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่จากนั้นมีพิธียิงสลุด21นัดผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่เปิดเผยว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนำพากองทัพเรือให้เข้มแข็งปกป้องประชาธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติด้วยหลักการที่ว่าเมื่อรบต้องชนะไม่ว่าจะรบกับใครก็ตามทั้งข้าศึกศัตรูที่เป็นกำลังทหารภัยคุกคามและภัยธรรมชาติส่วนภารกิจเร่งด่วนอย่างสถานการณ์น้ำท่วมนั้นที่ผ่านมากองทัพเรือก็มีหน้าที่รับผิดชอบในฝั่งธนบุรีอย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ไม่รุนแรงจึงจัดกำลังพลไปสนับสนุนภารกิจที่ฝั่งตะวันออกทั้งครัวสนามรวมถึงเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดทีมสำรวจจุดเสี่ยงเพิ่มเติมทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถร้องขอมาได้ตลอดเวลาด้านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่คือพลเอกสรัญเพชรานนท์โดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมแสดงความยินดีพลเอกสรัญยืนยันถึงความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเต็มกำลังความสามารถและในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบายพร้อมตอบสนองและสนับสนุนกองทัพอย่างเต็มที่รวมถึงภารกิจเร่งด่วนอย่างการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย
4: ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเดินทางมารับมอบภารกิจก่อนรับตำแหน่งเลขาธิการสมช.ในวันพรุ่งนี้พร้อมระบุว่าได้ศึกษางานมาล่วงหน้าหลังรับทราบผลการยกย้ายตำแหน่งเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีกำชับงานเร่งด่วนใดหรือไม่ท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรณีชายแดนไทยกัมพูชา
3: ขณะที่นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าอำลาตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการโดยมีนายชัดชัยบางชวดจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนในโอกาสนี้มีคณะผู้บริหารจากกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่เกษียณอายุราชการเช่นกันไปร่วมพิธีด้วยนายุภายังได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่าท่านนายกอยากให้มาช่วยสานต่อภารกิจโดยเฉพาะงานพระราชพิธีพระบรมศพยืนยันว่ายินดีสนับสนุนการทำงานให้กับข้าราชการส่วนการที่นายกรัฐมนตรีมอบของที่ระลึกนั้นเป็นหลวงพ่อสำเร็จส่วนตัวมองว่าท่านนายกมีเมตตาและเป็นกำลังใจในฐานะที่เป็นข้าราชการส่วนตัวได้ส่งกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกัน
5: ท่านก็ยังอยากให้มาช่วยทำงานนะคะสานต่อโครงการที่ยังทำอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพระราชพิธีพระบรมศพนะคะซึ่งก็ต้องมีการทำต่อเนื่องแล้วนอกเหนือจากนี้ก็คงยังมีภารกิจหลายๆเรื่องที่ต้องดำเนินการท่านก็เมตตาค่ะก็บอกว่าเอองั้นเอาไปช่วยกันบูชาไหมอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นข้าราชการนะอยู่ในนี้เราก็เป็นกำลังใจให้ท่านในขณะเดียวกันท่านก็เป็นกำลังใจให้เราในการที่เราจะเข้ามาช่วยทำงานต่อไปอะค่ะ
4: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านโดยนางจิรนันท์สุทธรัตน์ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการกรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่30กันยายน2566ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสิริอายุ88ปีและได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลสำหรับศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเกิดวันที่22ธันวาคม2477ที่จังหวัดฉะเชิงเทราสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาต่อด้านบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมินิโซตาสหรัฐอเมริกาโดยตลอดชีวิตการทำงานเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยอธิการบดีและเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย3แห่งคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรวมถึงเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยในปี2552ศาสตราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดตัวธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติพร้อมเผย7ผลงานเด่นประจำปี2569ภายใต้แนวคิดส่งต่อพลังสุขภาพจาก52สัปดาห์สู่ทุกช่วงชีวิตหรือ Form Lab to Life มุ่งนำงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์จริงในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานและระบบกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศตามมาตรฐานสากลรองรับตัวอย่างคุณภาพสูงกว่า 50,000 ตัวอย่างและคลังเลือดทารกแรกเกิดกว่า6ล้านตัวอย่างโดยครอบคลุม4ด้านได้แก่ธนาคารชีวภาพจุลินทรีย์ธนาคารชีวภาพพืชธนาคารชีวภาพสัตว์และธนาคารชีวภาพมนุษย์โดยดำเนินการตามหลักจริยธรรมสากลคุ้มครองสิทธิ์และความลับเจ้าของตัวอย่างส่วน7ผลงานเด่นในปี2569ได้แก่การแพทย์แม่นยำโดยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA สะสมกว่า 1.3 ล้านคนพร้อมตรวจยีนมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่และมะเร็งปอดการตรวจพันธุกรรมขั้นสูงในเด็กวิกฤตและโรคหายากรวมถึงการตรวจทาลัสซีเมียในทารกแรกเกิดการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมยาบำบัดขั้นสูงเพื่อรองรับงานวิจัยเซลล์บำบัดและสนับสนุนอาหารแห่งอนาคตยกระดับสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากลส่งเสริมมาตรฐานสุขอนามัย 3C ในแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาระบบ iLab Pass

0: กว่า100รายการรับผลตรวจออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งหมดเป็นการขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงเพื่อยกระดับนวัตกรรมและระบบสาธารณสุขไทยให้ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น
1: วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนรอบใหม่นะครับจะมา 5-8 ตุลาคมหลายพื้นที่จะมีฝนมาเติมอีกโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางซีกตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้กรมอุตุแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าฝนรอบใหม่จะมาแล้วค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่าฝนรอบใหม่นี้นะคะจะตกต่อเนื่อง4วันแต่ว่าไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะหลายพื้นที่จะมีฝนมาเพิ่มเติมอีกนะคะในพื้นที่จุดสีแดงที่เห็นในแผนที่นี้นะคะคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกสะสมรวม4วันนะคะอยู่ที่125ถึง250มิลลิเมตรค่ะที่เห็นเด่นๆนะคะที่จะมีฝนเข้ามาอันดับ1ในโซนสีแดงนะคะก็จะมีบางพื้นที่ของเชียงใหม่นะคะลำปางที่น่านตากเพชรบูรณ์กาญจนบุรีนะคะและมีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลารวมทั้งที่นราธิวาสและพื้นที่ของภาคตะวันออกที่จันทบุรีและที่ตราดย้ำว่าสีแดงไม่ได้มีความหมายว่าทั้งจังหวัดนะคะที่จะมีฝน125ถึง250มิลลิเมตรแต่เป็นบางพื้นที่ในจังหวัดตามที่แผนที่คาดการมาและนี่เป็นยอดฝนสะสมรวม4วันไม่ใช่ฝนที่จะตกในวันเดียวค่ะและฝนรอบใหม่นี้นะคะจะค่อยๆไล่มาค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะได้รับฝนก่อนส่วนวันที่6นะคะฝนจะขยับลงมาในพื้นที่ของภาคกลางภาคตะวันออกและวันที่7ค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเป็นคิวที่ได้รับฝนส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะตอนบนจะเห็นว่าฝนยังน้อยต่อเนื่องนะคะฝนช่วงนี้จะมาในช่วงบ่ายและค่ำเป็นต้นไปช่วงเช้าจะมีแดดอยากซักผ้าล้างรถแนะนำช่วงเช้าค่ะส่วนภาคใต้ฝนยังเยอะมากกว่าพื้นที่ตอนบนและมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ค่ะภาคเหนือมีฝนกระจายบางจุดจะเน้นแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนบางพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่เลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนไม่มากมีโอกาสเจอมากหน่อยก็คือกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนบางจุดจะมาในช่วงบ่ายๆค่ำๆช่วงเช้าแดดดีภาคตะวันออกมีฝนบางพื้นที่เหมือนกันค่ะเน้นที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรแต่ตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจเกิน2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะกว่าภาคอื่นๆจะมีฝนหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีภาคใต้ฝั่งอันดามันก็เป็นอีก1พื้นที่ที่มีฝนเยอะมากกว่าภาคอื่นๆในช่วงนี้จะตกหนักที่พังงากระบี่ตรังและสตูลถ้าอยู่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นเกิน2เมตรได้ค่ะจะเช็คฝนเช็คอากาศเช็คข่าวลือติดตามสถานีอากาศแล้วแนะนำให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะตอนนี้ปรับใหม่เข้าใจง่ายมากขึ้นดูปุ๊บรู้ปั๊บทุกเรื่องสภาพอากาศเลยล่ะค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนนะคะส่งผลให้น้ำท่วมถนนแล้วก็ไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งค่ะสื่อในสเปนรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาโดยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยราว50มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งทำให้รถไฟใต้ดินสายต่างๆต้องหยุดหรือลดช่วงให้บริการขณะที่การจราจรถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมขังถนนบางสายด้านหน่วยดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเกือบ250ครั้งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมอาคารร้านค้าและพื้นที่ชั้นใต้ดินก่อนที่ช่วงค่ำสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและรถไฟใต้ดินส่วนใหญ่ก็ทยอยกลับมาเปิดให้บริการส่วนที่เมืองคูเบในจังหวัดเอสเมโรดัสของเอกวาดอร์ฝนที่ตกหนักตลอดหลายวันทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านก็ต้องฝ่าน้ำท่วมออกมา
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนติดตามข้อมูลและจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากเส้นทางของพายุยังคงมีความไม่แน่นอนคาดว่าอาจจะเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางตอนใต้ของโตเกียวในวันพรุ่งนี้ขณะที่คลื่นทะเลบริเวณหมู่เกาะอิสุมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้ความชื้นจากพายุอาจจะไหลเข้ามาเสริมแนวปะทะอากาศที่พาดผ่านชายฝั่งด้านใต้ของเกาะฮอนชูส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ด้วยทางนี้พายุซูริแกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางบริเวณตอนใต้ของอยู่ทางทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำรวมทั้งนายเกรกบร็อกแมนจาก OpenAI นายดาริโออโมเดอีจาก Anthropic นายมาร์คซักเคเบิร์กจาก Meta นายสุนดาพิชัยจาก Google อีลอนมัสจาก X แล้วก็นายเจนเซนหวงจาก NVIDIAโดยหลังการหารือทรัมป์กล่าวว่าบรรดาผู้บริหารเห็นชอบจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย AI ด้วยความสมัครใจและสนับสนุนการขยายศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วด้วยการบรรลุข้อตกลงซึ่งจะกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีร่วมมือกับผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อประเมินว่าระบบ AI ทำงานตามที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้หรือไม่และป้องกันไม่ให้ AI เจาะระบบหรือเข้าถึงระบบทางเทคนิคโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้เขากำลังพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัยของเครื่องมือ AI ด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ขั้นสูงหลัง OpenAI และ Anthropic เปิดเผยว่า Agent AI ของบริษัทสามารถหลุดการควบคุมและเจาะเข้าสู่ระบบของบริษัทอื่นได้
1: นายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าหน่วยงานหรือบุคคลต่างชาติมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักรซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านด้วยเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจสหราชอาณาจักรได้จับกลุ่มชายต้องสงสัย5คนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการตรวจค้นรถตู้สีขาวขนาดใหญ่3คันที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยแม้ว่าตรวจแล้วจะไม่พบวัตถุระเบิดที่สามารถนำไปใช้งานได้แต่ก็พบเชื้อเพลิงเบนซินจำนวนหนึ่งสำหรับผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงลอนดอนและถูกตั้งข้อหาพยายามก่อการร้ายแต่ทั้งหมดกลับได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกไปภายใต้เงื่อนไขเข้มงวดในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารนายรูบิโอระบุว่าเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากและมีข้อมูลอีกมากที่จะทยอยออกมาในไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่สถานทูตอิหร่านในกรุงลอนดอนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้พร้อมประณามการกล่าวหานี้ว่าเป็นการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานและมุ่งร้ายด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความไม่เห็นด้วยที่มีการให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัยเหล่านี้
0: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือเตรียมส่งทหารอีกหมื่นนายไปประจำการเพิ่มในรัสเซียเพื่อสนับสนุนรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนโดยขณะนี้กำลังคัดเลือกทหารเข้ารับการฝึกก่อนส่งไปประจำการทั้งนี้จากการประเมินของยูเครนและเกาหลีใต้คาดว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 ถึง 15,000 นายไปช่วยรัสเซียสู้รบกับยูเครนตั้งแต่ปี2567ซึ่งส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในภูมิภาคเคิร์สนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับรัสเซียจำนวนมากขณะเดียวกันมีความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนสืบเนื่องจากการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ายูเครนส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายที่จับกุมตัวได้ไปยังเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้แสดงความผิดหวังต่อการเปิดเผยดังกล่าวทั้งที่มีข้อตกลงจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ
1: จากเหตุการณ์ทหารเกาหลีใต้เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างเดินลาดตระเวนภายในเขตปลอดทหารหรือ DMC ได้รับบาดเจ็บ3นายเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาเกาหลีใต้กล่าวหาว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กองทัพเกาหลีเหนือนำมาฝังไว้ไม่ใช่ทุ่นระเบิดที่สูญหายหรือถูกน้ำพัดมาพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือออกมาขอโทษล่าสุดนางสาวคิมโยจองน้องสาวที่ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ออกแถลงการตอบโต้ว่าเกาหลีใต้สร้างหลักฐานเท็จและมีเจตนาเพิ่มความตึงเครียดทางทหารด้วยการยิงเตือนพร้อมย้ำว่าทหารเกาหลีเหนือไม่เคยข้ามเส้นแบ่งเขตทางทหารด้านกองบัญชา

0: การสหประชาชาติแถลงว่าเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงสงบศึกหลังคณะเจ้าหน้าที่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือลูกหนึ่งที่ยังทำงานอยู่ในฝั่งเกาหลีใต้ระหว่างร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว
1: เบนจามินแดเนียลหรือที่รู้จักกันในชื่อเบนแดนเซอร์นักเต้นชาวไนจีเรียวัย33ปีปิดฉากการเต้นมาราธอนนาน7วันหรือ168ชั่วโมงที่เมืองลากอสหลังเริ่มเต้นมาตั้งแต่วันที่22กันยายนเพื่อหวังสร้างสถิติโลกใหม่เต้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดโดยแดเนียลใช้ดนตรีที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไนจีเรียประกอบการเต้นรวมทั้งแนวแอฟโรบีทฟูจิแจ๊สและซูกขณะเดียวกันยังเปลี่ยนจากชุดเต้นมาเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองของไนจีเรียในบางช่วงของการแสดงทั้งนี้แดเนียลลาต้องการทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2566ที่ครุชติสุธีชักตับนักเต้นชาวอินเดียซึ่งขณะนั้นอายุเพียง16ปีทำเอาไว้ที่127ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขณะนี้ต้องรอ Guinness World Record ตรวจสอบและรับรองผลอย่างเป็นทางการ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงทำใหม่นะครับตอนนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนชนะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางช่องทางออนไลน์ครับได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณณวัศกร
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั้นนะครับก็ใช้ชีวิตไปด้วยความเร่งรีบนะครับและที่สำคัญหลายต่อหลายคนพอมีเทคโนโลยีเข้ามามีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกสบายนะครับก็มักจะติดจอมือถือนะครับทำให้ชีวิตเราตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเจอกับปัญหาต่างรวมถึงปัญหาอาชญากรรมนะครับปัญหาของโลกร้อนสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้หลายต่อหลายคนรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกเครียดนะครับกลายเป็นความเครียดสะสมก็จะหาวิธีการต่างๆไม่ว่าจะไปนอนพักนะครับไม่ว่าจะไปเดินเล่นแต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่านั้นนะครับเราสามารถที่จะมาดูแลตัวเองผ่านการดูแลด้วยธรรมชาตินั่นเองซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานทำให้เราได้ยินคำว่าอาปาหรือว่าการอาปาเนี่ยเกิดขึ้นในระยะนี้นั่นเองนะครับการอาปาคืออะไรมันจะส่งผลดีอย่างไรบ้างกับเรานะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญการสร้างเสริมสุขภาวะบนฐานสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณธนาพรตระกูลดิษฐ์นะครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย
5: ์ต้องขอบคุณคุณธนาพรนะครับ
4: ค่ะ
5: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
4: ค่ะ
5: ก่อนอื่นขอถามคำถามจากใจเลยนะอาปามันต่างยังไงกับอาบน้ำมันเหมือนกันไหมครับ
4: โอเคอาจารย์เริ่มต้นคำถามได้ดีค่ะเพราะจริงๆเนี่ยอาบป่ามันก็มีพื้นฐานมาจากการอาบน้ำเนี่ยแหละค่ะว่าเวลาที่เราจะอาบน้ำต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าเนาะทั้งทางกายทางใจเราลองสังเกตตัวเราว่าหลังจากอาบน้ำเกิดอะไรขึ้นบ้าง1ร่างกายเราสดชื่น3สองสมองปลอดโปร่งบางครั้งเนี่ยเรามีเรื่องที่คิดไม่ตกแต่พอเราได้อาบน้ำเนี่ยอุ๊ยอยู่ดีๆมันปิ๊งแวบดังนั้นการอาบป่าจึงเทียบเคียงกับการอาบน้ำได้เลยค่ะแล้วก็หลายๆคนจะรู้จักว่าการอาบป่ามันมีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปมองวิถีการสัมพันธ์กับธรรมชาติเนี่ยจริงๆมนุษย์เราตั้งแต่ดั้งเดิมอะค่ะไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนของโลกเนี่ยเราเคยใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติมาก่อน
5: เราอยู่ในป่ากันมาก่อน
4: ใช่ก่อนที่มันจะมีบ้านช่องเมืองต่างๆเนี่ยเราอยู่ในธรรมชาติมาก่อนดังนั้น DNA ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจหรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณของเราเนี่ยเรามีคำโหยหาธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาทำไมเวลาคนได้ยินคำว่าธรรมชาติหรือนึกถึงธรรมชาติแล้วเขารู้สึกว่าแค่นั้นก็หิวใจ
5: มันสงบมันรู้สึกสงบมันเย็นลงทันที
4: ใช่อันนี้แหละเป็นพื้นฐานเลยแต่มันเปลี่ยนแค่ตัววัตถุดิบนิดนึงเพราะอาบน้ำเราอาบแค่น้ำใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: แต่ว่าการอาบป่าเนี่ยเราสามารถอาบบรรยากาศของป่าได้เลย
5: มันเหมือนเดินป่าไหม
4: มันคล้ายๆกับการเดินป่าที่นี้มันคือส่วนหนึ่งของการเดินป่าค่ะแต่การอาบป่าเนี่ยคือการเดินอย่างช้าๆเพื่อรับรู้ถึงบรรยากาศของป่าเหมือนเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยพอเราลดน้ำ ้ําลงบนตัวเราเนี่ยเรารู้ถึงความเย็นของน้ําแต่เวลาที่เราเดินป่าแบบเร่งรีบเนี่ยบางครั้งเราไม่ทันได้รู้สึกเลยว่าโหยพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีกลิ่นดอกไม้ที่โชยมานะเราเดินผ่านไปแล้วดังนั้นการอาบป่าจึงเน้นเรื่องการเดินอย่างช้าๆแล้วก็รับรู้ถึงธรรมชาติรอบตัวด้วยความสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือภาพง่ายๆที่ทุกคนน่าจะพอจะนึกออก
5: เมื่อสักครู่คุณธนพรพูดถึงการเดินช้าๆเข้าไปสัมผัสเนี่ยเวลาสัมผัสคนเราก็มีประสาทสัมผัสหลายอย่างเนาะมันต้องสัมผัสสักกี่อย่างมันถึงจะเรียกว่าอาบป่าอย่างที่เขานิยมกัน
4: ก็อย่างตอนที่เรานึกภาพตามว่าเราเดินเข้าไปในบรรยากาศของป่าค่ะภาพตรงหน้าเราเห็นอะไรเนาะเราเห็นต้นไม้เราเห็นทิวไม้เราเห็นลมพัดใบไม้ไหวอย่างเงี้ยค่ะเกิดความรู้สึกยังไงแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาทำให้เรารู้สึกยังไงเสียงที่เราได้ยินเราได้ยินเสียงนกเสียงน้ำเสียงลมพัดใบไม้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพอเราเดินไประหว่างทางเนี่ยต้นไม้บางต้นเขาก็มีกลิ่นอย่างเวลาพูดถึงเรื่องอาบป่าเนี่ยเราก็จะได้ยินควบคู่กันมาเป็นสารไฟตอนสายใช่ไหมสารไฟตอนสายมันก็คือเหมือนสารหอมระเหยอะน้ำมันหอมระเหยจากต้นไม้แหละซึ่งจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์ของต้นไม้เนี่ยเขาปล่อยสารนี้ออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากแมลงแต่กลายเป็นว่าสารที่เขาปล่อยออกมาเพื่อปกป้องตัวเองอะมันกับเกิดประโยชน์กับเราที่สูดลมหายใจเข้าไปมันสามารถส่งผลให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงการกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราได้การอาบป่าจึงเป็นสะพานอันหนึ่งที่ชวนให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพกายใจไปในทางเดียวกันได้ค
5: ่
4: ะ
5: ย้อนกลับมาสารที่ว่าเนี่ยผมก็อยู่ญี่ปุ่นมาก่อนนะก็เห็นคนญี่ปุ่นก็ฮิตกันแบบนี้แหละไปเดินป่าไฟตอนสายมันเป็นสารซึ่งถ้าพูดง่ายๆคือต้นไม้บางประเภทจะมีสารพวกนี้เยอะเพราะแมลงชอบสารไอ้ต้นไม้มันก็จะหลั่งสารพวกนี้มาเพื่อป้องกันแมลงดูแลตัวเองถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
5: แต่พอคนเราที่เป็นมนุษย์ไปสูดดมเข้าไปเนี่ยสารที่ว่ามันมีฤทธิ์ว่ามันไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทำให้เราเรียกว่าแข็งแรงขึ้นมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเอาง่ายๆแค่นี
4: ้
5: คนญี่ปุ่นก็เลยเชื่อแบบนี้ก็เลยนิยมแต่แน่นอนญี่ปุ่นเวลาทำอะไรก็ต้องมีประสาทสัมผัสด้วยใช่ไหมเวลาเดินเข้าไปเนี่ยตาต้องเป็นยังไงครับตาต้องดูอะไร
4: ตาเราเปิดกว้างจริงๆถ้าใครคุณผู้ชมนั่งดูอยู่เนี่ยลองกางแขนสองข้างออกดูค่ะว่าดวงตาเราเนี่ยมีความกว้างขนาดสองแขนที่เรากางออกไปเลยแล้วปลายนิ้วที่เรากระดิกปลายนิ้วอยู่ด้านข้างเนี่ยเราจะรู้ว่ามุมมองเรากว้างมากแต่ว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราอยู่แค่ตรงเนี้ยค่ะ
5: มือถือ
4: ใช่มันเลยทำให้ศักยภาพของการมองกว้างของเราเนี่ยมันลดลงดังนั้นการอาบป่าหรือการเข้าไปในบรรยากาศธรรมชาติที่มันเปิดอะค่ะหรือถ้าเราไปในทะเลหรือว่าบึงน้ำใหญ่ๆหรือแม่น้ำอะมันก็หรือท้องฟ้าเนี่ยค่ะเราลองสังเกตดูว่ามันจะช่วยเปิดสายตาของเราให้มองกว้างขึ้นแล้วเวลาเราได้ลองเปิดออกไปมองกว้างขึ้นเนี่ยลองสัมผัสดูสิเอ้ยความรู้สึกเรารู้สึกโล่งอันนี้คืออย่างง่ายเลยที่ลองชิมได้ด้วยตัวเองเลย
5: ลดลงคุณแต่ก่อนนี่ในเชิงสมองเหมือนกันนะถ
4: ้
5: าเราเพ่งอย่างเงี้ยความเครียดเขาถึงบอกเวลาทำงานแล้วเครียดเนี่ยให้มองไปไกลนี่คือตาต้องทำแบบนั้น
4: ใช่ใช่ค่ะก็ลองการที่เราจะสามารถรับละเอียดขึ้นเราจะได้ยินเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงใกล้เสียงไกลได้มากขึ้น

0: เสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมาจากทิศทางไหนก็เป็นการฝึกความไวถ้าเราเล่นกับเด็กๆของหูเนี่ยละเอียดขึ้นแล้วก็จริงๆเนี่ยการที่เราได้ฟังเสียงของธรรมชาติเนี่ยถ้าเราได้หลับตาฟังจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วบางครั้งเนี่ยบางคนแค่ฟังเสียงอะค่ะก็เกิดความรู้สึกซาบซึ้งขึ้นมาเลยเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้หยุดเลยหรือเราได้ยินเสียงการพูดคุยเสียงของคนอื่นตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งเสียงความคิดของเราเองแต่ว่าพอโมเมนต์ที่เราได้ลองหลับตาแล้วอยู่กับเสียงธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนโมเมนต์ที่ทำให้เราได้อิ่มข้างในว่าโอ้ความสงบมันคือสิ่งนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จากผัสสะของหูค่ะ
1: ครับผมขยายความที่คุณธนาพรพูดนิดคุณวัชกรประสาทสัมผัสของเราเนี่ยตาเนี่ยใหญ่ที่สุดนะรับข้อมูลเยอะสุดถ้าเราลืมตาเนี่ยข้อมูลมันเข้ามาเยอะสมองเรารับไม่ได้หรอกแต่พอเราหลับตาเหมือนกับปิดช่องทางใหญ่ซะหูจะเริ่มได้ยินสิ่งที่ละเอียดขึ้นถูกไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: เสียงใบไม้เสียงสัตว์เสียงลมเสียงน้ำถ้ามีพวกนี้แหละคือสิ่งที่จะมาช่วยฮีลใจ
0: ใช่
1: เป็นส่วนสำคัญของการอาบป่าด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นก็ต้องหลับตาบ้างไม่ใช่เดินเพลินๆอย่างเดียวใช่ไหมแต่ไม่ควรจะหลับตาตอนเดินนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: จุดที่มันควรจะฟังเลยก็นั่งพักหลับตาให้มันอิน
0: ใช่ค่ะ
1: ตาและหูแล้วอะไรต่อไป
2: จมูกครับทีนี้ต้องได้กลิ่นแน่นอน
0: เราคิดว่าเวลาที่เราจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างเนี่ยกลิ่นนั้นต้องแรงมากเพราะว่าเราใช้ชีวิตเร่งรีบถ้ากลิ่นนั้นเขาเรียกว่ากลิ่นเตะจมูกทำไมกลิ่นมันต้องเตะจมูกเพราะเราไม่ได้ช้าลงเพื่อจะได้กลิ่นมันจริงๆอะค่ะดังนั้นการที่สัมผัสด้วยจมูกเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆเหมือนตอนนี้เรามีแก้วชาใช่ไหมเราอาจจะค่อยๆดมกลิ่นของชาที่เราดื่มก็ได้เพราะว่ากลิ่นกับรสเนี่ยอาจจะต่างกันเราลองสังเกตดูซิว่าอาหารที่เรากินเครื่องดื่มที่เราดื่มเนี่ยกลิ่นกับรสต่างกันยังไงอันนี้ง่ายที่สุดหรือว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยถ้าเราสังเกตได้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันเลยหรือวันที่ฝนพรำเราก็จะได้กลิ่นดินที่ลอยโชยขึ้นมาหรือว่าถ้าเดินไปเรื่อยแสงแดดลงมาบนดินจากดินที่เปียกกลายเป็นดินที่แห้งเนี่ยกลิ่นดินชื้นกับกลิ่นดินแห้งก็ต่างกันดังนั้นจริงๆแล้วจมูกเรามีศักยภาพในการที่จะรับกลิ่นที่แตกต่างหลากหลายกันมากและกลิ่นเหล่านี้ค่ะจริงๆถ้าเชื่อมโยงกับสุขภาพคือมันเชื่อมกับสมองในส่วนความทรงจำบางคนเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยบางทีเขาได้กลิ่นฝนเนี่ยเขานึกถึงบรรยากาศบ้านตอนสมัยที่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันหรือว่าการอยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพได้กลิ่นฝนได้กลิ่นดินหรือได้กลิ่นดอกไม้บางดอกที่เขาเคยได้สูดดมตอนเด็กๆอยู่ที่บ้านตัวนี้ก็จะช่วยเรียกความทรงจำที่เป็นความทรงจำเชิงบวกกลับมาได้อันนี้คือกลิ่นมันมีimpact มันมีผลกับเรามากกว่าที่เราคิดเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนเราได้กลิ่นแกงที่คุณยายคุณตาเคยทำให้ทานเราจะนึกถึงท่านทันที
0: ใช่
1: ผมขออนุญาตแชร์เรื่องนี้ต่างประเทศหลายประเทศที่รณรงค์การอ่านหนังสือนะเขาจะมีกลิ่นที่เป็นแท่งๆคุณน
2: ร
1: สกรเอามาทา
2: ที่ข้อมือนะ
1: ทาที่ข้อมือแล้วจะได้มีกลิ่นแบบนี้เวลาเด็กอ่านหนังสือจะเตรียมสอบเนี่ยเขาจะได้กลิ่นอันนี้แล้วเขาจะจำได้ดีก่อนเข้าสอบก็ทากลิ่นนี
2: ้
1: นะครับเพราะนั้นกลิ่นเนี่ยมันจะทำให้เรามีความทรงจำอย่างที่คุณธนาพร
2: ซึ่งก็ได้ฝึกสมองไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่สามสัมผัสละสัมผัสที่4
0: ลิ้นการชิมรส
2: เข้าไปในป่าดิสามารถที่จะไปชิมรสชาติได้ด้วย
0: อันดับแรกหนูว่าในคนฟังที่นี่อาจจะไม่เคยชิมรสของอากาศในป่า
1: เดี๋ยว
0: ต้องใช้รสชาติของอากาศ
1: ในป่า
0: ใช่
2: ยังไง
0: จริงๆเทคนิคมันก็ง่ายๆมากเลยคือถ้าเป็นฝรั่งสอนเนี่ยฝรั่งเขาจะชวนให้เราแลบลิ้นเลยค่ะเอาลิ้นของเราเนี่ยออกไปสัมผัสอากาศแล้วเราได้รสชาติอะไรเนี่ยให้เราลองจำดิว่าเอ้ยรสชาติของพื้นที่ตรงเนี้ยกลิ่นของอากาศตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างรสชาติของอากาศตรงเนี้ยแต่ว่ามิ้นก็ชวนใช้เทคนิคอีกอันนึงซึ่งคนไทยอาจจะเขินในการแลบลิ้นมิ้นก็จะชวนว่างั้นชวนให้เราค่อยๆสูดลมหายใจเข้าทางช่องปากรับรู้ถึงอุณหภูมิที่ลิ้นที่เปลี่ยนไปไหมจากอุ่นเป็นเย็นขึ้นและจริงๆมันมีรสอุ่นๆบางรสที่มันเกิดขึ้นมาในลิ้นของเรา อันนี้เราก็จะชวนถ้าในป่าเนี่ยมีพืชพันธุ์ที่เราสามารถชวนให้คนชิมได้เนี่ยเราก็จะเด็ดใบไม้หรือเด็ดผลไม้ป่าให้เขาลองชิมก็คือเป็นการกระตุ้นผัสสะทางลิ้นแล้วก็อย่างง่ายเลยก็คือตอนที่เรากินเครื่องดื่มเครื่องดื่มหรือกินอาหารเนี่ยให้เราลองสัมผัสดูสิตอนที่เราเอามันเข้าไปในปากเราได้รสอะไรตอนที่เราเริ่มเคี้ยวคำแรกรสอะไรมันออกมาหรือตอนที่เราเคี้ยวแล้วกลืนไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันยังอวนอยู่ในปากอยู่ในโพรงจมูกเราไหมอันนี้ก็เป็นการละเลียดกับการใช้ผัสสะทางลิ้นที่ลิ้มรสก็จะช่วยให้เราละเอียดกับการรับรู้รสได้มากข
1: ึ้
0: น
1: แต่ในศาสตร์ของงานอาบป่าคือเดินไปแล้วก็ถ้าเป็นฝรั่ง

0: ถ้าเป็นต่างชาติถ้าเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นผมก็ไม่ค่อยเห็นนะแลบลิ้นนิดนึงจากฝรั่งเนี่ยก็คือแลบลิ้นให้อากาศในป่ามันมาสัมผัส
1: ใช่หรือว่าถ้าเราไปเจอทานน้ำที่เป็นทานน้ำจากธรรมชาติเนี่ยเราก็วักน้ำชิ
0: ม
1: อันนี้คือสิ่งที่เราเคยทำในพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำหรือเป็นพื้นที่ที่ชุมชนดูแลรักษา
0: แต่ต้องมั่นใจว่าน้ำสะอาด
1: ใช่เราต้องมั่นใจว่าตรงนี้ไม่มีสารเคมีนะเราก็เทสน้ำในป่าแล้วลองถ้าใครเคยเดินป่าแล้วลองได้เทสน้ำในลำธารอ่ะจะรู้สึกว่ามันสดชื่นต่างจากน้ำในขวดอ
2: ่
1: ะอันนี้ค่ะที่รู้สึกได้
2: น่าสนใจ
0: คุณนวัชกรเคยทานอาหารแล้วบีบจมูกไม่ให้ได้กลิ่นไหม
2: ถ้าเราบีบจมูกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้รสชาติของอาหาร
0: รสชาติมันจะหายไปเพราะนั้นเวลาเราใช้ลิ้นสัมผัสอากาศจมูกมันก็ควรจะสูดไปด้วยไห
2: ม
1: ก็ด้วยได้ค่ะหรือเราแม้กระทั่งเราสูดแค่ทางปากเนี่ยเราคิดว่าจมูกกับปากเนี่ยเหมือนเขาทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ
0: ร่วมกันมันร่วมก
1: ันใช่ใช่
2: นะครับ
0: ตาหูจมูกปาก
1: อ
2: ันสุดท้ายครับ
1: สัมผัสซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรานึกย้อนกลับไปช่วงโควิดเนี่ยมันน่าหดหู่มากที่เราถูกให้ต้องไม่สัมผัสกันเนาะ
2: ครับ
1: ดังนั้นจริงๆเนี่ยกิจกรรมอาบป่าหรือการสัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็มาบูมในยุคนั้นเหมือนกันบูมในยุคโควิดเพราะว่าเราไม่สามารถสัมผัสผู้คนได้เพราะว่ากังวลว่าจะติดโร
2: ค
1: เราก็เลยต้องฮีลใจด้วยการพาตัวเองไปสัมผัสดินสัมผัสต้นไม้สัมผัสน้ำซึ่งจริงๆเนี่ยเซนส์ออฟทัชเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่มความอบอุ่นให้กับชีวิตเรามากๆเลยค่ะเราลองนึกถึงวันที่เราได้กอดคุณพ่อคุณแม่หรือได้กอดลูกได้กอดเพื่อนนะคะตอนโมเมนต์ที่เราได้อยู่กับกอดจริงๆอ่ะใจเราเป็นยังไงแล้วอันเนี้ยค่ะกอดคือสิ่งที่ซัพพอร์ตชีวิตเรามากๆเลยหลายๆคนนะคะที่มาอาบป่าทุกคนจะเข้าใจคำว่าอาบป่าเท่ากับกอดต้นไม้เนาะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆกอดต้นไม้เป็น1อย่างที่ทำได้ภายใต้ร่มของการอาบป่าแต่ว่าการกอดต้นไม้เนี่ยนำไปสู่อะไรเรามีทางศูนย์การศึกษาพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยทำอาบป่ากับเด็กพิเศษและผู้พิการแล้วเราได้ทำกับนักศึกษาต่างชาติที่เขาไม่มองไม่เห็นเนาะแล้วเขากอดต้นไม้เขาบอกว่าเขาก็สะท้อนว่าความรู้สึกที่เขาเกิดเขาเหมือนเขาได้รู้สึกถึงคนในครอบครัวเพราะเขาจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนที่เมืองไทยหรือว่าบางคนรู้สึกถึงญาติผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้วหรือว่าบางคนรู้สึกถึงสัตว์เลี้ยงที่เสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการสัมผัสเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปถึงความอบอุ่นข้างในเราข้างในใจเราว่าเอ้ยความอบอุ่นที่เราได้จากการสัมผัสเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความรักเนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยการได้โอบกอดการได้สัมผัสสิ่งที่เรารักอะค่ะมันจะชวนให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยหลั่งออกมาแล้วมันก็จะตามมาด้วยเซโรโทนินเนาะที่จะชวนให้เรายิ้มออกมาได้อย่างธรรมชาติเขาบอกว่ากลไกของการทำงานของฮอร์โมนพวกนี้ก็เซนส์ประสาทสัมผัสทั้งหลายในร่างกายเราเนี่ยมีส่วนในการช่วยเขาเรียกลดฮอร์โมนความเครียดเนาะก็คือหลั่งฮอร์โมนความสุขออกมานั่นเองตอนที่เราได้อาบป่า
0: ถ้าฟังรวมๆแล้วเนี่ยการอาบป่าคือการใช้เวลาอยู่กับป่าอย่างช้าๆสบายๆใช้ประสาทสัมผัสทุกอย่างที่เรามี
1: ใช่
0: เปลี่ยนเรียกว่ากิจกรรมจากเคยเร่งรีบเคยมุ่งหน้าจอกลายเป็นตามองกว้างๆหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสมือสัมผัสได้กอด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มันก็จะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องลดความเครียดเพราะฉะนั้นคนเมืองที่เบิร์นเอาทั้งหลายนี่น่าจะไป
1: ใช่ครับ
2: เป็นคนกลุ่มไหนครับที่จำเป็นแล้วแล้วมองเห็นแล้วว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปอาบป่าแล้ว
0: พวกผู้ประกาศข่าว
2: เบิร์นเอาแล้ว
1: เพราะว่าผู้ประกาศข่าวเร่งรีบไง
2: เรา
1: ลองทำข่าวแบบช้าๆจะเป็นยังไงนะจริงๆอย่างงานวิจัยของนายแพทย์โยชิฟูมิที่ญี่ปุ่นนะคะผลก็ออกมาแล้วว่ากิจกรรมอาบป่าเนี่ยเหมาะสมกับผู้ที่มีความเครียดสูงเพราะว่าผู้ที่มีความเครียดสูงเนี่ยมันเหมือนมันอัดแน่นอยู่ข้างในเนาะทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นการอาบป่ามันคือการพาออกไปคลี่คลายร่างกายให้ผ่อนคลายขึ้นเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นฟังเสียงผ่อนคลายได้ดมกลิ่นได้กินอาหารจากธรรมชาติอันนี้จะได้ผลสูงสุดในผู้ที่มีความเครียดสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรอให้เราเครียดรอให้เราป่วยแล้วไปอาบป่านะการอาบป่าก็สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเพื่อบูสต์ภูมิคุ้มกันของเราเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เราป่วยดังนั้นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการขับเคลื่อนเรื่องการอาบป่าทั้งในมิติของการดูแลสุขภาพทั้งเชิงป้องกันและเชิงฟื้นฟูซึ่งมินคิดว่าในเมืองไทยเราก็พยายามจะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้แหละที่เอามาเชื่อมโยงให้ผู้คนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพผ่านธรรมชาติรอบตัวค่ะ
0: ในบางประเทศ หมอสามารถสั่งใบสั่งยานะให้ไปอาบป่าแล้วก็ไปลางานได้ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่ง
1: ใช่
2: เป็นการรักษาไปเลย
0: ใช่ครับแล้วเราก็ไปบอกเจ้านายว่าวันนี้หมอสั่งให้ไปอาบป่าเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในทั้งเอเชียทั้งยุโรปทำกันที่นี่เยอะทีนี้เมืองไทยมีเครือข่ายแบบนี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจริงๆเมืองไทยตอนนี้เรามีเครือข่ายอาบป่าประเทศไทยเป็นเครือข่ายภาคประชาชนเนื่องจากเรื่องการอาบป่าในเมืองไทยเนี่ยใน 7-8 ปีที่แล้วที่มิ้นเริ่มต้นมาเนี่ยมันไม่มีใครสอนอ่ะแต่ว่าเราก็เริ่มจากการอ่านหนังสือแล้วเนื่องจากเราเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เราก็อยากชวนผู้คนเนี่ยสัมผัสประโยชน์ของป่าในเชิงสุขภาพเราก็เลยทำสิ่งนี้แล้วก็รวบรวมกันกับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องอาบป่าค่ะทำเรื่องนี้เป็นเครือข่ายภาคประชาชนเราก็มีการเฉลิมฉลองวันอาบป่าสากลในวันเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนของทุกปีนะคะเป็นวัน International Forest Bathing Day เราเฉลิมฉลองร่วมกันมา4ปีแล้วแล้วก็จากการเฉลิมฉลองเนี่ยค่ะทำให้เราเหมือนรวบรวมพรรคพวกมากขึ้นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาติเรื่องการอาบป่าจนตอนนี้เราเริ่มผลักดันเข้าไปสู่ระดับนโยบายได้ละ
0: มาถึงตรงนี้พอดีเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดอาบป่าเนี่ยมันจะนำไปสู่ภาพใหญ
1: ่
0: ซึ่งคุณธนาพรกับเครือข่ายพยายามผลักดันอยู่ก
1: ็
0: คือเรื่องสุขภาพสุขภาวะกับธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเกี่ยวโยงกันยังไง
1: เราอาจจะเมื่อกี้ที่เราคุยกันถึงเรื่องอาป่ามันคือว่าวิถีชีวิตณปัจจุบันเนี้ยมันทำให้เรามีความเครียดเนาะแล้วก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ธรรมชาติมีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ตอนเนี้ยตัวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ขับเคลื่อนผ่านสช.เนี่ยนะคะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราพยายามพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะที่สร้างเสริมสุขภาวะด้วยธรรมชาติเพื่อให้คนเห็นความเชื่อมโยงว่าการมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเชื่อมโยงไปสู่สุขภาวะกายใจที่ดีได้โดยการที่เราจะพัฒนาตัวรูปแบบกิจกรรมว่าเอ้ยเราจะชวนคนมาทำอะไรกับธรรมชาติได้บ้างเพื่อให้สุขภาพดีหรือว่าในเรื่องของระบบสาธารณสุขระบบสุขภาพเราจะสามารถเอากิจกรรมเหล่านี้เข้าไปเป็นหนึ่งในสิทธิ์การรักษาที่เขาสามารถได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐหรือผู้เกี่ยวข้องได้ไหมเหมือนเราเบิกนวดไทยแล้วถ้าในอนาคตมันสามารถอาบป่าแล้วเบิกได้หรือว่าสามารถเขียนใบลาได้โดยที่ไม่เสียวันลาในวันทำงานก็จะทำให้สามารถลดความเครียดของพวกเราได้แล้วพวกเรารู้สึกว่าโอ้โอเคเรามีทางเลือก
2: ครับเหมือนคุณธนาพรบอกว่าอันนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเป้าหมายที่เรามองกันร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าสามารถที่จะออกไปนะครับลางานไปเพื่อที่จะไปอาบป่าคุณหมอสามารถเขียนใบสั่งว่าไปอาบป่าได้แล้วคุณมีความเครียดสูงเราจะเห็นตรงนั้นในประเทศไทยอีกสักเมื่อไหร่ดีครับ
1: โอ้โหอันนี้นั่งขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าองค์คาพยพที่จะมาร่วมขับเคลื่อนร่วมกันเลยค่ะเพราะเราต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมากเห็นไหมว่าเราเริ่มต้นมาจากภาคประชาชนตอนนี้ภาคประชาชนภาควิชาการเราเริ่มมีมหาวิทยาลัยบางที่เริ่มสนใจเรื่องนี
2: ้
1: แล้วก็เริ่มร่วมกันทำการวิจัยละทีนี้ภาคนโยบายสช.มาช่วยเราในการจัดเวทีเหล่านี้ให้เอาผู้คนหลากหลายจากหลายๆภาคส่วนมาล้อมวงกันทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าเราสามารถเสนอยัตติสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปได้แล้วครม.เห็นชอบว่าเอ้ยสุขภาพกับธรรมชาติเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศนะแล้วก็ถ้าเกิดครม.เนี่ยให้เราดำเนินการนโยบายนี
2: ้
1: ในภาคปฏิบัติเราคิดว่าภาพสิ่งเหล่านี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะน่าจะขึ้นในเมืองไทยแบบไม่เกิน3ปี5ปีมิ้นคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสเกิดได้อย่างน้อยๆตอนนี้ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่มันเหลือแค่ภาควิชาการที่จะต้องมาร่วมกันเก็บข้อมูลแล้วก็วิจัยในเรื่องของความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์เพราะว่าภาคนโยบายเขาต้องตัดสินใจเรื่องงบประมาณเนาะมินก็คิดว่ายังเป็นขั้นตอนที่ ongoing แต่อยากบอกทุกคนว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ในเมืองไทยดำเนินการแล้วค่ะเราอาจจะหาคนจุดที่ไปอาป่าใกล้ๆบ้านได้ก็สามารถติดตามเครือข่ายอาป่าประเทศไทยได้เราจะช่วยกันเผยแพร่ข้อมูล
0: เข้าไปที่ Facebook นี้เจอเลยมั้ย
1: Facebook page เครือข่ายอาป่าประเทศไทยใช่
0: ณนาทีนี้ก่อนมันมีที่ไหนที่ไปเดินอาบป่าแล้วมันน่าจะได้ผลดีบ้าง
1: ถ้าณตอนนี้ที่ดำเนินการอยู่จริงๆก็มีที่กาญจนบุรีเนาะบ้านกลางป่าที่ป้าแอดนะคะป้าแอดก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่บุกเบิกเรื่องงานอาบป่าเมืองไทยนะคะกาญจนบุ
2: ร
1: ีที่จังหวัดสระบุรีเรามีการอาบป่าในป่าชุมชนเราไปอาบป่าโดยผู้ดูแลป่าก็จะสามารถสื่อสารได้ว่าป่าผืนนี้สำคัญอย่างไรและให้เราเข้าไปหาความสงบในพื้นที่ป่าชุมชนชิมอาหารท้องถิ่นได้หรือในภาคเหนือตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลแม่อ่
2: อ
1: นที่กำลังพัฒนาการอาบป่าร่วมกับป่าชุมชน โดยรอบโรงพยาบาลร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
0: ครับครับคนที่อยู่ในเมืองล่ะเรากำลังนึกถึงสวนลุมสวนเบญจ
2: สวนจตุจ
0: ักรกิติอะไรพวกนี้ได้ไหมครับ
2: ไปเดินได้ไหม
1: จริงๆการอาบป่าเราทำในกรุงเทพค่ะยิ่งช่วงยุคโควิดเนี่ยเรามีโอกาสได้พาคนอาบป่าในสวนรถไฟในสวนลุมทำได้ทุกที่เลยค่ะหรือในมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่สีเขียวเราก็มีโอกาสได้ไปพาน้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยอาบป่าในพื้นที่ที่เขาเรียนอยู่ดังนั้นเขาจะรู้สึกว่าถ้าวัน

0: ที่เขาเหนื่อยล้าเนี่ยเขาจะมีเซฟโซนใกล้ๆในมหาวิทยาลัยที่เขาจะไปหลบมุมไปพักผ่อนได้ค่ะ
1: ครับแต่อย่างที่เราคุยมาตลอดนะคุณวัศกรไม่ใช่ไปเดินสวนรถไฟแล้วก็ดูมือถือไปด้วยไม่ใช่ฟังเพลงไปด้วยก็ไม่ใช่ถูกไหม
0: ใช
1: ่ต้องเปิดประสาทสัมผัสเพื่อรับธรรมชาติ
2: ครับ
1: เวลาล่ะเวลา
2: สักกี่นาทีกี่ชั่วโมง
1: กลางวันเย็นลึกต้องไปครั้งนึงนานเท่าไหร่ครับ
0: คิดว่าถ้าแนะนำได้ดีที่สุดคือช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังสดชื่นแล้วจริงๆการออกไปเห็นธรรมชาติในช่วงเช้าเนี่ยนกออกหากินมีเสียงนกมีแมลงมีดอกไม้บานมีน้ำค้างมันจะทำให้มูดของเราอะค่ะได้รับการบูสต์ด้วยความสดชื่นช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเราล้ามาครึ่งวันแล้วเราขอเทคอันแนบนิดนึงเราขอแบบงีบนิดนึงสำหรับช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มล้าแล้วของีบสักหน่อยนึงไปนอนให้ลมพัดเย็นๆหรือนอนฟังเสียงน้ำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: หลายประเทศเขาส่งเสริมให้บ้านหรือคอนโดเนี่ยปลูกสวนไม่ได้บ้านบ้างพวกสมุนไพรที่มันมีกลิ่นบ้างเนี่ย
2: ตะไคร้หอมนี่นะ
1: พวกนี้มันก็จะตอบโจทย์การอาบป่าไหมครับ
0: ตอบโจทย์ค่ะยิ่งคือการอาบป่าในที่นี้เราอาจจะทำได้สองทางหลักหนึ่งคือพาตัวเองไปอาบพื้นที่ธรรมชาติสองเราจะสามารถนำธรรมชาติเข้ามาสู่ชีวิตเราได้ยังไงได้บ้างเหมือนการปลูกสมุนไพรหรือการได้มีชาสมุนไพรที่เราเด็ดจากสวนในบ้านเราได้เนี่ยมันก็เป็นอีกช่องทางนึงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยงกับธรรมชาติมันใกล้แค่นี้เอง
2: นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะอาบป่าเราไม่จำเป็นต้องไปมีผู้ชี้แนะชี้นำแต่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองทั้งเดินเข้าไปในป่าหรือว่าทำได้ที่บ้าน
0: ใช่อันดับหนึ่งก็คือเราทำได้ด้วยตัวเองเลยแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากลัวป่าเราอยากมีเพื่อนร่วมแบบร่วมกิจกรรมด้วยหลายๆคนก็เลือกที่จะไปให้มีผู้นำเพราะว่าเขาจะได้ทิ้งทุกสิ่งอย่างได้เลยการมีผู้นำก็จะชวนให้เขาค่อยๆพาตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆก้าวเดินอย่างช้าๆการมีคนทำไปด้วยกันเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกไม่เขินบางทีตอนนี้เวลาเราไปตามสวนสาธารณะเนี่ยถ้าเราเห็นคนเกาะต้นไม้เนี่ยหลายๆคนเขาอาจจะกลัวสายตาว่าอุ๊ยฉันแปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านะตอนนี้มิ้นคิดว่าการอาบป่ามันเป็นที่รู้จักแล้วต่อไปอยากจะชวนทุกคนว่าถ้าไปเห็นใครนอนอยู่บนพื้นหญ้าหรือว่ากำลังโอบกอดต้นไม้เนี่ยขอให้คิดว่ามันคือเรื่องปกติเหมือนเราได้กอดพ่อกอดแม่กอดแฟนกอดเพื่อนอ่ะ
1: จริงๆเราควรจะเข้าไปร่วมด้วย
0: ใช่
1: ถ้าวันไหนคุณธนาพรเห็นหน้าคล้ายๆแบบนี้นะครับยืนกอดต้นไม้แลบลิ้นอยู่นะครับขอให้เข้าไปทักทาย
2: ต้องแลบลิ้นด้วยอาจารย์สัมผัสอากาศ
0: สัมผัสอากาศโดยตรง
1: แต่ว่าวันนี้ประเด็นสำคัญคือสิ่งที่เราอยากจะบอกคือว่าเรื่องธรรมชาติกับเรื่องสุขภาวะเนี่ยไปด้วยกัน
0: วัน
1: นี้เรามองในมุมบวกมุมลบเราเห็นมาเยอะ PM 2.5 โน่นนี่นั่นทีนี้ถ้าเราทำเรื่องธรรมชาติให้ดีสุขภาวะคนก็จะดีด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะครับที่กำลังมาเลยสำหรับการอาบป่านั่นเองนะครับผู้ชมสามารถที่จะเริ่มง่ายๆนะครับที่ป่าใกล้บ้านนะฮะสามารถที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในป่าเมื่อไหร่เกิดความเครียดนะครับก็สามารถที่จะทำด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับและที่สำคัญสิ่งที่เราอยากจะเห็นนั่นคือว่าประเทศไทยจะเดินไปสู่จุดที่สามารถจะลางานเพื่อไปอาบป่าคุณหมอสามารถสั่งให้เราเนี่ยเข้าป่าเพื่อลดความเครียดและถ้าทุกคนไม่มีความเครียดนะครับก็จะทำให้สังคมนี้ของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบพระคุณครับผู้เชี่ยวชาญการสร้างเสริมสุขภาวะบนฐานสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณธนาพรตระกูลดิษฐ์นะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ทฤษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลซึ่งสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอประทานถวายด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์และกิตติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม15คนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชแก่นักวิจัยจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาน้อยเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในยานนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้กัน

วิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงอันจะทำให้สาวงดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครวันนี้ณห้องประชุมสโมสรในทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่ไซทองอำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่18ถึง25กันยายน2569เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างในพื้นที่7อำเภอ31ตำบล 12,773 ครัวเรือนเสียชีวิต8รายทางนี้จังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้

สิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนผลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยในบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือ WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธิจักรามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแคร์วัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมมนัสถักปวีเขมะธรรมโมธรรมอุทยาสวนป่าสิงหวัฒนานุสรพ่อแก่เงินล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นาฬิกาคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสมณัติวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิทยารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมงกุฎกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระราชมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเวลา 17:00 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชวัดเบียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สาระดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง AVWC Post 9951ชมรมภริยาทหารพันศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สมเด็จพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบThank you.
มูลนิธิอาสา

ซึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมณีณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยงานแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเด็จที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อย

0: ลินเป็นไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: พี่แป๋วจำได้ไหมโอป้าคนที่หนูเคยแอบชอบเขาแต่งงานหนูร้องไห้ไป3วัน
0: ได้สิแม่จำไม่ได้ล่ะคนแรกอ่ะ3ปีก่อนคนที่2ก็2ปีก่อนคนล่าสุด8เดือนก่อนไง
1: แล้วพี่แป๋วเคยบอกว่าสักวันหนูจะเจอคนที่เขารักหนูและหนูก็รักเขาหนูเจอแล้วพี
0: ่แล้วคนนี้เจอกันได้ไงอ่ะ
2: ลินสาวน้อยหน้าใสหัวใจบอบบางมองโลกสวยช่างเพ้อฝันยามว่างชอบส่องหนุ่มๆในเฟซ
3: หนูอ่ะก็ชอบไปเมนตามเฟซบุ๊กพวกที่เที่ยวอาหารไอดอลเกาหลีตามปกตินี่แหละก็มีโอป้าคนเมนทักหนูมาเขาอยากแต่งงานกับหนู
4: เขาจะมาอยู่ที่นี
0: ่ฮะอะไรนะไหนไหนไหนพี่ขอดูหน้าโอป้าคนนี้หน่อย
3: นี่เขาอ่ะชื่อคุณคิมหน้าตาก็ดีหุ่นก็แซ่บเรียนก็สูงบริษัทก็ใหญ
5: ่งานดีว่ะ
3: หลวยหลวยไอ้ฝันเลยค่ะพี่แป๋ว
5: แต่เขาไม่ค่อยอัพโซเชียลเลยเนาะ
3: ดีเพื่อนก็น้อย
0: นี่หลงเขาสักขนาดเนี้ยเคยเจอตัวจริงกันบ้างยัง
3: เขาอ่ะเพิ่งส่งไฟจะบินมาไทยมาให้ดูกำลังจะเจอกันนี่แหละค่ะตื่นเต้นพี่แป๋ว
5: มามา
3: เขาได้คอนโดแล้วเขาจะมาอยู่กับหนูจริงเขาจริงจังมากเลยนะเมื่อวานอ่ะเขาเพิ่งบอกให้หนูอ่ะโอนค่ามัดจำไปก่อน 20,000
5: ฮะทำไมรีบจังอ่ะแล้วเธอก็โอนให้เขาก่อนเนี่ยนะ
3: กลัวห้องหลุดอ่ะพี่เขาก็วุ่นๆเรื่องย้ายมาด้วยอ่ะวันนี้เขาก็บอกให้หนูอ่ะโอนเงินไปเพิ่มอีก 40,000 เป็นค่าเช่าห้อง2เดือนแรกแต่เขาบอกว่าเขามาเดี๋ยวเขาคืนให้แล้วเขาก็ชวนหนูให้ไปอยู่ได้เลย
5: คุณเทพอ
3: ยู่ดีๆก็หายทักไปไม่ตอบอยู่ดีๆก็บอกฉันพาตรงไหน
5: ร้อยโดนอบป้าคุณคิมบล็อกเบอร์โทรเจ้าของคอนโดก็เบอร์ปลอมมันทำงานกันเป็นแก๊งเลยนะเนี่ยอบป้าคุณคิมมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือคุณหลินเสียเงินไป 60,000 ฟรีๆแล้วแหละน้อง
6: ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโรแมนต์แกรมที่มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเรื่องรักๆหลอกลวงเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียทำโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือดูดีบอกรักตั้งแต่แรกคุยเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่ก็มักจะมีเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องเสมอโดยมักจะใช้วิธีหลอกให้เหยื่อทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลอย่างดีแล้วก็คืนเงินให้แต่พอได้เงินจากเหยื่อก็ปิดทุกช่องทางการติดต่อหนีหายไปดังนั้นใช้การสารสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
7: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตำรวจอัยการผู้พิพากษา
8: สวัสดีครับคุณลุง
9: อ้าวอัยการนิติกำลังนึกถึงอยู่พอดีเลยเมื่อคืนลุงดูข่าวแล้วสงสัยว่าตำรวจอัยการผู้พิพากษามันเหมือนกันไหม
8: อ๋อได้เลยครับลุง
10: มาพวกเรามาฟังกัน321

0: นี่แหละครับคือบทบาทของแต่ละตำแหน่งที่คุณลุงสงสัย
1: พบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
2: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
3: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
2: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเลย
4: นี่เธอข้างบ้านจะทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
3: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
4: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเมิด
5: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
6: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
5: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนะเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
1: เดินเลิก
3: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
7: นั่นนะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
3: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
1: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
8: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: การเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่สืบต่อกันมานานอีกด้วยไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรการพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2542ณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สายอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งตอนนี้นะครับรายการอยู่ที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติหม่อนไหมจังหวัดเชียงใหม่ครับกรมหม่อนไหมนะครับตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นการต่อยอดและสืบสารในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมถึงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืนศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่เดิมชื่อว่าสถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้เริ่มก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2517ที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยเริ่มแรกปลูกหม่อนไหมเพียง10ไร่และถัดมาได้รับงบประมาณการก่อสร้างการปฏิบัติการโรงเลี้ยงไหมบ่อล้างเครื่องมือและบ้านพักข้าราชการและคนงานต่อมาในปี2530เนื่องจากสถานทดลองหม่อนไหมแม่โจ้ไม่สามารถขยายพื้นที่ในการดำเนินงานได้จึงได้ย้ายจากอำเภอสันทรายมาไร่นาสาธิตแม่เหี่ยตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร4286/2530ลงวันที่18ธันวาคม2530โดยอาศัยตามหนังสือสำนักงานลงวันที่25พฤศจิกายน2530และได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่โดยใช้สถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้เก่าเป็นสถานที่ฝึกอบรมเกษตรของสถานีในปี2546สถานีทดลองใหม่เชียงใหม่ถูกยุบและจัดตั้งเป็นหน่วยแยกหม่อนไหมสังกัดนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่1กรมวิชาการเกษตรและในวันที่12สิงหาคม2548ได้จัดตั้งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ตามกฎกระทรวงวันที่10สิงหาคม2547อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และวันที่4ธันวาคม2552สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เปลี่ยนสถานะเป็นกรมหม่อนไหมในปัจจุบันครับ
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่เดิมชื่อสถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2517จนในปี2530ได้ย้ายจากแม่โจ้มาอยู่ที่แม่เหี่ยนะคะก็เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่หลังจากนั้นเมื่อปีพ.ศ. 2548ได้ยกฐานะเป็นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ภายใต้สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
0: วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาวงการไหมไทยอย่างครบวงจรทางด้านการผลิตเส้นใยผลิตภัณฑ์และมาตรฐานไหมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพหม่อนไหมในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังได้ผลิตและบริการการขยายพันธุ์หม่อนไหมรวมถึงวัสดุย้อมสีธรรมชาติพันธุ์ดีเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รวมถึงการวิจัยและพัฒนาศึกษาทดลองเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีการผลิตการเลี้ยงไหมและการป้องกันโรคการผลิตและบริการผลิตการขยายหม่อนไหมรวมถึงวัสดุย้อมสีธรรมชาติพันธุ์ดีเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนเป็นการรับรองมาตรฐานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมอีกด้วย
1: วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหมการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมส่งเสริมการผลิตด้านหม่อนไหมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดจนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนและไหมค่ะทั้งศูนย์เราได้สนับสนุนพันหม่อนและพันไหมรวมถึงวัสดุย้อมสีแก่เกษตรกรมีการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในด้านหม่อนและไหมครบวงจรค่ะรวมไปถึงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในด้านหม่อนและไหมแก่ผู้ประกอบการรวมถึงบริการวิชาการในรูปแบบของนิทรรศการทั้งในและนอกสถานที่ค่ะทั้งศูนย์ได้มีการผลิตและขยายพันธุ์หม่อนและไหมเพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรเพื่อการสร้างรายได้แก่เกษตรกร
0: นอกจากนี้ทั้งศูนย์ยังได้มีโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนมีการฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโรงเรียนบ้านป่งถึกตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบลวดลายและทอผ้าไหมโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดเชียงใหม่การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบลวดลายและการทอผ้าไหมโรงเรียนบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบลวดลายและการทอผ้าไหมโรง

0: ียนดอยเต่าวิทยาคมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยทั้งนี้โครงการศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหมอนไหมไม่ย้อมสีและผ้าไหมเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกในหลักสูตรการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านหมอนไหมไม่ย้อมสีและภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีจุดเรียนรู้และจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นการเรียนรู้ด้านหมอนไหมภายในศูนย์อีกด้วยและยังมีโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหมอนไหมเป็นกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานหลักสูตรการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมจากธรรมชาติสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส8204-2561การปฏิบัติที่ดีสำหรับการลอกกาวและการย้อมสีเส้นไหมรวมถึงโครงการค่ายเยาวชนจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนณศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมหลักสูตรและพัฒนาผู้ต้องขังสู่การเป็นครูสอนผ้าไหมไทยณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เรือนจำจังหวัดลำพูนอีกด้วยนอกจากนี้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหมอนไหมและผลิตภัณฑ์เส้นไหมให้มีคุณภาพสู่การยกระดับมาตรฐานให้ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดลำปางและโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมสปก.ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
1: ่ที่ศูนย์ของเรามีศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหมอนไหมไม้ย้อมสีและผ้าไหมนะคะก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็จะทานทั้ง4สีเลยนะคะสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวชุดไทยพระราชนิยมของพระองค์ท่านนะคะก็มี8แบบด้วยกันด้านค่ะ

0: ก็ในส่วนของชุดไทยพระราชนิยมก็ตัดเย็บจากผ้าไหมที่ทรงคุณค่าแล้วก็ออกแบบสวยงามและก็สง่างามสมเป็นชุดของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงของเรานะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะแล้วก็มีการนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการก่อนหน้านี้ก็ไปจัดที่การท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะในช่วงที่เสด็จสวรรคตก็หลังจากนั้นก็ได้ไปจัดนิทรรศการที่สนามบินเพื่อเทิดพระเกียรติแล้วก็ถวายอะไรแล้วก็รำลึกถึงพระองค์ท่านค่ะ
1: ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยเรือนต้นชุดแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมที่มีลายริ้วหรือเกลี้ยงเสื้อคอกลมแขน3ส่วนปิดกระดุม5เม็ดผ้านุ่งยาวจรดข้อเท้าปลายหน้าเหมาะสำหรับงานที่ไม่เป็นทางการมากนักเช่นงานทำบุญหรืองานกฐินชุดไทยจิตรลดาชุดพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงเสื้อคอตั้งแขนยาวป้ายหน้าชุดนี้เหมาะกับงานทางการเช่นต้อนรับประมุขประเทศหญิงไม่ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ชุดไทยอมรินทร์ชุดพิธีกลางคืนเสื้อแขนกระบอกคอกลมตั้งน้อยๆใช้ผ้าไหมยกหรือทองแกมหรือทองยกทั้งตัวนุ่งสิ้นมีชายพกเหมาะสำหรับงานเลี้ยงรับรองหรืองานพระราชพิธีชุดไทยบรมพิมานชุดพิธีเต็มยศหรือครึ่งยศเสื้อแขนยาวคอตั้งเข้ารูปนุ่งสิ้นยกทอง

0: ชายพกยาวจรดข้อเท้าชุดนี้เหมาะสำหรับงานพระราชพิธีหรือพิธีมั่นงานแต่งชุดไทยจักรีชุดไทยยอดนิยมสไตล์ห่มสบายใส่ผ้าไหมยกดอกหรือยกทองผ้านุ่งจีบหน้ามีชายพกห่มสบายเฉียงปักลูกปัดหรือแพจีบเหมาะสำหรับงานพิธีเต็มยศตอนค่ำชุดไทยดุสิตชุดสำหรับออกงานราตรีเต็มยศเสื้อคอกว้างไม่มีแขนปักลวดลายละเอียดด้วยลูกปัดดิ้นเงินหรือดิ้นทองนุ่งคู่กับผ้านุ่งจีบชุดนี้เหมาะกับงานเลี้ยงพระราชทานชุดไทยศิวาลัยชุดพิธีเต็มยศที่หรูหราคล้ายชุดบรมพิมานแต่ห่มสบายปักลวดลายทับเสื้อแขนยาวคอตั้งผ้านุ่งยกทองปักดิ้นเงินดิ้นทองเหมาะสำหรับงานเลี้ยงต้อนรับหรือพิธีสำคัญชุดไทยจักรพรรดิชุดเต็มยศสูงสุดห่มสบายจีบซ้อนทับด้วยสบายปักทองละเอียดคาดเข็มขัดทองนุ่งผ้ายกไหมจีบหน้ามีชายพกเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีระดับประเทศ
1: ทางศูนย์เราก็จะมีผลิตน้ำหม่อนพร้อมดื่มมีไอศกรีมหม่อนนะคะมีชาใบหม่อนแล้วก็มีบางครั้งก็จะมีชาถังเช่าที่จากดักแด้ใหม่ด้วยนะคะก็นอกจากจะเป็นอาชีพหลักได้แล้วยังเป็นอาชีพเสริมได้นะคะในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหมค่ะ

0: ทางศูนย์ยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบรับรองผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตราพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยไว้เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยซึ่งตรวจประเมินและรับรองคุณภาพโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นการสืบทอดพระปณิธานของพระองค์ท่านนอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและนิทรรศการการแสดงพระราชกรณียกิจด้านหม่อนไหมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันแสดงถึงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกรมหม่อนไหมในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยโดยเบื้องต้นกำหนดจัดนิทรรศการในห้วงเดือนธันวาคม2568ถึงมกราคม2569ณชั้น1อาคารผู้โดยสารในประเทศอีกด้วยครับ
1: ทางศูนย์ก็จะมีโครงการดีๆหลายโครงการนะคะที่เข้าไปร่วมกับในการให้ความรู้แก่เยาวชนและก็ชุมชนก็ได้แก่โครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะคะก็อันนี้เราก็จะไปส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่อย่างเช่นที่โรงเรียนป่งถือวิทยานะคะก็อยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เข้าไปสอนในการออกแบบลวดลายผ้าแล้วก็การทอผ้าไหมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงดอยเต่าวิทยาคมด้วยนะคะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่เลขที่339หมู่12ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปรวมถึงเด็กๆนักเรียนนักศึกษาก็สามารถเข้ามาเพื่อมาเรียนรู้ด้านหม่อนไหมได้นะคะทางศูนย์ก็จะยังคงรักษาสืบสานและต่อยอดพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศให้อยู่คู่ลูกหลานต่อไปค่ะ
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไหมไทยท่านทรงเป็นแบบอย่างทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยในทุกโอกาสเพื่อทรงเป็นแบบอย่างในการเสด็จเยี่ยมราษฎรทรงริเริ่มใช้ผ้าทอพื้นเมืองที่หลากหลายชนิดที่ทอโดยชาวบ้านในโครงการศิลปาชีพไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ผ้าแพรวาหรือผ้า

เสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่องทำให้ฉลองพระองค์ของพระองค์ปรากฏในนิตยสารแฟชั่นระดับโลกพระองค์ทรงสร้างมาตรฐานในการพระราชทานตราสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองตรานกยูงพระราชทานสีเงินตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินและตรานกยูงพระราชทานสีเขียวซึ่งขณะนี้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศรวมแล้วกว่า35

0: พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบของการแสดงให้เห็นถึงความรักและก็เทิดทูนในฝีมือของคนไทยที่สืบมาตั้งแต่โบราณถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็ผ้าไหมหรือผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูในถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เรา อยู่ในใจของคนไทยตลอดไปเลยครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็ตั้งใจว่าจะสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาไทยการทอผ้าไหมยกดอกลำพูนต่อไปครับแล้วก็ตามพระราชสวนีของพระองค์ท่านครับ
1: แต่ในการนี้ดารณีก็จะสืบทอดพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทำผ้ายกดอกสืบต่อไปของประสบนิกรของพระองค์ท่านคือได้มีงานทำคือมีรายได้ในชุมชนแล้วก็คือสืบทอดไปต่อคนรุ่นหลังตัวเองนะเจ้า
2: จะสืบสารผ้าปฏิพานของพระองค์ท่านจนถึงลูกถึงหลานเจ้าก็จะขอต่อยอดสืบสารผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนสู่ลูกหลานต่อไปจนกว่าชีวิตข้าเจ้าจะหาไม่เจ้าก็ขอให้คนไทยนะเจ้าได้สนับสนุนผ้าทอยกดอกหรือว่าผ้าไหมไทยของประเทศไทยของเฮานะเจ้าเพื่ออยู่กู่กับประเทศไทยไปนานๆนะเจ้าจนกว่าผ้าไหมยกดอกของเฮานี่จะเป็นตีนคู่จักของทั้งโลกทั้งไหนตีไหนก็ได้เจ้าแต่ว่าขอให้ใส่ผ้าไทยนะเจ้าสนับสนุนผ้าไทยของชาวบ้านที่มีความตั้งใจต่อแล้วก็สืบทอดผ้าปฏิพานของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านได้อันสมกับพระองค์ท่านได้อันสืบทอดหรือว่าคือสนับสนุนผ้าทอของทุกๆจังหวัดของเฮาเพื่ออยู่กู่กับคนไทยไปเหมือนๆนะเจ้า

0: สุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดี
1: โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิทุกคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: ส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวที
1: สีดำ
2: เฮ้ยเอาสิ
1: สีดำไหม
2: เอาสีดำ
1: โอเค
3: เดียวกันครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจอ๋อ
2: ถ้างั้นดูดีๆดูใหม่ okay. ต้องอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ใช่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยดีๆนะครับถ้าหากพูดถึงเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับทุกคนน่าจะต้องนึกถึงหมอลำเป็นลำดับแรกๆเลยนะฮะทุกจังหวัดก็จะมีการสนับสนุนครับการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่เรียกว่าหมอลำนี้แตกต่างกันออกไปนะครับตามบริบทนะฮะซึ่งในจังหวัดชัยภูมิเองก็สนับสนุนเรื่องนี้นะครับอย่างจริงจังทีเดียวนะฮะวันนี้เราก็เลยเดินทางมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านหมอลำที่มีอยู่ในจังหวัดชัยภูมินั่นเองผมอยู่กับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับขออนุญาตถามถึงนโยบายครับในการสนับสนุนหมอลำที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางกนกนภัทรพิมพาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิต้องขอกราบขอบพระคุณสถานีโทรทัศน
2: ์
1: NVT ค่ะแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในวันนี้ที่ให้เกียรติกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้มาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินหมอลำในจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะดิฉันในฐานะตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ท่านซาบิดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านประสบเรียงเงินท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะส่งเสริมศิลปินหมอลำโดยรอบด้านอยู่แล้วค่ะค่ะท่านก็คือส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของศิลปินแล้วก็เพื่อที่จะให้ศิลปินจัดแสดงมีการแสดงแล้วก็สามารถสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มศักยภาพเพิ่มการยอมรับในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะเชื่อว่าศิลปินเนี่ยมีคุณภาพครับแก้วอยู่แล้วในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมินะครับโดยเฉพาะที่เรานั่งอยู่นี้นะฮ
1: ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นบ้านสวนลุงพลแล้วก็เป็น

0: ที่รวมตัวกันของศิลปิน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แนะนำสถานที่ตรงนี้ให้ฟังหน่อยฮะ
2: สถานที่ตรงนี้เป็นของท่านประธานสมาคมศิลปินหมอลำนะคะท่านเป็นหัวหน้าทีมที่จะขับเคลื่อนเรื่องศิลปินหมอลำกลอนในจังหวัดชัยภูมิของเราค่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งท่านอาจจะได้พบกับท่านประธานที่ดูแลตรงสมาคมหมอลำศิลปินหมอลำซึ่งศิลปินหมอลำเรานะคะเมื่อพูดถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็มีการทำการบันทึกข้อมูลค่ะท่านค้นหาแล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็มีการยกระดับเรื่องเกี่ยวกับหมอลำให้ไปสู่ระดับประเทศมีการบันทึกข้อมูลเพื่อที่จะอยู่ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กระทรวงเราดูแลค่ะแล้วก็มีการรวมกลุ่มทั้ง19จังหวัดรวมแล้วรวมชัยภูมิก็จะเป็น20จังหวัดที่มีการบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเรื่องเกี่ยวกับหมอลำค่ะท่าน
0: ครับผมศิลปินที่เป็นระดับพ่อครูแม่ครูก็มีอยู่หลายท่านที่นี
1: ่
0: แล้วการส่งต่อองค์ความรู้นะครับสำหรับการส่งต่อไปถึงศิลปินรุ่นใหม่ๆมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
2: นี่ค่ะในปีที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานแล้วก็ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิซึ่งท่านไก่ก็จะได้นำเรียนข้อมูลในช่วงต่อไปนะคะค่ะมีการฝึกอบรมแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องหมอลำให้กับน้องเด็กวัยรุ่นนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจแล้วก็มีประชาชนที่สนใจด้วยมาร่วมรับการฝึกอบรมตอนวันนี้ศิลปินน้อยก็มาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย
0: วันนี้เราจะได้เห็นเลย3รุ่นนะฮะเห็นบอกว่ามีรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กที่เป็นระดับนักศึกษาก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับนี่คือเรื่องของการเติมองค์ความรู้ให้แก่กันแล้วหลังจากนี้นะฮะพอมีความรู้พร้อมที่จะขึ้นเวทีแล้วเราจะไปเล่นที่ไหนยังไงครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะของชัยภูมิของเราให้ได้เป็นที่รู้จักครับ
2: อันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ส่งเสริมอยู่แล้วค่ะท่านเป็นการจัดหาพื้นที่ให้กับศิลปินอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาศิลปินหมอลำก็มีพื้นที่ในการแสดงไม่ว่าจะเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแลซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดชัยภูมิศิลปินหมอลำก็มีโอกาสได้ไปร่วมในเวทีในการจัดงานแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่เป็นงานสำคัญของจังหวัดเช่นเดียวกันก็คืองานเทศกาลไหมงามหม่ำแซบศิลปินหมอลำก็มีโอกาสได้ร่วมไปแสดงศักยภาพแล้วก็สร้างรายได้ให้กลุ่มสมาคมศิลปินหมอลำค่ะท่าน
0: ได้ไปแสดงแล้วผลตอบรับเป็นยังไง
2: ผลตอบรับเป็นที่สนใจค่ะเป็นที่สนใจของประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็อาจจะมีเด็กๆเข้าไปร่วมแจมไปร่วมชมด้วยค่ะท่านสนุกสนานค่ะท่าน
0: แสดงว่าเราก็มีความหวังใช่ไหมฮะที่เราจะได้เห็นการสืบสารในเรื่องของหมอลำต่อไปเพราะมีเยาวชนเข้ามาเริ่มสนใจแล้วก็คงจะมีคนสืบทอดต่อ
2: ค่ะท่าน
0: ครับ
2: ใช่ค่ะแล้วในปี2570นะคะทางพ่อเมืองก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอนันต์นาคนิยมท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปินหมอลำท่านก็สนับสนุนให้ของบประมาณจากจังหวัดชัยภูมินะคะคาดว่าจะได้รับงบประมาณเพื่อที่จะมาต่อยอดพัฒนาศิลปินหมอลำของเราให้มีชื่อเสียงกว้างไกลยิ่งขึ้นในกิจกรรมที่เสนอขอไปก็จะมีการประกวดหมอลำในทุกรุ่นแล้วก็มีการถ่ายทอดองความรู้ให้กับศิลปินแล้วก็ผู้ที่สนใจเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาที่เคยดำเนินการประสบผลสำเร็จมาแล้วค่ะท่าน
0: ครับภาพที่เป็นเป้าหมายครับที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดได้มองเอาไว้สำหรับเรื่องของหมอลำอยากเห็นอะไรในอนาคตฮะ
2: ก็คืออยากเห็นหมอลำมีพื้นที่ในการจัดแสดงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับในศักยภาพของหมอลำของจังหวัดชัยภูมิค่ะท่านค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้อย่างยั่งยืนแล้วก็ได้รับเกียรติได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะ
0: ครับอยากจะให้กำลังใจศิลปินรุ่นใหม่ๆไหมฮะเกี่ยวกับการแสดงหมอลำครับเชิญเลยฮะ
2: ค่ะก็อยากให้ศิลปินน้องๆหนูๆ นะคะที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกับสำนักงานวัฒนธรรมได้นะคะแล้วก็ติดต่อพ่อครูแม่ครูนะคะก็คืออย่าลังเลใจนะคะอยากให้มันถ้าเกิดมาได้มาเรียนรู้อยากให้มันขยันฝึกซ้อมนะคะแล้วสักวันหนึ่งก็จะได้ เป็นที่ยอมรับนะคะได้ทุกคนได้เห็นศักยภาพเป็นที่ยอมรับได้รางวัลมากมายแล้วก็มีพื้นที่จัดแสดงสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ชีวิตยั่งยืนขึ้นค่ะค่ะ
0: เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับกิจกรรมที่มีการส่งเสริมหมอลำนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาของทางวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมินั้นได้ทำอะไรไปบ้างนะครับท่านผอ.จะเล่าให้ฟังนะฮะครับผมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับที่ผ่านมาแล้วฮะ
1: ค่ะค่ะวราพรอิทธิสัยค่ะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะสำหรับกิจกรรมในปีที่ผ่านมานะคะเราได้มีการสนับสนุนส่งเสริมโครงการและกิจกรรมดีๆให้กับทางหมอลำนะคะตั้งแต่ปี2567ที่ผ่านมานะคะก็จะมีท่านเป็นพ่อครูหมอลำท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมินะคะคุณพ่อพิชัยพรมผุยค่ะตอนนั้นเราก็มีโครงการจัดฝึกอบรมหมอลำวาดชัยภูมินะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิเลยนะคะเรากลัวที่จะสูญหายไปนะคะตอนนั้นเราได้จัดสรรงบประมาณแล้วก็ร่วมกับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดค่ะชื่อว่าอบรมหมอลำวาดชัยภูมินะคะก็จะมีการอบรม2รุ่นที่ผ่านมานะคะก็ได้รับความสนใจนะคะจากเด็กนักเรียนเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะคะการฝึกอบรมก็จะเป็นคอร์สที่มีระยะเวลารุ่นละ2วันนะคะเมื่อกิจกรรมโครงการที่ผ่านมานี้แล้วก็มีอีกโครงการนึงค่ะดังที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดได้นำเรียนไปแล้วนะคะก็คือการจัดฝึกอบรมหมอลำเยาวชนเด็กซึ่งเราสถานที่แห่งนี้ค่ะก็จะมีเด็กเยาวชนมากินมานอนอยู่ที่นี่นะคะค
3: ่
1: ะแล้วท่านนายกสมาคมท่านก็จะเป็นพ่อครูที่สอนแล้วก็รวบรวมศิลปินหมอลำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเราค่ะมาสอนอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็นำเขาออกไปทัศนศึกษาให้เขารู้จักพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิเราค่ะนี่เป็นโครงการดีๆ2โครงการนะคะที่เราได้สนับสนุนกับทางสมาคมหมอลำนะคะในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนอกจากนั้นเราก็ยังได้นำพาสมาชิกของสมาคมหมอลำเนี่ยไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับของหมอลำในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิเรานะคะว่ามีอยู่พื้นที่ตรงไหนบ้างเพื่อที่จะสนับสนุนขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับยูเนสโกนะคะร่วมกันทั้ง19จังหวัดแล้วรวมทั้งชัยภูมิเราด้วยนะคะก็ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิเราเนี่ยพื้นที่ที่มีหมอลำอยู่เป็นจำนวนมากก็จะมีพื้นที่ของอำเภอหนองบ่อแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์ในส่วนของอำเภอภูเขียวแล้วก็จะพบได้ที่อำเภอบ้านแท่นบางส่วนคอนสวรรค์อำเภอเมืองอำเภอบ้านข้าวนะคะแล้วก็ได้มีจากการนำเรียนจัดเก็บข้อมูลในบางส่วนค่ะก็เพิ่มเติมจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดค่ะท่าน
3: สนใจในคำว่าวาดชัยภูมิ
1: อ๋อเป็นเอกลักษณ์อ
3: ันนี้นี่มันมีความโดดเด่นยังไงครับเป็น
1: กลอนร้องค่ะคุณพ่อที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นรองประธานสภาซึ่งตอนนี้ท่านมีอายุมากแล้วค่ะเราก็ฟื้นฟูมาในตอนนั้นเดี๋ยวถ้าเรามีงบประมาณหรืออะไรเราก็จะฟื้นฟูกันอีกครั้งนึงนะคะในระยะเวลามันเป็นลักษณะของการแต่งกลอนกลอนรำค่ะ
3: สิ่งที่แตกต่างจากหมอลำทั่วไปคืออะไร
1: อ๋อสิ่งที่แตกต่างทั่วไปเป็นคำร้องทำนองที่มันจะไม่
3: สำเนียง
1: ค่ะใช่สำเนียงของชาวชัยภูมิเดี๋ยวยังไงท่านประธานสภาท่านจะได้มาต่อจากช่องเราค่ะยกตัวอย่างแต่ว่าถ้าเป็นกลอนรำนี่ต้องเป็นคุณพ่อที่เขาเป็นผู้สืบสานแต่วันนี้ท่านไม่ได้มาท่านอายุมากแล้วอะค่ะค่ะท่านจะเป็นวิทยากรให
3: ้ตรง
1: นี้ค่ะซึ่งเราจะแตกต่างจากหมอลำที่ของจังหวัดอื่นๆค่ะ
0: เราจะเฝ้าดูนะฮะว่ากิจกรรมต่างๆที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมินั้นจะได้ส่งต่อนะครับสำหรับเรื่องราวของการเผยแพร่ศิลปะประจำภาคอีสานของเราก็คือหมอลำนั้นจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายที่รออยู่ในอนาคตนะฮะติดตามกันให้ดีนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดรวมถึงท่านผอ.ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ

0: ครับมาฟังกันต่อนะครับว่าการขับเคลื่อนศิลปะหมอลำในจังหวัดชัยภูมิจะเป็นอย่างไรอีก2ท่านนะครับที่ร่วมขับเคลื่อนด้วยในวันนี้ที่เข้าร่วมรายการกับเรานะครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิรวมถึงท่านนายกสมาคมหมอลำกลอนจังหวัดชัยภูมิด้วยสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มที่ทางด้านของสภาวัฒนธรรมก่อนก็มีความเรียกว่ามีนโยบายนะฮะแล้วก็การขับเคลื่อนอย่างแรงกล้าเลยทีเดียวสำหรับศิลปะหมอลำในจังหวัดชัยภูมิเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าบทบาทของทางสภาวัฒนธรรมเป็นยังไงบ้างครับ
1: เดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนำตัวนิดนึงก่อนนะคะดิฉันวดาวันพงษ์สนันท์ค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิค่ะนะคะในการจริงๆแล้วเนี่ยสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิหรือว่าสภาวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยนะคะก็เป็นองค์กรภาคเอกชนนะคะที่เป็นการรวมตัวของในระดับภาคประชาชนนะคะที่เป็นร่วมมาเป็นเครือข่ายนะคะภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นการร่วมสืบสานสืบทอดนะคะวัฒนธรรมของระดับจังหวัดค่ะ
0: ครับซึ่งหมอลำนี้ก็คือเป็นหัวข้อใหญ่ๆที่จะผลักดันเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะหมอลำกลอนของจังหวัดชัยภูมิเป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะต้องเน้นว่าหมอลำกลอนจังหวัดชัยภูมิเพราะว่าตอนนี้เรามีสมาคมหมอลำกลอนจังหวัดชัยภูมิแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจังหวัดชัยภูมิเนี่ยนะคะมีหมอลำกลอนอยู่หลายอำเภอด้วยกันเรียกว่าเกือบจะแทบทุกอำเภอเลยทีเดียวนะคะทั้ง16อำเภอเนี่ยนะคะ
0: ครับผม
1: นะคะ
0: แล้วทางสภาเนี่ยได้เข้าไปสนับสนุนยังไงบ้างครับ
1: สนับสนุนเยอะมากนะคะทุกครั้งที่มีการประชุมระดับจังหวัดนะคะดิฉันจะพยายามผลักดันนะคะให้หมอลำกลอนนะคะได้ขึ้นสู่เวทีร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานระดับจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อปีที่แล้วก็จะมีงานของงานบุญเดือน6ของเจ้าพ่อพญาแลดิฉันก็จะผลักดันให้หมอลำกลอนได้เข้าไปร่วมเล่นมีกิจกรรมให้คนได้เข้ามารับชมซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีและสำหรับปีนี้2568นะคะดิฉันก็ผลักดันนอกจากจะผลักดันในเรื่องของให้หมอลำกลอนเข้าไปอยู่ในกิจกรรมของจังหวัดนะคะไม้หม่ำนะคะซึ่งมีการประชุมกันที่ฉันก็เลยบอกว่าขอเพิ่มเป็น3มอแล้วกันไม้หม่ำหมอลำนะคะแล้วก็ผลักดันให้หมอลำกลอนเนี่ยเข้าไปเล่นในเวทีงานไม้หม่ำด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้เป็นสีสันแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้และที่สำคัญที่สุดงานบุญประเพณีบุญเดือน6ของจังหวัดชัยภูมิทุกปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีกิจกรรมที่ไม่เคยมีหมอลำมาก่อนนะคะขึ้นไปเล่นบนเวทีดิฉันก็ลังเลเห็นว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวหมอลำก่อนเราจะหายไปนะจะสูญหายไปดิฉันก็เลยแนะนำนะคะคือนำเสนอไม่ใช่แนะนำนะคะนำเสนอกับทางจังหวัดว่าดิฉันจะขอให้มีหมอลำก่อนไปเล่นบนเวทีกลางในวันที่ลำในวันงานลำที่จะมีคนนับหมื่นคนมาลำในวันนั้นที่หน้าบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสนุกมากค่ะเป็นหมอลำกลอนประยุกต์ที่ทางท่านนายกสมาคมหมอลำนี่แหละค่ะท่านได้นำทีมคณะหมอลำมาร่วมแสดงแล้วก็ผู้คนที่เข้าไปร่วมลำด้วยนะคะก็มีความสนุกสนานที่เข้ามาร่วมลำด้วยก่อนที่เราจะลงพื้นที่ในการลำจริงอะค่ะ
0: คนสนใจเยอะเลย
1: สนใจเยอะมากเลยค่ะสนุกมากค่ะ
0: เอกลักษณ์หรือว่าเสน่ห์ของหมอลำกลอนจังหวัดชัยภูมิมันคืออะไรฮะ
1: เอกลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ก็คือการร้องที่ทันสมัยตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการประยุกต์กันนะคะ
0: ทั้
1: งเอาเรื่องของเรื่องราวเก่าๆมาประยุกต์กับเรื่องราวใหม่ๆนะคะแล้วก็ร้องให้มันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็เป็นรุ่นเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะคะมีทั้งเด็กรุ่นใหม่มีทั้งเด็กที่ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม
0: ่
1: เด็กระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็มีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ต้องบอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยนะคะเพราะว่าอายุ60อัพไปแล้วนะคะที่ได้เข้ามาร่วมร้องแล้วก็ร่วมสนุกกันในวันนั้นร่วมเล่นดนตรีร่วมเป่าแคนมีเครื่องดนตรี
0: ก็เป็นภาพที่เราจะได้เห็นว่าทุกช่วงอายุเนี่ยจะได้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ร่วมโชว์ด้วยกัน
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีการจัดอบรมนะคะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาในกิจกรรมในครั้งนี้ที่สถานที่ของในการที่อบรมก็คือที่ของบ้านของท่านนายกสมาคมหมอลำกลอนนี่แหละค่ะ
2: เด็กรุ่นใหม่สนใจเยอะไหม
1: สนใจเยอะมากเลยนะคะสนใจเยอะมากแล้วก็มาเป่าแคนนะคะมาตีกลองนะคะคือมาร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแล้วก็มาร้องต่อกลอนหมอลำได้อย่างเงี้ยค่ะเขาท่องเลยนะคะหมอลำนี่ไม่ใช่เป็นง่ายๆนะคะโดยเฉพาะหมอลำกลอนเนี่ยเขาจะต้องเรียนมาตั้งแต่เด็ก
2: ๆ
1: จะต้องท่องจะต้องร้องจะต้องจดเลคเชอร์เลยนะคะนั่นแหละค่ะ
2: มีหลักสูตรที
1: ่มีหลักสูตร
2: ที่แบบจริงจังเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะก็อยากจะมีหลักสูตรจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีค่ะแต่มีที่มหาสารคาม
0: หมอลำกลอนกับหมอลำประยุกต์นี่คือเป้าหมายในการที่เผยแพร่ศิลปะหมอลำของจังหวัดชัยภูมิเลยใช่ไหมครับพ่อ
3: ครับผม
0: ครับทำไมต้องเป็น2อย่างนี้ครับพ่ออ
3: ๋อเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ความนิยมนะครับนิยมส่วนมากเมื่อก่อนจะเป็นนิยมลำซิ่งอยู่พักนึงแต่ตอนนี้ไปเล่นลำซิ่งส่วนมากก็จะตีกันวัยรุ่นตีกัน มันจังหวะมันสนุกเกินไปนะครับก็เลยเซฟจังหวะลงมาให้มาเบาๆลงมานิดนึง
4: ก็จะเป็นจังหวะกลาง
3: ๆ
4: ครับ
3: เป็นเหมือนลำประยุกต
4: ์ตอนนี้พ่อนะลูกศิษย์ลูกหาของคุณพ่อนี่มีเยอะขนาดไหนครับ
3: ก็ช่วงนี้เยอะอยู่ครับเยอะมาก
4: มาจากไหนกันบ้าง
3: มาจากหลายๆสถานที่ส่วนมากแถวภูเขียวหนองบัวแดงครับก่อนอื่นต้องขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดท่านกนกนภัทรพิมพานะครับที่ท่านเข้ามาย้ายเข้ามา
4: ครับ
3: ก็ทําให้ถือว่าเป็นการโชคดีของหมอลำและก็ต้องขอบคุณทางพี่ไก่มาจังหวัดนะครับที่สนับสนุนเต็มที่เลย
4: เป็นการผนึกกําลังกัน2แรงแข็งขันนะครับแล้วก็พ่อครูแม่ครูที่เป็นหมอลำต้นแบ
3: บ
4: ใช่มั้ยครับ
3: ความร่วมดีมากเลยครับ
4: ตอนนี้รวมตัวกันอยู่กี่ท่านฮะระดับครูบาอาจารย
3: ์โอ10กว่าท่านอยู
4: ่10กว่าท่านเลยนะครับแล้วการสอนเข้มข้นขนาดไหนครับคุณพ่อมารวมตัวกันบ่อยไหม
3: ครับก็บ่อยครับ
4: ครับ
3: อย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยครับผมไม่คิดว่าเขาจะมาเยอะขนาดนี้บอกให้มาก็มากันมาจะประมาณ40ท่านทั้งวันนี
4: ้ครับ
3: เด็กรุ่นใหม่ก็มาเยอะครับ
4: ครับพัฒนาการของเขาเป็นไงฮะเรียนรู้ได้เร็วไหมครับ
3: ก็เขาเด็กสมัยใหม่ครับเขาเร็วอยู่ครับ
4: พอเห็นแล้วชื่นใจไหม
3: ครับดีใจมาก
4: ครับ
3: ชื่นใจ
4: คือแน่นอนว่าศิลปะโดยเฉพาะหมอลำกลอนจังหวัดชัยภูมิเนี่ยไม่สูญหายแน่นอน
3: ครับก็ต้องฝากไว้กับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให
4: ้
3: ช่วยสนับสนุนตรงนี้นะครับ
4: ครับ
3: ก็เด็กของเราจะได้มีการพัฒนาไปเรื่อย
4: ๆครับ
3: นะครับไม่อยากให้สูญหายนะคร
4: ับ
3: ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ช่วยมันก็จะลดไปเรื่อย
4: ๆครับมีสิ่งที่ผมอยากรู้อีกอย่างนึงคุณพ่อวาดชัยภู
1: ม
4: ิคือยังไงฮะเอกลักษณ
3: ์เป็นยังไงเอกลักษณ์ของเขามัน
4: ครับผม
3: เดี๋ยวให้เป็นช่วงนั้นได้ไหมคร
1: ับ ไม่ใช่ต่อคิวนะคะโดยเร็วเพราะว่าเราจะร่วมกับกันมันจะได้เกิดเร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราช้าเนี่ยนะคะคือเราถ้าทำจากประเทศไทยของเราที่เดียวเนี่ยก็จะช้าเนื่องจากว่าต้องต่อคิวใช่ไหมคะ4ปีทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่แล้วค่ะเราจะรีบผลักดันให้ขึ้นโดยเร็วที่สุดค่ะจะเป็นเรื่องของมาลำใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนะครับนี่แหละฮะไม่ได้มาเล่นๆครับต้องบอกเลยว่าศิลปะนะฮะของหมอลำกลอนจังหวัดชัยภูมินะครับจะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นเมื่อได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐและเอกชนนะครับรวมถึงพ่อครูแม่ครูทุกท่านด้วยที่เต็มอกเต็มใจในการที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้แบบไม่มีห่วงความรู้ไม่มีห่วงวิชานะฮะน้องๆเนี่ยรับได้แค่ไหนรับไปเยอะๆเลยนะครับเราจะได้เห็นว่าศิลปะของชัยภูมิที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นอย่างไรสู่สายตาชาวโลกในอนาคตคงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลานะฮะต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมรายการของเราทั้งสองท่านตรงนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราจะทิ้งท้ายกับการแสดงนะครับที่คุณพ่อได้เตรียมเอาไว้วันนี้ทีเด็ดแน่นอนใช่ไหมคุณพ่อครับผมฮะเดี๋ยวไปชมกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วร้อง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ฟังเด้อก่อนก่อนจิบ่แจ่มจริงเว้าความจริงตอนหน้าเวลาพ่ออยู่งานตีเลขฉันต่างบ้านเลขพบปางบุญในมือนี้เป็นได้บารมีคุณเลี่ยมมุ้งจุกนาวปีมอลำเห็นข่าวในเนื้ออยากเป็นเมียเทียมพางเมืองนี้คนเอ๋ยอยากขอเกี่ยวเลี่ยมขางแก่สายไม้เงาอาจหน่วยญาติพ่อเจ้าคุณพี่ถือผิดปีใต้ลำยาสุลงความคิดว่าหลวงเกินไก่เว้าคนงามงามคือเจ้าให้จาน้ำลำใสได้บ่คำเอ๋ยโอ้ยคุณพี่ถึงสี่บ่อยากได้อุตสาเกี่ยวเข่งขึ้นเกี่ยวกับฉันลียันคนเว้าปืนห้องหูไม่เสียสักอดเด้อพี่อดสงสารนั่งมักระวังขึ้นพอ

0: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
3: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดก
4: จะคอย
2: อุ้ยบอก
1: ร้าย
2: เด็กกินนั่นเด
3: ้ผู้เลี้ยวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำผู้เลี้ยว
0: มองเล็กมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NB ที่11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
5: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสุดมาแซ่บที่สุดนะครับ
0: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุครับหลังจากที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการหน่วยงานต่างๆพยายามหานโยบายและวิธีการต่างๆเพื่อจะส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพนั่นเองจึงเดินทางมาที่นี่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญที่นี่ได้รับการคัดเลือกของทั้งอำเภอและก็จังหวัดนะครับในการเป็นศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุเรื่องราวที่นี่จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรอบภูมิภาควันนี้ครับ

0: ที่ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญถือเป็นจุดหนึ่งนะครับในการได้รับการเลือกเพื่อจะดูแลผู้สูงอายุตามโครงการดูแลกลางวันผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเราจะคุยกันกับผู้อำนวยการศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุของตำบลคำพระท่านคุณแม่อรนันท์ก้อนคำอยู่กับเราสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โครงการนี้ถือว่าเป็นได้การคัดเลือกแล้วก็ถือว่าเลือกตำบลคำพระมาเป็นศูนย์ดูแลด้วยเห็นว่าเริ่มต้นมาเพิ่งเปิดศูนย์แบบอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีนี้เองใช่ไหม
1: ครับใช่ค่ะลูกก็เริ่มวันเดือนมิถุนายนมาทุกวันนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่าก็เราได้รับการต้อนรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งท่านได้คัดเลือกในจังหวัดอำนาจเจริญทั้งหมด7อำเภอเราคำพระตำบลคำพระเป็นอำเภอตำบลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็ได้มีการเข้าอบรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยท่านนายกนำทีมท่านนายกอุดรจันทบนำทีมงานเข้าอบรม15ท่านทีนี้หลังจากเราเข้าอบรม2วันเราก็มาแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเมื่อแต่งตั้งเสร็จแล้วเราก็ให้คณะกรรมการเรานี้ออกโดยมีหัวหน้ารพสตแล้วก็อสม.CGแล้วก็ครูจิตอาสาทีนี้เราหลังจากนั้นเราก็ไปหาโดยสมัครนักเรียนผู้สูงอายุตามหมู่บ้านมีทั้งหมด12หมู่บ้านของเราทีนี้หลังจากนั้นแล้วเราก็มาจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นทีนี้ก็โดยการนำทีมงานของชุมชนเรามีการเปิดนะคะเปิดแล้วเราก็มีการสนับสนุนเพื่อระดมทุนซึ่งเราไม่มีทุนในการจัดตั้งเราก็ระดมทุนได้ 25,000 บาทหลังจากนั้นเราก็มาดูแลผู้สูงอายุซึ่งเราสมัครในผู้สูงอายุ12หมู่บ้านนี้ก็ได้นักเรียนทั้งหมด111คนนะคะทีนี้เราก็ด้วยภาวะที่ก็ประมาณเราน้อยเราก็จัดสรรให้หมู่บ้านนี้นำนักเรียนมาหมู่บ้านละ3ท่านโดยผู้สูงอายุที่สามารถที่จะมาเรียนได้โดยปกติผู้สูงอายุนั้นจะขับรถมาเองนั่งมอเตอร์ไซค์มาเองมาเรียนแล้วก็กลับเองเราใช้เวลาเรียนครึ่งวันนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนมาถึงโรงเรียนเราแล้วเราก็จะมีคณะกรรมการโดยมีจิตอาสาที่มาอยู่ด้วยกันอสม.CG
0: ครับ
1: ประธานอสม.รพสต.แล้วก็เจ้าหน้าที่รพสต.2รพสต.คือเรามีดีหน่อยมีรพสต.คำพระแล้วก็รพสต.นนท์น้ำแท่งอยู่ในตำบลคำพระมี2รพสต.ก็มาร่วมกันมาช่วยกันแต่ละวันเราจะจัดเฉพาะวันศุกร์โดยปกติแล้วทางมอมหิดลให้จัดทุกวันด้วยภารกิจแล้วก็ด้วยวัยของคนแก่เนาะเราก็จัดแค่วันเดียวจัดเอาวันเดียวทีนี้เมื่อมาถึงเราก็มีจัดกิจกรรมตอนเช้าใช้ห้องนี้จัดกิจกรรมทีนี้นักเรียนก็เริ่มแรกก็ครูจิตอาสาคือครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาดูแลช่วยกันจัดกิจกรรมเริ่มนำเข้าสู่บทเรียนเมื่อนักเรียนมาถึงก็นำเข้าสู่บทเรียนของเราก็เล่นกิจกรรมไปเรื่อยๆคือเกี่ยวกับพวกสมองเสื่อมหรืออะไรกิจกรรมกันแล้วเล่นให้เพลินๆไปก็มีความสุขไปหลังจากนั้นแล้วก็นำเข้าสู่บทเรียน
0: บ
1: ทเรียนก็คือเข้าตามฐานอย่างสมมติว่าตรงนี้ฐานป้องกันการพัดตกหกล้มเราก็จะมากิจกรรม
0: ให้ความรู้
1: แล้วก็กิจกรรมตายายสอนหลานพวกนี้ไปกิจกรรมเล่นพัด
0: ป้องกัน
1: สมองเสื่อมใช่ป้องกันสมองเสื่อมเขาก็จะเล่นมีการเล่นไพ่ไม่ใช่ไพ่ของเราไพ่ A4 ที่เขาเล่นเป็น A4 แล้วก็บิงโก้มาร์คลุกอะไรพวกนี้ก็เล่นก็จะจัดกลุ่มเล่นมีกิจกรรมตัวนี้ก็มีครูจิตอาสาครูที่เป็นวิทยากรดูแลนักเรียนหลังจากนั้นกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะใช้กิจกรรมแค่สองอย่างเพราะว่าส่วนมากจะใช้กิจกรรมการเล่นมากกว่าพวกสมองเสื่อมอะไรพวกนี้บางวันก็จะมี ทางรพชตหัวหน้ารพชตมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมองเสื่อมมาพูดมาคุยอะไรพวกนี้ให้ความรู้ว่าเราจะทำยังไงเราซึ่งจะไม่ทำให้เราสมองเสื่อม
0: ครับ
1: ก็มีจะมีการคุยกันเป็นกิจกรรมด้วย
0: ผมถามนิดนึงว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมรอบส่วนนึงเราคัดเลือกเข้ามาจากทั้ง12หมู่บ้านจาก3เดือนที่ผ่าน

0: มีคนที่เข้ามาร่วมแล้วเนี่ยผลตอบรับความรู้สึกหรือการเปลี่ยนฟีดแบ็กกลับไปเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ความมีความสุขเพราะว่าส่วนหนึ่งแม่ก็จะถ่ายวิดีโอถ
0: ่
1: ายวิดีโอใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายรูปแม่ก็จะลงเฟซมันก็จะไปทวดใช่ไหมเขาก็จะดูจากเฟซเขาก็มีความสุขเขาบอกว่าวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็พูดไปก็คนก็อยากมาด้วยจะมาเรียนด้วยด้วยภาระของเราไอ้งบประมาณของเรามันมีน้อยเราก็ไม่สามารถที่จะนำนักเรียนมาเรียนได้ทั้ง111คนเราก็ใช้งบประมาณตามความเหมาะสมของเราดูแลตามเท่าที่ทำได
0: ้
1: ทีนี้พอดีเลขาท่านศิโรจน์ก็ได้ทำโครงการขึ้นหลักประกันคุณภาพประกัน
0: หลักสุขภาพ
1: สุขภาพใช่หลักประกันสุขภาพขึ้น 50,000 กว่าบาทก็ได้จัดสรรมาทีนี้เราก็เพิ่มนักเรียนขึ้นมาเป็นหมู่บ้านละ5รายห้าคนก็เพิ่มอาหารก็เอาจากส่วนของที่เราทำโครงการขึ้นดูแลคนแก่ก็เป็นว่าโอเคเขาได้เพิ่มมามีความสุขขึ้นจากหมู่บ้านละ3ก็เป็นหมู่บ้านละ5
0: มีจำนวนเพิ่มขึ้นผมถามสุดท้ายนี่นะว่าการที่เรามีศูนย์แบบนี้นอกจากการที่ได้เห็นรวบรวมผู้สูงอายุได้มาดูแลทำกิจกรรมร่วมกันเองมันมีประโยชน์ยังไงกับชุมชนฮะ
1: คำว่ามีประโยชน์มีไม่มีแต่ก่อนชุมชนเขาไม่ได้รู้จักกันใช่ไหมคะเขาก็เริ่มรู้จักกันได้เล่นด้วยกันไปไหนมาไหนเขาได้ทักทายกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้ร่วมกันได้ไปกินข้าวด้วยกันสมมติว่าบ้านนี้แถวนี้อีสานเนาะเขาก็จะบ้านนี้ก็มีหน่อไม้ก็จะไปกินด้วยกันไปร่วมกันมีการสนทนากันไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมพยายามถามข่าวกันบางวันก็มันจะมีอาหารเอาอาหารมาทานด้วยกันห่อข้าวมากินด้วยมีหน่อไม้มีแกงหน่อไม้แกงเห็ดเป็นของอีสาน
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็มาร่วมกัน
0: สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
1: ใช
0: ่แล้วก็ดูแลเรื่องของสาธารณสุขเด็กกันด้วย
1: ใช่
0: ถือว่ามีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยถือว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนด้วย
1: มากด้วย
0: ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณแม่ด้วยนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมาก ค่ะขอบคุณมากเลย
2: รู้สึกว่าดีครับเพราะว่ามาได้พบเพื่อนพบพี่น้องได้พูดได้คุยกันแลกเปลี่ยนเรียกแปลนประสบการณ์มีใครมีอะไรก็มาเล่ากันฟังถือว่าดีมากครับกิจกรรมที่มีส่วนร่วมก็กิจกรรมที่กิจอาสาเข้ามาพาเล่นพาทำก็ถือว่าดีทุกอย่างได้ฝึกสมองฝึกร่างกายออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนั่นแหละครับกิจกรรมที่หนึ่งที่ชอบที่สุดก็คือได้ทำไอ้คลายผ่อนคลายสมองอะไรทำนองนี้แหละแล้วกิจกรรมที่สองก็มีการได้ออกได้ฝึกสมองเล่นไพ่เล่นหมากรุกนี่คือกิจกรรมหลายๆอย่างมีแต่กิจกรรมดีๆนั่นแหละครับอยากให้เขามีทุกตำบลครับเพราะว่าผู้สูงอายุจะได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ได้คุยได้พูดได้คุยได้แสดงกิจกรรมเลยออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆสำหรับเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนั่นแหละ

0: โครงการสำคัญที่จะดำเนินการได้ต้องมีหน่วยงานเข้ามาร่วมสนับสนุนนั่นเองนะครับเราจะคุยกันกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระครับท่านอุดรจันทบคุยกับเราในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: โครงการนี้ถือเป็นโครงการสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเข้าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวการมีศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุแบบนี้ในพื้นที่มันดีกับคนในพื้นที่ยังไงครับท่านนายก
1: คนในพื้นที่ได้พูดง่ายๆก็คือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำขึ้นมาคืออย่างที่ท่านพูดสังคมคำพระนี่ร้อยละ19เลยนะของประชากรทั้งหมดของผู้สูงอายุเราถือว่าสูงพอสมควรถ้ายังไงเราจะดูแลเขาได้ในกลุ่มผู้สูงอายุก็นโยบายผมเรื่องแรกเนี่ยอยากทำโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีจำกัดแล้วก็พี่น้องประชาชนสมาชิกต่างก็อยากได้โครงสร้างพื้นฐานเป็นโรงพยาบาลตัวเองผมให้ทางพอกองสาธารณสุขได้ทำพูดง่ายๆก็คือตำราพูดง่ายๆหลักสูตรของผู้สูงอายุมาเล่มละหนึ่งแล้วก็แล้วเล่มสองก็แล้วแต่เรายังหางบมาที่ทำไม่ได้ก็พอดีที่ได้ทราบจากท่านอาจารย์ดร.พิรินทร์ใช่ไหมมีโครงการพิเศษหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้รับการเลือกจากท้าวสุริยวรรธน์และมหาลัยมีดลเป็นอำเภอตำบลนำร่องพี่น้องเราก็เลยมีโอกาสได้โรงเรียนพูดง่ายโรงเรียนผู้สูงอายุคือศูนย์ดูแลกลางวันที่ว่านี่แหละ
0: ครับ
1: คือตอนกลางวันเนี่ยไปมาก็สามารถมาใช้บริการได้ซึ่งท่านก็รู้แล้ว
0: ครับ
1: มีฐานอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นบุญในช่วงที่ผมมาเป็นผู้บริหารได้โครงการนี้เข้ามาในช่วงที่ผมมีนโยบายที่จะทำในสมัยที่ผมอยู
0: ่สอดคล้องกันพอดี
1: สอดคล้องกันเลยพอดี
0: ถามนิดนึงว่าพอมีโครงการแบบนี้ส่วนหนึ่งคือนโยบายจากหน่วยงานจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ภาคอื่นๆเองเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในพื้นที่เองนะอบต.เองเราซัพพอร์ตอะไรบ้างให้กับโครงการนี้มันเดินหน้าต่อไปเพื่อตอบโจทย์คนในชุมชน
1: พูดง่ายๆก็คือศูนย์นี้เป็นของอบต.
0: ครับ
1: เหมือนเจ้าของโรงเรียน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะทำให้โรงเรียนเรามีศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเนี่ยพูดง่ายได้มีศักยภาพหรือได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เราก็เต็มที่เลยนะฮะสิ่งใดที่ผมประสานงานได้อย่างเช่นผู้มีความรู้เที่ยวชาญชำนาญการพิเศษอะไรต่างๆที่เรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยเราประสานงานให้ได้มาให้ความรู
0: ้
1: นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้สูงวัยที่มาอยู่ร่วมกันก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทุกคนผู้สูงวัยก็มีโรคประจำตัวของตัวเองอยู่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันใครถูกบ้างผิดบ้างก็ได้เพราะจะได้ถามกับผู้เที่ยวชาญทีนี้นะฮะว่าตัวเข้าใจมาถูกต้องไหมและอย่างอื่นเนี่ยขาดหรืออะไรต่างๆอย่างเช่นอาหารกลางวันเนี่ยนะเราก็ใช้งบของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพอซัพพอร์ตได
0: ้
1: นะให้เป็นอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุแล้วก็พวกอาคารต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกนะเราก็จะทำโครงการเพื่อจัดเสนอให้
0: ดูจากส่วนใหญ่คือรอยยิ้มเสียงหัวเราะทุกคนนี่มีความสุขมาก เวลามาอยู่ที่นี่นั่นเองสุดท้ายแล้วครับเป้าหมายสำคัญเราถือว่าเป็นหน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลนโยบายหน่วยงานที่อยากพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมายอยากจะเห็นคนในชุมชนของเราที่เห็นศูนย์นี้หรือผู้ที่เข้ามาอยู่ในศูนย์นี้เป็นยังไงต่อ
1: ก็สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน
0: ครับ
1: ทำยังไงเขาจะมีรายได้เหมือนที่เขาว่ากันเนาะมีรายได้ลดรายจ่ายเราก็จะพยายามเต็มที่โดยมีโครงการต่างๆที่จะมาเอาโครงการฝึกฝนอาชีพมาทำนะแล้วก็มีหมอมาดูเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพดีมีรายได้แล้วก็มีอารมณ์ดีพูดง่ายๆ5อที่คุณหมอพูดอ่ะอารมณ์อบายมุขก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอย่างเงี้ยก็คิดว่าคุณภาพชีวิตที่ต้องการที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยได้อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานๆนะครับ
0: ครับผมเป้าหมายสำคัญก็คืออยากจะให้ผู้สูงอายุมีความสุขด้วยมีเรื่องของการให้ความสำคัญการสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณท่านนายกด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: วงวันนี้วงในใจสื่นอกสื่นใจเหตุยังทำยังกับประกอบไรกับสมบูรณ์ดีนะจ้าตาจ้าข้าหมอหรือที่บ้านเนี่ยมันวันนี้จะทำงานแล้วก็พักผ่อนไม่เห็นนั่นที่นี่ที่บ้านมันไม่มูจิเลนสิเบาหน้าแต่ว่าหาวงสี่แต่ทีมันดีใจมาอยู่จ่าสาวอยู่ดีไม่แห้งสาวไปใดมาใดยุ่งก็เจ็บก็ไข่สองมากจ้าดีต่อกระเพาะต่อสุขภาพดีต่อสมองเฮาพร้อมว่าเฮาได้ฮู้ว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มีกว่าพาทํานั่นทํานี่ไปเฮาก็ฮู้ไปนํานะจ้าก็ความฮู้ซื้อมันก็สิสบาย
1: กว่าจะมาเป็นศูนย์นี้ได้นะฮะต้องมีแนวทางต่างๆแล้วก็เป็นการถอดบทเรียนออกมาเราจะคุยกันกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญอยู่แล้วฮะท่านดร.แพรินยอดสุวรรณสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โครงการนี้ถือว่าไม่ใช่ว่าจุดเริ่มต้นจะมาง่ายๆแต่มีการถอดบทเรียนทางวิชาการมาเป็นแนวทางก่อนถึงจะเริ่มที่จะมีศูนย์อย่างนี้กระจายทุกชุมชนเป็นยังไงอาจารย
2: ์ค่ะต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะเราได้รับทุนจากสสส.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์เราขยายโมเดล

0: ากศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุตำบลบ้านค้อนะคะที่จังหวัดนครพนมก็ได้ทุนมาเราลองทำพื้นที่ต้นแบบก่อนในปี65ทำที่ตำบลหนองแท่งนะคะก็ทำโมเดลที่นั่นแล้วก็ขยายผลนะคะเนื่องจากว่าโมเดลที่เราทำเนี่ยเราทำในชุมชนเขตเมืองคราวนี้เราเห็นว่าชุมชนนี้มันมีความต้องการหลายๆด้านทั้งมิติด้านสังคมสุขภาพเศรษฐกิจเราทำบนพื้นฐานของงานวิจัยก่อนเรามีการเก็บข้อมูลรวบรวมพื้นที่แล้วก็มาออกแบบเป็นตัวหลักสูตรนะคะแล้วก็ทำเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุมีก็จะมีทั้งเรื่องของป้องกันสมองเสื่อมป้องกันพัดตกหกล้มนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับครอบครัวแหว่งกลางก็มาทำเป็นฐานการเรียนรู้เช่นใช้ชื่อฐานว่าปู่ย่าตายายเลี้ยงปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานนะคะแล้วก็มีฐานส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ฐานจัดการขยะแล้วก็มีเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะเขาเนี้ยพอเราทำไปทดลองทำไปประมาณปีนึงเราก็นำผลการเรียนรู้ของเราแล้วก็มาสังเคราะห์นะคะเป็นตัวองค์ความรู้แบบเป็นงานวิจัยแล้วก็ไปนำเสนอต่างๆก็ได้รับรางวัลก็ไม่ว่าจะเป็นรางวัล MUSDG Award ที่มหาลัยมหิดลปี2023เราได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1แล้วก็นอกจากนี้ทีมของเราเองที่อยู่ศูนย์แพทย์นนท์หนำแท่งนะคะก็ไปขอรับรางวัลประกวดนวัตกรรมผู้สูงอายุก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่10และได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศคราวนี้เมื่อเราทำร่วมกันทั้งพื้นที่ได้ประโยชน์ภาคีเครือข่ายได้ประโยชน์ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะของอำนาจเจริญเราเองก็เป็นทีมขับเคลื่อนอยู่แล้วก็เลยมองว่าถ้างั้นถ้าเราทำดีแล้วอยากขยายให้ทั้งจังหวัดเลยก็เลยไปขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณของจังหวัดอำนาจเจริญปี2568
1: ครับ
0: ค่ะก็เข้าแผนจังหวัดพอเข้าแผนจังหวัดเราก็ได้งบมาเพิ่มจากเดิมเราได้มา100,000ของสสสก็มาเป็น927,000บาทนะคะก็เลยมาขับเคลื่อนร่วมกับสสจอมอำนาจเจริญค่ะมาขับเคลื่อนเป็นปีนี้พอปีนี้เราก็ใช้ชื่อเล่นว่าเป็น1อำเภอ1ศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุต้นแบบในวันนี้ที่ได้มาชมเนี่ยก็คือจะเป็น1ตำบลต้นแบบของเราที่ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เราเคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยจากการที่อาจารย์เคยทำโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าขีดลายตะขอสลับเอื้อให้ที่ตำบลนนท์หนำแท่งเพราะว่านนท์หนำแท่งก็มีปัญหาอาชีพก็เลย1ในฐานของเดย์แคร์เราก็จะมีฐานอาชีพคำพระก็ไปเป็นครูปัญญาให้เราจนกระทั่งวันนี้ค่ะเรากลับมาร่วมมือกับคำพระเพราะว่าเห็นว่าเขาเนี่ยมีความเด่นเรื่องฐานอาชีพแล้วแต่ส่วนที่เขายังไม่มีก็คือเรื่องของส่งเสริมสุขภาพที่ต่อเนื่องยังไม่มีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ตัวเดย์แคร์ของเราเองเนี่ยมันเป็นเดย์แคร์ที่จะใช้เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยค่ะช่วงเวลาปกติเหมือนศูนย์เด็กเล็กฉะนั้นก็มาเพิ่มศูนย์เรื่องป้องกันสมองเสื่อมป้องกันพัดตกหกล้มแล้วก็มีปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานให
1: ้
0: มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคะรวมถึงฐานอาชีพเดิมที่เขามีอยู่แล้วก็มาเป็นศูนย์นี้อีกอันนึงที่ไฮไลท์ก็คือจะมีฐานเสริมสวยเสริมหล่อวัยเก่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุอาจจะแล้วก็จะมีฐานตัวนี้ให
1: ้
0: ฉะนั้นของคำพระเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบอีกแบบนึงที่มีความสมบูรณ์ของความร่วมมือภาคีเครือข่ายในตำบลทั้งด้านขององค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแล้วก็กลุ่มอาชีพเดิมของวิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระรวมถึงกลุ่มของแกนนำภาคประชาชนที่มีครูอาสาเป็นข้าราชการบำนาญ นะคะที่มาร่วมเป็นครูอาสาในศูนย์แล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในคำพระเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นหลายอย่างรวมถึงตัวของกลไกของแกนนำภาคประชาชนที่ร่วมมือกันก็จะมีการขับเคลื่อนงานที่ดีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะ
1: ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มีการขยายออกมาพื้นที่เป้าหมายสำคัญนอกจากการมีนโยบายมีหลักสูตรที่เป็นโมเดลขยายในพื้นที่แล้วการเชื่อมกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสู่ชุมชนแบบนี้มันเห็นภาพยังไงให้เกิดขึ้นในพื้นที
0: ่ก็คือมหาวิทยาลัยนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเองจะมีภารกิจนึงชื่อว่ามหาวิทยาลัยเพื่อสังคมนะคะหรือว่ามหิดล University Social Engagement ซึ่งเราจะทำงานขับเคลื่อนกับชุมชนให้เกิดผลกระทบที่ดีขึ้นทางสังคมค่ะมหาลัยเองก็จะนำความรู้จากงานวิจัยบริการวิชาการมาสู่ชุมชนนะคะส่วนทีมของชุมชนเองก็จะเป็นผู้ร่วมดำเนินงานซึ่งในโครงการนี้ค่ะเรามีการเซ็น MOU กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง7แห่งรวมถึงของคำพะด้วยก็จะมามีความร่วมมือกันทั้งด้านของ In Cash In Kind ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งสถานที่เราก็จะแจ้งทางอบต.ว่าขอความอนุเคราะห์เป็นสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้สามารถซัพพอร์ตได้ทั้งหมดก็เกิดเป็นความร่วมมือกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเหนียวแน่นแล้วก็ยั่งยืนเกิดประโยชน์เดียวกันก็คือมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมกับผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของท่านของตำบลด้วยค่ะ
1: ครับผมสุดท้ายนี้สั้นๆอาจารย์ภาพที่เราเห็นจากโมเดลที่เราอยู่ที่นครพนม ขยายมาในพื้นที่ในจังหวัดอำนาจเจริญนี่คือจุดหนึ่งภาพสุดท้ายที่เราอยากจะเห็นทุกๆศูนย์หรือภายในจังหวัดของเราที่จะมีศูนย์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะตอบโจทย์ยังไงกับชุมชนต่อไปฮะ
0: ก็อันนี้มันเป็นเหมือนกับเราพยายามสร้างให้เห็นโมเดลของชุมชนสุภาวะนะคะชุมชนสุภาวะก็คือต้องแก้ปัญหาครอบคลุมทั้งมิติด้านสังคมการที่ผู้สูงอายุมารวมตัวกันเขาจะมีเพื่อนมีสังคมที่ดีขึ้นไม่เหงาไม่เปล่าเปลี่ยวนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องสวัสดิการต่างๆที่เขาอาจจะไม่มีเขาก็จะได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะด้านเศรษฐกิจก็คือจะเห็นได้ว่าฐานของเราเนี่ยมีเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเรามีฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสุภาวะเขาก็จะสามารถหารายได้จากการเพาะปลูกหรือว่าเพาะชำกล้าไม้แล้วก็จำหน่ายเพราะว่าในของคำพ้าเองก็จะมีตลาดช่วงเย็นอยู่แล้วนะคะหรือว่าฐานอาชีพที่เขามีทอผ้านะคะก็จะทำให้ผู้สูงอายุที่พอจะทำงานได้ในส่วนนี้มีรายได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีอาชีพอื่นๆที่ชุมชนเองร่วมกับสกรที่ทำขับเคลื่อนอยู่แล้วก็จะมีทั้งเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพอันนี้คือสำคัญที่สุดหัวใจของมหาวิทยาลัยมหิดลก็คือเรื่องสุขภาพนะคะคราวนี้ก็จะมีเรื่องของส่งเสริมสุขภาพกายส่งเสริมสุขภาพใจรวมถึงการตรวจคัดกรองการประเมินต่างๆแล้วก็การป้องกันสมองเสื่อมป้องกันผ่าตัดหัวล้มก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็ครบมิติสังคมสุขภาพและที่สำคัญก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เอื้อการที่มีเซตติ้งมีสถานที่ให้เขามารวมตัวกันมันคือพื้นที่กลางที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลแบบเดิมคือโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยบางที่เนี่ยจะเปิดแค่เดือนละครั้งแต่เดย์แคร์ของเราก็คือจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วแล้วก็สะดวกตอนไหนให้มาตอนนั้นเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งตอบ SDG นะคะเป้าหมายกำลังที่ยังยืนไม่ว่าจะเป็นการSDG 1การแก้ปัญหาความยากจน SDG 2ขจัดความหิวโหย SDG 3ก็คือ Good Health Wellbeing แล้วก็ที่สำคัญคือ SDG 4ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็17ก็คือ partnership ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำ day care ปุ๊บเนี่ยมันเป็นชุมชนสุขภาวะและความยั่งยืนมันตอบได้แน่นอนอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลอยากให้เห็นแบบนี้ในชุมชนทุกตำบลของอำนาจเจริญค่ะ
1: ครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เรามาติดตามดูสังคมประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุสิ่งสำคัญคือเราจะดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ทั้งติดบ้านบางคนอาจจะมีโอกาสในการออกไปทำกิจกรรมกับชุมชนแต่สำคัญคือเราจะดูแลเรื่องของสภาพจิตใจการที่จะยังให้เขารู้สึกมีคุณค่าต่อชุมชนนี่คืออีกพื้นที่หนึ่งที่เรามาติดตามลงพื้นที่มาดูแลผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบและมีโอกาสในการขยายตามบริบทพื้นที่ต่อไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์ของเราด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับผมและอาจารย์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
3: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกจักหน่อย
2: อุ้ยบอก
1: ย้าย
2: เด็กกินนั่นเด
3: ้ผู้เลี้ยวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำผู้เลี้ยว
0: มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
2: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสูตรมาแซ่บที่สุดนะครับ
0: พ่อกัน14:10 น.ฮอด15

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ซึ่งวันนี้เราเปิดบ้านเปิดห้องรับแขก
0: ร
1: ับเชิญแขกที่โอ้โหหาแบบนัดคิวยากนะ
0: คิวทอง
1: ใช่
0: คิวทองคิวนั้นนะโอ้โหขอเวลานานมากนะกว่าจะว่างต้องไปดูแลคนไข้นะ
1: แล้วต้องท่านนี้เพราะเรื่องนี้สำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: ขอต้อนรับแพทย์หญิงชยานิษฐ์ปฏิภาณวัฒน์ค่ะสูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: คุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครั้งแรกที่มาออกรายการหรือเปล่า
2: ครั้งแรกค่ะ
0: เดี๋ยวจะมีครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ให้ความรู้กันหน่อยคุณหมอครับนานทีจะมีโอกาสมาครั้งนี้เนาะน้องฝนเนาะ
1: ค่ะเรื่องของ HPV คนไม่รู้เยอะมาก
0: ใช่
1: ไม่รู้แล้วก็ไม่เคยได้ยินแต่ HIV
0: บางทีเขาจะผิดว่าเอ๊ะคุณจะพูดว่า HIV หรือเปล่าแต่คุณมาพูดเป็น HPV
1: แล้วแม้แต่ HIV คนก็ยังเข้าใจผิดเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอจะมาแก้ไขแล้วก็มาให้ความรู้ที่ถูกต้องนะคะก่อนอื่นค่ะขอถามก่อนเลยค่ะคุณหมอ HPV คืออะไรและทำไมช่วงนี้คนพูดถึงกันมากแต่ก็ยังมีคนเข้าใจผิดอีกเยอะมาก
2: ค่ะก็ในปัจจุบันนะคะก็จะมีประเด็นของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งใช่ไหมคะที
0: ่ติ
2: ดเชื้อ HPV
0: แล้วเขาไปทานร้านสุกี้หรือร้านเนื้อย่างสักอย่างแล้วเขาไปเทน้ำแข็งลงอาจจะใช่เคสนี้ไหม
2: ค่ะติดเชื้อ HPV คุณทราบไหมคะว่า HPV เนี่ยติดมาจากทางไหนได้บ้าง
0: เอาจริงๆเอาตอบแบบไม่รู้เลยคือไม่ทราบ
2: ครับค่ะก็เลยเป็นประเด็นค่ะของในโลกออนไลน์ช่วงนี้เลยค่ะว่าถามว่าเอ๊ะท่านนี้ติดได้อย่างไรแล้วก็มีติดทางไหนทางห้องน้ำสาธารณะจริงหรือเปล่าหรือว่าติดทางเพศสัมพันธ์นะคะที่เป็นคำถามแล้วก็เลยฮอตฮิตในช่วงนี้เลยนะคะงั้นเรามาทราบกันก่อนนะคะว่าตัวเชื้อ HPV เนี่ยคืออะไรนะคะเชื้อ HPV หรือว่าที่เรียกว่า Human Papilloma Virus เป็นไวรัสชนิดหนึ่งค่ะที่ติดต่อส่วนใหญ่ไปทางเพศสัมพันธ์นะคะคราวนี้เชื้อไวรัสตัวเนี้ยสามารถก่อให้เกิดโรคหูดหรือถ้ารุนแรงเลยคือเป็นมะเร็งนะคะ
0: หูดงอนไก
2: ่ค่ะ
0: หรือมะเร็งต่างๆ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือความรุนแรงนะไม่ใช่เล่นๆนะ
1: มันก็คือก้อน
0: ใช่ถู
1: กไหม
0: ก็คือเนื้องอกถูกไหมครับคุณหมอ
2: ค่ะติดแล้วสามารถทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้
1: ทีนี้ที่เขาเป็นประเด็นกันคือคนเนี้ยเขาติดคือมีเชื้อ HPV อยู่แล้วแล้วอย่างที่พี่ต๋อมยกตัวอย่างสมมติไปเทน้ำแข็ง
0: คือแก้วเนี้ยเขาดื่มมาแล้วคือเขาดื่มมาแล้วรอบนึงแล้วน้ำมันหมดแล้วเขาเลยจะไปเติมน้ำเขาบอกว่าเอ๊ะพอเขาตักน้ำแข็งขึ้นมาแล้วทีนี้เอ๊ะแข็งเยอะเกินไปเทออกเลยแล้วกล้องวงจรปิดจับได้คือเขาดังอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าเขาเป็น HPV อยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณบอกครับ
1: มัน
0: เข้าใจยังไง
1: มันติดต่อได้ไหมคะกรณีแบบนี
2: ้ค่ะต้องอันนี้พูดถึงเรื่องการติดต่อนะคะว่าติดต่อได้ทางไหนบ้างนะคะหนึ่งเลยหลักๆเลยคือทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศทางทวารหนักหรือทางช่องปากก็ตามนะคะสามารถติดได้ติดเชื้อตัวนี้ได้เลย
0: ครับ
2: อันถัดมาถ้าไม่ใช่ทางเพศสัมพันธ์ล่ะเราติดได้จากทางไหนได้อีก
0: ครับ
2: นะคะต่อมาเลยคือการสัมผัสผิวหนังของคนที่มีเชื้อ HPV อยู่นะคะ
1: จับแขนอย่างนี
2: ้ค่ะหรือว่าบริเวณนั้นมีเชื้อ HPV ส่วนใหญ่จะเป็นผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศค่ะอันถัดช่องทางถัดไปคือทางระหว่างคลอด
1: ค
2: ่ะจากแม่สู่ลูกค่ะถ้าในคุณแม่มีเชื้อ HPV อยู
1: ่
2: เด็กมีโอกาสที่จะติดเชื้อชนิดนี้ได
0: ้ครับ
2: สามารถทำให้ทารกเนี่ยติดเชื้อและมีโรคหูดที่บริเวณกล่องเสียงหรือลำคอได
0: ้
2: ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นพบได้น้อยนะคะ
0: แต่ความเสี่ยงใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นความเสี่ยงที่สามารถติดได
0: ้
2: ค่ะแต่ว่าน้อยนะ
0: น้อย
2: ค่ะคราวนี้ก็เป็นเลยเป็นคำถามว่าที่อินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เขาถามเนาะว่า

0: เขาบอกว่าติดมาจากห้องน้ำสาธารณะมันจริงหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสแต่น้อยมากเลยค่ะเคยมีงานศึกษาวิจัยนะคะในประเทศไทยก็ตามหรือว่าประเทศจีนก็ตามเนี่ยเขาไปเก็บตัวอย่างนะบริเวณห้องน้ำ
1: สาธารณะ
0: สาธารณะด้วยห้องน้ำที่โรงพยาบาลด้วยไปเก็บบริเวณไหนบริเวณชักโครกอ่างล้างมือรวมถึงลูกบิดประตู
2: ด้วยเหรอคะลูกบิดประตูด้วย
0: ใช่ค่ะพบว่า1ใน4ที่เราเก็บมาเนี่ยพบเชื้อ HPV นะคะ
1: จริงๆ
0: ใช่ค่ะพบเชื้อ HPV บริเวณ
1: แล้วเราทราบไหมว่าเป็นจุดไหนที่เราพบครับ
0: ก็ทั้ง3ที่เลย
1: ทั้ง3ที่เลย
2: ต่อน้องฝนน่ะเวลาบิดลูกบิดห้องน้ำสาธารณะแล้วชอบแบบจับอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยแบบนี้ก็คืออันตรายมากใช่ไหมคะ
0: คราวนี้ก็เลยเรียนต่อไปอีกค่ะว่าตัวเชื้อ HPV ที่เราตรวจเจอเนี่ยค่ะเป็นการตรวจเจอ DNA ของตัวเชื้อซึ่งการตรวจเจอ DNA ของเชื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเชื้อนั้นยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: หรือไม่ได้หมายความว่าเชื้อยังก่อโรคได้
1: นึกออกแล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยไหนนะคะที่ออกมาบอกว่าการเข้าห้องน้ำสาธารณะเป็นแหล่งของเชื้อ HPV ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได
1: ้โอเคเข้าใจแล้ว
2: ตอบนี้เคลียร
1: ์ทราบแล้วชัวร์แล้ว
2: เคลียร
0: ์แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็จะแนะนำให้ทุกท่านเข้าห้องน้ำควรจะต้องมีการล้างทำความสะอาดนะคะทั้งก่อนและหลังใช้ห้องน้ำค่ะเพื่อป้องกันกันไว้ดีก่อนแล้วนะคะ
2: เวลาห้องน้ำสาธารณะค่ะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวนี้ถ้ามองรอบๆดูสักหน่อยเดี๋ยวนี้เขาจะมีตัวเล็กๆอาหารที่เป็นฆ่าเชื้
1: อ
2: เขาจะระบุไว้เลยว่าฆ่าเชื้อฝารองนั่งหรือฆ่าเชื้อที่รองนั่งเขาจะติดไว้เลยอย่างเช่นในห้องน้ำในห้องน้ำในห้างสรรพสินค้า
1: ห้างใหญ่ๆหน่อย
2: ใช่เขาจะติดไว้เลยคือคนมองข้ามเยอะมาก
1: ข้างๆที่กล่องทิชชู่เลยมีจะมีตัวปั๊มสามารถปั๊มได้เลยนะคือ
2: คนมองข้ามเยอะมาก
1: ขอถามเป็นความรู้หน่อยครับคุณหมอครับกรณีที่ฉีดก้นที่ฉีดตูดเนี่ยบางทีเราฉีดทางห่างไอ้ตัวฉีดอ่ะมันไม่โดนเราแต่บางทีเราลืมนะก็มาจิ้มโดนเนื้อเราเลยอันตรายไหมครับ
0: ก็อย่างที่เรียนไปว่าถ้ามันสัมผัสบริเวณที่มีเชื้ออยู่ค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเพศหรือว่าตรงทวารเนี่ยมันมีเชื้อสามารถไปแปะอยู่กับสิ่งของรอบๆนั้นได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราได้ไปตรวจใช่ไหมคะเราวิจัยได้ตรวจแล้วว่าพบเชื้อจริงๆนะแต่เชื้ออาจจะไม่ได้ก่อโรคนะคะไม่ได้หมายความว่าเชื้อต้องก่อโรค
1: ไม่สามารถแพร่เชื้อแต่คือมันมีเชื้อจริงๆแต่มันไม่สามารถติดต่อคน
0: มันสามารถที่จะเป็นแหล่งสำคัญในการที่จะแพร่เชื้อได้
2: คือมัน
0: แต่ตรวจพบจริงๆนะ
2: ตรวจพบไปลึกถึงระดับ DNA แต่ไม่ได้ระบุว่าอยู่ในระยะที่สามารถแพร่
1: เชื้อได้
0: แบบนั้นยังไม่มีงานวิจัยไหนที่ออกมาบอกว่าเอ้ยมันแพร่เชื้อได้นะอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคำถามที่กำลังฮิตกันอยู่บอกว่าเขาติดจากห้องน้ำสาธารณะคำตอบคืออะไรครับ
0: มีโอกาสแต่น้อยมาก
2: น้อยมาก
0: ใช่ค่ะมีโอกาสแต่น้อยมาก
2: ทีนี้คุณหมอบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
1: เพศสัมพันธ
2: ์แล้วถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสติด HPV มั้ยเมื่อสักครู่ได้คำตอบมา1คำตอบคือจากแม่สู่ลูกในขณะตั้งครรภ์
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้กรณีอื่นล่ะคะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสติด HPV มั้ยคะ
0: ต้องเรียนเลยว่าโอกาสมีแต่น้อยเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: เพราะถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้ผิวเช่นมืออย่างเงี้ยสัมผัสบริเวณอวัยวะเพศแล้วมือนั้นมีเชื้ออยู
2: ่
0: หรือใช้อุปกรณ์ในการมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วอุปกรณ์นั้นมีเชื้ออยู่ก็มีโอกาสที่จะติดได้ค่ะแต่น้อยนะคะ
1: ขออนุญาตถามได้ไหมอันนี้อาจจะกึ่งแบบทะลึ่งหน่อยทำไมเชื้ออยู่เฉพาะอวัยวะเพศครับ
0: ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวเชื้อ HPV เนี่ยที่ติดต่อเนาะมันมักจะอยู่บริเวณเยื่อบุผิวหนังหรือเยื่อเมือก
1: เยื่อเมือกนึกภาพออกละ
0: ที่จะอยู่และมีชีวิตตรวจอยู่ต่อได้เช่น
1: เช่นได้เลย
0: บริเวณอวัยวะเพศทั้งของเพศชายและเพศหญิงเลยแล้วก็บริเวณทวารหนักค่ะแล้วก็รวมถึงช่องปากได้ด้วย
2: ที่ผมจะถามคือเยื่อบุอยู่ในช่องปากก็มีแสดงว่าคือติดต่อจากจุดหนึ่งมาสู่ช่องปากได้เหมือนกัน
1: คือทั้งหมดที่พูดมาคืออวัยวะเพศเอ่ยช่องทวารหนักเอ่ยปากเอ่ยนี่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเชื้อ HPV ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: สมมติมีเพศสัมพันธ์แต่ใส่ถุงยางอนามัยอันนี้มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HPV ไหมครับ
0: มีโอกาสแต่น้อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งนะคะการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งก็จะแนะนำให้ทุกคนอย่าใส่ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันแต่มันก็ยังไม่ 100% ค่ะ

0: ยังมีโอกาสติดได้อยู
1: ่รวมถึงควรใส่ถุงยางอนามัยให้กับอุปกรณ์ถูกไหมมีบางคนบางคนอันนี้ไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทยนะแต่ถ้าคุณแบบใช้คุณก็ควรสวมถุงยางอนามัยให้อุปกรณ์นั้นๆด้วย
0: ค่ะก็จะเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งได้ค่ะ
2: มีอีกปัญหาก็คือขณะที่เรามีเพศขออนุญาตนะอาจจะดูแบบเลดอาร์หน่อยขณะที่มีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะใส่ถุงยางอนามัยแต่พอเราไม่ได้ใช้ที่อวัยวะเพศแต่เราเปลี่ยนมาเป็นที่ปากคู่สมคู่ขาน่ะคุณไม่รักฉันหรอคุณต้องถอดถุงยางออกนะอะไรเงี้ยคุณหมอให้ความรู้หรือวิธีป้องกันหน่อยข้อห้ามหรือคำตอบปฏิเสธหน่อยว่าควรจะใส่ถุงยางขณะที่ออรัลเซ็กซ์
0: ค่ะก็จริงๆต้องแนะนำเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคู่ชายหญิง
2: วันไนท์สแตน
0: คู่ชายก็ตามค่ะจะเป็นวันพวกวันไนท์สแตนก็ตามนะคะอันนี้ต้องแนะนำเลยว่านอกจากตัวเชื้อ HPV ที่สามารถป้องกันได้แล้วนะคะก็ยังป้องกันเชื้อชนิดอื่นได้ด้วยนะคะเช
2: ่
0: นเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
1: ์
0: เช่น HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B ค่ะพวกนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นกันถ้าการใส่ถุงยางอนามัยก็จะเป็นประโยชน
2: ์
0: พวกนี้ด้วยค่ะ
1: คุณหมอคะ
2: ครับ
1: HPV กับ HIV แตกต่างกันยังไงคะ
0: ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเป็นไวรัสคนละกลุ่มคนละชนิดกัน
2: ครับ
0: ไม่ก่อให้เกิดโรคที่แตกต่างกันค่ะ5ตัวเชื้อ HIV ก็จะเป็นโรคเอดใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อันนี้จะเป็นโรคภูมิคุ้มกันเนาะหมายถึงว่ามีผลให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันบกพร่องได้แต่ว่าส่วนในตัวเชื้อ HPV เนี่ยสามารถแบ่งได้หลายกลุ่มก็จะมีกลุ่มทั้งแบบก่อให้เกิดโรคหูดนะเป็นแบบสายพันธุ์ความเสี่ยงน้อยกับพวกสายพันธุ์ความเสี่ยงเยอ
1: ะ
0: ที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งได
2: ้
0: ค่ะต้องเรียนเลยว่าเป็นคนละกลุ่มกันเลย
1: แล้วทั้ง HPV เนี่ยสามารถรักษาให้หายได้ไหมคะ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะการติดเชื้อ HPV เนาะติดเชื้อแล้ว1เลยเนี่ยต้องเป็นมะเร็งเลยไหมต้องเป็นมะเร็งเลยไหมไม่นะคะ
2: ครับ
0: การติดเชื้อ HPV ไม่จำเป็นว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นมะเร็ง
1: ครับ
0: นะคะแต่ตรวจพบว่ามีเชื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เราต้องทำต่อคือเราต้องทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต
1: ่
0: อนะคะ
1: ในผู้หญิง
0: ทั้งในผู้หญิงค่ะในผู้หญิง
1: เอ๊ะ HPV เจอได้แค่ในผู้หญิงเหรอคะ
0: จริงๆเจอได้ทุกเพศเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
1: ค่ะ
0: แต่ตรวจคัดกรองในปัจจุบันเนี่ยชุดตรวจจะเป็นในเพศหญิง คือตรวจบริเวณปากมดลูก
2: สมมติกรณีตรวจเชื้อ HPV เจอที่คุณสุภาพสตรีขั้นตอนต่อไปคือตรวจมะเร็งปากมดลูกต่อเลยแล้วอะไรต่ออีกครับของผู้หญิงที่น่าเป็นห่วง
0: น่าเป็นห่วง
2: ใช่ครับ
0: นอ
2: กจากมะเร็งปากมดลูกแล้วมีอะไรที่ HPV จะส่งผลต่อมะเร็งในอวัยวะนั้นๆ
0: ก็โรคหูดที่ได้แนะนำไปแล้วว่าเป็นพวกสายพันธุ์ความเสี่ยงต่ำจะเป็นโรคหูดนะ
1: คะ
0: แต่ถ้ากลุ่มสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงจะเสี่ยงเป็นมะเร็งซึ่งมะเร็งในที่นี้เนี่ยได้หลายตำแหน่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณอวัยวะเพศช่องคลอดปากช่องคลอดหรือบริเวณทวารหนักถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือจะเป็นบริเวณในช่องปากก็ได้นะคะถ้ามีเพศสัมพันธ
1: ์เมื่อสักครู่ที่ถามคุณหมอว่ามีโอกาสรักษาหายไหมแล้วคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อไป
2: ใช
1: ่นี้เป็นยังไงต่อคะ
0: พอมาถึงการรักษาใช่ไหมคะว
1: ่
0: าแล้วในปัจจุบันถ้าตรวจเจอว่ามีเชื้อ HPV มียาหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ไม่มียานะคะป
2: ั
0: จจุบันยังไม่มีแล้ว
2: ติดแล้วติดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: กรณีเดียวกับ HIV ด้วย
0: ที่ยังค่ะแต่การรักษาอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกัน HIV เขาจะมียาใช่ไหมคะเป็นยาต้านไวรัส
1: ค่ะ
0: แต่ของตัวเชื้อ HPV ไม่มียาค่ะปัจจุบันยังไม่มียาเลยในการรักษาค
2: ่
0: ะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นไปถึงเรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกว่าพอติดแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดมะเร็งหรือยังเป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราจะต้องมีการตรวจติดตามเป็นระยะ
2: ต้องเฝ้าระวังสิทั้งนั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: นี่กรณีผู้หญิง
1: ถุงยางอนามัย
2: นี่กรณีผู้หญิงนะแล้วผู้ชายล่ะครับผู้ชายที่ตรวจเชื้อ HPV ต่อไปคือทราบอยู่แล้วว่า HPV ไม่มียาป้องกันหรือยาแก้ไขแล้วกรณีตรวจเจอในผู้ชายทำไงต่อครับแล้วผู้ชายจะเสี่ยงต่อการเป็นอะไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวต้องแนะนำก่อนเลยว่าถ้าสมมุติว่าเพศชายมีการติดเชื้อ
2: HPV
0: จริงๆตัวเชื้อ HPV ในเพศชายเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไม่ค่อยแสดงอาการนะคะไม่ค่อยแสดงอาการจะมีรอยโรคได้เช่นมีหูด
2: หูดที่ไหนครับ
0: หูด
2: อวัยวะเพศเลย
0: อวัยวะเพศก็ได้

0: ที่ทวารหนักก็ได
1: ้
0: หรือจะเป็นบริเวณในช่องปากก็ได
2: ้
0: พบได้หมดเลย
2: แล้วมะเร็งล่ะครับ
0: มะเร็งเกิดขึ้นได้เช่นกัน
2: ด้วย
0: ในแต่ก่อนในสมัยก่อนเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ารอยโรคเกิดได
2: ้
0: พบค่อนข้างน้อยแต่พบได้นะคะมะเร็งในเพศชายเช่นกันเลยค่ะบริเวณเดียวกันคืออวัยวะเพศทวารหนักและช่องปากแต่ว่าพบน้อยกว่าเพศหญิงค่ะ
2: ครับ
0: มันพบน้อยกว่าเพศหญิงอันนี้ก็เลยแตกต่างกันนะเพราะเพศหญิงเนี่ยเจอได้เยอะมากเลยว่าโอ้ติดแล้วจะต้องส่วนใหญ่พัฒนาต่อไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ของเพศชายอาจจะ
1: ก่อนที่เราจะเบรกคอคำถามเดียวไม่ได้เปลี่ยนคู่นอนบ่อยมีสามีคนเดียว มีโอกาสติด HPV ไหมคะ
0: จริงๆทุกๆคนที่มีเพศสัมพันธ์มีโอกาสติดเชื้อ HPV ได้หมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีคู่นอน
2: คือแฟนๆนั่นแหละเอาง่ายๆมีแฟนคนเดียว
0: มีแฟนคนเดียวก็มีโอกาสน้อย
2: น้อย
0: น้อยกว่า
2: แต่ถ้าเรานอกใจ
0: ค่ะและการมีคู่นอนหลายคนถือเป็นความเสี่ยงมากนะคะความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อ HPV ได้มากขึ้นนะ
1: ทีนี้สิ่งที่ยังสงสัยคือแล้วจะสังเกตอาการได้ยังไงจะรู้ตัวได้ยังไงว่าต้องไปตรวจหาเชื้อนี้นะแต่ว่าขอเบรกก่อน
2: ช่วงหน้าคุยต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อเรื่องของวิธีการรักษาหรือการตรวจการดูแลมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
11: We don't know what they are. It is your ability to read.
12: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
2: เรามาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงที่แล้วน้ำฝนอยากรู้มากคือ HPV เนี่ยเป็นแล้วยังไม่มียารักษา
13: ถูกต้อง
2: ไม่มียาต้านเชื้อเหมือน HIV ด้วย
13: ระวังอย่างเดียว
2: เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเอ้ยเราเป็นแล้วนะมันมีอาการบ่งบอกไหมคะคุณหมอ
14: ต้องเรียนเลยว่าการติดเชื้อ HPV เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอาการค่ะไม่ได้มีอาการอะไรที่บ่งชี้ชัดเลยดังนั้นก็เลยต้องใหหญิงทุกคนนะคะต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อตัวนี
2: ้คุณหมอคะขอถามต่อเลยค่ะ HPV เนี่ยมีกี่ชนิดคะ
14: แบ่งง่ายๆเป็น2ชนิดนะคะชนิดหนึ่งก็คือกลุ่มความเสี่ยงต่ำ
2: ค่ะ
14: นะคะพวกนี้ติดแล้วจะก่อให้เกิดหูด
2: ค่ะ
14: นะคะเช่นสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยคือ6กับ11
2: 6กับ11
14: ค่ะต่อไปคือสายพันธุ์ความเสี่ยงสูง
2: ค่ะ
14: ติดแล้วสามารถก่อให้เกิดมะเร็งบริเวณอวัยวะเพศวันหนักหรือในช่องปากซึ่งสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือสายพันธุ์ที่16กับ18ค่ะ
2: สายพันธุ์ที่16กับ18
13: ครับ2กลุ่มคือเสี่ยงต่ำและเสี่ยง
2: ต่ำกับเสี่ยงสูง
13: ใช่ครับทั้งหมดนี้คุณหมอบอกว่าไม่มียาและไม่มีอาการบ่งชี้ว่าคุณเป
2: ็น
13: จะมาเจอก็แต่เมื่อคุณเจอเป็นหูดแล้วเป็นมะเร็งแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องของวิธีป้องกัน HPV ในชีวิตประจำวันมีวัคซีนไหมครับคุณหมอครับหรือป้องกันยังไงในชีวิตประจำวัน
14: ค่ะอันดับแรกเลยคือ1ก็คือใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแม้ว่าจะป้องกันได้ไม่ 100% ก็ตามนะคะอันที่2คือการล้างมือให้สะอาดนะก่อนและหลังใช้ห้องน้ำ
2: ค่ะ
14: อันที่3เลยคืองดมีคู่นอนหลายคน
13: อ
14: ันที่4
13: นะ
14: ค่ะอันที่4คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะ
13: นี่คือในกรณีผู้หญิง
14: ทั้งเพศหญิงและเพศชายเลยค่ะ
13: อ๋อเพศชายก็มีวัคซีนเหมือนกัน
14: เป็นวัคซีนตัวเดียวกันเลยค่ะ
13: อ๋อฉีดได้เหมือนกันเลย
14: ใช่ค่ะ
2: อายุเท่าไหร่คะถึงจะเริ่มฉีดได
14: ้ค่ะก็ทั้งเพศชายและเพศหญิงเนี่ยแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ถ้าอายุ9ถึง15ปีเราจะฉีด
2: 15 10 60แล้วฉีดทันไหมคะ
14: ก็ฉีดได้เลยนะคะที่มากขึ้นประสิทธิภาพของตัววัคซีนก็จะลดลงนะคะรวมถึงมีคำถามว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเคยติดเชื้อ HPV แล้วเนี่ยเรายังแนะนำให้ฉีดอยู่ไหมก็ต้องเรียนเลยว่าแนะนำให้ฉีดอยู
13: ่
14: นะคะแต่ประสิทธิภาพก็จะ
13: ลดลง
14: มาเช่นกัน
13: งั้นตอบกับน้ำฝนขอไปฉีดได้ไหมครับที่ชูนาวีที่7วันธรรมดา
14: ค่ะเรามีบริการฉีดวัคซีน
2: ที่ไหนคะคุณหมอต้องไปที่ไหน
13: อาจารย์หัวเราะ
14: ที่โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นนะคะมีบริการทั้งฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนก็จะมีแบบทั้ง4สายพันธุ์และ9สายพันธุ์ด้วยค่ะ
13: ไป
2: คือด้วยความที่เราไม่รู้จักสายพันธุ์เนาะเราอาจจะจำชื่อสายพันธุ์ไม่ได้เดินเข้าไปเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์บอกว่ามาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะ
13: เราจะได้ฉีดครั้งนั้นเลยทีเดียว3เข็มจิ้มจึ๊กจึ๊กจึ๊ก3ทีใช่ไหมครับ
14: อาจจะไม่ใช่ค่ะอาจจะเยอะเกินไปหน่อยอาจจะเยอะเกินไปหน่อยนะคะ
13: เราจะฉีดเองใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะเราก็จะฉีดวันนั้นเลยเข็มที่
13: หนึ่งค
14: ่ะอีก2เดือนเรามาฉีดเข็มที่2ค่ะแล้วก็อีก6เดือนแล้วนัดฉีดเข็มที่3
13: ค่ะอ๋อคอยชงชัวก็นึกว่าไปครั้งเดียวจึ๊บทีเดียว3เข็มเวลากระชั้นชิดมากคำถามต่อไปคือ
2: ค่ะทีนี้
13: คำถามที่5เลย
2: พอเราคัดกรองค่ะคนเจอเชื้อ HPV แล้วต้องคัดกรองไปสู่การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อถ้าพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะรักษาได้มั้ยรักษาได้มั้ยคะ
14: รักษาได้ค่ะเป็นการรักษาเมื่อเกิดมะเร็งแล้วก็จะรักษาตามมาตรฐานการรักษามะเร็งต่อไปนะคะก็มารักษาได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องคัดกรองสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราควรที่จะต้องมีการคัดกรองให้สม่ำเสมอให้เจอมีเป็นติดเชื้อแล้วนะแล้วเข้าสู่ระยะไหนระยะก่อนมะเร็งหรือระยะมะเร็งก็ในแต่ละระยะก็จะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปแต่หากรู้ได้เร็วการรักษาก็จะรวดเร็วก็จะไม่ลุกลามไปเป็นระยะท้ายๆนะคะ
13: เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเป็นคำแนะนำก็คือคุณแม่ป้าๆผู้หญิงที่คือคุณบริสุทธิ์ใจคุณไม่ได้นอกใจอยู่แล้วแต่ผู้ชายเราไม่รู้ใช่ไหมวิธีการของคุณแม่ๆหรือผู้หญิงในเวลา
14: ปานได้โดยง่ายนะคะ
2: ที่คุณหมอบอกว่าไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ไหนก็ได้บ้านของศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น
14: จริงๆตัวโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์แพทย์ต่างๆเขาจะมีแต่ว่าต้องบางที่นะคะอาจจะต้องไปสอบถามอีกทีนึงว่าที่นั่นมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นชัวร์คือไปโรงพยาบาลของศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น
13: ต้องอายเข้าใจความรู้สึกของกลุ่มผู้หญิงที่อายุ20ต้นๆไปถึง30 40ที่ยังไม่ได้มีแฟนเขาอยากตรวจหรืออาจจะมีแฟนมาบ้าง
2: แต่ไม่ได้เป็นแฟนไง
13: แต่ไม่ได้
2: เป็นคุยไง
13: เป็นคนไปตรวจเหอะไม่ต้องอายหรือถ้าเกิดอายจริงๆน่ะบางที่บางจุดหรือศูนย์อนามัยที่7มีตัวตรวจคัดกรองตัวสวอปให้เอามาตรวจเองแต่ต้องทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคุณจะมาป้ายผิดที่ผิดทางผิดอะไรวิธีการก็ไม่ได้1มีตัวคัดกรองให้

0: ได้หรือ2ถ้าไม่อายจริงก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เลยว่าขอคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทั้งหมดที่พูดมาให้คุณหมอให้อาจารย์ได้โฆษณาเชิญชวนให้แฟนๆรายการที่รับชมอยู่ตอนนี้ไปตรวจคัดกรองหรือไปใช้บริการหรือไปฉีดวัคซีนหรือไปอะไรก็แล้วแต่เรื่องของ HPV ที่ศูนย์อนามัยที่7นะครับ
1: ค่ะก็ทางโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นของเรานะคะก็มีให้บริการไม่ว่าจะเป็นการปรึกษานะคะคู่รักนะคะอันที่2คือมารับการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเพื่อป้องกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชาย
2: ค่ะ
1: อันที่3ก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิงนะคะสามารถที่จะมาติดต่อสอบถามข้างหน้าได้เลยค่ะแล้วก็เข้ามารับบริการกันได้เลยนะคะเรียนเชิญนะคะ
2: เทปนี้แบบ
0: คำถามสุดท้ายได้ไหมนิดเดียว
2: ได้ได้
0: เดียวสมมุติน้องน้ำฝนอยากไปตรวจภายในต้องเจอคุณหมอไหมครับคุณหมอจะเป็นคนตรวจเองไหมหรือว่าเป็นใครเป็นคนตรวจครับ
1: อ๋อก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
0: เผื่อน้องจะได้แบบไม่อายไงน้องอยากไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยแค่นี้แหละถามแค่นี้แหละ
2: เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าไงนะวัยรุ่นในโซเชียลเดี๋ยวนี้แบบสามารถเลือกได้ไหมว่าขอตรวจกับคุณหมอผู้หญิงนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณหมอผู้หญิงหรือว่าคุณหมอผู้ชายตรวจได้เหมือนกันเลยนะคะใช่ค่ะ
0: เราก็หลับตาเอาเราสมมติ
2: เดี๋ยวคุยกับคุณหมอรอบ
0: หลังบ้านหลังบ้าน
2: ตอนนี้หมดเวลาแล้วพี่หมอ
0: ใช่ใช่อ่ะ
2: โอ้เทปนี้คุณภาพมาก
0: ใช่ได้คุณ
2: หมอ HPV รู้เร็วรู้ทันป้องกันได้แล้วลดเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งด้วย
0: เปิดโลกมาก
2: ใช่
0: ได้ความรู้ด้วย
2: โลกมากทั้งเพศหญิงเพศชายสามารถติดเชื้อตรงนี้ได้นะคะโดยเฉพาะคุณเพศหญิงมันเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก
0: ที่สำคัญไม่มีตัวบ่งชี้ไงไม่มีอาการแจ้ง
2: และยังไม่มียารักษาด้วยถ้าติดเฉพาะ HPV แต่ถ้าไปสู่มะเร็งแล้วเนี่ยเราสามารถวางแผนการรักษาได้เร็ว
0: ใช่
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงชยานิตประติภาณวัฒน์ค่ะสุตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นที่มาพูดคุยกับรายการของเราขอบคุณมากๆ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมากๆครับโอกาสหน้าเชิญมาอีกได้มั้ยครับมาอีกนะครับ
1: ยินดีค่ะ
0: รับปากแล้ว
2: ขอทราบชื่อเล่นคุณหมอ
1: ชื่อฉุยฉายค่ะ
2: คุณหมอฉุยฉายอุ๊ยลาเลยลาไปพร้อมกันเลยวันนี้น้ำฝนพี่ต่อมแล้วคุณหมอฉุยฉายขอตัวลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

สวัสดีครับรายการคิดดีนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันที่สถาบันโรบอทสเตชันครับซึ่งสถาบันแห่งนี้นะครับก็มุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับในการคิดแล้วก็พัฒนาหุ่นยนต์ครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับคุณทอมนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทคิดไปจำกัดครับสวัสดีครับคุณทอมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณทอมครับคำนิยามของโรบอทสเตชันนี่คืออะไรครับ
1: ก็จริงๆอ่ะครับผมก็เป็นวิศวกรนะฮะแล้วก็ทางสาขาขอนแก่นเนี่ยก็คือบริหารโดยวิศวกรนะครับด
0: ้
1: านเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้านะครับก็จริงๆความตั้งใจหลักเนี่ยโรบอทสเตชันเนี่ยเราเปิดมา7ปีแล้วนะครับสาขานี้เป็นสาขาที่14นะครับเรามีทั่วประเทศมีตั้งแต่เชียงใหม่ไปกระทั่งถึงจังหวัดยะลานะครับวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยเราอยากให้เด็กของไทยเราเด็กเล็กๆนะครับซึ่งเขากำลังหาแรงบันดาลใจในการที่จะประกอบอาชีพในการที่จะเป็นอาชีพต่างๆในอนาคตเราคิดว่าโรบอทสเตชันเนี่ยเราเข้ามาในสังคมไทยเนี่ยนะเพื่อที่จะให้เด็กได้ค้นหาตัวเองนะครับในสายของเทคโนโลยีและโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม
0: ่
1: เทคโนโลยีของยุคใหม
0: ่
1: นะครับก็คือเทคโนโลยีด้านของโคดดิ้งและโรบอติกนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยได้เข้ามามีประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กในเรื่องของบทเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่ไม่ยากนะครับเด็กทุกคนเนี่ยเรียนได้หมดนะครับมั่นใจว่าเด็กทุกคนเรียนได้หมดเขาก็จะมีแรงบันดาลใจหรือแรงขับเคลื่อนภายในที่ทำให้เขามีความทะเยอทะยานอยากที่ประกอบอาชีพในสายนี้นะครับซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยประเทศของเราเนี่ยต้องการบุคลากรด้านนี้เยอะมากนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ได้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ของเรา
1: ครับ
0: แล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของประชาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ใกล้ตัวมากการที่น้องๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้เร็วเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอย่างไรบ้างครับ
1: ก็คือจริงๆถ้าพูดถึงประโยชน์ของการเรียนรู้กับที่นี่นะขอเล่าเกริ่นนิดนึงนะครับ จริงๆที่นี่เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการเข้าใจโครงสร้างของหุ่นยนต์เข้าใจโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนโคดดิ้งเพื่อบังคับหุ่นยนต์นะครับและหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนเทคโนโลยีพวกนี้นะครับให้อยู่บนInternet of Things หรือ
0: ร
1: เรื่องของ IoT นะครับแล้วก็เมื่อเขารู้เรื่อง IoT แล้วเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องของ Machine Learning ไปสู่เรื่องของ AI ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตบุตรหลานของท่านเนี่ยได้ตั้งแต่อนุบาล3นะถึงม .6 นะครับคือสามารถฝากลูกหลานฝากอนาคตของลูกหลานไว้กับเราได้นะครับเราเป็นโรงเรียนที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงนะครับลูกหลานของคนขอนแก่นทุกคนคนอีสานทุกคนสามารถเรียนได้ครับนะครับแล้วเราก็ยินดีต้อนรับและอยากดูแลลูกหลานของท่านนะครับครับ
0: ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วยิ่งเด็กๆได้เรียนรู้เร็วก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองแล้วสถาบันนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นแหล่งจุดเริ่มต้นในการฟูมฟักเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีให้กับเด็ก
1: ใช่ครับใช่
0: พูดถึงเรื่องของระบบการเรียนการสอนของเราบ้างครับการระบบการเรียนสอนการสอนของเราเนี่ยสามารถส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการแล้วก็พัฒนาการให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างครับ
1: ก็คือพูดอย่างนี้ครับจริงๆการจะสร้างเด็กสักคนเนี่ยนะครับให้เขามีแรงบันดาลใจในการที่จะกลายเป็นคนสร้างเทคโนโลยีในอนาคตหรือเป็นนวัตกรนะครับมันก็ต้องมีระบบการเรียนแบบ academic นะครับคำว่า academic ก็คือในช่วงแรกๆของชีวิตนะครับเด็กเนี่ยจะต้องมีบทเรียนมีตัวอย่างที่ดีให้เขาเดินทางที่ถูกต้องก่อนเขาไม่ได้เรียนรัดนะครับกว่าเขาจะต่อหุ่นยนต์ได้เขาต้องเข้าใจโครงสร้างของหุ่นยนต์ก่อนว่าหุ่นยนต์หนึ่งตัวเนี่ยกว่ามันจะเดินได้เป็นแบบเหมือนสุนัขกว่าจะเดินได้เหมือนนกเพนกวินกว่าจะเดินได้เหมือนมนุษย์เนี่ยลิงเกตหรือว่ากลไกในตัวการส่งกำลังอะไรต่างเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นยังไงก่อนซึ่งไอ้นั้นเนี่ยเราก็จะมีบทเรียนในหลักสูตรของเทเลอร์นะครับซึ่งจะให้เข้าใจเด็กเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดซึ่งยังไม่มีการเขียนโปรแกร
0: ม
1: นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มค่อยๆเพิ่มความยากนะครับในหลักสูตรของบอสซี
0: ่
1: ในหลักสูตรของ V2 และในหลักสูตรของบูทโดยการใส่มอเตอร์มากขึ้นหลาย IO หลายมอเตอร์แล้วก็มีเซ็นเซอร์มากขึ้นนะครับยิ่งมอเตอร์เยอะยิ่งเซ็นเซอร์เยอะหุ่นยนต์ก็จะทำงานได้สมจริงมากขึ้นแต่นั่นก็หมายถึงว่าโปรแกรมต่างๆก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราอยากให้เด็กที่ผ่านระบบตรงนี้ครับมีเขาเรียกว่า technical thinking concept นะครับเข้าใจว่าเมื่อเราจะทำสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ดีสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์กับมนุษย์โลกเรานะครับ ต้องเริ่มต้นวิธีคิดยังไงเราจะปูพื้นตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาลได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราเอาการความสนุกนำเนาะเพราะเด็กเนี่ยเราจะไปซีเรียสกับเขามากก็ไม่ได้นะครับแต่ต้องทำไงให้ใจเขาเปิดก่
0: อ
1: นแล้วเขาอยู่แล้วเขามีอินเนอร์อยากจะเรียนด้วยตัวของเขาเองซึ่งเราคิดว่าตรงนั้นสำคัญมากครับ
0: ก็คือเด็กๆที่มาเรียนรู้ที่นี่ก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของวิธีคิดเรื่องของโครงสร้างว่าหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีส่วนประกอบจากอะไรบ้างเลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเด็กมาเรียนเนี่ยเราก็อยากให้เด็กวิ่งออกจากหน้าจอที่บ้
0: าน
1: เพราะเด็กอยู่บ้านเด็กเล่นคนเดียวเด็กก็อยู่กับมือถือแต่อยู่ที่นี่เด็กอ่ะได้เขียนโปรแกรมบนแท็บเล็ตนะครับไม่ใช่นั่งเล่นเก
0: ม
1: นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยได้พูดคุยกับเพื่อนบ้างได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้างในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับในพื้นที่ที่ดีในพื้นที่ที่มีคนดูแลนะครับที่เป็นโปรเฟสชันนอล
0: คร
1: ับ
0: แล้วเด็กเนี่ยสามารถเติมแต่งจินตนาการหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ลงไปในหุ่นยนต์ได้ยังไงบ้างครับ
1: ความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับ
0: เหมือน
1: ที่ท่านเห็นตัวนี้นะครับ
0: ครับ
1: จริงๆมันคือสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีที่เรียนแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเราเรียกว่าAudience Roboticนะครับเป็นหลักสูตรของเด็กชั้นป.2นะครับที่เรียนกับเราก็คือว่าตรงนี้นะครับมันจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์2ชุดนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร
0: ์
1: ที่เป็นอุลตราซอนิกเซ็นเซอร
0: ์
1: เมื่อเด็กเอามือไปปิดนะครับเซ็นเซอร์พวกนี้ก็จะทำงานเพื่อทำงานแล้วมันก็จะสั่งให้มอเตอร์นี่หมุนเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ในทางกลับกันเมื่อกี้ท่านพิธีกรถามนะว่าแล้วมันจะประยุกต์เทคโนโลยีไงเราจะสอนให้เด็กคิดคิดเทียบเคียงว่าถ้าตัวนี้เราวางอย่างเงี้ยมันก็คืออะไรครับมันก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ถ้าเราพลิกกลับไอ้นี้อาจจะเป็นหุ่นยนต์ถูพื้นก็ได้โดยที่ว่าเราอาจจะชาเลนจ์กับเด็กท้าทายกับเด็กว่าถ้าเราปรับให้อุลตราซอนิกเซนเซอร์มันอยู่ต่ำลงนะครับ
0: ที่เราเอามือปิด
1: ใช่มันก็สามารถจะเดินได้มันก็หมุนได้แล้วมันก็จะสามารถสั่งให้ตัวปัดฝุ่นนะครับเราเปลี่ยนมอเตอร์นี่กลับทิศทางนะครับเนี่ยเด็กก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรรีเอนจิเนียริ่งนะครับวิธีคิดนะครับให้เกิดเป็นโปรดักต์ตัวใหม
0: ่
1: นะครับเด็กก็จะได้ทิงกิ้งคอนเซ็ปต์แบบนี
0: ้
1: หรืออีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เข้าใจว่าท่านผู้ชมนะครับคงเคยไปสนามบินแล้วก็เห็นไหมครับที่ตำรวจสนามบินหรือรปภ.ของสนามบินเขาขี่ไปขี่มานะครับที่เป็น2ล้อนี่ก็คือหุ่นยนต์ต้นแบบนะครับก็คือเหมือนไอ้หุ่นยนต์ที่ว่าตรวจการในสนามบินนะครับซึ่งมันตรวจการได้ไงมันก็คือสามารถมีเซ็นเซอร์นะครับมีล้อ3ล้อนะครับมันก็ไม่ล้มแล้วมันก็สามารถตรวจไปตามเส้นทางที่กำหนดได้นะครับเด็กก็เข้าใจเทคโนโลยีพื้นฐานแล้วว่าอ๋อที่เขาเรียกแสกเวย์ฮะถ้าแสกเวย์เนี่ยทำยังไงตัวนี้ก็ทำงานได้เหมือนกันเด็กก็สามารถลงไปในโปรแกรมตัวนี้ได้แล้วที่สำคัญนะครับบริกทั้งหมดหรือชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่ไม่อันตรายกับเด็กนะครับเด็กใส่ปากไม่ได้เพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยสิ่งที่กลัวก็คืออะไรกลัวเขาจะเอาใส่ปากนะครับผมพวกนี้มันใช้แรงกดไม่มากนะเพราะเด็กมือไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยผ่านการคิดมาหมดนะครับ
0: เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปประกวดแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็สามารถคว้ารางวัลมาแล้วมากมายใช่ไหมครับ
1: ก็มีครับปีนี้เราก็ได้ WRO
0: ครับผม
1: ในสนามภาคกลางนะครับเราก็ได้อยู่ที่6นะครับ
0: ครับ
1: WRO ก็คือเบิร์นโรบอติกโอลิมปิกเราก็ได้ที่6นะครับแล้วก็ที่ภาคเหนือเนี่ยเราก็ได้ที่13แต่ไม่ได้รางวัลนะครับเพราะเขาเอา11ที
0: ม
1: นะครับจากคนแข่งขันทั้งหมดเกือบ100ที
0: ม
1: นะครับเราก็โอเคแล้วครับรางวัลไม่ใช่เรื่องใหญ
0: ่ใช่ครับ
1: นะครับรางวัลไม่ใช่เรื่องใหญ
0: ่สำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจ
1: ใช่ใช่สิ่งที่เราสำคัญมากที่สุดก็คือที่วันนี้ที่มาคุยกันเนี่ยนะครับเราอยากให้พี่น้องชาวภาคอีสานนะครับได้มองเห็นโรงเรียนของเรานะครับซึ่งตอนนี้ในภาคอีสานเรามีอยู่แค่2ที
0: ่
1: ก็คือมีที่อำเภอกันทรลักษณ
0: ์
1: 3ที่ฮะมีที่อำเภอเมืองอุดรแล้วก็อำเภอเมืองขอนแก่น
0: นอกจากเด็กๆเนี่ยที่มาเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วเด็กๆสามารถพัฒนากระบวนการความคิดให้เป็นระบบอีกด้วยในส
1: ่
0: วนนี้สำหรับคุณทอมมองว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเรียนต่อสำหรับเด็กๆยังไงบ้างครับ
1: คืออย่างนี้ครับนี่เราคุยถึงลูกศิษย์เก่าเรานะเราเปิดมาแล้ว7ปีนะครับสาขาแรกเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะ แล้วก็เราก็ขยายเราเพิ่งขายแฟรนไชส์เนี่ยได้3ปีแล้วก็เราก็ขายได้อีก13สาขานะครับแล้วก็เราก็มีความร่วมมือกับมหาลัยดังใหญ
0: ่ๆ
1: หลายมหาลัยเช่นมหาลัยสงขลานครินทร
0: ์
1: มหาลัยขอนแก่นมหาลัยพะเยานะครับซึ่งเราก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เราก็มีการส่งบุคลากรเราไปฝึกอบรมนะครับแล้วก็เราก็ฝึกอบรมให้กับบุคลากรในมหาลัยด้วยนะครับสิ่งที่เราหวังจริงๆนะครับก็คือว่าเราอยากให้การเรียนการสอนของเด็กในประเทศเรานะครับได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ล้ำๆนะครับโดยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนะครับซึ่งเราก็พิถีพิถันนะครับบทเรียนทั้งหมดที่ท่านเห็นตรงหน้าผมเนี่ยนะก็คือเป็นบทเรียนที่ทางวิศวกรรุ่นใหญ่ได้ไปเดินในงานของเล่นโลกแล้วก็เราไปคัดเอาของที่ดีที่สุดโลกมาให้หมดเลยเช่นที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเหมือนชิ้นนี้นะครับเป็นหลักสูตรของเราคือหลักสูตรบูตนะครับซึ่งเด็กป.5 ป.6 ได้เรียนนะครับในหลักสูตรนี้นะครับตัวนี้ได้รับรางวัลที่1ของโลกเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นหลักสูตรบอสซี่ซึ่งเด็กที่เรียนคือป.1 ถึงป.4นะครับป.1 ถึงป.4ก็ตัวนี้ได้รับรางวัลที่1ของโลกเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะครับก็คือหุ่นยนต์หรือว่าสื่อการเรียนการสอนที่เราใช้ในโรงเรียนของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสื่อที่เราเชื่อว่าดีที่สุดของโลกในเวลานี้นะครับเด็กที
0: ่มาแล้วอย่างดี
1: ใช่เด็กญี่ปุ่นเขาก็เล่นอย่างนี
0: ้
1: เด็กเกาหลีเขาก็เล่นอย่างนี
0: ้
1: เด็กจีนเขาก็เล่นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีนะครับของพี่น้องที่ดูรายการนี้อยู่นะครับที่ได้เผยแพร่ออกไปได้รับไปว่าเด็กไทยควรจะได้เรียนได้เห็นในสิ่งที่เป็นมาตรฐานของโลกเพื่อที่ว่าเมื่อถึงจุดนึงที่เขาต้องใช้เทคโนโลยีเขาก็จะได้มีความมั่นใจว่าเขาก็ผ่านสิ่งที่ดีที่สุดของโลกมานะครับนี่ฝากครับ
0: ครับผมและสุดท้ายนี้ครับคุณทอมมีอะไรที่อยากที่จะฝากเพิ่มเติมถึงน้องๆหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ชมไหมครับ
1: ครับผมฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับการบริหารเวลาให้บุตรหลานเนี่ยเจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับเพราะเวลาของเด็กสำคัญนะครับเขาก็จะโตไปเรื่อยแต่ในระหว่างที่เขาโตไปเนี่ยเขาเตรียมตัวอะไรไว้บ้างนะครับเด็กยุคนี้เขาอยู่บนมือถือเขาอยู่บนเกมเขาอยู่บนอะไรเยอะแยะไปหมดแต่นั่นนะฮะการเป็นเกมก็คือเป็นผู้เล่นแต่ไม่ใช่ผู้ใช้ไม่ใช่ผู้สร้างนะครับโรบอทเซชั่นกำลังจะทำบุตรหลานให้ท่านเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีผมฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องให้ความสำคัญกับเวลาของบุตรหลานผ่านการเอาเด็กมาเรียนอยู่ในโรบอทสเตชันก็ได้ซึ่งเราคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดแล้ววางใจได้นะครับเพราะเราอยากจะทำให้คนไทยสู้เขาได้ในเวทีโลกครับขอบคุณมากครับ
0: ในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอคุณทอมมานะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะไปรับชมนะครับเรื่องราวการเรียนการสอนของสถาบันแห่งนี้กันครับ

จริงๆสำหรับRobot Station ขอนแก่นนะครับเราก็ follow นะครับหลักสูตรตามทาง Robot Station ที่เป็นบริษัทแม่นะครับซึ่งหลักสูตรของทาง Robot Station เนี่ยเขาได้ออกแบบมาอย่างดีแล้วนะครับก็คือก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรที่เป็น Taylor นะครับ Bossy แล้วก็ Vdo แล้วก็บูทครับซึ่งทุกหลักสูตรเนี่ยก็จะแบ่งเลเวลออกเป็นเบสิกอินเตอร์มีเดียตแล้วก็แอดวานซ์ครับทุกหลักสูตรซึ่งตัวหลักสูตรเองเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่เป็นสเต็มครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็คือนั่นหมายความว่าหลักสูตรเราเนี่ยก็คือได้รับการรับรองแล้วก็ถูกออกแบบมาอย่างดีจากบริษัทแม่ดังนั้นทางสาขาขอนแก่น

เราก็เลย follow ทุกหลักสูตรเหมือนกับของบริษัทแม่ที่เป็น Robot Station เลยจริงๆเด็กๆเรียนได้ตั้งแต่อายุ3ขวบนะครับแล้วก็แต่ว่าเราจะแบ่งเลเวลของแต่ละหลักสูตรก็จะมีแบ่งเป็นเลเวลของเด็กอยู่อย่างเช่นหลักสูตรเทเลอร์เราก็จะให้เด็กตั้งแต่3ขวบไปจนถึงประมาณอนุบาล3นะครับก็คือประมาณสัก5ขวบไม่เกิน5ขวบซึ่งในตัวหลักสูตรเทเลอร์เองเนี่ยนะครับหลักๆก็คือจะโฟกัสไปที่การให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะครับแล้วก็ฝึกให้เด็กแยกแยะฝึกลอจิกทางด้านของการคลาสสิฟายนะครับบิ๊กของไอตัวเลโก้แล้วก็เราก็จะไม่มีการใช้หน้าจอเพื่อป้องกันให้เพื่อไม่ให้เด็กป้องกันแสงสีฟ้าอะไรที่จะรบกวนประสาทของเด็กนั้นเด็กก็จะได้ฝึกสมาธิในการที่จะโฟกัสกับการต่อแล้วก็อย่างเดียวในเลเวลที่เป็นเบสิกกับอินเตอร์มีเดียตนะครับของเลโก้ก็จะยังไม่มีการโปรแกรมมิ่งโรบอทก็จะเน้นไปที่ให้เด็กเหมือนฝึกจินตนาการฝึกสมาธิไปก่อนแต่พอเป็นเลเวลแอดวานซ์ปุ๊บเราก็จะให้เด็กฝึกโปรแกรมมิ่งแต่ก็จะเป็นการโปรแกรมบนกระดาษเราจะมีโรบอทเราเรียกว่าโรบอทขนาดตัวเล็กนะครับที่สามารถจะโปรแกรมมิ่งบนกระดาษได้ก็คือตัวโรบอทเองเขาก็จะทำตามคำสั่งก็จะคล้ายๆกับที่เราโปรแกรมมิ่งบนแอปพลิเคชันเลยเพียงแต่ว่าคำสั่งจะเราสามารถจะวางไว้บนกระดาษได้อย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยเขาตื่นเต้นแล้วก็เริ่มมีความสนใจแล้วก็เขาก็จะไม่ต้องเหมือนกับใช้หน้าจอก็จะได้อยู่ห่างจากหน้าจอด้วยครับอันนี้สำหรับเป็นหลักสูตรเทเลอร์นะครับสำหรับหลักสูตรต่อมาก็คือหลักสูตรบอสซี่วีดูแล้วก็บูทเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่เด็กจะต้องทั้งประกอบโรบอทเองแล้วก็ทั้งโปรแกรมมิ่งเพื่อจะเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อจะควบสั่งโรบอทให้ทำงานตามที่ต้องการเพียงแต่ว่าตัวบูทตัวบอสซี่วีดูแล้วก็บูทเนี่ยที่มันจะต่างกันก็คือว่าหนึ่งเลยคือความละเอียดความซับซ้อนของตัวหุ่นยนต์เช่นอย่างตัวบอสซี่เนี่ยตัวบริกเขาก็จะมีขนาดใหญ่นะครับก็เด็กก็จะประกอบได้ง่ายตัวโปรแกรมแล้วก็ส่วนตัววีดูเนี่ยรายละเอียดก็จะซับซ้อนขึ้นอย่างตัวบอสซี่เนี่ยระบบการเคลื่อนที่ชุดการเคลื่อนที่กลไกการเคลื่อนที่คือในระบบออโตเมชันเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์3ส่วนหลักๆเท่านั้นเองก็คือตัวคอนโทรลเลอร์แอคชูเอเตอร์แล้วก็เซ็นเซอร์ที่ทำงานประกอบกันในตัวบอสซี่ก็จะมีการประกอบกันมาให้ก็จะทำให้เหมือนกับเด็กทำงานได้ง่ายหน่อยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่พอเป็นตัววีดูตัวบูทเนี่ยก็จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาอีกก็คือหนึ่งเลยคือรายละเอียดของตัวหุ่นเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเด็กจะต้องรู้จักการต่อชุดกลไกชุดส่งกำลังชุดเกียร์สายพานอะไรเองประกอบเองแล้วก็ต้องเขียนโปรแกรมสั่งการทำงานของมอเตอร์เซ็นเซอร์ด้วยตัวเองแต่ว่าในตัวบอสซี่เองก็จะมีเหมือนกับมีฟังก์ชันมาตรฐานฟังก์ชันสำเร็จรูปที่ใช้ในการสั่งการพวกแอคชูเอเตอร์กับเซ็นเซอร์ให้นะก็จะทำให้เด็กเหมือนกับเขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่านั้นมันก็จะมีเลเวลความยากที่หลักสูตรได้ถูกออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดีว่ามันจะเหมาะกับเด็กในแต่ละระดับชั้นในแต่ละวัยนะซึ่งเด็กจริงๆก็เรียนได้ทุกแทบจะทุกเพศแล้วก็ทุกวัยในวัยของวัยเด็กครับณปัจจุบันสาขาขอนแก่นเราเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ2เดือนเดือนเข้าสู่เดือนที่3นะครับก็เรายังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือตอนนี้นะครับก็คือถ้าลงทะเบียนเรียน2หลักสูตร2คอร์สพร้อมกันนะครับ1คอร์สเราจะเรียน4ครั้งนะถ้าลงหลักสูตร2คอร์สพร้อมกันเราลด 5% ถ้าลง3คอร์สพร้อมกันเราลดให้ 10% ครับผมก็ยังมีที่ว่างอยู่ครับยังมีที่ว่างอยู่เรามีเพจ Facebook นะครับ Robot Station ขอนแก่นนะครับที่ผู้ปกครองสามารถจะค้นหาได้เลยนะครับแล้วเราก็มี LINE Official นะครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นให้ครับก็ไปชมผลงานเราได้ทางเพจ Facebook ก็ได้ครับจะได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนว่าในแต่ละวันที่เด็กเข้ามาเรียนเนี่ยครับเขาเหมือนกับว่าเขาได้ทำอะไรบ้างคือหลักๆก็คือหนึ่งเลยคือเขาจะต้องใช้จินตนาการในการประกอบโรบอทให้เป็นแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งไม่ใช่คือคำว่าโรบอทอาจจะผู้ปกครองอาจจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นหุ่นยนต์มันต้องเป็นอะไรที่ทำงานแต่จริงๆคือเรามองว่าสิ่งที่ทำงานเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบสัตว์เรียนแบบสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นออโตเมชันทำงานด้วยตัวเองได้นะครับเราก็สามารถที่จะแอพพลายอุปกรณ์ของเราเนี่ยครับแล้วก็นำพาเด็กเนี่ยครับเขาเข้าไปสู่เทคโนโลยีเหล่านั้นได้เรียนรู้ในเทคโนโลยีเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นอย่างตัวโรบอทเองที่เด็กๆที่เรียนเนี่ยคือเราไม่ได้เรียนแค่หุ่นยนต์จริงๆก็คือเราจะต่อเป็นอย่างเช่นเรียนแบบการทำงานของปูสุนัขนกหรือแม้กระทั่งระบบออโตเมชันอย่างเช่นเครื่องเล่นแผ่นซีดีที่คุณทอมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ระบบอะไรประตูเซ็นเซอร์อัตโนมัติอะไรพวกนี้ครับคือเราก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เด็กได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เด็กก็จะได้เห็นว่าการทำงานของออโตเมชันจริงๆที่ทำงานโดยใช้คอนโทรลเลอร์แอคชูเอเตอร์แล้วก็เซ็นเซอร์ประกอบกันแล้วมาเขียนโปรแกรมสั่งเขาให้ทำงานเนี่ยเขาสามารถจะทำงานผสมผสานกันแล้วก็แปลงเป็นแอปพลิเคชันได้มากมายหลากหลาย
เหมือนกับที่เด็กๆ เห็นในชีวิตปัจจุบันแม้กระทั่งเรื่องของระบบการจำลองของระบบเบรกอัตโนมัติของรถยนต์ในรถยนต์อะไรเงี้ยซึ่งในส่วนเนี้ยเราก็มีการสอนให้เด็กเหมือนกับได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันทำงานยังไงมันทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์มันทำงานโดยใช้แอคชูเอเตอร์ผสมประสานกันยังไงเขียนโปรแกรมมีลอจิกยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็จะตรงส่วนนี้ก็คือสามารถจะไปติดตามในเพจ Facebook ได้ครับเรามีอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมเรามีทดลองเรียนฟรี1ชั่วโมงในทุกๆเลเวลเลยครับผมให้เด็กมาลองเรียนได้ครับให้น้องๆมาลองเรียนได้ครับผมครับติดต่อนัดเวลาเรียนมาทางเพจหรือทาง LINE Official ได้เลยครับผมครับก็อย่างนี้นะครับคือตัวRobotic and Coding เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยคือบางทีผู้ปกครองอาจจะมองว่ามันเป็นงานทางด้านเอนจิเนียริ่งหรือเปล่าถ้าไม่อยากให้ลูกไปเรียนเอนจิเนียริ่งเนี่ยเราจะมาเรียนทำไมจำเป็นต้องมาเรียนไหมอะไรเงี้ยผมจะฝากไว้อย่างนี้นะครับว่าไอตัว Robotic and Coding ที่เราทำอยู่เนี่ยจริงๆอ่ะหลักสูตรเราเนี่ยมันได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นหลักสูตรสเต็มคำว่าสเต็มก็คือหมายว่าเขามีการอินทิเกรตนะครับมีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เอนจิเนียริ่งแล้วก็เทคโนโลยีเข้าไปผสมกันเพื่ออะไรจริงๆก็คือเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ให้เด็กเฉยๆดังนั้นทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ให้เด็กจริงๆหลักๆมันมีแค่2อย่างใหญ่ๆถ้าให้ผมสรุปนะครับก็คือในเรื่องของจินตนาการแล้วก็สมาธินั้นตัว Robotic and Coding เราฝึกให้เด็กมีจินตนาการทั้งในเชิงของความสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ในเชิงของลอจิกเพราะเด็กจะต้องเอาเหมือนกับความคิดเนี่ยลอจิกเนี่ยมาเรียบร้อยเรียงเป็นโปรแกรมเพื่อสั่งการให้หุ่นยนต์ทำงานแล้วก็ในเชิงของการฝึกสมาธิก็คือเด็กจะต้องประกอบหุ่นยนต์นะเขาจะต้องโฟกัสกับมันอยู่อย่างน้อย30นาทีหรือถึง1ชั่วโมงในแต่ละคาบดังนั้นมันก็เป็นการฝึกทักษะที่จำเป็นให้กับเด็กๆแล้วก็เด็กๆก็ได้เล่นสนุกด้วยแถมยังให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ห่างจากหน้าจอซึ่งผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะให้เด็กไปใช้เวลาว่างในการเล่นเกมหรือว่าดูทีวีครับก็คือถ้าคิดว่าลูกหลานของท่านนะครับมีอาการติดเกมหรือว่าติดการดูทีวีแล้วอยากจะเหมือนกับพัฒนาทักษะผ่านการเล่นสนุกด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เชิญชวนครับขอก็เชิญได้ที่โรบอทสเตชั่นขอนแก่นครับ

นี่นะครับก็คือเรื่องราวของการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับผ่านกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบของเด็กๆนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับสถาบันแห่งนี้นะครับก็ยังสอนให้เด็กเนี่ยได้เกิดจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับทำให้เด็กๆนั้นสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

รอบ77ปีและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์จับกลุ่มผู้ลักลอบใช้ตาข่ายลอยจับปลาในพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำติดตามได้ในอีสาน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจำวันพุธที่30กันยายน2569และวันนี้นะครับอยู่กับผมธันชนิดอุตมังและคุณอมสินศิลปสอดอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราหน่อยค่ะ
1: ค
0: ไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรก็อัปเดตเข้ามาได
1: ้น้ำท่วมหรือเปล่าฝนตกหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแล้วก็จะรออ่านอยู่เรื่อยๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยนะคะอย่างเช่นในพื้นที่เมืองขอนแก่นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วอยู่ๆก็กลับมาร้อนในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่คือฝนตกหนักตกเบาตกหนักตกเบาสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคุณทัศน์เนาะ
1: เรียกได้ว่าเมื่อวานเนี่ยขอนแก่นฟ้าเปิดเลยคุณอมสินแล้ววันนี้แดดก็แรงเช่นเคย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีฝนแล้วนะครับแต่รอดูว่าตอนเย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่า
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมีความคืบหน้ายังไงบ้างในเรื่องของน้ำฝนนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็มีเรื่องของข่าวหลากหลายให้ติดตามหลากหลายเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเด็นที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่นี
0: ้ใช่
1: นะครับเกี่ยวกับประเด็นของการจับกุมนะครับผู้ลักลอบใช้ตาข่ายจับปลาที่จังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นการลักลอบทำความผิด
1: ใช่
0: นะคะซึ่งไปจับปลาอาจจะใช้อุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงทำแหล่งทำมาหากินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะรวมไปถึงวันนี้ค่ะจะพาไปดูการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบบ้านรวมไปถึงการมอบโคกระบือให้กับเกษตรกรด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการแก้ปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตที่ตรงจุดค่ะ
1: แล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบึงกาฬกับการกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยมอบหมวกกันน็อกให้กับเยาวชน
0: เพราะว่ากิจกรรมนี้สำคัญ
1: ใช่ไหมคะ
0: เยาวชนในช่วงนี้คือถ้าได้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือพร้อมบิดแต่อาจจะหลงลืมกฎจราจรหมวกกันน็อกอันเนี้ยขาดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันด้วยรวมไปถึงวันนี้ค่ะเอาใจสายออกกำลังกายคุณอาจารย์นิดก็ชอบวิ่งใช่ไหมคะ
1: ชอบอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวจะพาไปวิ่งนะคะปลายปีนี้ค่ะมีกิจกรรมวิ่งใหญ่เลยเป็นการวิ่งรวมใจให้ผ่านศึกนะคะเป็นกิจกรรมของพี่พี่ทหารของเราในช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวเราจะมาแจ้งรายละเอียดกันในข่าววันนี้ค่ะ
1: ครับก่อนอื่นไปติดตามข่าวแรกกับเรื่องของการเตรียมการประชุม IMF กันก่อนครับจากเหรียญพดด้วงครับสู่เวทีการเงินโลกครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF ครับและกลุ่มธนาคารโลกหรือ2020 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12วันที่18ตุลาคม2569โดยจะจัดอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับตอกย้ำศักยภาพและบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินโลกครับนี่แหละครับคุณผู้ชมการประชุมในครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมในรอบ35ปีที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพหลังเคยจัดมาแล้วเมื่อปี2534ครับคุณอมสินโดยมีผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจาก191ประเทศทั่วโลกครับเข้าร่วมหารือประเด็นสำคัญทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินและลดความยากจนนะครับและการพัฒนาความยั่งยืนจากการได้รับการเป็น

0: การได้รับการเป็นเจ้าภาพนะครับสะท้อนความพร้อมของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมโรงแรมสถานที่จัดประชุมระดับนานาชาตินะครับโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมนะครับคุณผู้ชม 15,000 คนครับคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและธุรกิจบริการรวมถึงเปิดโอกาสสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนอีกด้วยครับ
1: ในขณะเดียวกันค่ะไทยยังมีโอกาสเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งในด้านของอาหารศิลปะผ้าไทยและวัฒนธรรมสู่สายตาโลกค่ะสำหรับการประชุมนะคะโลโก้ในครั้งนี้ค่ะก็ออกแบบโดยคนไทยได้นำลวดลายจากเหรียญพดด้วงมาผสมผสานกับลายไทยร่วมสมัยสื่อถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมและการก้าวสู่เวทีโลกค่ะขณะที่งานกราฟิกใช้แนวคิดการจักสานสื่อถึงการถักทอความร่วมมือและการใช้สีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธนบัตรและเหรียญกษัตริย์ไทยซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการลงทุนองค์ความรู้และวัฒนธรรมไทยเข้ากับประชาคมโลกค่ะต้องบอกว่างานนี้งานใหญ่นะคะคุณทัชนิดก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั่วทุกทั้งประเทศเลยนะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มกันนะคะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะครบรอบ77ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นค่ะได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนย้ำถึงมิตรภาพจีนไทยครอบครัวเดียวกันพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านค่ะสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยงานนี้มีพนักท่านจางเจิ้งรักษารัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพร้อมด้วยนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารระดับสูงแขกผู้มีเกียรติผู้นำชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับสาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นครับกล่าวถึงศูนย์ทรพจน์เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์จีนครับพร้อมแสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศชนเพื่อสร้างโอกาสสร้างประโยชน์รงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างซ่องแซมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสะท้อนถึงมิตรภาพและความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่าง2ประเทศครับ
1: นอกจากนี้ค่ะในโอกาสการเริ่มต้นใหม่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่15ของจีนจีนยืนยันค่ะที่จะขยายการเปิดกว้างระดับสูงและเดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมวลมนุษยชาติผ่านโครงการริเริ่มระดับโลกในด้านการพัฒนาความมั่นคงอารยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความท้าทายในยุคปัจจุบันร่วมกันค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมรอดอจิตอาสาพี่แบ่งปันน้องกันบ้างครับศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมครับนำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสาพี่แบ่งปันน้องครับนี่ครับภาพบรรยากาศนะครับนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานครับคุณผู้ชมศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมจำนวน30คนครับลงพื้นที่จัดกิจกรรมพี่แบ่งปันน้องครับที่โรงเรียนบ้านห้วยเชือกหมู่ที่9ตำบลหนองโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นโดยงานนี้นะครับเพื่อส่งต่อความห่วงใยและความแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นให้กับนักเรียนครับสนับสนุนการเรียนรู้และการทำกิจกรรมพร้อมสร้างความสุขให้กับเด็กๆในพื้นที่โดยนักศึกษาวิชาทหารของเราครับได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาตุ๊กตาและขนมนะครับให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังได้จัดบริการตัดผมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนครับ
1: กิจกรรมดังกล่าวค่ะยังมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้รู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจค่ะพร้อมปลูกฝังคุณ

0: ณธรรมด้านความเสียสละความมีน้ำใจรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตสาธารณะผ่านการลงมือปฏิบัติจริงค่ะทั้งนี้ค่ะการดำเนินโครงการยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารสถานศึกษาและชุมชนค่ะในการร่วมกันดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำประสบการณ์จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรมมีจิตอาสารู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อส่วนรวมพร้อมเป็นกำลังใจสำคัญนะคะและก็กำลังสำคัญในการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมของเราต่อไปค่ะ
1: นี่มีการถักเปียด้วยแล้วก็มีการตัดผมมีการแจกของขวัญมีการแจกขนมให้กับเด็กๆด้วยในช่วงที่ผมเรียนเนี่ยคุณอมสินสมัยที่ผมเรียนได้ว่าสมัยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เป็นไม่ใช่แค่การแจกขนมให้กับเด็กๆเท่านั้นนะยังมีการกิจกรรมที่บริจาคเลือดด้วย
0: ก็เป็นการช่วยการต้องบอกว่าการบริจาคเลือดก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนะคะเพราะว่าเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อีกมากมายเลยถึงแม้จะเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ตามนะคะแต่เมื่อได้เขาเรียกว่าได้ให้ไปแล้วเราก็สบายใจ
1: ถูกต้อง
0: นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมมากค่ะก็อยากให้ทุกพื้นที่เลยนะคะมีการส่งเสริมกิจกรรมแบบนี้ต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการส่งมอบบ้านกันบ้างค่ะครองโคราชค่ะส่งมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ค่ะช่วยครัวเรือนยากจนและผู้มีรายได้น้อยแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะที่บ้านเลขที่34หมู่17ตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ค่ะที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการก่อสร้างบ้านแก่ประชาชนค่ะที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงตามข้อมูลระบบ TP Map โดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสำหรับจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้าน2หลังหลังละ 200,000 บาทรวม 400,000 บาทค่ะซึ่งก็มอบให้ได้แก่บ้านของนายอานนท์สอนตะคุในพื้นที่อำเภอตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยค่ะและอีก1คนค่ะก็คือบ้านของนางจารัตกกนอกตำบลเมืองคงอำเภอคงค่ะ
1: ก็คือมอบให้2คน
0: ค
1: หลังละ 200,000 บาทรวม 400,000 บาทนะครับโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัยครับได้ก่อสร้างบ้านของนายอานนท์จนแล้วเสร็จครับพร้อมได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ครับการมอบบ้านในครั้งนี้นะครับช่วยให้ครัวเรือนที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงครับพร้อมเป็นกำลังใจที่ให้สามารถดำเนินชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ครับทั้งนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาเองเนี่ยยังได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนครับเพื่อช่วยเหลือครอบครัวครัวเรือนยากจนและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีโอกาสเข้าถึงความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องครับ
0: นี่แหละค่ะก็เพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของคุณภาพชีวิตก็ต้องบอกว่าบ้านเรือนนี่สำคัญนะคะ
1: ค
0: ุณทัชนิดถ้าบ้านที่อยู่แล้วไม่มั่นคงไม่แข็งแรงเมื่อเจอพายุเจอสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยก็จะลำบากแล้วนะคะแต่เมื่อมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมามอบบ้านให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่าเป็นความอุ่นใจแล้วก็ผู้ที่ได้รับก็คือมีรอยยิ้มนะคะก็ขอให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปอีกเยอะๆเลยนะคะ
1: ครับจากการมอบบ้านที่โคราชครับไปดูการมอบโคกระบือที่จังหวัดอำนาจเจริญกันบ้างครับจังหวัดอำนาจเจริญครับเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนเกษตรกรมอบโคกระบือ100ตัวครับมูลค่ากว่า 2.8 ล้านบาทตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวตามพระราชดำริมุ่งสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนครับบรรยากาศอยู่ที่หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศาครับจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีมอบโคกระบือตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริครับซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522นะครับคุณผู้ชมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโคกระบือไว้ใช้งานครับและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยเกษตรกรจะยืมเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลิต พื่อเพิ่มการผลิตตามเงื่อนไขของโครงการต่อไปครับ
0: สำหรับการมอบในครั้งนี้ค่ะกรมปศุสัตว์จัดสรรโคกระบือรวม100ตัวมูลค่ากว่า 2,800,000 บาทแบ่งออกเป็นโค50ตัวค่ะได้มอบให้กลุ่มเกษตรกรตำบลหนองมะแซวอำเภอเมืองอำนาจเจริญค่ะและกระบืออีก30ตัวมอบให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลนาป่าแซงและกระบืออีก20ตัวมอบให้กลุ่มเกษตรกรตำบลห้วยอำเภอประทุมราชวงศาค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลนาป่าแซงเพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นซึ่งในปัจจุบันค่ะจังหวัดอำนาจเจริญมีเกษตรกรอยู่ในความดูแลของโครงการ 1,792 รายโดยมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
1: ครับ
0: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12
1: ชมพระราชวชิระสิทธิธาดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษหลังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ทางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมถวายมุทิตาสักการะจำนวนมากครับบรรยากาศอยู่ที่พระวิหารหลวงพ่อโตครับวัดมหาธาตุวัดมหาพุทธารามครับพระอารามหลวงจังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัตธรรมประธรรมประจำจิตครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศแด่พระราชวชิระสิทธิธาดาครับเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษครับและเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธารามโดยมีพระธรรมวัชระวิสุทธิ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากครับ
2: ในโอกาสนี้ค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรสิทธิธาดาขึ้นเป็นพระราชวะขออภัยค่ะขึ้นเป็นพระราชวชิรสิทธิธาดาศาสนภารทุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงจังหวัดศรีสะเกษค่ะ
1: ในการนี้ครับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษครับจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรและพัดยศเพื่อถวายพุทธิตาสักการะในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์บรรยากาศภายในพิธีนะครับเต็มไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยมีคณะสงฆ์ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงมุทิตาจิตอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษครับ
0: จากจังหวัดศรีสะเกษค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเลยค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1ได้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2569ค่ะเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการรวม45คนค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการทุ่มเทการทำงานเพื่อการศึกษามาอย่างยาวนานค่ะที่ห้องประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1ได้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2569ค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณและมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน45คนโดยงานนี้ค่ะมีนายไพรินทร์ลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมแสดงมุทิตาจิตและส่งมอบความปรารถนาดีแก่ผู้เกษียณค่ะ
1: โดยการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่เกษียณได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละครับตลอดเส้นทางการรับราชการโดยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างประโยชน์ให้แก่ทางราชการบรรยากาศภายในงานนะครับเต็มไปอย่างความอบอุ่นมีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดร่วมแสดงความยินดีและมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณทั้ง45คนครับท่ามกลางความรักและความผูกพันความภาคภูมิใจในงานครับ
0: สำหรับผู้เกษียณทั้ง45คนค่ะได้สั่งสมประสบการณ์ความรู้และคุณงามความดีตลอดระยะเวลาการทำงานแม้จะถึงเวลาส่งต่อภารกิจและก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณแต่ผลงานและความทุ่มเทที่มีต่อการศึกษาจะยังคงเป็นแบบอย่างและเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าของสปภ.เลยเขต1ต่อไปค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะเพราะว่าในช่วงชีวิตทั้งหมดก่อนหน้านี
1: ้
0: ก็ได้ใช้ชีวิตแล้วก็ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้น่าจะ
1: ได้ทุ่มเทกับงานไปแล้ว
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็จะได้พักผ่อนนะคะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบมีความสุขค่ะ
1: ครับในช่วงนี้ไปดูในเรื่องของการมอบเงินรางวัลปราบยาเสพติดกันบ้างครับผู้ว่ากาฬสินธุ์ครับมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอและสถานีตำรวจที่มีผลงานดีเด่นนะครับพร้อมกำชับทุกพื้นที่ครับเร่งปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับนายสวัสดิ์ครับเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ขอไปครับนายสวัสดิ์เข็มธนเพชรครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดสปมทประจำปี2569ตามโครงการรางวัลเพชรดอกแก้วผู้อุทิศตนขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประจำปี2569จำนวน1รางวัลครับมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมปกครองที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569จำนวน3รายและมอบเงินรางวัลแก่เกียรติบัตรให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจำนวน3รางวัลครับและสถานีตำรวจที่มีผลงานการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดดีเด่นจำนวน3รางวัลมอบเกียรติบัตรการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจพลเมืองดีจำนวน13รางวัลครับ
0: จากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่9ในปี2569ค่ะ ดยมีนายธนพัฒน์ณรนองนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบนางธพัฒน์

0: ท่านนินจิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวว่าได้กำชับทุกอำเภอค่ะเร่งดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับผลงานการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยจะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่อำเภอที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นในที่ประชุมกรมการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดนครพนมค่ะได้จัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนประจำปี2569เป็นการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนแบบพุ่งเป้าค่ะมุ่งสร้างสังคมอุดมสุขทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนค่ะในวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะว่าที่ร้อยตีรวยรุ่งใครบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนครพนมประจำปี2569โดยงานนี้ค่ะมีนางพนิดาอุรศิลป์พัฒนาการจังหวัดนครพนมนายนิมิตปัทธรรมเจริญปลัดจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทีมปฏิบัติการตำบลทีมพี่เลี้ยงและครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมงานประมาณ70คนที่โรงแรมไอโฮเทลตำบลท่าคออำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมค่ะ
1: โดยทางจังหวัดนครพนมเองนะครับได้ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยครับอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนระดับจังหวัดและอำเภอครับทีมปฏิบัติการตำบลทีมพี่เลี้ยงร่วมบูรณาการร่วมครัวช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAPในปี2569พบว่าครัวเรือนตกเกณฑ์จำนวน 3,954 ครัวเรือนครับครอบคลุมปัญหา5มิติไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านรายได้และด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐโดยทางจังหวัดนครพนมเองได้บูรณาการร่วมมือจาก7ภาคีเครือข่ายครับภายใต้โมเดลนครพนมสร้างสังคมอุดมสุขทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตามเป้าหมายสภาพปัญหาอย่างครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ100ครับ
0: สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ค่ะภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสาธิตอาชีพเพื่อสร้างรายได้และเวทีเสวนาในหัวข้อการขจัดความยากจนวิถีสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนนครพนมค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการทำงานจากภาคส่วนต่างๆอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ134ปีเมืองอุดรธานีครับอุดรธานีครับจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ134ปีเมืองอุดรธานีวิถีรากศิลป์ถิ่นอารยธรรมไมซ์ในงานพืชสวนโลก2569ครับภาพบรรยากาศอยู่ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานีครับอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีครับนายธนพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ134ปีเมืองอุดรธานีครั้งที่2ครับคุณผู้ชมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยว
2: ครับ
0: ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อร่วมหารือและให้แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลร่วมกับผู้แทนบริษัทมีเดียไอเอ็มจำกัดค่ะซึ่งเป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2500

0: 2569ค่ะสำหรับนิทรรศการดังกล่าวค่ะจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิถีรากศิลป์ถิ่นอารยธรรมไมซ์เพื่อเป็นการนำเสนอเส้นทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการ134ปีของจังหวัดอุดรธานีค่ะผ่านรูปแบบนิทรรศการแบบมีชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่ยุคอารยธรรมโบราณบ้านเชียงรากเหง้าวัฒนธรรมศิลป์อีสานวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ค่ะเพื่อเป็นการยกระดับสู่การเป็นเมืองอารยธรรมไมซ์และประตูทางเศรษฐกิจสำคัญของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่พร้อมเปิดรับโอกาสในระดับนานาชาติค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานใหญ่นะคะ คุณทันชนิด
1: งานใหญ่เลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะปลายปีนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมตัวปักหมุดไปเที่ยวได้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานระดับโลกจริงๆนะคะไปร่วมหมุนเวียนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ไปร่วมชมพืชจากทั่
1: วโลกเลย
0: นะคะคุณผู้ชมก็ไปชมกันได้ค่ะ
1: คุณอมสินมีโอกาสที่จะไปไหมคะ
0: ต้องดูวันก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปเราก็จะเจอกันหน้าจอนี้แล้วค่ะคุณทัศนีนะคะ
1: เราก็จะนำข่าวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
0: ถูกต้องเราก็จะนำเสนอข่าวสารไปถือว่าไปแบบออนไลน์นะคะถ้าไปไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปของโคราชปีหน้าม
1: ีด้วยเหรอ
0: มีค่ะมีค่ะ
1: ที่เขาจะย้ายไปที่ปากช่องใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ก็จะไปจัดที่ปากช่องแล้วนะคะเขาเริ่มขอเรียบร้อยแล้วในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ
1: ครับ

0: าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พบน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับมารับชมข่าวกันต่อครับในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและมอบหมวกกันน็อกที่จังหวัดบึงกาฬครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬครับและหัวหน้าส่วนราชการมอบหมวกกันน็อกให้แก่ผู้ที่ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับและถูกตรวจจับเพื่อรณรงค์นะครับขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งมุ่งสร้างจิตสำนึกลดความสูญเสียบนท้องถนนครับนี่แหละครับภาพบรรยากาศอยู่ที่บริเวณศาลเจ้าแม่สองนางครับอำเภอเมืองบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งนี่คำนี้คุณออมสินต้องใช้กับคุณได้เลยเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยสวมหมวกนิรภัยนะครับคุณต้องฟังข่าวนี้ไว้ดีๆนะครับโดยก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยครับคุณผู้ชมโดยทางผู้ว่าบึงกาฬเองเนี่ยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมตรวจยานพาหนะและผู้ที่ขับขี่พร้อมหมวกนี้พร้อมมอบหมวกนิรภัยจำนวน40ใบครับให้แก่ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในชื่อนั้นอาจจะมีเราสองคนด้วยนะครับคุณรอมสิทธิ์เพราะเมื่อเช้าเราก็ไม่ได้สวมหมวกมานะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมครับคุณผู้ชมส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อมีการขับขี่หรือว่าโดยสารโดยใช้รถจักรยานยนต์นั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะตลอดจนลดการเสียชีวิตและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะโดยมุ่งเน้นการเรื่องนี้ให้กลุ่มเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬค่ะการรณรงค์ในครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดบึงกาฬอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการสร้างวินัยและความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนพร้อมลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
0: เรียกได้ว่าใครที่ไม่ได้สวมหมวกในวันนั้นเนี่ยโดนจับไปใส่หมวกในวันนี้เลย
1: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าต้องทำให้ถูกต้องตามกฎนะคะ
0: ครับ
1: ก็คือมอบสิ่งของที่ได้ใช้แน่นอนและมันก็ปลอดภัยก็ต้องบอกว่าความปลอดภัยต้องเป็นที่หนึ่งนะคะเพราะว่าในเรื่องรถเรื่องถนนเนี่ยเขาไม่ชนเราเราก็ชนเขามีอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นเราเซฟตัวเองก่อนจะดีที่สุดค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปจังหวัดเลยกันบ้างค่ะจังหวัดเลยค่ะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับและพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองก้าวทันบริบทโลกปัจจุบันประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะที่ห้องประชุมเอราวัณฟอลล่าฮิลล์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะนายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับและพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองก้าวทันบริบทโลกปัจจุบันประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยงานนี้ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างสังกัดกรมการปกครองจังหวัดเลยจำนวน241คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: โดยการจัดโครงการดังกล่าวนะครับคุณออมสินมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองให้มีความรู้ครับและทักษะสมรรถนะครับที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันครับตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรนะครับสามารถปรับตัวและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภารกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงนะครับภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบเวิร์กช็อปที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นะครับโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำงานร่วมกันออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ครับ
1: ทั้งนี้ค่ะการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคตค่ะโดยมุ่งสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ความสามารถภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารจัดการสถานการณ์ค่ะเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเกษตรจังหวัดอุบลแถลงผลความสำเร็จด้านภาคการเกษตรกันบ้างครับ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีครับแถลงผลความสำเร็จคว้า3รางวัลระดับประเทศการันตีผลงานส่งเสริมภาคการเกษตรครับนี่แหละครับคุณผู้ชมบรรยากาศอยู่ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมแถลงผลความสำเร็จจากการดำเนินงานส่งเสริมภาคการเกษตรโดยรางวัลแรกครับคุณผู้ชมรางวัลเลิศรัฐระดับดีครับประเภทสำฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วมจากผลงานพิมูลโมเดลสู่พลังเครือข่าย PGS จังหวัดอุบลราชธานียกระดับเกษตรกรสู่คู่ค่าหางขอไปครับคุณผู้ชมอ๋อมันอ่านยากนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเกษตรกรสู่คู่เกษตรกรสู่คู่ค้าห้างครับโอ้อ่านยากซะเหลือเกินโมเดิร์นเทรดครับงานนี้ครับเริ่มจากตลาดเกษตรสีเขียวอำเภอพิบูลมังสาหารเมื่อปี2563ครับคุณอมสิน
1: ค่ะ
0: ก็กล่าวไปครับคุณผู้ชมคือจริงๆเนี่ยมันจะอ่านว่าสู่คู่ค้าห้างโมเดิร์นเทรดแต่ผมมาอ่านผิดนิดนึงไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมขออภัยด้วยโดยงานเนี่ยเขาจ่ายมาแล้วเมื่อปี2563ก่อนที่จะขยายเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS ครอบคลุมหลายอำเภอเลยล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะมาดูรางวัลที่2กันบ้างค่ะรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ DOAE Boost and Shoot ค่ะจากผลงานมันสำปะหลังอินทรีย์อุบลโมเดลตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้จากผลงานเข้าประกวด175ทีมเลยนะคะรับเงินรางวัล 50,000 บาทและในส่วนของรางวัลที่3ค่ะรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลนี้นะคะจากการโหวตของผู้ชมทั่วประเทศค่ะรับเงินรางวัล 10,000 บาทก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะโดยทั้งสองรางวัลค่ะ DOAE Boost and Shoot ได้รับมอบจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะสะท้อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องบอกว่ามุ่งส่งเสริมเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรครับ
0: เมื่อกี้ภาพเนี่ยมีการเจน AI ด้วยนะครับเป็นซูเปอร์แมนด้วยซูเปอร์เกิลนะครับเมื่อกี้นี้น่ารักมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมีผิดพลาดสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าอาจจะเป็นในช่วงที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถยิ้มได
0: ้
1: นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเป็นเรื่องที่น่ายินดีในการที่ได้รับรางวัลได้คว้ารางวัลไปถึง3รางวัลค่ะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของการจับกุมกันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ค่ะได้จับกุมผู้ที่ลักลอบใช้เครื่องมือข่ายลอยทำการประมงในพื้นที่ขออภัยค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนำโดยนายวิรัติจิตสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์พร้อมเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ลักลอบใช้เครื่องมือข่ายลอยทำการประมงค่ะในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: โดยงานนี้นะครับได้ร่วมการทำการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือข่ายลอยนะครับทำการประมงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำวัดเกาะแก้วคงคารามครับบ้านคำเขื่อนแก้วหมู่ที่16ตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจำนวน1รายในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อมาครับทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้วนะครับคุณผู้ชมคือนายสุรชัยผ่านแพ้วครับอายุ32ปีโดยตนเองเนี่ยให้การรับสารภาพว่าเป็นคนทำจริงนะครับโดยเขาเนี่ยเป็นคนอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมพร้อมเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกุมพร้อมของกลางประกอบด้วยเรือไม้จำนวน1ลำครับ เครื่องยนต์เรือขนาด9แรงม้าจำนวน1เครื่องไม้พายจำนวน1ด้ามและข่ายลอยจำนวน2ผืนครับจึงได้นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สามชัยตามลงบันทึกประจำวันในคดีอาญายึดทรัพย์ของกลางเลขที่133-2569โดยมีพันตำรวจโทพงศักดิ์อารีเอื้อครับพนักงานสอบสวนเป็นผู้รับเรื่องและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ทั้งนี้ค่ะผู้ใดที่พบเห็นกลุ่มชาวประมงที่อาศัยความเชี่ยวชาญในพื้นที่เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจตราจากเจ้าหน้าที่สปจ.กาฬสินธุ์ให้ถ่ายภาพแล้วก็บันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานค่ะและสามารถโทรแจ้งพิกัดกับเจ้าหน้าที่ที่เบอร์043-840-510ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อร่วมกันอนุรักษ์รักษาพันธุ์ปลาในเขื่อนลำปาวให้เจริญพันธุ์ขยายพันธุ์ให้กับทุกคนได้ใช้ประโยชน์ในเขื่อนลำปาวได้ร่วมกันมาอย่างยาวนานตลอดไปค่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าโหเป็นการทำลายแหล่งอาหารของพี่น้องในพื้นที่นั้นนะคะก็ต้องบอกว่าใครที่พบเห็นนะคะสามารถแจ้งพิกัดขอย้ำเบอร์

0: ทีนะคะกับเจ้าหน้าที่เบอร์0438405100ค่ะสามารถโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
1: ยังไงก็ช่วยกันสอดส่องเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าขอให้ดูกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็ไปอาจจะไปเจอในช่วงกลางคืนกลางดึกที่คนไม่พบเห็นแต่ถ้าพี่น้องประชาชนได้ออกไปก็สามารถแจ้งได้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่แจ้งนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ
1: ครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการวิ่งรวมใจให้ผ่านศึกกันบ้างครับสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดขอนแก่นครับกำหนดจัดกิจกรรมวิ่งรวมใจให้ผ่านศึกเพื่อระดมทุนจัดตั้งสวัสดิการการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวครับเอาละครับสำหรับกิจกรรมวิ่งรวมใจให้ผ่านศึกครับจังหวัดหนองคายซึ่งจัดโดยสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดหนองคายครับคุณผู้ชมและมีกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่27ธันวาคม2569ครับเพื่อจัดสวัสดิการและความช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่โดยกิจกรรมในวันนี้ในครั้งนี้นะครับที่จะจัดอยู่ที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดา60พรรษาลานอนุสาวรีย์ปราบห่ออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายถ้ามีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยสามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคุณอมสิน
0: ใช่แล้วค่ะสามารถสแกนไปได้เลยนะคะณตอนนี้ถ้าสแกนไม่ติดนะคะคุณผู้ชมสามารถกดไปที่เว็บไซต์สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดหนองคายได้ค่ะก
1: ็
0: เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะคะ
1: ค
0: เพื่อร่วมกันระดมทุนจัดตั้งสวัสดิการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวค่ะก็ต้องบอกว่าสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ได้นะคะนอกเหนือจากจะได้สุขภาพแล้วก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่ๆทหารผ่านศึกนะคะเพราะต้องบอกว่าพี่ๆแนวหน้านี่ก็คือดูแลแนวตามแนวชายแดนแล้วก็ดูแลเราให้ประเทศชาติของเราสงบสุขมาอย่างยาวนานค่ะ
1: เรียกได้ว่าได้ทั้งการทำบุญได้ทั้งสุขภาพของเราด้วยนี่อยากจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนเลยนะเมื่อกี้นี
0: ่ใช่ค่ะเดี๋ยวรอจบรายการค่อยสแกนก็ได้นะคะหรือเข้าไปที่เพจสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดหนองคายค่ะก็ต้องบอกว่าช่วยกันนะคะสามารถวอร์มร่างกายรอได้เลยปลายปีนี้วิ่งทันแน่นอนค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพื่อมาการบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
3: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่นPM 2.5 นะคะ

0: ทองคำขึ้น550 บาท
1: ใช่ค่
0: ะยังไงคุณออมสินพรุ่งนี้เนี่ย
1: พรุ่งนี้ฝากไว้ที่ร้านก่อนค่ะ
0: ฝากไว้ที่ร้านก่อน
1: ยังไม่พร้อมรับค่ะ
0: ทำไมเหรอครับ
1: เพราะว่าอาจจะทุนทรัพย์น้อยนะคะในช่วงนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอซื้อที่เดียวเลยนะคะ
0: ครับ
1: นั่นแหละค่ะในช่วงนี้ขอไปดูพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรส

0: สุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างอยู่ค่ะ
1: จะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันหน่อยครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-34 องศาเซลเซียสครับขณะที่อุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับสถานการณ์คุณภาพอากาศในวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณอมสินยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่าใส่แว่นตากุ๊กกิ๊กน่ารักผิงหัวใจด้วยนะครับยังมียิ้มมุมปากมีขยิบตาข้างหนึ่งด้วยนะครับแสดงว่าคุณภาพอากาศเนี่ยอยู่ในระดับดีมากถึงดีที
0: ่
1: จังหวัดขอนแก่นนี่ก็ดีหนองคายเนี่ยดีนครพนมอุบลราชธานีดีมาก
0: ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณภาพอากาศดีอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ต้องบอกว่าคุณภาพอากาศดีจริงค่ะแต่ฝนฟ้าอากาศแล้วก็สภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่ตอนนี้ก็ต้องปรับตัวแล้วก็ดูแลตัวเองในช่วงนี้กันไว้ให้เยอะๆนะคะคุณผู้ชม
1: สำหรับใครที่ต้องเดินทางก็ช่วยเช็คคุณภาพอากาศหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ช่วงในพื้นที่นั้นมีฝนตกหรือเปล่าอย่างเช่นจะไปชลบุรีช่วงนี้น้ำท่วมหรือเปล่าจะไปอยุธยาอยากจะไปไหว้พระที่อยุธยาน้ำท่วมหรือเปล่าช่วยเช็คกันได้เลย
0: ใช่ค่ะก็สามารถเช็คกันได้นะคะก็ที่สำคัญค่ะติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวันหรือสามารถติดตามรายการของเราก็ได้เพราะว่าช่วงท้ายรายการเราก็จะแจ้งตลอดสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะคุณณัชนีค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึง
1: นับถอยหลังดีกว่า
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่าง
1: านใหญ
0: ่นะคะที
1: ่
0: เราได
1: ้
0: เป็นเจ
1: ้
0: าภา
1: พ
0: ถูกต้องค่ะหลายๆคนอาจจะสับสนว่างานนี้จัดที่กรุงเทพไม่ใช่หรอแล้วพี่น้องประชาชน4ภาคที่เหลือเนี่ย
1: จะได้ไปอยู่ใช่ไหมจะได้ไปอยู่อะไร
0: ถูกต้องค่ะคำถามนี้ก็เกิดขึ้นเยอะก็ต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการนำสิ่งของดีของเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เองผ้าไหมหรือสิ่งของต่างๆของดีจากสี่ภาคเลยค่ะนำไปจัดโชว์ที่งานในวันนั้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมค่ะสิ่งที่เราจะได้รับแน่นอนค่ะนั่นก็คือการหมุนเวียนของเศรษฐกิจการมาประชุมในครั้งนี้ค่ะไม่ใช่มาวันที่12กับวันที่18เลยไม่ใช่ค่ะจะมีการจัดทริปท่องเที่ยวไปสู่ภาคต่างๆค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแต่ละภาคก็ต้องเตรียมความพร้อมเต็มตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะห้ามรู้สึกว่าเรื่องนี้ใครตัวเราเราอยู่ภาคอีสานค่ะไม่ถึงหรอกค่ะเงินไม่ถึงเราแน่นอนค่ะไม่ใช่นะคะคุณผู้ชม
1: ขอนแก่นเนี่ยจะมาถึงเราหรือเปล่า
0: แน่นอนค่ะว่าถึงแน่นอนเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐเนี่ยก็จะพูดในเรื่องของเด่นของดีการตกแต่งงานก็ดีค่ะหรือแม้จะเป็นอาหารก็ต
1: ้
0: องบอกว่าอาหารที่นำมาให้แขกทั่วโลกเนี่ยเป็นอาหารของดีของเด่นดึงมาจากหลายๆพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงก็จะนำมะม่วงที่ดีที่สุดของแต่ละภาคมาเลยนะคะเพื่อมาจัดเสิร์ฟให้กับกว่า 15,000 ชีวิตนะคะต้องบอกเยอะมากๆเลยนะคะ
1: ถ้ามาภาคอีสานนี่นึกถึงเมนูอาหารคุณจะนึกถึงเมนูอะไร
0: ต้องกินของแซ่บมาภาคอีสานต้องกินของแซ่บ
1: ต้องเป็นมะม่วง
0: ข้าวเหนียวไก่ย่าง
1: ข้าวเหนียวไก่ย่าง
0: ส้มตำ
1: ปูปลาร้า
0: ใช่ค่ะ
1: ส้มตำไข่เค็มหรือเปล่า
0: ก็ต้องดูว่าชอบไหม
1: ชอบไหม
0: นะคะแต่ว่าอาจจะให้เสิร์ฟเมนูเด็ดนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นต้มแซ่บอะไรแบบนี้ต้องมา
1: ก็ของดีของเด่นประจำท้องถิ่นนั่นแหละ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามาก็อย่าลืมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มกันนะคะคุณอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมคะ
1: มีเพิ่มเติมในเรื่องของถ้ามาเนี่ยจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของทั้งเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: การท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารเป็นต้น
0: ถูกต้องค่ะก็ต้องบอกว่าโอกาสนี้นะคะก็จะมีเงินสะพัดเรียกว่าเป็นหลายล้านนะคะที่ทางรัฐบาลได้มีการคาดกันไว้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือร่วมกันแชร์ค่ะเห็นคลิปที่เกี่ยวกับการประชุม IMF ร่วมกันแชร์ร่วมกันส่งต่อไปให้เพื่อนให้พี่ให้น้องให้คนรอบตัวได้เห็นนะคะให้ตื่นตัวกับกิจกรรมนี้เพราะว่าต้องบอกอย่างที่เราย้ำกันค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะและเราก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ได้ด้วย
1: มาพูดถึงเรื่องอันนี้หน่อยโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่จะบอกว่าจะเริ่มแล้วเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยวันที่1เนี่ยยังไง
0: ถ้าโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะพูดถึงเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเนาะโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยมีต่อค่ะ2เดือนเดือนตุลาพฤศจิกามีต่อแต่จำนวนเงินจะลดลงค่ะคือ2เดือนเนี้ยเราจะได้มา 1,000 บาทไม่ใช่เดือนละ 1,000
1: ครับ
0: จะเป็นเดือนละ500
1: เดือนละ500
0: ใช่ค่ะก็จะเฉลี่ยตกเป็นเดือนละ500แต่คุณผู้ชมนะคะไม่ใช่รอแล้วได้รับเลยนะคะต้องไปยืนยันสิทธิ์ที่แอปเป่าตังก่อน
1: ตอนนี้คุณยืนยันหรือยังครับ
0: ดิฉันเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ยังค่ะ
1: เอ้าทำไมคุณไม่รีบล่ะครับ
0: ทันค่ะ
1: ยังไงก็ทันใช่ไหมคร
0: ับ
1: เพราะว่าเป็นรายเดิมที่ยังใช้สิทธิ์อยู่
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันก่อนรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค
1: ่
0: ะก็ในเดือนกันยาตุลาคมเนี้ย
1: ตุลาคม
0: จะได้รับเพิ่มอีก700บาท
1: 700บาทเป็น 1,000 บาท
0: เป็น 1,000 บาทค่ะก็คือจะได้รับเดือนเดียวนะคะในส่วนของไทยเชื้อไทยเนี่ยจะเป็น2เดือนแต่
1: ก็คือคนละพัน
0: ใช่ค่ะแต่แค่ไทยเชื้อไทยใช้ได้2เดือนนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม
1: ในพื้นที่เองนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือจนพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่นั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะสิ่งที่เราเตรียมตัวได้นะคะคนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำนะคะคืออย่างแรกเลยพยายามยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ของที่จำเป็นนะคะแล้วก็เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะตอนนี้อย่างที่คุณธัญชนิดบอกค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะฝากติดตามในเรื่องของหน่วยงานเพจภาครัฐ
1: ฝากติดตามเพจเรากันหน่อย
0: ด้วยค่ะรวมไปถึงเพจที่เกี่ยวข้องนะคะในสถานการณ์น้ำเป็นเพจจริงเพจของภาครัฐนะคะที่สามารถน่าเชื่อถือได้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมสินศิรพศรอุดมแก้วและธัญชนิดอุตตมังนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ินวาวัยอันว่าแนวความโหในเฮือนหายากท่านบ่ออกจากบ้านบ่มีใดดอกทอไงให้เจ้าเอาความโหหากินทางชอบความโหมีอยู่แล้วกินได้ตัวสิวังถึงยามคำอย่าสุนังหนทางยามกลางคืนอย่าสุเที่ยวดอกกลางบ้านป่าอยู่น้ำบ่ฮอนขึ้นทั้งบกมันหากอาใส่เน่าอยู่นอนในน้ำเฮ็ดบ่สมพ่อใดกะบ่ใดใครบ่สมพ่อลันกะบ่ลันมันบ่สมพ่อมีมันกะบ่มีสันดอยขอเจริญพรออกสัญญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตกะมีโอกาสมาพบปะกับออกสัญญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมาตอนมาปากออกสัญญาณย่อมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบาย

ดึกมันก็ได้เวียกร้อยตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยสั่นละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามฝากกันเอ็ดฝากกันทำฝากกันสั่งกันแปลงเอาเนาะว่าได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแค่สั่นละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพตักบาดหยาดน้ำยิ้มแย้มจำใจกันสุโปรสควันบรรยากาศของชีวิตเฮาก็ยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปเมื่อนี้กับมือสุดท้ายของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569เลยได้ญาติโยมสุโปรสควันเนาะเมื่อนี้วันพุธเด้เนี่ยเนาะแรม4ค่ำเดือน10แล้ววันที่30กันยายน2569เนาะโอ้วันสุดท้ายของหลายๆคนในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานที่รับผิดชอบตามกรอบเนาะเนี่ยเอิ้นว่านี่ล่ะเพิ่นเกษียณอายุราชการเอาเกษียณยังเกษมกับมีความสุขกันสุขโสค่อนชีวิตมันก็ยังต้องดำเนินต่อไปนั่นล่ะเนาะเกษียณจากภารกิจการงานที่มันเป็นกรอบว่าสั่นไปแต่ว่างานคือชีวิตเนี่ยบ่เกษียณแหมต้องอยู่ต่อไปสร้างแปลงบุญกุศลคุณงามความดีกันต่อไปสร้างบุญญาบารมีกันต่อไปได้หั่นน่ะเนาะมีกำลังใจในการสู้กับชีวิตเนี่ยมีอีหยังต่างๆที่เฮาสามารถเฮ็ดทําได้เฮากับประพฤติปฏิบัติไปสร้างแปลงไปเป็นกำลังใจให้สู้ผู้สู้คนในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตเนาะสำคัญก็คือนี่ล่ะเรื่องของจิตของใจนี่ล่ะที่เว้ามาหลายมื้อติดต่อกันแก่เรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยคนเฮาเนี่ยรู้จักในการเบิ่งแย่งดูแลจิตใจของเจ้าของได้มันก็ดีแม่นบ่ล่ะสนะใจของเจ้าของเด้มันจึงสิอยู่รอดปลอดภัยแม่นบ่ล่ะคือถ้าสิเว้าเนาะในชีวิตของคนเฮาแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยมันมักสิมีความต้องการอย่างนึงเข้ามาบงการชีวิตสิ่งนั้นก็คือต้องการสนะเพราะว่าคนเฮาต้องการสนะจึงเฮ็ดสิ่งต่างๆในทางถูกบ้างในทางผิดบ้างจึงสามารถเว้าได้ว่าคนเฮาเนี่ยก็ต้องการชนะบ่ต้องการแพ้เป็นหลักเด้นะแต่ว่าคำสอนของคนโบราณอีสานเพิ่นเว้าเนาะภาษาบ้านเฮานี่มันจะเป็นตะปั้งคือกันเด้เนาะโอ้ยแพ้เป็นพระเพิ่นว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นม่านเพิ่นว่าอันนี้ก็น่าคิดคือกันเด้งั้นนะบาปบ่แพ้บุญเพิ่นว่าจังซั่นเด้ความหมายของคำว่าบาปบ่แพ้บุญก็คือบาปนี่มันบ่ชนะบุญจังซั่นนะบาปบ่แพ้บุญบาดเฮาว่าจังซั่นเด้คำเว้าคำว่าภาษาบ้านเฮานี่มันเป็นภาษาที่มันมีความงดงามว่าซั่นไปแต่ว่าจังใดก็ตามแต่ญาติโยมตัวผู้ตัวคนเนาะความที่พวกเข้าคิดคิดว่าเออนี่ล่ะความชนะนี่มันเฮ็ดให้มีไสยชนะมันได้ทรัพย์เฮ็ดให้มันมีศักดิ์ศรีเฮ็ดให้มันโดดเด่นเฮ็ดให้พ้นจากความตกต่ำพ้นจากความดูถูกเหยียดหยามหรือว่าบางเทือกนี่แหละความสนะมันเฮ็ดให้มีหน้ามีตาไปมองใดผู้คนก็ให้เกียรติยอมรับจังสิล่ะความคิดของคนมันสิเป็นจังซั่นล่ะเนาะส่วนเจ้าความแพ้เนี่ยก็มักสิคิดคิดบอกว่าโอ๊ยความแพ้เนี่ยมันเฮ็ดให้เสียศักดิ์ศรีเฮ็ดให้ต่ำต้อยเฮ็ดให้เขาหน้าคนบ่ค่อยได้บ่อาจสิเปิดหน้าสู้ตาได้จังซี่ล่ะเมื่อเป็นจังซี่เนี่ยคนเฮามันก็เลยนี่ล่ะอยากชนะแม่นบ่ล่ะต้องการชนะอย่างเดียวจังซั่นล่ะจึงว่าโลกของเฮานี่บ่ว่าสิเป็นในอดีตบ่ว่าสิเป็นในปัจจุบันที่มันวุ่นวายมันเดือดร้อนที่มันคลุกุนประหัตประหารกันมีสงครามกันตลอดนี่เนาะที่ต้องระมัดระวังระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลาโดยที่สุดเห็นบ่ล่ะเขาเคยได้ยินโลกของเฮานี่มันมีทั้งสงครามสงครามฮ้อนก็มีเพิ่นว่าสงครามเย็นก็มีนะเป็นบ่ล่ะสงครามอ่อนหยาบคมสู้ผู้สู้คนเนาะสงครามเย็นมันจะมีเนี่ยมันเป็นคําที่พวกเฮาพากันเว้ากันว่าอยู่น่ะสงครามฮ้อนสงครามเย็นจังซั่นนะที่มันเป็นสงครามฮ้อนสงครามเย็นเกิดขึ้นหลายครั้งบ่อยครั้งในโลกมันก็ล้วนมาจากผู้คนในโลกนี่ล่ะมันบ่อาจสิยอมกันได้ใน

างเรื่องหรือว่าเน้นในหลายเรื่องต้องการเอาชนะอีกฝ่ายนึงกับเท่านั้นและก็คงสิเป็นจังซี่ตลอดไปปราบเฒ่าจีก้นเฮายังบ่ยอมรับความจริงว่าบ่ว่าชนะหรือว่าแพ้มันก็เฮ็ดให้เกิดความทุกข์มันเฮ็ดให้เกิดความลำบากยากแค้นในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตทั้งสิ้นแม่นบ่ล่ะในโลกของเฮาเนี่ยยังมีปูตินแหน่มการไก่มีวิสัยทัศน์แหน่มเห็นว่าความยากจนความบ่โง่ความเสื่องซ่าความรังเกียจเสื่อซ่าเป็นต้นเป็นเรื่องที่เฮ็ดให้บ่พัฒนาเฮ็ดให้บ่มีความสงบสุขก็เลยคิดหาทางเอาชนะความยากจนเอาชนะความบ่โง่เป็นต้นด้วยการกระตุ้นให้คนเฮานี่มีความขยันอดทนประหยัดอดออมแก่สลายจึงมีการสั่งสถานศึกษาหม่องศึกษาเราเรียนให้ได้ศึกษาเงียนหูกันหรือว่าสั่งสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อกันซึ่งก็นับว่าเป็นความต้องการเอาชนะอีกแนวหนึ่งซึ่งมีเจตนาที่ดีและก็มันก็เป็นประโยชน์อย่างสนาแต่ว่าถึงแก่งสันโลกของเฮาแต่ยังบ่มีความสงบสุขอย่างแท้จริงอย่างที่พวกเฮาหวังแม่นบ่ล่ะมันก็ยังชิงดีชิงเด่นกันยังแข่งแย่งผลประโยชน์ยังทะเลาะเบาะแว้งยังเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ตัวไปก็คือยังคิดเอาชนะกันอยู่เสมอตัวไปคนที่มีฐานะดีกว่าคนที่มีความรู้ดีกว่าคนที่มีอำนาจดีกว่าแต่ใส่ความได้เปรียบเรานี่ไปเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่าโดยบ่มีเจตนาก็มีผู้ด้อยกว่าบางเทื่อจะบ่รู้สึกว่าตนถูกเอาเปรียบบ่รู้สึกว่าตนบ่ควรถูกเอาเปรียบจากผู้ที่มีดีกว่าตนจังซั่นน่ะด้วยเหตุจังซี่ล่ะคนที่เขามีดีซึ่งดีกว่าเด่นกว่าสูงกว่าผู้อื่นก็เลยชนะคนที่ด้อยกว่าไปโดยปริยายเลือกคิดแต่เพียงว่าเฮ็ดจังใดได้ล่ะคนเฮามันบ่คือการเนี่ยเฮาสร้างสิ่งที่ดีงามไว้ในตัวดีกว่าและก็เฮ็ดให้มันหลายกว่าผู้อื่นมันก็ย่อมได้รับผลตอบแทนหลายกว่าเป็นธรรมดาส่วนคนที่เขาบ่มีเพราะว่าเขาด้อยในเรื่องต่างๆและก็ยอมรับในข้อนี้เมื่อคิดยอมรับจังซี่แล้วก็ปฏิบัติภารกิจเบี่ยงงานของตนไปตามปกติมีชีวิตเป็นไปตามปกติธรรมดาโดยบ่ตะคิดตะขวงใจอีหยังบ่มีความรู้สึกว่าเป็นความชนะหรือว่าความแพ้อีหยังจังซี่ล่ะอันที่จริงเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นมาตั้งแต่เริ่มมีปู่มีก้นแล้วคนก็ยอมรับกันได้ในข้อนี้คนที่ด้อยกว่าผู้อื่นก็ยอมให้กับคนที่เขาดีกว่าคนที่ดีกว่าก็ยอมรับคนที่ด้อยกว่ามาวมเบียกวมงานวมกิจกรรมนําแม้สิบ่ว่าบอกว่าตนเป็นผู้แพ้หรือว่าเป็นผู้ชนะแต่ว่าพฤติกรรมก็เปรียบคือจังกับเป็นผู้แพ้ผู้ชนะในโตจังสลับแต่ว่าความตระหนักความแพ้ที่ทุกคนยอมรับกันก็คือความตระหนักความแพ้ในการแข่งขันโดยเฉพาะเห็นบ่ล่ะในการกีฬาเนาะเขาแข่งกีฬากันช่วงนี้ดิมันมีกีฬาเนาะกีฬาเอเชียนเกมบ่เขาแข่งกันอยู่ประเทศญี่ปุ่นบ่ได้อ่ะนะเนาะแต่ว่ามันจะสังเกตเบิ่งบ่ยากจอมสุภพันเรื่องของการแข่งกีฬาสมัยเก่าสมัยก่อนนี่โอ้มันม่วนดิสมัยเก่ามันม่วนเวลามีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเวลามีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซีเกมหรือว่าแข่งขันกีฬาอีหยังต่างๆนี่คนเฮาสิลุ้นลุ้นว่าได้เหรียญทองจักเหรียญลุ้นว่าได้เหรียญเงินจักเหรียญลุ้นว่าได้เหรียญทองแดงจักเหรียญว่าซั่นแต่เก่าแต่ก่อนเนาะหรือว่าความรู้สึกเฮาอาจสิเป็นเพราะเฮาอายุมันหลายขึ้นกับบ่โหนี่มันบ่คือเก่าแต่เก่าแต่ก่อนนี่รุ่นกันเนาะโซเมอร์นี่บางเทื่อก็เฉยๆจังซั่นนะคือจังตับเงียบๆเด้คือจังกับมันบ่มีแข่งขันกีฬาอีหยังจังซั่นนะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกแนวนึงคือกันแต่ว่าอาจสิเป็นเฉพาะกับลังปู่ลังคนบางปู่บางคนเขาก็ยังติดตามยังรุ่นอยู่กับนี่คือกันเนาะมันก็เป็นไปจังซั่นการแข่งขันนี่แหละโซเมอร์เนี่ยเพิ่นจึงบอกว่าการแข่งขันบ่ว่าการแข่งขันอีหยังก็ตามแต่เนาะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยหรือมันอาจสิเป็นจังซั่นบ่สมัยเก่าก่อนเนี่ยเฮามันยัง
หนุ่มมันยังอายุยังหน่อยเนาะเบิ่งอีหยังมันก็ม่วนเด้เบิ่งเขาเตะฟุตบอลก็ม่วนเบิ่งเขาเตะตะก้อก็ม่วนสมัยยังหนุ่มๆเนาะความรู้สึกมันม่วนม่วนไปเรื่อยเห็นเขาชกมวยเนาะมวยสมัยก่อนนี่นักมวยมันก็ดึงดูดแต่แท้ได้ล่ะเนาะสมัยเก่าก่อนนี่โป้ยว่าซั่นมวยยุคเก่าสมัยเก่าเนาะแต่ว่ารุ่นแฮปปี้เวทน่ะมวยสากลก็ต้องบอกว่าหมอมูฮัมหมัดอาลีแคชเชียนเคว่าซั่นเป็ดดังแต่แท้ล่ะหมอต่อยแล้วก็วิกแตกว่าซั่นไปสมัยนึงกับรุ่นปุ่นน่ะหมออีหยังก็สมัยรุ่นมิดเดิลเวทน่ะนะโทมัสเงินสู้กาเล่เลี้ยวนาดแฮกเกอร์ดูลั่นสมัยก่อนเนาะหรือว่านักมวยไทยเฮาแต่สมัยปูนเนาะใส่ทะล่วงใส่ว่าซั่นไปคนเขาใส่กาแล็กซี่จังซั่นเนาะปูนแต่เก่านี่นักมวยก็เป็นตะเบิงได้เนาะก็เจ้าเนาะแต่ว่าซูมือนี่เบิงมันหรืออาจติดในบ้านเฮานี่เนาะเนี่ยที่เป็นนักมวยประเภทดึงดูดจังซี่เนี่ยกีฬาจังซี่เนี่ยอาจติหน่อยลงหรือจังไหนล่ะเนาะบอกให้ได้เป็นแชมป์โลกแหละหลายคือจังครับสมัยเก่าก่อนเขาเป็นแชมป์โลกแหละเขาแต่โป้มันดึงดูดมันตกเป็นตะเบิงว่าแต่ไปมันตกมันปล่อยเป็นตะเบิงจังสันนะคนก็ติดตามได้เนาะบางเทื่อนี่เห็นบ่ล่ะเขาบอกว่าถนนว่างเลยเนี่ยเวลามีการชกวิ่งการปล่อยมวยจังสันล่ะนั่นแหละเป็นเรื่องเห็นบ่ล่ะเกมกีฬาแม่นบ่ล่ะความสนะความแพ้มันก็มีทั้งสนะบ้ารู้แพ้รู้ชนะรู้อัปนะความแพ้ในการแข่งขันนี่แหละโดยเฉพาะในการกีฬาเนาะนอกจากนั้นในการสอบการเต็งเป็นสนะในการสอบการเต็งในการแข่งขันทั้งอื่นๆอันนี้มันก็ชัดเจนและก็ยอมรับความแพ้ความสนะในการสงครามในการต่อสู้แย่งชิงในความได้เปรียบเสียเปรียบเป็นสนะการยอมรับในกรณีจังปีถ้าแม้นว่าเป็นฝ่ายแพ้ก็เป็นการยอมรับแบบจำยอมบ่อาจสิเฮ็ดอีหยังอื่นได้แต่ว่าในใจนั่นก็ยังคิดที่สิเอาชนะขึ้นต้องการที่สิย่ำยี่ฝ่ายชนะให้แพ้บ้างส่วนฝ่ายชนะก็ระวังโตป้องกันบ่ให้ฝ่ายแพ้ดิกลับมาเฮ็ดให้ตนวิบัติให้หายนะได้ซึ่งก็อยู่บ่เป็นสุขสงบนํากันทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจึงว่าในเรื่องของความแพ้ความชนะนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกสัญญาจอมเพิ่นบอกไว้เพิ่นสอนไว้เด้การเอาชนะนี่ดังที่ได้เว้ามานี่มันเป็นการชนะที่บ่ยั่งยืนเพราะว่ามันกลับแพ้ได้การแพ้จังซี่ก็บ่ยั่งยืนสามารถเอาชนะขึ้นได้คือกันแต่ว่าหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เพิ่นบอกว่าสนะที่ใสสะอาดที่สุดก็คือสนะใจตนเองนี่แหละมันมีที่มาที่ไปของคำเบาที่บอกว่าอัตตาเวชิตังเสยโยนี่แหละชนะตนได้เนี่ยมันนั่นแหละเป็นดีเพิ่นว่าอัตตาเวชิตังเสยโยชนะตนได้นั่นแหละเป็นดีนี่แหละการสนะตนก็คือการสนะใจตนเองนี่แหละเฮ็ดให้ตนเองมีอิสระสามารถปล่อยวางได้ให้อภัยได้บ่ยึดมั่นถือมั่นได้บ่ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์โลภอารมณ์โกรธที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันก็เฮ็ดให้วุ่นวายเฮ็ดให้ดิ้นรนไปเฮ็ดไปตามสิ่งที่ตนปรารถนาให้สําเร็จหรือว่าไปทําร้ายผู้ที่ตนโกรธให้สะสมมันก็เป็นการก่อกรรมทำบาปโดยบ่ฮู้โตเจตละนี่แหละจึงบอกว่าการสนะใจเนี่ยโอ้สำคัญในพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เนี่ยแม่นความเป็นได้หยาดจอมสมบูรณ์ต่อกันการสนะใจตนเองมันสนะเจ้าของได้ว่าท่านไปอัตตาเวชิตังเสยโยเนี่ยการชนะตนเองได้นั่นแหละเป็นดีสนะตนเองเนี่ยก็คือเอาสนะใจเจ้าของนั่นแหละการสนะใจตนเองก็คือการเอาสนะอารมณ์กิเลสคืออารมณ์โลภและก็อารมณ์โกรธที่มันเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์เรานี่เกิดขึ้นก็สิลืมโตบ่ได้สตินึกบ่ถึงหรือว่าบ่ได้นึกถึงผลพวงที่สิตามมาเมื่อไปยึดไปทำตามอารมณ์นั้นเพราะว่าเมื่ออารมณ์โลภเกิดขึ้นก็อยากได้เมื่ออยากได้ก็ต้อง

แสวงหาดิ้นร่นกวนขวายเหตุเบียดเหตุงานบ่หยุดจนจนกว่าสิได้เมื่อได้แล้วก็ยังบ่พอปานนี้ยังอยากได้อีกได้จังซี่แล้วก็ยังอยากได้อย่างอื่นอีกมันก็เลยบ่อิ่มบ่พอต้องดิ้นร่นอยู่ตลอดถ้าแม่นว่าบ่ได้โดยวิธีสุจริตก็คือหาทางให้มันได้ในทางสุจริตเห็นบ่ล่ะบางเผื่อเห็นบ่ไปทำผิดกฎบัตรกฎหมายแก่ย่อมทำผิดตำเนียมประเพณีแก่ย่อมเห็นบ่ล่ะเอ๊ะจึงว่ามันเป็นธีมาของคำเว้าที่บอกว่าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องได้ด้วยคาถาเพิ่นว่าเอ้มันเป็นจังซั่นเด้เนี่ยหาทางที่เอาให้มันได้ว่าซั่นไปนี่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้เนี่ยก็เลยมันกลายเป็นกิเลสคือความโลภนั่นล่ะเอ้บ่ได้ด้วยเล่ห์ก็ได้ด้วยกลเพิ่นว่าเออบ่ได้ด้วยม่อนจะได้ด้วยคาถาเพิ่นว่ามันเป็นจังซั่นเนาะบางเทื่อนี่ล่ะไปเฮ็ดผิดกฎหมายเนาะก็ยอมทําผิดตําเนียมประเพณีก็ยอมบางเทื่อไปเฮ็ดผิดคําสอนของพ่อของแม่ก็ยอมเฮ็ดยอมทําดิเออขอให้ได้เท่านั้นเป็นพ่อนี่ล่ะจังซี่มันก็มีอยู่ทั่วไปเนี่ยที่เฮ็ดจังซั่นได้ก็เพราะเฮ็ดไปตามอารมณ์โลกที่มันเกิดขึ้นเป็นสําคัญหรือว่าเอานี่ล่ะเมื่ออารมณ์โกรธเกิดขึ้นแม่นบ่จมุตลุดุดันได้บัดนี้โผงผางเอะอะโวยวายไปตามเรื่องระงับบ่ได้เห็นบ่ล่ะเป็นจังได๋ล่ะเนี่ยที่มันเกิดการประหัตประหารเกิดการเกณฑ์ข่าใส่อาวุธไปตบตีกันจังซั่นน่ะเพื่อระงับอารมณ์โกรธยิ่งโซมเมอร์นี่อาวุธแห้งหลายแรงเห็นบ่ล่ะปืนผาหน้าไม่เนี่ยยิ่งโซมเมอร์นี่โอ้ยเกณฑ์ข่ากันเกณฑ์ข่ากันนี่ล่ะอาวุธปางอัดปางหันเอาวุธไปเค้นขากันเนี่ยกระย้อนจังสี่ที่หลานเนาะเมื่อเย็ดไปแล้วเนี่ยแม้สิเย็ดลงได้แต่ว่าผลพวงที่ตามมาจากการเย็ดการตั้มมันจะเย็ดในเดือดร้อนวุ่นวายเย็ดในเสียหายตามมาอีกอย่างหลวงหลายเน่านั่นนั่นก็เพราะเย็ดไปตามอารมณ์โกรธที่มันเกิดขึ้นเป็นสำคัญนี่ล่ะนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นจึงบอกเพิ่นจึงสอนไว้บอกว่าแต่แม่นว่าสามารถระงับอารมณ์นั่นเนี่ยมันสงบลงได้มีสตินึกได้ถึงผลเสียที่ติดตามมาจนกระทั่งมันเหตุจิตใจให้สงบได้นิ่งได้เย็นลงได้ระงับลงได้นั่นล่ะก็คือว่าสนะใจตนเองได้ในระดับหนึ่งสนะใจได้เจงปีก็บ่ต้องไปเย็ดไปทำไปเว้าอีหยังด้วยอารมณ์โลภอารมณ์โกรธแม่นบ่ล่ะแม้อารมณ์เรานี่ที่เกิดก็สามารถควบคุมใจไว้ได้เฮ็ดได้จังซี่ก็คือว่าหลอดโตก็คือเอาโตรอดจากความทุกข์ความกังวลหรือว่าความดิ้นร่นความเดือดอ่อนอันสิมีตามมาได้ยังมีประสิทธิภาพถ้าแม่นว่าบ่อาจสิเอาชนะใจตนเองย่อมแพ้อารมณ์โลภอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดแม้สิสามารถเอาชนะผู้อื่นเอาชนะศัตรูหรือว่าขาดซึกได้เป็นลอยเป็นพันก็ยังบ่คือว่าเป็นผู้ชนะได้ยังแท้จริงและก็บ่อาจสิเอาตัวรอดได้ตลอดไปเพราะว่ามือหนึ่งข้างหน้าอาจสิมีปัญหาอาจสิต้องพ่ายแพ้ยับเยินจากการต่อสู้ของผู้ชนะก็ได้จึงบอกว่านี่ล่ะการเอาชนะใจตนเองได้นั่นล่ะประเสริฐที่สุดนี่ล่ะเอาตัวรอดได้เสมอนี่ล่ะเมื่อเอาชนะใจตนเอง

ตัณหาจิตตัณหาใจของเจ้าของให้มันได้จังซั่นล่ะตัณหากิเลสเนี่ยการมีคุณศีลคุณธรรมบ่ประมาทมั่วเมาในวัยในชีวิตจังซั่นน่ะถ้าแม่นเฮ็ดตามเพิ่นเว้าเพิ่นว่านี่โอ้ยจังแม่นมันดีเด้ถ้าแม่นเฮ็ดได้ว่าแต่ว่าส่วนหลายแล้วคนเฮาเนี่ยยังว่าล่ะมันเป็นธรรมชาติของความเป็นปุถุชนเนาะมันก็ยังมีละมีดีมีเสียมันคละเข้ากันไปจังซั่นล่ะแต่ว่าจังได๋ก็ตามแต่ให้เอาคําสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนนั่นล่ะว่านี่ล่ะการที่เฮาสิเอาชนะอีหยังต่างๆได้ก็คือเฮาบ่ประมาทนี่ล่ะบ่ประมาทอย่าประมาทจังซั่นล่ะเพิ่นบอกว่าควรทําความบ่ประมาทในทีสีสถานเพิ่นว่าคําว่าประมาทก็คือความเผลอเลอความหลงลืมนี่ล่ะโลภโกรธหลงมันก็มาจากไอ้นี่ล่ะความโลภความโกรธความหลงนี่ได้ประมาทเด้งั่นน่ะญาติโยมความเผลอเลอความหลงลืมความปล่อยปะละเลยในเรื่องต่างๆแต่แม้นว่าผู้ใดมีหลายก็สิเฮ็ดให้เวลาของชีวิตบุคคลนั้นสูญเสียไปเนี่ยคําสอนในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สรุปไว้ที่ความบ่ประมาทนี่ล่ะเรื่องที่บุคคลบ่ควรประมาทบ่ควรละเลยบ่ควรดูหมิ่นเนี่ยเพิ่นก็บอกไว้เนี่ยเนาะบ่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายทุจริตแม่นบ่ล่ะบ่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีทุจริตบ่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนทุจริตบ่ประมาทในการละความเห็นผิดทําความเห็นเนี่ยมันถูกนี่ล่ะเพิ่นบอกจังซี่เด้หั่นน่ะบ่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายทุจริตแกก็คืออย่าไปคิดว่าบ่เป็นหยังทุจริตเพียงเล็กน้อยหรือว่าทุจริตเพียงเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งทั้งหลายสิเป็นความดีหรือบ่ดีก็ตามมันก็เริ่มมาจากหน่อยความทั้งนั้นความตัวที่บุคคลเริ่มมาจากเล็กน้อยในที่สุดก็สิกลายเป็นความตัวหลายขึ้นความดีที่บุคคลเริ่มมาจากเล็กน้อยก็สิกลายเป็นความดีที่หลายขึ้นนี่ล่ะกายทุจริตนี่ล่ะก็คือการประพฤติตัวด้วยกายด้วยการเบียดเบียนร่างกายทรัพย์สินประเวณีของบุคคลอื่นจึงเป็นเรื่องที่บุคคลบกพร่องประมาทอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในขณะเดียวกันการงดเว้นจากการประพฤติผิดทั้งร่างกายทรัพย์สินประเวณีของบุคคลอื่นเพิ่นก็สอนให้บ่ประมาทโดยบุคคลควรรีบเร่งประพฤติกระทําให้มันได้บ่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีทุจริตอย่าดูหมิ่นว่าวจีทุจริตเพียงเล็กน้อยหรือว่าวจีทุจริตเพียงเล็กน้อยและก็ให้พยายามละคําเว้าที่มันเป็นคําเท็จคําซอเสียดคําหยาบคําเปิดเจ้อเลวไหลพยายามเว้าที่คําที่มันเป็นคําสัตย์คําจริงคําสมานสามัคคีคําไพเราะอ่อนหวานคําที่มีประโยชน์บ่ว่าสิเป็นเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ก็ตามเนี่ยบ่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนทุจริตมโนทุจริตที่บุคคลบกพร่องประมาทก็คือโลภอยากได้ของของผู้อื่นพยาย่ำปองไหลบุคคลอื่นเห็นผิดจากตำนองคล้องธรรมและก็บกพร่องประมาทในการที่ศีลมโนทุจริตเหล่านั้นด้วยการพยาย่ำควบคุมความคิดบ่ให้โลภอยากได้ของบุคคลอื่นบ่ให้พยาบาทปองไหลบุคคลอื่นแล้วก็ให้มีความคิดเห็นที่มันถูกต้องตามตำนองคล้องธรรมนี่ล่ะบ่ประมาทในการละความเห็นผิดทําความเห็นเนี่ยมันถูกจังซี่ล่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเฮาสามารถเฮ็ดได้ทําได้เฮ็ดนี่ล่ะญาติโยมประพฤติปฏิบัติตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสได้ฟังได้สอนไว้เฮาก็หยิบเฮาก็จับมาเอามาใส่เพื่อที่สิให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำมือประจำเว้นอย่างสละบางเทือกเอานี่แหละแต่กิเลสมันเกิดมาจากโลภโกรธหลงนี่แหละความตนะความแผ่ยิ่งยังต่างๆมันเกิดมาจากโตกิเลสที่มันเป็นหักเก่านี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นระวังจิตระวังใจบ่ให้กำหนัดในอารมณ์อันเป็นจิตตั้งแห่งความกำหนัดระวังใจบ่ให้กัดเครื่องในอารมณ์อันเป็นจิตตั้งแห่งความกัดเครื่องระวังใจบ่ให้ลุ่มหลงในอารมณ์อันเป็นจิตตั้งแห่งความลุ่มหลงระวังใจบ่ให้มั่วเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมั่วเมาจังซั่นน่ะเฮ็ดได้จังซี่นี่โอ้ยอดเยี่ยมเด้เนาะเว้านี่แม่นแล้วมันก็ง่ายอยู่หั่นแหละเนาะแต่ว่าโอ้ในการลงมือเฮ็ดลงมือทํามันบ่แม่นธรรมดาปานใดเด้อต้องตั้งจิตตั้งใจอีหลีเด้คือบางเทื่อนี่เพิ่นก็สอนจังซี่ล่ะพระพุทธเจ้าเนาะผู้บาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตเพิ่น

0: ก็นำมาสั่งมาสอนพวกเฮาสอนในเรื่องของการมีสติมีสัมปชัญญะนั่นล่ะระลึกหัวตามอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาตั้งตาหูจมูกลิ้นกายและก็จิตใจโดยพยายามสำรวมลำว่างรักษาใจเอาไว้เมื่อตาเห็นหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องปวดสะพะเกื้อเย็นอ่อนอ่อนแข็งและก็ใจนึกถึงอารมณ์ในการมีสติแม่นบ่ล่ะระวังใจบ่ให้กำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็คือเปิดเปิ้นยินดีระเริงหลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดบ่ว่าสิเป็นในหูเสียงกลิ่นรสปวดสะพะที่ใจมีความรู้สึกวันหนาใคร่หนาปรารถนาพอใจเมื่อประสบกับอารมณ์เหล่านี้เพิ่นก็สอนให้ระวังใจแต่อย่าให้มันเกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีในอารมณ์เหล่านั้นระวังใจบ่ให้คัดเครื่องในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความคัดเครื่องอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความคัดเครื่องก็คือสิ่งที่บุคคลได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สูดดมด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้ถูกต้องปวดสัมผัสด้วยกายได้โหสัมมารมด้วยใจนั่นล่ะแต่ว่าใจคนไปกำหนดว่าบ่หนาใกล้บ่หนาปรารถนาบ่หนาพอใจเมื่อต้องการเห็นเป็นต้นก็เลยเกิดความบ่พอใจความคัดเครื่องเป็นต้นอันนี้มันก็เป็นกิเลสสายโทสะนี่ล่ะโลภะโทสะโมหะโลภโมโทสันมันก็อยู่ในองค์ประกอบเรานี่ล่ะระวังใจบ่ให้ลุ่มหลงในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงแต่ละความหลงแต่คือเรื่องซึ่งเฮาบ่ฮู้บ่เข้าใจโดยท่องแท้เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาหลายเขาแม่นบ่ล่ะความเกือบแกล้งความสงสัยก็สิเกิดขึ้นเรื่อยไปในที่สุดจิตใจก็สิบ่มีความสงบนี่ล่ะเพิ่นจึงสอนให้ระวังบ่ให้เรื่องเหล่านั้นมันบังเกิดขึ้นเห็นบ่ล่ะสมมติว่าแต่มันบังเกิดขึ้นก็ต้องพยายามหาความงูความเข้าใจว่าอีหยังมันเป็นอีหยังให้มันได้จังสันนาและก็อีกแนวหนึ่งก็คือว่าระวังใจบ่ให้มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาความมัวเมานั่นมันอาจสิเกิดขึ้นจากความรักใคร่พอใจหรือว่าเกิดมาจากความประมาทเพ้อเลิกก็ได้ซึ่งแต่ละอย่างนั่นมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสประเภทอกุศลมูลให้มีปริมาณสูงขึ้นภายในจิตบุคคลผู้ปรารถนาความสวัสดีแก่ตนสิต้องระมัดระวังใจเอาไว้อย่าให้มันมีความกำหนัดกัดเครื่องลุ่มหลงมั่วเมาในอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าความหมู่สึกดังที่เดี๋ยวเว้าเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็สิเฮ็ดให้จิตใจดิ้นร่นสัดสายควัดแกว่งนี้พันกันนั่งจับบาลังจิตตั้งทุกข์ลักขังสุนนิวาระยั่งเด้หั่นน่ะญาติโยมจิตใจของพวกเฮานี่โอ้ยมันควัดแกว่งมันสัดสายเห็นบ่ล่ะพันดานั่งจะปะลังจิตตังสุระขังสุนนิวาระยังเนี่ยรักษาก็ยากป้องกันก็ยากมันปัดปลายมันควัดแกว่งมันเร่าร้อนไปตามอารมณ์แม่นบ่ล่ะนี่แหละจึงว่าความรู้สึกนึกจิตต่างๆเราเนี่ยเพิ่นจึงเอิ้นว่ามันเป็นไฟเห็นบ่ซะกันเพิ่นสิว่าบ่ราคะจิไปคือราคะโทสะจิไปคือโทสะโมหะจิไปคือโมหะนี่แหละโบราณโบราณเพิ่นจึงบอกว่าอย่าไปเล่นกับไฟเด้อว่าซั่นอย่าไปเล่นกับไฟเด้อของหมวกนี่มันเป็นไฟเด้อย่าไปเล่นกับมันนะให้เฮามีสติโอ้เท่าทันมันเนี่ยนะราคะโทสะโมหะนี่อย่าไปคิดว่าเจ้าของเก่งเด้อหั่นน่ะถ้ามันไปมั่วเมาไปหลุ่มหลงกับมันแล้วนี่โอ้ยไปไล่ตางหลดให้หั่นน่ะอย่าไปเล่นกับมันพวกราคะโทสะโมหะนี่ราคะจิไปคือราคะโทสะจิไปคือโทสะโมหะจิไปคือโมหะเนี่ยเปิ้นเอิ้นว่ามันเป็นไฟเพราะว่ามันเผาล้นจิตใจของพวกเฮานี่ให้เร่าร้อนนี่ล่ะเปิ้นจึงบอกเปิ้นจึงสอนพระพุทธเจ้าว่าอย่าประมาทนี่ล่ะโดยให้พยายามระมัดระวังใจเวลาประสบกับอารมณ์ต่างๆเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้ก็คือคำสั่งคำสอนที่มีปรากฏอยู่ในนี่ล่ะพระไตรปิฎกแต่ละหมวดแต่ละโมทีพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสได้ตั้งได้สอนไว้แต่แม่นว่าเฮาจักในการนำไปยินปรองพินิจพิจารณาแม่นบ่ล่ะมันจะเกิดคุณเกิดประโยชน์ญาติโยมตัวผู้ตัวคนเอ้ยบ่แม่นธรรมดาได้หั่นนะพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้เนาะฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุ่งไม่ดีฉันใดราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่ได้อบรมแล้วได้ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุ่งดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะก็ย่อมเปียกแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นนะเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้ก็เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นตั้งเพิ่นสอนไว้ญาติโยมทุกผู้ทุกคน อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในคำสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เพิ่นสอนไว้เกี่ยวกับเรื่องเล่านี่แม่นบ่ล่ะบ่แม่นธรรมดาเด้เนาะเพื่อนถ้าแม่นว่ามุ่งดีแล้วฝนมันตกลงมามันก็บ่ฮั่วแม่นบ่ล่ะบ้านเงื่อนที่มีหลังคาดีแล้วฝนตกมามันก็บ่ฮั่วแม่นบ่ล่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าหลังคามุ่งบ่ดีกระเบื้องมันเก่าสังกะสีมันฮั่วจังซั่นนะฝนมันก็ย่อมรั่วรถได้เห็นบ่ล่ะนี่ฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุ่งไม่ดีฉันใดราคะก็ย่อมเหยียดแทงจิตที่ไม่ได้อบรมแล้วได้ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุ่งดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะก็ย่อมเหยียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นนี่เห็นบ่ล่ะนี่อันนี้เพิ่นสอนไว้ญาติโยมเนาะกิเลสนี่ล่ะราคะโทสะโมหะราคะนี่มันย่อมเปียดแท่งจิตที่ซื่อว่าบ่ได้อบรมเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เหินห่างจากภาวนาคือจังกับฝนมันรั่วรดเงื่อนมันเป็นจังซั่นเด้บ่แม่นแต่ราคะอย่างเดียวเท่านั้นเด้สัพพกิเลสทั้งหลายบ่ว่าสิเป็นโทสะโมหะหรือว่าเจ้าโทมานะอีหยังต่างๆมันก็เปียดแท่งจิตจังซั่นคือกันแต่ว่าถ้าแม่นว่าอบรมดีแล้วด้วยสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนากิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นย่อมบ่อาจสิเสียดแท้งจิตเห็นปานนั้นได้คือจังกับนี่ล่ะผลก็บ่อาจสิรั่วรถเพื่อนที่มุ่งดีแล้วได้จังซั่นนี่ล่ะเพิ่นบอกจังซั่นญาติโยมสุภุโสกันอันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในคำสอนอยู่ในพระไตรปิฎกจังซั่นล่ะเนาะเข้าแต่ลองนำไปยินตรองปิฎิติกะพิจารณานำไปทบทวนเมื่อเฮานําไปทบทวนแล้วเฮาก็สิฮู้เฒ่าฮู้ท่านพอเฮาฮู้เฒ่าฮู้ท่านเฮาก็สิสามารถอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขได้บ่ว่าสถานการณ์จังใดก็ตามแต่โลกมันสิไปขนาดใดก็ตามเฮาก็สามารถที่สิเอาตัวรอดอยู่รอดปลอดภัยได้เนาะมื้อนี้ Facebook ไลฟ์นี่นครพนมนครพนมบ่มีเด้มื้อนี้บ่มี Facebook นํามื้อนี้เนาะนครพนมหายไปเนาะคือสิออกอากาศอยู่เนาะพี่น้องทั้งนครพนมติดตามรับชมรับฟังอยู่บ่เนาะเพราะว่าเนี่ยเมื่อนี่ Facebook บ่มีเฟซบุ๊กของสวทนครพนมบ่มีเนาะมีแต่ลอยเอสมีแต่มุกดาหารอำนาจเจริญเนาะมีอุบลราชธานีนี่แม่ฤทธิ์มุกดาหารคุณอาจปัญญาดีคุณสำลีไทยทองนี่เพิ่นก็เข้ามาทักทายทั้งFacebook ไลฟ์เนาะเอาอนุโมทนาสาธุนี่ล่ะคือบรรยากาศของชีวิตเนาะจังใดกะชีวิตมันยังต้องก้าวต่อไปหาความรู้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไปพวกเฮานี่ยังเป็นเสขะบุคคลเนี่ยยังต้องศึกษายังต้องเรียนรู้แม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ล่ะเรียนรู้เพื่อที่สิปฏิบัติรักษากะตนกะโตของเจ้าของจังซั่นล่ะเนาะแนวความรู้ในเงื่อนมันหายากเด้ท่านบ่ออกจากบ้านบ่มีได้ดอกทอยง่ายเพิ่นว่าแม่นความเพิ่นในงั้นเนาะให้เจ้าเอาความหูหากินตั้งสอบความหูมีอยู่แล้วกินได้ตัวสีวังเป็นว่าแม่นความนักปราชญ์บัณฑิตเป็นเบาเนาะแม่นได้เนาะญาติโยมเนาะ แนวความหูในเงื่อนหายากท่านบ่ออกจากบ้านบ่มีได้ดอกทอใหญ่ให้เจ้าเอาความหูหากินตั้งสอบความหูมีอยู่แล้วกินได้ตัวสีวังเป็นว่าเฮ็ดบ่สมพอได้มันก็บ่ได้เป็นว่าเนาะใช่บ่สมป้อลันมันก็บ่ลันซะแล้วมันบ่สมป้อมีมันก็บ่มีแม่นบ่ล่ะโอ้ยจังแม่นล่ะชีวิตเนาะจักอีหยังต่อบ่อีหยังเด้เฮ็ดเอาทําเอาปลาอยู่น้ําบ่ฮอนขึ้นตั้งบกนั่นล่ะมันหากอาศัยเน่าอยู่นอนในน้ําเนาะโอ้นี่ยังมีเข้ามาตักใต้ย่อมสําลีไทต้องคุณวินัยย่อมคุณวินัยย่อมว่าวันสุดท้ายกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับวันสุดท้ายในราชการของหลายๆคนเพิ่นว่าโอ้แหละโอ้ยเนาะเอ้ยมันเป็นจังซั่นบ่ไงคุณประยุทธ์สำลั่นใจคุณไส้ยั่นเนาะหลายผู้หลายคนก็ใจหายคือกันเด้ใจหายเคยเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานมา30ปี40ปีแต่ว่าลังผู้ลังคนก็สบายมันได้ปลดภาระมันได้วางภาระจังซั่นนะยอมราตรีศรีสุตาว่าวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วแต่ว่าแน่กันยาตุลาพฤศจิกาตั้นว่าเหลืออีก3เดือนกับเบิดปีแหละเด้เนาะคุณปัดท่าปิดเป่งกาสาธุเจ้ากาเพิ่นว่าคุณดาวโมหาคุณบุญย่องแสนจันเพิ่นก็ยั่งเข้ามาทักทายทั้ง Facebook ไลฟ์เนาะขออนุโมทนาขอบคุณกันแล้วกันเนาะ คณะนี่ออกตนญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเดี๋ยวคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าน่ะมานั่งเว้านั่งจ๋ากูออกตนญาติโยมฟังมาให้ขอกฤติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติตัวออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี่แล้วสิมีขอกฤตสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำฟังรายการแต่อย่าลืมเด้เขียนจดหมายเข้ามาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์34000เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงสัดเจนบ่สัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นญาติโยมสมบูรณ์สกลวิทยุคลื่นลักก็มีวิทยุคลื่นจุ่มจ้อนก็มีเนาะวิทยุคลื่นลักนี่ละกะสวทอำนาจเจริญนี่เนาะ 103.25 นี่ท่านพออนันตปัตติมป้าสวทอมุกดาหาร 99.25 ท่านพอชัตสุดาโกฏปัดเนาะสวทออุบลราชธานี 98.5 ท่านพอวีรพลสุตาหัสสวทอ 101 94ท่านพอปมป้อนเชียงตั้มและก็ยังมี NBT TV อีสานเนาะNBG TV อีสานเป็นสิละเนาะท่านพ่อสุภตอนนำวงและกับคุณสุดใจสุขสายเป็นแก่นำนี่ละรายการออกอากาศให้พี่น้องประชาชนได้คิดตามรับชมรับฟังกันทั้งโทรทัศน์เนาะบางผู้บางคนเป็นแก่ชมทั้งรายการโทรทัศน์ได้ NBG เนาะย่ำเศร้าๆบรรยากาศควบคู่กันไปว่าสันไปแก่ถือว่าได้รับชมได้รับฟังเนาะอนุโมทนาขอบคุณทุกโอ้ทุกคนที่เป็นเบิ่งแย่งดูแลรายการเนาะและก็ยังมีวิทยุชุ่มช่นหลายขึ้นวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าย่อมสมปานย่อมเข็มเป็ดปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงใหญ่มหาแป้งตั้งพุทธกับคุณรอบกับเขามาทักทายอยู่เนาะของเข็มเรดิโอน้ำแทงหน่อยสีเมืองไม้ย่อมมันต้องดับบดเนาะขึ้นวิทยุทงปับป้าสาวเมืองสร้างทงปับป้าสุวรรณภูมิลอยเอสเนาะขึ้น 87.7 หาดยโสธรคุณสังคมคนนำอ้อยเนาะย่อมทิพยาป้อนไส้ต้องเนาะและกันยังมีขึ้นก้อนหน่อยเรดิโอท่านพ่อธนาคารต้องคุณเนาะอำเภอเขื่องในเป็นโอ้ยจังแมนดีเอานี่ล่ะคือเฮ็ดให้รายการมันกระจัดกระจายรับฟังได้ชัดเจนขึ้นมาท่านไปเสมาปั้นปีบันเสยเลื่อมนะคุณพุ่มเดซ่ามัตระวงเอาขอบอนุโมทนาขอบคุณแหมพ่อใหญ่มีต้องกับเขามั่นนมัสการพระคุณเจ้าเนาะพ่อใหญ่มีพ่อใหญ่มีเราแต่คุณสุดาจันหอมมายินดีกับผู้ที่สิเดินเข้าสู่ถนนหมายเลข61เป็นว่าคุณไปฉันย่าบุญเนาะคุณกุศลเนาะคุณต้องดาสีทุกเนาะเอาอนุโมทนาสาธุเนาะเนี่ยชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ละญาติโยมเอ้ยโลกของเฮามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสภาพของมันจังซั่นล่ะจึงว่าเพิ่นจึงเตือนสติน่ะเตือนสติบอกว่าตอนมีก็ให้ฮู้จักเก็บเด้อเป็นว่าตอนเจ็บก็ให้หูจักจำตอนทำก็ให้หูจักวินิจฉัยตอนใดก็ให้หูจักพ่อเพิ่นบอกจังสั้นเนาะนี่ล่ะมันเป็นจังสั้นญาติโยมสมบูรณ์สมพันชีวิตเนี่ยโอ้มันอีหยังจังสั้นล่ะเนาะนี่ล่ะผู้สูงวัยพ่อสูงวัยแล้วก็ต้องเข้าใจชีวิตเนี่ยล่ะเนาะเป็นสวผู้สูงวัยเนาะสูงวัยมันก็ต้องเข้าใจชีวิตเนาะคุณชูชาติจันบุญเรื่องประวัติภาพบอกว่าถ้าพอท่านลาออกปี41กสิกเกษียณ11ตุลา69โอ้เหรอเอาสาธุเนาะแสดงว่า60ปีนี่บ่ท่านชูชาติจันบุญเรื่องเพิ่นบอกว่าถ้าบ่ท่านลาออกปี41กสิกเกษียณตุลาโอ้เหรอตุลา69เนาะคุณพระจ้องสายตากราบนมัสการท่านเจ้าคุณเมื่อนี้สิ้นปีงบประมาณเมื่อสุดท้ายข้าราชการพนักงานสิ้นเกษียณอายุทำงานครับเข้าสู่วัยผู้สูงอายุครับเป็นรุ่นพี่แม่บอกย่อมไปย่องสายถาเป็นรุ่นพี่กันต้อนรับรุ่นน้องเนอะต้อนรับน้องใหม่หัวขนมันเกิดเป็นจังกี้ล่ะเนาะคุณจุริรัตน์บุญสายย่ำเนาะสามเณรวันฉลองฟองแก้วเนาะคุณบุญย่องคุณบุญย่องแสนจันทร์แต่เข้ามาพระรุ่งคัตติยะพระลุงเป็นกับเก่ามากเนาะเอาสาจุสาจุพระลุงเป็นเก่ามากทักใต้เนาะนี่แหละสูงไว้นี่แหละเป็นก้นสูงไว้พ่อสูงไว้แล้วก็ต้องเข้าใจชีวิตได้งั้นนะญาติโยมสมบูรณ์สกลเนาะนี่แหละความที่เฮาอายุมันหลายขึ้น เนี่ยท่านเดียวคนกับสูงไหวแล้วเนี่ยเนาะ61เต็ม62แล้วท่านเดียวคนกับได้เนาะเอ้แต่ว่าเกษียณกับเกษียณนั่นแหละเนาะโอ้จังแม่นคักเนาะแต่ว่าก็ยังเฮ็ดงานอยู่ได้ล่ะเอ้ยังเฮ็ดงานอยู่ว่าซั่นไปตราบใดที่สุขภาพร่างกายมันยังเอื้ออำนวยอยู่จังซั่นน่ะก็สิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนำหลักธรรมคำสอนมาตอนมาปากออกสัญญาติย่อมเว้ามาลกปกปิกไว้ๆไว้เว้าสู้ฟังจังซี่แหละเนาะยิ้มแย้มจำใสเนาะโอ้จังแม่นดีวัดวัดเสร็จเริ่มหายวัดไอไข่จามก็เริ่มหายไปแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังมีนี่แหละยังมีบังเล็กๆหน่อยๆเนาะโอ้จังแม่นดีจังแม่นดีนี่หลายคนได้เตรียมตัวกันเดี๋ยวให้รุ่นพี่ให้รุ่นพี่มาต้อนรับรุ่นน้องซะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้โทษเขามาเดี๋ยวโทษให้กำลังใจให้กำลังใจรุ่นน้องเด้อโทษมาเบอร์0831401899มาให้กำลังใจรุ่นน้องเนาะจะเลิ่นป้อน
1: นมัสการท่านเจ้าคุณ
0: กระเสียนหรือยังเนี่ยกระเสียนหรือยัง
1: ต้อนร
0: ับ
1: ร
0: ุ่
1: นน
0: ้
1: องคร
0: ับ
1: ต้อนร
0: ับ
1: ร
0: ุ่
1: นน
0: ้
1: อง
0: ต้อนรับรุ่นน้องเอาจะให้กำลังใจรุ่นน้องที่เกษียณวันนี้ยังไง
1: วันสุดท้ายของเครื่องแบบแถบเครื่องนะรับค่าจ้างด้านของร่วงเกษียณความดีงามความผิดถูกความภาคเพียรยังวนเวียนเหมือนเพิ่งผ่านวันมาทิ้งเครื่องแบบแถบเครื่องราดวางลงที่ตรงนี้ทั้งได้ดีไม่ดีลาไว้ข้างหลังอย่ากังขาทำตนเหมือนชนชั้นคนธรรมดาทำที่ว่าให้สุขกายสุขใจตลอดไปเถิน
0: สาธุเราคือตำรวจเนาะ
1: ตำรวจคร
0: ับ
1: ผม
0: สาธุสาธุขอบคุณขอบคุณขอบคุณจะเล่นบอล
1: มาสการหน่อยผู้ลำร้อง
0: เอ้าให้เอ้า
1: เปลี่ยนมา
0: เอ้าให้กำลังใจให้กำลังใจรุ่นน้อง
1: กำลังใจรุ่นน้องคือว่าดอกมากใหม่ๆเนี่ยจะคืดในจังหวะอยู
0: ่
1: แต่ว่าเขาก็ทำใจเพราะว่าแบบคนโคราชอย่าพุ่นบานแต่หัวฝนตัวหัวฝนเนาะเขาไปคิดว่าเขาทุกทิ้งทุกอย่างมันจะพอได้หลังต้องได้ดอกหน้าออกมาจากห้องกับเขาว่าทำบุญทำทานตายจะปล่อยสวนอยู่ให้อยู่หน้ามันจะสบายนะ
0: โอ้เว้าคือเนาะเว้าคือเนาะครูน้ำล่องเนาะสาธุสาธุอนุโมทนานี่ล่ะเอาผู้ใดสิให้กำลังใจรุ่นน้องต้อนรับรุ่นน้องเนาะย่อมสุศาสตร์บอกว่าเกษียณแล้วก็ให้เขาสังคมจิตอาสาครับคุณสลาวิทแดงมีสีเนาะคุณรัตดาดังบุญหลงกับเขามากคุณอุ่นสันติมากเป็นกับเขามากนี่ล่ะเย็นบ่ล่ะเอาตาใต้กันเขามากผู้ใดสิมาให้กำลังใจรุ่นน้องว่าสันเตเนี่ยน้อมต้มป้องรอคำเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเกษียณมื้อนี้เพิ่นว่าทุกคนหยังก็เดี๋ยวนี่ล่ะเพิ่นเข้ามาทักทายว่างั้นเนาะจะเลิ่นพร
2: นามัสการค่ะพระเจ้าคุณแสดงความดีใจเสียงพูดชัดเจนขึ้นแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ขอบคุณนะคุณย้อมนะสาธุสาธุจากร้อยเอ็ดสีสมเด็จน้องตะแบงบ่ได้นี่ผมแม่นธรรมดาเพิ่นโตก็มาได้ยินเสียงท่านอยู่คุณสดใสแล้วเพิ่นก็ดีใจนําเพิ่นว่าเอ้าอนุโมทนาขอบคุณผู้ใดสิมาให้กําลังใจรุ่นน้องที่เกษียณเอามามาแล้ว0831401899นี่นะหัวโขนสวมหัวคนเต้นหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ปอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิงหลวงนี่ล่ะนี่อยู่ว่าผู้ที่สิมาให้กําลังใจเห็นบ่ล่ะเป็นสว.สูงวัยมันก็นี่แล้วเนาะคนเฮาเนี่ยมันก็มีทั้งแก่ขึ้นมีทั้งแก่ลงเด้คนเฮาเนาะแก่ขึ้นก็มีแก่ลงก็มีแก่ขึ้นลงก็มีเนาะมันเป็นจังซั่นแต่ว่าแก่บ่ขึ้นบ่ลงมันก็มีคือกันแน่ล่ะญาติโยมเนาะแก่ขึ้นก็หมายถึงนี่ล่ะวิวัฒนาการการเจริญเติบโตอย่างเช่นเด็กน้อยที่เจริญวัยต้นใหม่ที่กำลังงอกงามแท้จริงการสาขาพิษดอกออกผลมีความก้าวหน้าเนี่ยอันนี้เขาเอื้อนว่าแก่ขึ้นแม่นบ่ล่ะแก่ลงก็คือนี่ละล่วงการผ่านไว้ใส่งานมันมาหลายเกิดสมรุดเสื่อมส้มรอเวลาสิ้นสภาพนี่ละเย็นบ่ล่ะแก่ขึ้นลงก็คือนี่ละผู้ที่บ่มีอีหยังแน่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวหายอารมณ์วิปริตแปรผันวันไหวบ่คงคืนบ่คงที่แต่ละนาดมันมีตั้ง แกบ่ขึ้นบ่ลงเนี่ยผู้ที่มีความมั่นคงบ่หวั่นไหวในย่ำถือกระทบด้วยโลกกระทำทั้งฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ทั้งสันเกิดนินทาเป็นบัณฑิตทั้งทางโลกทั้งธรรมมันจะมีความงดงามจังซั่นล่ะเฮ็ดบ่ล่ะเฮ็ดแต่มันได้ทําให้มันได้เนาะปาลิตมันนี่วันก็มาคุณประยงบอกว่าแม้สิสูงไว้แต่ใจสูงลําแม้สิสูงไว้แต่ใจสูงตักความดีมีแต่คนหักเกียรติศักดิ์มีแต่คนเสียดายเกียรติภูมิทั้งหลายกติกองอยู่อนุโมทนาเนาะนี่ล่ะต้อนรับน้องใหม่ว่าซั่นไปนี่ล่ะวันเกษียณเนาะหลายผู้หลายคนก็ฉลองกันเรียบร้อยแล้วละฉลองกันมาตั้งแต่ต้นเดือนบ่แหละเนาะเพิ่นจัดพิธีในเรื่องของเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการให้กำลังใจกันและกันจังซั่นล่ะเนาะมันก็เป็นจังซั่นล่ะชีวิตมันบ่แตกต่างอีหยังกันดอกเนาะสิ่งสำคัญก็คือว่าให้เฮาเอาชนะจิตใจของเจ้าของให้มันได้นั่นล่ะเนาะชนะใจเจ้าของได้ชนะตนได้นั่นล่ะดีที่สุดคือจังครับที่บอกไว้ในตอนต้นเนาะย่อมฟังท่องอ่อนจิตขอให้มีความสุขหลายๆเด้อทานผู้กำลังสิบำนาญเพิ่นว่าโอ้นี่มาจากสปป.ลาวเนาะคุณกองท่องอ่อนจิตเนาะขอให้มีความสุขหลายๆเด้อทานผู้กำลังสิบำนาญเพิ่นว่าโอ้เหลือจังซั่นเนาะดีเนาะคุณอุ่นสันติมาเพิ่นก็เข้ามาทักทายนำอนุโมทนาสาธุเนาะ7740เจริญพร
3: ครับมาสักการครับ
0: ผู้ใดน้อเนี่ย
3: ผมสมพจน์ศิริเวชจากร้อยเอ็ดครับผม
0: อ๋อจากร้อยเอ็ดเนี่ยมีหยังสิเว้า
3: ผมเกษียณมื้อนี้แหละครับ
0: โอ้เกษียณมื้อนี้บ่เอาๆมีความรู้สึกจังได๋เอา
3: ผมได้แถมมาปีนึง
0: ฮะอ๋อได้แถมมาปีนึงแสดงว่าเกิด
3: อยู่ราชการมาปีนึงครับ
0: เกิด2500
3: ไอ้2500ครับ
0: เกิด2508แต่ว่าเกิดปลายปีเน
3: า
0: ะ
3: แน่ๆครับผม
0: ก็เลยได้กำไรมาปีนึงว่าซั่นไปเอาเมื่อนี้เอาติดต้อนรับติดต้อนรับหมู่พวกสิเกษียณจังได๋เอา
3: ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ
0: อ๋อย่อมของคนนี่เป็นข้าราชการส่วนไหน
3: ผมขอเป็นพนักงานเทศบาลของเทศบาลมุกเหล็กคร
0: ับ โอ้ยสาธุขอบคุณหลายๆเด้อมีความสุขเด้อ
3: เด
0: ี๋
3: ยวพูดตรงนี้ครับย่ำซ
0: อสาธุสาธุสาธุ
3: ที่หากันมาสร้าง
0: โอ้ยดีเนาะนี่ละมาเป็นมูกันจังสิเด้อแต่สาธุคุณย่อมของคนศิริเวชเนาะจากตั้งร้อยเอ็ด7740เพิ่นเกิดเกษียณเพิ่นได้แถมมาปีนึงเพิ่นอ้อได้แถมมีการได้แถมเนาะเอ้าสาธุอนุโมทนานี่ล่ะเอียนบอลล่ะครอบครัวแฟนสีธรรมะเฮานี่หลากหลายเนาะคุณเทียนเทียนคุณสันลาวิทย์คุณจุรีรัตน์บุญสายันผู้ใดที่สิเข้ามาอีกเอาเข้ามาทักทายกันได้สบายสบายนี่แหละครอบครัวแฟนสีธรรมะเฮาหลากหลายเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าเป็นประชาชนโอ้ยหลากหลายครอบครัวแฟนสีธรรมะเฮานี่อบอุ่นอยากร่วมสมบูรณ์สักคนเนาะจะเลิศพร
4: กับนักมรดการครับสมบูรณ
0: ์เจ้ามหาแลเจ้าที่อายุเท่าไหร่เราเนี่ย
4: 07ก็น้อย
0: เจ้าเกิด07เนาะ
4: ครับผม
0: ตอนนี้เจ้าอยู่เจ้าอยู่ตานสมบ่
4: ครับ
0: อ๋อเฮ็ดอีหยังอยู่ตอนเนี่ย
4: เฮ็ดบ้านได้นะครับ
0: โอ้แล้วโอ้ปู่เลยโอ้ยดีมีความสุขเนาะ
4: ครับผม
0: สาธุสาธุสาธุขอบคุณฟังท่านเจ้าคุณเสมอว่าท่านเห็นบ่ล่ะฟังเทศฟังธรรมฟังท่านเจ้าคุณเว้ามาลงปกเพลงสู่ฟังจะมีความสุขเนาะเอ้าจังได๋ก็ต้อนรับทุกผู้ทุกคนที่มีความสุขเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกลไกของมันน่ะล่ะเนาะคือกอบเกลือสรรพสิ่งการงานให้ค่อยอุตสาห์ค่อยทําเพียรต่างนั่นล่ะชีวิตมันยังมีอีหยังให้เฮาค้นคว้าหาอยู่ตลอดเนาะยังต้องศึกษาเราเรียนเนี่ยล่ะเรียนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนี่ยมันบ่มีมื้อจบทํางานเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนี่ยมันไม่มีวันจบน่ะญาติโยมสมบูรณ์สักคนเนาะคุณเดชณรงค์ชูรัตน์ว่าผมเกษียณปี62ขอให้ผู้เกษียณมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพกันทุกผู้ทุกคนเพิ่นว่าย่อมสีมาลาเต้นเลอว่ายินดีกับท่านสว่าทุกคนขอให้มีความสุขเจริญสุขภาพหลังแข็งแรงเด้อเพิ่นว่าดีเนาะเอ้าเนี่ยเบิ่งนาฬิกาเบิดเวลาเลยตัวนี้พ่อเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นโอ้ยเนาะมันเบิดเวลาเลยเด้อผู้ที่โทรมาพ่อเนาะเอาล่ะนี่ในเรื่องของชีวิตเฮาก็ยังต้อง เดินต่อไปเนาะยาสูได้เฝ้าห้อนให้เจ้ากอมเอาเย็นให้ค่อยบำเพ็ญเจียนปืบแปลงย่ำแค้นแก่แสนละเนาะสำหรับมือนี่ขออ่างยิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยกลุ่มก้องกุ๊กบักรักษาญาติย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งจะเริ่นจะเริ่นหงเงื่องตลอดกาละนั่นเทินขอจะเริ่นพอ

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก

0: ราคมนี้ร่วมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะ

ชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพระรหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิระกิจนาโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ยิ่งข่าวเช้าของเราในช่วงแรกวันนี้รายงานกันเข้ามาได้นะครับว่าสถานการณ์น้ำที่บ้านตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: รวมไปถึงสถานการณ์ฝนด้วยนะคะแต่ละพื้นที่ตกมากตกน้อยยังไงรายงานกันเข้ามาได้นะคะเราจะไปเริ่มดูกันที่กรุงเทพมหานครนะคะที่เร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเลยค่ะเพื่อที่จะให้ถนนสายหลักเนี่ยน้ำแห้งภายในวันนี้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำเหนือยังไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานครแต่อย่างใดค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าหลักการระบายน้ำในขณะนี้ต้องเร่งพร่องน้ำใน4คลองหลักได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งปัจจุบันคลองส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะเหลือเพียงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่ซึ่งถ้าหากว่าคลองหลักน้ำลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากชุมชนและถนนสายหลักได้ซึ่งคาดว่าน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายหลักจะแห้งภายในวันนี้ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะ
2: ผมเชื่อว่าคลองเนี่ยภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ 95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดคลองประเวศนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยพอน้ำในคลองลงบางทีมันไม่ออกโดยอัตโนมัติเพราะมันเข้าไปโดยผิดวิธีปกติก็ต้องเอาปั๊มเนี่ยไปช่วยดูดมันก็ต้องเริ่มทยอยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการดึงปั๊มเล็กปั๊มน้อยแล้วไปทยอยเริ่มดูดกับชุมชนต่างๆบางชุมชนก็มีปั๊มตัวเองก็เริ่มทยอยดูดส่งมาที่คลองได้แต่ก่อนเนี่ยดูดไม่ได้เพราะว่าคลองมันเต็มพอคลองเต็มดูดไปมันก็จะวนคนถามว่าทำไมเราไม่ดูดเพราะดูดไปคลองมันเต็มก็จะวนเข้ามาในหมู่บ้านตอนนี้พอคลองเริ่มลดแล้วก็จะมีการดูดอย่างวันนี้เราเมื่อเช้าตีสามครึ่งเนี่ยเราก็เอาพญานาคจากต่างจังหวัดที่มาช่วยดูดที่แตกของจัดละชั่วโมงหนึ่งก็ลดไป15เซนก็คิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างเงี้ยขยายต่อไปเพราะฉะนั้นคิดว่าก็จะค่อยๆคลายขึ้นที่กังวลที่สุดก็เป็นคลองประเวศที่ไปลาดกระบังว่าคลองประเวศเนี่ยมันยาวและลาดกระบังเนี่ยมันรับน้ำจากด้านบนทางฝั่งตะวันออกด้วยอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สายไหมที่คลองน้ำในคลองมันข้ามมาจากปทุมธานีมาเติมอันนี้คงต้องบริหารจัดการร่วมกับกรมชลต่อไปด้วย
1: ขณะที่บริเวณแนวเขื่อนป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่คลองบางกอกน้อยระดับน้ำที่ระบายลงมาในขณะนี้ยังอยู่ต่ำกว่าระดับแนวเขื่อนส่วนระดับน้ำฐานอยู่ที่ประมาณ2เมตร10เซนติเมตรจึงอยู่ในระดับที่สามารถรองรับได้ขณะเดียวกันบริเวณสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางยี่ขันริมแม่น้ำเจ้าพระยามีการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกำจัดขยะผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยังมีการจัดทำแนวกระสอบทรายบริเวณริมแม่น้ำใกล้สวนสุขภาพพระราม8เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำหนุนด้วยสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครจะใช้เกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักในการประเมินค่าซ่อมแซมบ้านโดยกทม.จะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าเช่าบ้านโดยจะจ่ายตามจริงผ่านระบบออนไลน์แต่ยังต้องรอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนพร้อมย้ำว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้แยกออกจากเงินเยียวยา 9,000 บาทของทางรัฐบาลค่ะส่วนทาง

0: องการช่วยเหลือเรื่องการเดินทางกรุงเทพมหานครได้จัดรถยกสูงให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน1555และขอความร่วมมือผู้ที่สามารถ work from home ได้ให้ทำงานที่บ้านไปก่อนนะคะเนื่องจากยังมีรถยนต์จอดหนีกีดขวางในหลายเส้นทางขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่ได้ประสานทหารและปภ.เข้ามาช่วยดำเนินการจัดเก็บแล้วเพื่อเตรียมเข้าสู่แผนฟื้นฟูและจัดทำ big cleaning ต่อไปค่ะ
1: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

0: ไปติดตามและก็สำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆและก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยครับโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกันสำรวจสถานการณ์และก็ระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับไม่เฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นทางนี้ทางคณะก็ได้ติดตามตั้งแต่ทิศทางการไหลและก็การผันน้ำรวมถึงไปดูประตูระบายน้ำคูคลองและก็คลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและก็แก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมกันนี้ก็ยังได้พิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและก็การระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจจะเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันด้วยครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ระบุนะครับว่าการแก้ไขสถานการณ์จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและก็การระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและก็เร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดครับ
1: กองทัพบกและกองทัพเรือเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการอพยพจัดส่งอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและการเดินเรือผลักดันน้ำพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้กำลังพลเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมขังสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทางกองทัพภาคที่1ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าระดมกำลังพลเข้าสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่โดยเน้นอพยพผู้ประสบภัยไปยังศูนย์และส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายครบ3มื้อพร้อมถุงยังชีพพระราชทานอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารที่พักนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์รถบรรทุกขนาดใหญ่เรือยางเรือท้องแบนรถครัวสนามและรถพยาบาลพร้อมแพทย์สนามเข้าไปในพื้นที่รวมถึงโดรนตรวจการและโดรนขนส่งอาหารเข้าสนับสนุนในจุดที่มีข้อจำกัดด้านการสัญจรโดยย้ำว่าทางกองทัพยังคงกำลังพลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทางด้านกองทัพเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำ30ลำเข้าผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นเรือผลักดันน้ำที่ทำงานด้วยระบบพ่นน้ำหรือ Water Jet โดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักและดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันแต่ละลำมีกำลังผลักดัน 1,500 รอบต่อนาทีพลเรือเอกธาดาวุฒิทัศน์พิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำมากกว่า100ลำพร้อมสนับสนุนภารกิจระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยขณะนี้เรือประจำอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและนครนายก43ลำและเตรียมไว้สำหรับภาคใต้10ลำเหลืออีก46ลำพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆตามความจำเป็นโดยพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ทันที
2: กรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าลำที่ใช้อยู่ในพื้นที่อันนี้ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ทลอยประมาณสัก30ลำพอ
3: จุดไหนมากก็พร้อมไปช่วยพลเรือน
2: พร้อม
3: ได้แล้วแล้วกำลังพลก็เพียงพอนะครับ
2: กำลังพลเพียงพอเราพร้อมอยู่แล้วโอ้โหทหารเรือกรมการเมืองทหารเรือกรมหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่แล้ว
0: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวมาในเรื่องของการปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีความคิดที่จะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยท่านก็ย้ำว่าต้องมุ่งช่วยเหลือประชาชนก่อนพร้อมกันนี้ก็ยังได้ชี้แจงกรณีที่มีข้อซักถามกรณีที่มอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ประสบภัยในเขตสายไหมโดยท่านนายกก็ระบุนะครับว่าเป็นเงินที่ถูกต้อง

0: แล้วก็มอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยางชีพที่เตรียมลงไปนั้นหมดนะครับในเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านนายกเนี่ยได้พูดถึงการประเมินผลงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าตอนนี้มุ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนและยังไม่มีความคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องจากต้องเร่งการทำงานเพื่อให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นครับเอาไปฟังเสียงท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับ
1: ยังไม่เคยคิดครับ